0: มุมอะไรคะ
1: ม
0: ุ
1: มหน
0: ัง
1: ส
0: ือ มุมบทบาทสมมุติและมุมวิทยาศาสตร์เด็กๆนะคะก็สามารถเลือกทำกิจกรรมนะคะแล้วก็เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะแต่ว่าเมื่อเด็กๆได้ยินสัญญาณจากคุณครูพัดว่าหมดเวลาจะต้องทำยังไงคะจะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้นะคะเด็กๆฟังก่อนนะเมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำในวันนี้นะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเด็กๆแถวแรกนะคะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆกำลังหันเลยค่ะเด็กๆกำลังหันเลยแล้วเด็กๆเดินเป็นแถวไปหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะ

0: หยิบวงกลมกับสีเทียนได้เลยค่ะวางได้เลยจับตรงนี้ด้วยนะเก่งมากเลยค่ะค่อยๆวาดเลยค่ะได้ไหมคะแบบนั้นถูกต้องค่ะอะไรนะคะ
1: มันเป็น
0: ไหนต้องเอาผลงานมาให้คุณครูดูด้วยครับน้องบาซิไปป้อนให้คุณครูดูไหมหรือเปล่าน้องบาซิไปป้อนตรงนู้นก่อนแล้วเอาผลงานให้คุณครูดูเดี๋ยวคุณครูรอดูนะนี่ค่ะน้องเอาฟองจับที่วงกลมด้วยลูกแบบนี้ค่ะนังเกตเลือกหนึ่งอันก่อนเอาอันไหนดีคะเอาสิเอาหนึ่งอันก่อนจับตรงนี้นังเกตจับอันนี้ก่อนค่ะจับไว้แล้วก็ลากตามนี้ลากเลยต้องไม่ขยับอันนี้นะถูกต้องค่ะคือตรงนี้แล้ววาดต่อเลยโอเคค่ะเก่งมากเลย

0: เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆคะตอนนี้นะคะเด็กๆคะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานที่เด็กๆได้ทำในวันนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของใครคะของน้องไม้น้องไม้ออกมาเลย
1: น้องไม้
0: ด้านนี้เลยค่ะน้องไม้หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยน้องไม้ทำเป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นคน
0: ทำเป็น

0: คนวาดยังไงบ้างลูกใช้อะไรบ้างคะ
1: วาดหัวแล้วก็วาดหู
0: วาดหัวแล้วก็วาดหูใช่ไหมคะคนอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่บ้าน
0: คนอยู่ที่บ้านยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมายหน่อยค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างผลงานของเด็กๆนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะนำผลงานของกิจกรรมใหม่ของเรานะคะมาให้เด็กๆค่ะได้แสดงผลงานที่บริเวณนี้เลยนะคะเด็กๆค่ะจะได้รู้สึกภูมิใจกับตนเองนั่นเองแล้วคุณครูนะคะก็ยังให้เด็กๆทุกคนเลยค่ะเมื่อทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องนำผลงานมาเล่าให้ใครฟังคะให้คุณครูฟังคุณครูนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะเด็กๆนะคะตั้งใจในการทำกิจกรรมนั่นเองค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปล้างมือกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเด็กๆไปล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: เด็กๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่กิจกรรมสุดท้ายของเราแล้วค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันเลยค่ะขนมจีบซาลาเปาข้าวต้มมัดอีกรอบนึงนะคะขนมจีบซาลาเปาข้าวต้มมัดเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะในกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัดก็มีเกมการศึกษาใหม่มาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าวันนี้คุณครูพัดมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะมีเกมภาพตัดต่อนะคะหนูคนเก่งมาให้เด็กๆได้ทำกันนั่นเองเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะสังเกตนะคะที่ภาพที่สมบูรณ์ของคุณครูเลยค่ะภาพด้านบนนี้เลยค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือภาพที่สมบูรณ์ของคุณครูนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมนะคะในช่วงแรกค่ะให้เด็กๆนะคะได้เห็นภาพที่สมบูรณ์ก่อนเลยค่ะเด็กๆนะคะจะได้ฝึกสังเกตองค์ประกอบของภาพแล้วก็สีของภาพนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปสังเกตภาพที่สมบูรณ์กันแล้วค่ะคุณครูนะคะก็ได้นำชิ้นส่วนของเกมภาพตัดต่อหนูคนเก่งนะคะมากระจายไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็คือชิ้นส่วนของเกมภาพตัดต่อที่คุณครูนำมากระจายไว้เลยค่ะโดยเกมภาพตัดต่อของเราในวันนี้นะคะจะมีภาพทั้งหมด5ชิ้นค่ะถูกต้องเลยนะคะเกมภาพตัดต่อของเราในวันนี้มีทั้งหมด5ชิ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะมาสังเกตนะคะภาพที่สมบูรณ์แล้วก็นำมาเล่นเกมภาพตัดต่อกันเลยคุณครูพัดจะเริ่มที่ชิ้นไหนดีนะคุณครูพัดขอเริ่มเป็นที่ชิ้นนี้เลยค่ะคุณครูก็จะนำมาลองเปรียบเทียบนะคะแล้วก็นำมาวางลงไปเลยคุณครูพัดวางที่ด้านนี้ถูกต้องไหมคะถูกไหมคะไม่ถูกใช่ไหมคะคุณครูก็จะลองเปลี่ยนดูสิเหมือนกันไหมนะเหมือนกันแล้วคุณครูพัดก็จะวางลงไปเลยแล้วเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าในภาพนี้ค่ะมีส่วนไหนที่หายไปคะ
1: ส่วนอันน
0: ี้อะไรหายไปคะที่ตัวเขาหายไปใช่ไหมคะคุณครูพัดก็จะลองดูสิว่าส่วนตัวที่หายไปมีสีอะไรขาดหายไปคะสีส้ม

0: มขาดหายไปคุณครูก็จะมาลองสังเกตดูค่ะว่าเอ๊ภาพไหนนะที่จะมีสีส้มเอ๊ภาพไหนคะอ๋อภาพที่อยู่ด้านล่างนี้ใช่ไหมคะใช่คุณครูควายก็จะลองวางดูเอ๊แบบนี้ถูกไหมเอ้ย
1: ไม
0: ่ถูกแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูพัดก็จะวางลงไปเลยเด็กๆนะคะสามารถสังเกตจากภาพที่สมบูรณ์ได้นะคะนี่นะคะก็คือการสาธิตเกมภาพตัดต่อหนูคนเก่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นเกมการศึกษานี้ได้แต่ว่าเด็กๆนะคะจะต้องต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์เลยค่ะเด็กๆสามารถทำได้ไหมคะทำได้น่ารักมากเลยค่ะโดยเด็กๆนะคะอาจจะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่หรือว่าได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่เมื่อเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องก่อนเก็บต้องทำอะไรคะจะต้องยกมือให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะถ้าคุณครูตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็สามารถเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าได้เมื่อเด็กๆ เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสามารถมาหยิบเกมการศึกษาใหม่ได้ที่มุมเกมการศึกษาของเราได้เลยเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆ เก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วนั่งเก้าอี้ให้เรียบร้อยได้เลยค่ะ

0: ่ะลองสังเกตที่ภาพสิคะเราจะเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากตรงไหนดีคะเอาเลยค่ะแล้วไหนหายไปอีกอันไหนหายไปอีกวางได้เลยวางตรงไหนคะ
1: ใช่
0: ข้างวางถูกแล้วใช่ค่ะวางน้องสแตมป์ถือไปก่อนค่ะวางเลยค่ะนี่ขยับมาตรงนี
1: ้
0: เอาไว้ตรงไหนคะให้เพื่อนวางวางเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องหันหน้าไปให้เพื่อนๆดูถูกต้องไหมลูกถูกต้องเหมือนกับเหมือนกันไหมคะ
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: เหมือนกัน
0: มีรูปอะไรบ้างคะรูปอะไรบ้างลูก
1: ร
0: ูปใครคะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บนะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่มาแนะนำให้กับเด็กๆใช่ไหมคะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อหนูคนเก่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็ขอชื่นชมเด็กๆมากเลยที่สามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังช่วยกันเก็บเกมการศึกษานะคะเข้าทีได้เรียบร้อยอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้ทำกิจกรรมกับคุณครูนะคะทั้งหมด5กิจกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรม

0: ศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมและกิจกรรมสุดท้ายค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะการอะไรลูก
1: การ
0: แปลงฟันถูกต้องเลยเด็กๆอย่าลืมนะคะนำสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปปฏิบัติด้วยนะคะเด็กๆจะได้มีฟันที่สะอาดแล้วก็แข็งแรงนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายเด็กๆหันหน้าไปบายบายเพื่อนๆด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ

0: แต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kit Store ความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
2: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
3: เขาแทะไป
2: นี่มันเขาชุดเนส
3: พ่องสัก

0: พราะมันร้อนน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคืนนั้นนะคะ
1: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
0: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
1: โอ้ยก็แน่นอนละค่ะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่อว่าน้องๆได้รู้จักกับอาชีพหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปบ้างแล้วได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบากวันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมาเห็นการทำงานเพิ่มเติมของคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งการทำงานจะเป็นอย่างไรเราตามน้องไอรีนไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานอย่างไรบ้างและรักษาโรคอะไรบ้างหนูขอติดตามการทำงานของหมอได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็จะเป็นหมอที่ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทนะคะเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอีกอันนึงก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของบาดเจ็บจากการออกกำลังกายนั้นเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของหมอกันเลยนะคะไป
1: ค่ะ
0: คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำก็คือการตรวจร่างกายภายนอกครับว่าแต่มันเป็นยังไงครับคุณหมอ
2: การตรวจร่างกายนะคะตอนแรกเราก็จะดูลักษณะภายนอกของคนไข้หมอก็จะต้องประเมินดูว่าระดับหัวไหล่สองข้างของน้องไอรีนเท่ากันหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการสูงต่ำไม่เท่ากันก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะคะแล้วก็น้องลูกปืนน้องไอรีนหันหลังหันข้างให้คุณหมอดูนิดนึงคุณหมอก็จะดูว่าแนวสะบักมันมีการโก่งหรือเปล่านะคะแล้วก็ลูกปืนน้องไอรีนหันหลังให้คุณหมอนะคะคุณหมอก็จะต้องคำดูว่ากระดูกสันหลังของน้องไอรีนเนี่ยตรงปกติอยู่ในแนวตรงหรือเปล่าลูกปืนน้องไอรีนก้มให้คุณหมอดูค่ะถ้าเกิดบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังโก่งคดแนวตรงนี้ก็จะสูงต่ำไม่เท่ากันน้องไอรีนยืนขึ้นนะคะหมอก็จะคำดูกระดูกเชิงกรานด้วยนะคะว่าสองข้างเนี่ยมีระดับเท่ากันหรือเปล่านอกจากนี้หมอจะต้องวัดความยาวของขานะคะว่าขาสองข้างสั้นยาวเท่ากันหรือเปล่าก็จะมีปัญหาทำให้เดินตัวเอียงได้เหมือนกันค่ะแล้วคุณน้องไอรีนหันหน้าให้คุณหมอจ้านี่หมอต้องมานั่งตรวจกำลังกล้ามเนื้อด้วยว่าน้องไอรีนไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทแทรกซ้อนอยู
1: ่นะคะมาตรวจยังไงอะคะ
2: วิธีการตรวจร่างกายของเราก็คือค่ะน้องไอรีนเราออกแรงงอศอกนะคะช่วยแรงกับคุณหมอได้ไหมคะน้องไอรีนเหยียดแขนออกมาเลยค่ะสู้แรงกับคุณหมองอขึ้นนิดนึงนะแล้วดันออกมาโอเคแล้วต้องตรวจร่างกายทั้งสองข้างเท่าๆกันนะคะงอศอกค่ะอึ๊บเหยียดแขนค่ะเหยียดแขนออกมาเลยดันสู้กันโอเคคุณหมอก็จะต้องตรวจในเรื่องของเส้นประสาทด้วยว่ามีความไวของเส้นประสาทผิดปกติหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แล้วคุณน้องไอรีนนั่งเลย
1: แล้วไม้ที่หมอถือคืออะไรหรอคะ
2: อันนี้เป็นเครื่องมือที่สำหรับตรวจในเรื่องของความไวของระบบประสาทเส้นประสาทของน้องไอรีนปกติดีหรือเปล่าระบบประสาทปกติหรือเปล่านะคะอย่างนี้ต้องเปรียบเทียบกันสองข้างอันนี้ถือว่าปกติดีอยู่นะคะนอกจากนี้เราต้องตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อว่าไม่ได้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนปวกเปียกหรือว่ามีความเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะอันนี้ยังถือว่าปกติดีค่ะ
0: เราได้เห็นการทำงานของคุณหมอในการตรวจร่างกายภายนอกกันไปแล้วยังมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยจะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยครับ
2: นอกจากที่เมื่อกี้เราตรวจในห้องตรวจร่างกายแล้วนะคะเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นห้องนี้ห้องเกิดยูโรไดนามิก
1: เขาทำอะไรเหรอคะ
2: เดี๋ยวเราไปดูกันในห้องกันนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็จะเป็นเตียงตรวจของผู้ป่วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการตรวจ
1: คุณหมอคะแล้วเขาตรวจกันยังไงหรอคะ
2: ให้คนไข้นอนบนเตียงนะคะแล้วก็จะมีการปล่อยกระแสน้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ
1: คุณหมอคะแล้วพอเวลาปล่อยกระแสน้ำเข้าไปคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
2: คนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกบางคนใส่น้ำเข้าไป250ไม่รู้สึกใส่ไป500ซีซีไม่รู้สึกเลยบางคนเดินนิดนึงก็มีปัสสาวะเลอะลาดพลิกตัวนิดนึงก็มีปัสสาวะเลอะลาดเราก็เลยจะต้องมาตรวจดูว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายผิดปกติหรือเปล่า
1: ค
2: ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันนะคะ
1: ค่ะ
0: อ
2: ันนี้เราจะมาดูห้องสำคัญอีกห้องนึงนะคะคือห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยนะคะเราจะใช้ไฟฟ้าในการตรวจความไวของเส้นประสาทแล้วก็ดูการทำงานของกระแสไฟฟ้าวิ่งว่าปกติหรือเปล่าเส้นประสาทนั้นปกติหรือเปล่า
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วมีห้องอื่นอีกไหมคะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
1: ค่ะ

0: อคะแล้วอันนี้คือเครื่องมืออะไรหรอคะ
1: อันนี้คือเครื่องมือช็อคเวฟหรือว่าภาษาไทยก็คือการใช้คลื่นอากาศอัดกระแทกเพื่อรักษาส่วนใหญ่เราจะใช้รักษาในกลุ่มที่เป็นในเรื่องของเส้นเอ็นพังผืดกล้ามเนื้อที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดส่วนใหญ่จะใช้ในเคสที่ปวดเรื้อรังนะคะอุปกรณ์ของมันก็คือจะต้องมีหัวที่ปล่อยพลังงานออกมาเป็นอากาศนะคะผ่านตัวหัวแล้วก็ต้องมีการนำโดยการใช้เจลตำแหน่งที่การรักษาส่วนใหญ่ก็ที่คนไข้จะมีบ่อยๆอย่างเช่นหมอจะยกตัวอย่างให้นะคะเช่นปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าตื่นมาตอนเช้าแล้วมีปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าอันนี้เครื่องมือนี้ก็จะปล่อยพลังงานออกไปเข้าไปที่ตำแหน่งที่ต้องการรักษาเพื่อให้มีการสั่นสะเทือนของโมเลกุลเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้ให้เลือดมันไหลมันเลี้ยงได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยซ่อมแซมอาการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้อาการปวดลดลงค่ะ
0: คุณหมอคะแล้วคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
1: ตอนทำก็จะรู้สึกว่ามันมีการสั่นสะเทือนมีการเจ็บนิดนึงก็เป็นอยู่ตอนขณะที่ทำค่ะ
0: ค่ะ
2: ดูท่าทางน้องไอรีนจะตั้งใจฟังมากเลยนะครับเนี่ยอย่างที่ทราบว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆแล้วสหวิชาชีพมีใครบ้างล่ะครับคุณหมอ
1: ก็คือการทำงานของหมอเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสหวิชาชีพหลายๆท่านเช่นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดน
0: ัก
1: แก้ไขความผิดปกติทางการสิ่งกฎหมายนักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายกลับมาเป็นปกติค่ะ
0: ภาพบำบัดนี่คือเขาทำอะไรหรอคะ
1: เช่นนักกายภาพบำบัดจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการอ่อนแรงกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะมาฝึกโดยการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็ให้โปรแกรมในการรักษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกายกำลังกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นให้คนไข้สามารถที่จะเดินได้หรือถ้าคนไข้ที่ไม่สามารถเดินได้ก็ต้องใช้รถเข็นได
0: ้ค่ะ
1: ในห้องนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในเรื่องของการฝึกการตรงตัวให้คนไข้อย่างเช่นให้คนไข้นั่งบนลูกบอลมีการฝึกยืนรับส่งลูกบอลเพื่อให้การตรงตัวคนไข้ดีขึ้น
2: เราได้เห็นเครื่องมือบางส่วนที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัดกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาเราไปดูการทำงานของนักกิจกรรมบำบัดที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือคุณหมอในการดูแลบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วนักกิจกรรมบำบัดทำงานอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
3: อุปกรณ์บนโต๊ะนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกทักษะการทำงานของมือนะคะที่เห็นนี่ก็จะมีเรื่องฝึกเรื่องความคล่องแคล่วภายในมือด้วยนะคะสิ่งแรกนะคะเดี๋ยวไอรีนลองใช้มือข้างที่อ่อนแล้วนะคะเอื้อมไปวางไว้ตรงนี้นะคะใส่ตามสีเลยค่ะง่ายไหมคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วอันถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นฝึกความคล่องแคล่วเหมือนกันเราจะใช้พลิกจากสีดำสีแดงเป็นสีดำนะคะไอรีนเชิญเลยค่ะค่ะเราก็จะจับเวลาดูความคล่องแคล่วภายในมือนะคะค่ะถ้าเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงนะคะเขาก็จะไม่มีความคล่องแคล่วเท่ากับน้องไอรีนเขาก็จะทำช้าลงแล้วก็บางทีก็บางคนก็อาจจะมีการเกรงเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วได้เหมือนกันตัวนี้นะคะก็จะลักษณะคล้ายๆน็อตค่ะแต่ว่าเราจะใช้ในการฝึกแคล่วของมือทั้งสองข้างถ้าอ่อนแรงมือเขาก็จะหมุนไม่ได้นะคะนิ้วเขาจะเกร็งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรับรู้ค่ะสีนี้น้องไอรีนคิดว่าจะคู่กับสีไหนคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวลองทำดูนะคะถ้าคนไข้ที่เกรงเขาก็จะไม่สามารถหมุนมือแบบนี้ได้เหมือนกัน

0: วันนี้มาดูการทำงานของหมอวิทยาฟื้นฟูมีความประทับใจอะไรบ้างคะ
1: สนุกมากๆเลยค่ะหนูได้ดูทั้งคุณหมอตรวจร่างกายแล้วก็ได้เห็นเครื่องมือต่างๆได้เห็นเครื่องมือในการฝึกสมรรถภาพร่างกายด้วยค่ะและได้รู้ว่าคุณหมอได้ร่วมการทำงานกับคนอื่นด้วยค่ะ
0: การเป็นหมอวิทยาฟื้นฟูที่ดีนะคะต้องมีใจรักในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของความพิการนะคะเพื่อที่ให้คนไข้ในสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพตัวเองกลับไปมีชีวิตที่เหมือนปกติให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดนอกจากนี้แพทย์ต้องมีทักษะในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพนะคะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ค่ะ
1: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราดัง www.dltv.ac.th

0: This ตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
1: อุ๊ยจดหมายมาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
2: อะไรอ่ะ
1: นี่ถูกใจบวกเอย่า
2: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกต
3: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
2: ยากเล่นจัง
1: ผจญภัยอ่ะ
2: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
1: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกัน
2: ใช่ต้องสอง
1: ใจระวังโอ้โหเก็บกักจริงด้วย
2: ข้ามดีๆนะอย่าชิ้นหนุนด้วย
3: ระวังนะพี่ยัง
1: ให้มาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหมปกมือเลย
2: โอ้โหถังขยะอีก
1: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
2: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
1: โอ้
2: ด่านยากจริ
1: งระวังนะ
2: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออันนี้พี่เขากัน
1: พี่ค่ะ
2: พี่ค่ะรอหน่อยค่ะ
1: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
2: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะโอเคขึ้นกัน
1: ไป
2: ชิด
1: เย้ค่ะ
2: ที่2มันอยู่ไหนเนี่ย
1: นี่อยู่นี่ไงไปถึงด่านที่2แล้วด่านที่2ไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรงั้นพี่ย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าพี่ย่าต้องระวังรถนะ
2: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
1: ได้สิพี่ย่า
2: ไปๆเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
1: โอเคก็ได้พี่ย่าเร็วๆนะ
2: ไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี
1: ่โอ้ยพี่ย่าร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆหน
2: ูกลัวเดินเฉยๆหนูไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่เฮ้ยแล้วทำสำเร็จแล้วหรอ
1: เย
2: ้ไปด่านที่3กัน
1: โอเค
2: ไปมีด่านที่3เดี๋ยวน้องต้องเดินดังพี่นะ
3: โอเค
1: ทำไมหนูโดนนำด่อยเลยดัง
2: เฮ้ยดังไม่ได้ต้องเดินฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้สวยนี่
1: เฮ้ยพี่ย่าเชียงชัยครบ3ด่านแล้วเย้เลยเ
4: ย้เย้ดีใจด้วยนะในที่สุดเด็กๆก็ชนะแล้วนะคะเย้ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีเนี้ยรางวัลของผู้ชนะที่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได
1: ้
4: เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
5: ทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินกลับ
4: จริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่าก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
1: ค่ะ
4: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
1: สนุกมากค่ะ
4: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
1: เดินทางเท้าค่ะ
4: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
1: มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินชิดถนนค
4: ่
1: ะ
4: ถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหลทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นร ดนะ
2: อย่างที่พี่ย่าบอกจริงด้วย
4: ใช่มาแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอ่ะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
2: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
4: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอ่ะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะ
2: ค่ะ
4: แล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
2: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
4: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
2: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
4: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
2: อยากได้ค่ะ
4: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยมะกินเลยมะโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาส
2: ิไ
4: หนตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศ

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่3มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่3ห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายของเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: คุณลุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะคุณครูพัชนะคะได้ยินเสียงเด็กๆทุกคนเลยทักทายคุณครูพัชนะคะด้วยคำว่าสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูพัชนะคะก็รู้จักการทักทายผู้ใหญ่หรือว่าการกล่าวสวัสดีนั่นเองนอกจากนั้นนะคะคุณครูพัชยังสังเกตเห็นว่าเด็กๆยกมือขึ้นไหว้คุณครูด้วยใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยสนทนากันเราจะต้องมาร้องเพลงอะไรนะเพลงอะไรคะเพลงสวัสดีถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะมาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆคะคุณครูบอกเด็กๆไปแล้วว่ากิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรนะคะเอ๊ะมีใครจำได้บ้างเอ่ยกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะชวนเด็กๆเอ๊ะคุณครูพัชได้ยินเสียงใครนะเด็กๆคะถ้าคุณครูพัชกำลังพูดอยู่เด็กๆจะพูดได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆต้องจุเลยเพราะว่าถ้าคุณครูพัดพูดแล้วก็เด็กๆพูดด้วยเด็กๆจะได้ยินเสียงคุณครูพัดไหมลูกไม่ได้ยินใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆก็ต้องจุแล้วก็ฟังใครฟังคุณครูน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะคะที่เด็กๆค่ะช่วยผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านนั่นเองมีใครนะเมื่ออยู่ที่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองทำงานบ้านบ้างเอ่ยมีใครเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านบ้างคะโอ้โหมีเด็กๆยกมือหลายคนเลยเหมือนกับคุณครูพัดเลยค่ะเด็กๆเพราะว่าเวลาที่คุณครูพัดอยู่ที่บ้านคุณครูพัดก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านใช่ไหมคะมีใครเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านบ้างเอ่ยยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะชวนเด็กๆได้ออกมาเล่าหรือว่าสนทนานั่นเองแต่ว่าคุณครูพัดค่ะตอนที่อยู่ที่บ้านนะคะคุณครูก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านด้วยแล้วก็ถูบ้านด้วยแต่ว่าเด็กๆนะคะสามารถช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆที่เด็กๆสามารถช่วยได้นะคะเด็กๆก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังได้วันนี้ใครจะออกมาดีนะเด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะเด็กๆคนไหนที่จะออกมาให้เด็กๆยกมือส่งเสียงไหมคะจุเลยนะแล้วก็ยกมือนะคะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องมีอา
0: น้องมีอาค่ะ
1: น้องมีอาค่ะ
0: น้องมีอาค่ะเวลาอยู่ที่บ้านน้องมีอาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างคะ
1: รดต้นไม
0: ้รดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะอ๋อน้องมีอาบอกว่าอยู่ที่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้แล้วที่บ้านน้องมีอามีต้น

0: เยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: มีเยอะมากเลยใช่ไหมคะแล้วที่น้องมีอาช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้รู้สึกยังไงบ้างลูก
1: รู้สึกสบาย
0: รู้สึกสบายชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบน่ารักมากเลยค่ะน้องมีอานะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรนะลูกรดน้ำต้นไม้น่ารักมากเลยเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะเด็กๆคะบ้านของเด็กๆคนไหนมีต้นไม้หรือว่ามีดอกไม้บ้างคะไหนลองยกมือให้ครูดูหน่อยค่ะโอ้โหมีเด็กๆหลายคนเลยที่บอกว่าที่บ้านของเด็กๆก็มีต้นไม้หรือว่ามีดอกไม้นะคะเด็กๆก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้ได้นั่นเองเด็กๆสามารถทำได้นะคะเพราะว่าการรดน้ำต้นไม้ค่ะก็เป็นการช่วยเหลืองานบ้านแบบง่ายๆเลยนะคะที่เด็กๆสามารถทำได้นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะคุณครูพัชจะให้เป็นกล่องของขวัญค่ะกล่องของขวัญกล่องอะไรนะกล่องเล็กไหนเอากล่องเล็กๆอีกค่ะกล่องเล็กๆอีกนะกล่องของขวัญกล่องใหญ่กล่องของขวัญกล่องใหญ่อีกค่ะคุณครูพัชขอมอบให้คุณครูพัชจะให้ใครดีนะกล่องของขวัญกล่องนี้น้องอาก้าครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องอาก้าครับ
0: น้องอาก้าครับน้องอาก้าเอามือลงลูกน้องอาก้าครับเวลาอยู่ที่บ้านน้องอาก้าช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างลูกช่วยทำอะไรครับ
2: รดน้ำต้นไม
0: ้ช่วยรดน้ำต้นไม้เหมือนกับน้องมิอาเลยใช่ไหมคะแล้วนอกจากช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้แล้วน้องอาก้าช่วยทำอะไรอีกบ้างคะ
2: เก็บผ้า
0: เก็บอะไรนะลูก
2: เก็บผ้า
0: เก็บผ้ายอดเยี่ยมเลยเป็นเสื้อผ้าของใครบ้างคะ
2: ของอาก้า
0: ของอาก้าแล้วมีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยไหมคะมีด้วยโอ้โหน่ารักมากเลยนอกจากน้องอาก้าจะช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บเสื้อผ้าของน้องอาก้าแล้วยังช่วยเก็บเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่ด้วยน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องอาก้าหน่อยค่ะน้องอาก้านะคะเวลาอยู่ที่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองทำงานบ้านถึง2อย่างเลยทั้งรดน้ำต้นไม้แล้วก็อะไรด้วยนะคะ
3: ผ้า
0: แล้วก็เก็บผ้าด้วยน่ารักมากเลยค่ะมีใครเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บผ้าบ้างคะโอ้โหมีเด็กๆหลายคนเลยที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บผ้าได้นะคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถชวนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยสนทนาค่ะเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์นะคะหรืออาจจะเป็นหัวข้อต่างๆที่คุณครูนะคะกำหนดให้เด็กๆค่ะได้ออกมาพูดคุยสนทนากันนั่นเองค่ะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปแล้วนะใครดีนะอุ๊ยคุณครูพัชยังได้ยินเสียงเด็กๆยกมือแล้วก็พูดชื่อตัวเองอยู่เลยค่ะหรือว่าเด็กๆบางคนยังพูดว่าหนูอยู่เลยใช่ไหมคะข้อตกลงของเราเราจะจุ๊จุ๊ใช่ไหมคะยกมืออย่างเดียวยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูพัชจะสังเกตอีกหนึ่งรอบค่ะเอามือวางไว้บนตักนะคะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
4: เฉย
0: น้องแก้มใสค่ะ
4: น้องเฉยอยากแม่
0: อะไรนะคะ
4: เฉย
0: น้องแก้มใสอยู่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างลูก
4: ทำการ
0: อะไรนะคะ
4: จาน
0: อ๋อล้างจานใช่ไหมคะเอ๊แล้วนอกจากช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานแล้วทำอะไรอีกคะล้างเสร็จแล้วทำยังไงลูก
4: ล้างผัก
0: อะไรนะคะ
4: ล้างผัก
0: ขออีกรอบนึงได้ไหมคะอะไรนะคะ
4: ล้างผัก
0: หั่นผักเหรอคะหั่นผักหรือว่าล้างผักนะคะอ๋อน้องแก้มใสบอกว่าช่วยหั่นผักด้วยใช่ไหมลูกแต่ว่าเวลาที่เด็กๆนะคะจะช่วยคุณพ่อคุณแม่หั่นผักต้องอยู่ใกล้ๆใครคะ ต้องอยู่ใกล้กับผู้ใหญ่เพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะหั่นผักด้วยการใช้มีดอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้แต่ว่าถ้าเด็กๆอยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลอยู่เด็กๆก็สามารถช่วยได้นั่นเองเด็กๆปรบมือให้น้องแก้วใส่ได้ค่ะน้องแก้วใส่นะคะบอกว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานแล้วก็ช่วยหั่นผักด้วยน่ารักมากเลยเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะเอ๊ะใครดีนะเอามือแตะผมค่ะเอามือแตะหูเอามือแตะไหล่เอ๊ะไหล่อยู่ตรงไหนนะต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆคุณครูพัชขอเลือกตัวแทนอีกหนึ่งคนค่ะน้องเดมี่ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: เดมี
0: ่น้องเดมี่ค่ะ
3: น้องเดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างคะ
3: น้ำรดต้นไม
0: ้รดน้ำต้นไม้แล้วช่วยทำอะไรอีกบ้างลูกช่วยรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วเวลาที่น้องเดมี่ช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเย็นเหรอคะอ๋อน้องเดมี่บอกว่าเวลารดน้ำต้นไม้น้องเดมี่จะรู้สึกเย็นใช่ไหมคะลูกน่ารักมากเลยค่ะการรดน้ำต้นไม้นะคะก็เป็นการช่วยเหลืองานบ้านอย่างหนึ่งเลยที่เด็กๆนะคะสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้นั่นเองปรบมือให้น้องเดมี่หน่อยค่ะคุณครูพัชนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่เด็กๆนะคะมีความกล้าแสดงออกค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ของคุณครูได้ค่ะเอ๊แต่ว่าคุณครูพัชอยากจะขอตัวแทนเด็กๆเพิ่มอีก1คนดีกว่าค่ะใครดีนะที่จะออกมาเด็กๆยกมือค่ะน้องขนมหวานค่ะหันไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: ค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานค่ะเวลาอยู่ที่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรคะ
5: ช่วยเล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นใช่ไหมคะแล้วเวลาเล่นของเล่นเสร็จแล้วทำยังไงด้วยลูก
5: เก็บของเล่น
0: เก็บของเล่นน่ารักมากเลยค่ะการที่เด็กๆนะคะเล่นของเล่นเสร็จแล้วแล้วเด็กๆรู้จักการเก็บของเล่นก็เป็นการช่วยเหลืองานบ้านอย่างหนึ่งนั่นเองเพราะว่าถ้าเด็กๆเล่นแล้วให้คุณพ่อคุณแม่เก็บเองได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เด็กๆเป็นคนเล่นแล้วใครต้องเป็นคนเก็บคะเด็กๆก็ต้องเก็บเองน่ารักมากเลยเหมือนกับน้องขนมหวานเลยใช่ไหมคะ
5: เจ๊ต้องช่วยพ่อแม่เก็บของเล่นด้วย
0: อ๋อคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยด้วยใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะของกิจกรรมหรือว่างานบ้านต่างๆค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำต้นไม้การเก็บผ้าการเก็บของเล่นนะคะเด็กๆก็สามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็อาจจะมีหน้าที่นะคะในบ้านค่ะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้เลยค่ะเด็กๆคะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ในวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้พูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆค่ะที่เด็กๆนะคะช่วยเหลือผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเด็กๆอยากจะไปทำกิจกรรมต่อไปกันแล้วหรือยังคะอยากไปกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆอยากไปกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: ืออะไรคะ
1: กล
0: ับ มือกลับมือถูกต้องเลยเด็กๆของเราจำได้แล้วนะคะว่าเครื่องให้จังหวะนี้นะคะก็คือกลับมือนั่นเองถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาทบทวนจังหวะให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะตั้งใจฟังแล้วก็บอกคุณครูว่าจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินคือจังเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าเด็กๆก็ต้องเดินหรือว่าเคลื่อนไหวแบบไหนลูกแบบช้าๆถูกต้องเลยแต่ว่าจังหวะต่อไปค่ะจังหวะอะไรคะจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วลูกจังหวะเร็วเด็กๆก็ต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะเลยคะจังหวะหยุดเด็กๆ เคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดนิ่งทันทีเลยพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวพื้นฐานกันโดยเราจะพื้นที่ค่ะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าเวลาเด็กๆหาพื้นที่ตัวของเด็กๆชิดติดกับเพื่อนได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ชิดกับโต๊ะกับเก้าอี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าถ้าหากเด็กๆเคลื่อนไหวแล้วตัวชิดกับโต๊ะหรือว่าเก้าอี้เด็กๆอาจจะชนแล้วทำให้เด็กๆเจ็บได้นั่นเองดังนั้นเด็กๆก็เว้นระยะจากโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าใกล้ชิดกับใครคะใช่เพราะว่าถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวอาจจะไปโดนเพื่อนได้ดังนั้นเด็กๆนะคะต้องหาพื้นที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆยืนขึ้นแล้วก็หาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเด็กๆสามารถเดินหาพื้นที่ได้รอบห้องเรียนเลยนะคะเดินไปทางนู้นก็ได้ค่ะใครได้พื้นที่แล้วนะคะหยุดนิ่งเลยน้องบาซิดได้แล้วใช่ไหมครับใครได้ที่แล้วหยุดนิ่งเลยค่ะอุ๊ยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆตัวไม่ชิดติดกับเพื่อนแล้วตอนนี้เด็กๆก็ได้พื้นที่ของตนเองกันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆได้มาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันเลยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วฟังจังหวะจากคุณครูนะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะไหนใครทำท่าอะไรกันบ้างนะครูพัชจะถามแล้วนะน้องยารินดาค่ะอยู่กับที่ได้เลยนะคะน้องยารินดาทำท่าอะไรคะลูกทำท่านกยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อเลยนะคะเด็กๆฟังจังหวะจากคุณครูนะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะไหนใครหยุดนิ่งแล้วบ้างเอ่ยน้องบาสครับน้องบาสทำท่าอะไรลูกทำท่าเป็นนกเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัชจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันบ้างเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปได้รอบๆห้องเรียนเลยพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวแบบมีระดับแล้วก็มีทิศทางได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเลยค่ะ

คะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อเลยค่ะระวังชนเพื่อนๆด้วยนะอุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะถามใครดีนะน้องกวินครับน้องกวินทำท่าอะไรลูกทำท่าเครื่องบินน้องกวินบอกว่าทำท่าเครื่องบินเดี๋ยวเราจะไปเคลื่อนที่กันต่อนะคะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะเด็กๆขาน้องขนมหวานบอกว่าเวลาเด็กๆกระโดดต้องระวังเซด้วยนะพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะอุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะน้องมีอาน้องมีอาทำท่าอะไรคะทำท่าจระเข้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาทำท่าทางตามจินตนาการประกอบคำบรรยายกันค่ะคุณครูพัดนะคะจะมีคำบรรยายมาให้เด็กๆได้ฟังแล้วก็ทำท่าทางประกอบคำบรรยายนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆตั้งใจฟังแล้วทำท่าทางนะเช้าวันหนึ่งที่เป็นวันหยุดของเด็กๆเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะเด็กๆเลยจะเดินไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเด็กๆค่อยๆเดินค่ะค่อยๆเดินเดินอย่างช้าๆค่อยๆเดินนะคะเดินเบาๆนะค่อยๆเดินเมื่อเด็กๆเดินเสร็จแล้วค่ะเด็กๆค่ะอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านเด็กๆค่อยๆหยิบไม้กวาดขึ้นมาค่ะหยิบไม้กวาดขึ้นมาแล้วเด็กๆก็เดินกวาดบ้านค่ะกวาดบ้านกวาดเด็กๆทำท่าทางกวาดบ้านนะคะเด็กๆค่อยๆกวาดบ้านกวาดบ้านกวาดเมื่อเด็กๆกวาดเสร็จแล้วเด็กๆค่อยๆเดินไปเก็บไม้กวาดค่ะค่อยๆเดินนะคะเดินไปเก็บไม้กวาดวางไม้กวาดลงเบาๆค่ะวางลงเบาๆแล้วเด็กๆก็เดินไปหยิบไม้ถูพื้นค่ะเพราะว่าวันนี้เด็กๆจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ถูพื้นด้วยเด็กๆค่อยๆเดินเลยค่ะค่อยๆเดินค่อยๆเดินเหมือนเด็กๆเดินไปถึงไม้ถูพื้นแล้วเด็กๆหยิบไม้ถูพื้นขึ้นมาค่ะหยิบไม้ถูพื้นขึ้นมาแล้วเด็กๆก็ถูที่พื้นเลยถูถูถูถูถูถูถูถูถูถูไปรอบๆบ้านเลยนะคะถูถูถูถูถูถูเมื่อเด็กๆถูบ้านเสร็จแล้วค่ะเด็กๆก็เอาไม้ถูพื้นไปเก็บเลยค่ะเด็กๆวางเบาๆน่ารักมากเลยค่ะแล้วเด็กๆโอ้เด็กๆบอกว่าวันนี้ภารกิจสำเร็จแล้วแต่ว่าเด็กๆลองมองดูสิคะตอนนี้คุณแม่ทำอะไรอยู่นะตอนนี้ค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าคุณแม่กำลังซักผ้าอยู่ค่ะเราไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ซักผ้าดีไหมคะดีเด็กๆค่ะค่อยๆเดินนะเพราะว่าพื้นเปียกเดี๋ยวลื่นค่ะเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะคะเดินเบาๆลูกเพราะว่าพื้นเปียกเดี๋ยวลื่นค่อยๆเดินเลยค่ะค่ะค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินค่ะอุ๊ยตอนนี้เด็กๆมาถึงตรงที่คุณแม่ซักผ้าแล้วเด็กๆช่วยคุณแม่หยิบเสื้อขึ้นมาค่ะแล้วเด็กๆก็เอามาซักเลยซักซักซักซักซักซักซักซักซักซักซักซักเดี๋ยวเราเอาเสื้อไปล้างน้ำก่อนค่ะเอาเสื้อไปล้างน้ำก่อนถูถูถูถูซักผ้าเสร็จแล้วต้องทำไงด้วยคะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะไหนใครทำท่าอะไรกันบ้างเอ่ยน้องขนมหวานทำท่าอะไรคะอ๋อทำท่ากระโดดใช่

0: ดก่อนบิดก่อนบิดผ้าบิดบิดรอบที่สองบิดบิดรอบที่สามบิดบิดรอบที่สี่บิดผ้าของเราแห้งหรือยังคะ
1: แห
0: ้งแล้วเด็กๆค่อยๆสะบัดเสื้อค่ะสะบัดชึบชึบชึบชึบอุ๊ยมีใครทำผ้าหล่นหรือเปล่าคะทำผ้าหล่นถ้าใครทำผ้าหล่นเก็บผ้าขึ้นมาได้ค่ะสะบัดค่ะสะบัดชึบชึบชึบอุ๊ยเสร็จแล้วค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราถือเสื้อผ้าของเด็กๆไปตากกันนะคะเดินเบาๆนะคะเดินเบาๆค่อยๆเดินค่ะค่อยๆเดินใช่ระวังลื่นค่ะค่อยๆเดินค่อยๆเดินเด็กๆเอาผ้ามาตากเลยค่ะหยิบไม้แขวนเสื้อขึ้นมาค่ะหยิบไม้แขวนเสื้อขึ้นมาครับแล้วก็เอาไม้แขวนเสื้อใส่ลงไปที่เสื้อเลยแล้วเด็กๆก็ไปแขวนไว้ชึบอุ๊ยเด็กๆขาเด็กๆขาเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆน่ารักมากเลยแล้วเด็กๆก็รู้สึกทำไมคะ
2: สบาย
0: รู้สึกทำไมรู้สึกเหนื่อยเด็กๆรู้สึกเหนื่อยค่ะเด็กๆก็เลยไปหาที่นั่งเลยค่ะเด็กๆเลยหาที่นั่งที่พื้นเลยค่ะเด็กๆรู้สึกเหนื่อยเลยหาที่นั่งที่พื้นเลยแล้วก็นั่งลงค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกันเด็กๆนั่งลงเลยยืดขาออกมานั่งตรงนี้ได้ค่ะนั่งยืดขาออกมานะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาบีบนวดส่วนต่างๆกันค่ะ

0: เด็กๆคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะเด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะนั่งขัดสมาธิเลยเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้าง

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปนั่งที่นั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: นั่งแล้วค่ะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วคร
0: ับนั่งที่เลยค่ะเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆได้ไปไหนลูกไปดื่มอะไรคะไปดื่มนมถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะ

0: ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมค
0: ่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรจำได้ไหมคะโอ้โหได้ยินเสียงเด็กๆตอบมาถูกต้องเลยว่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยหนูทำได้นั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหน่วยหนูทำได้อีกรอบนึงค่ะหน่วยหนูทำได้สัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยหนูทำได้นั่นเองค่ะและวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการแต่งกายแบบสวมใส่นั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันวันนี้ค่ะคุณครูพัดมีคำของจองมาฝากเด็กๆด้วยเอ๊ะเด็กๆคะถ้าคุณครูพัดพูดหรือว่าท่องคำของจองให้กับเด็กๆได้ฟังเด็กๆจะต้องทำไงคะเด็กๆจะต้องฟังถ้าคุณครูพัดพูดหรือว่าท่องคำของจองแล้วเด็กๆก็พูดไปด้วยเด็กๆจะได้ยินคุณครูไหมคะ
1: ได้ย
0: ิน ไม่ได้ยินดังนั้นเด็กๆก็ต้องจุ๊บๆเลยนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆตั้งใจฟังคำของจองของคุณครูนะคะคำของจองแต่งกายคลายร้อนผู้แต่งอาภาพันธ์ชูวงร้อนจริงหนูจ๋าหาเสื้อผ้าใส่เสื้อกล้ามนั่นไงกางเกงขาสั้นแสงแดดแผดเผาเอาหมวกสวมพันรองเท้าแตะนั้นสวมใส่สบายเดี๋ยวรอบต่อไปให้เด็กๆพูดตามคุณครูได้ไหมคะได้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะแต่งกายคลายร้อนร้อนจริ
1: ง
0: หนูจ๋าหาเสื
1: ้อ
0: ผ้าใส่เสื้อกล้ามนั่
1: นไง
0: กางเกง
1: ขาส
0: ั้
1: น
0: แสงแดด
1: แผดเผา
0: เอาหมวกสวมพันรองเท้
1: า
0: แตะนั้
1: น
0: สวมใส
1: ่
0: สบายยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะคำคล้องจองที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆเป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวกับเสื้อผ้าใช่ไหมคะในคำคล้องจองของคุณครูพูดถึงเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องแต่งกายอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างคะ
1: เก้า
0: อี้มีเก้าอี้ด้วยเหรอจริงหรือเปล่านะในคำคล้องจองของคุณครูพัดนะคะพูดถึงเสื้อผ้านั่นเองไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเสื้อกล้ามอะไรด้วยคะที่ใส่อยู่บนหัวที่สวมใส่อยู่บนศีรษะของเราคืออะไรคะหมวกหรือว่ารองเท้าแตะนั่นเองซึ่งเครื่องแต่งกายเหล่านี้นะคะก็เป็นเครื่องแต่งกายหรือว่าเสื้อผ้าแบบสวมใส่นั่นเองค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการแต่งตัวแบบสวมใส่นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะมีรูปภาพนะคะตัวอย่างของการแต่งกายหรือว่าเสื้อผ้ามาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจสังเกตภาพที่คุณครูนำมาฝากเลยนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆภาพแรกเลยคือภาพอะไรคะ
1: เสื้อผ้า
0: ภาพเสื้อนั่นเองเสื้อของคุณครูสีอะไรคะ
1: สีฟ้า
0: สีฟ้าถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะ

0: จะมาอ่านให้เด็กๆฟังพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมเด็กๆตั้งใจฟังนะคะเสื้อ
1: เ
0: ด็กๆพูดตามคุณครูค่ะเสื้
1: อ
0: ถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพเสื้อนั่นเองค่ะเอ๊แล้วเสื้อที่เด็กใส่อยู่ตรงไหนนะไหนลองชี้ของเด็กๆให้ดูสิคะเสื้อของเด็กๆโอ้โหวันนี้เด็กๆใส่เสื้อสีอะไรคะ
1: ส
0: ีม่วงถูกต้องเลยเสื้อด้านในของคุณครูพัดก็เป็นสีม่วงเหมือนกับเด็กๆเลยภาพแรกก็คือภาพเสื้อใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆก็เอามือนะคะลองจับที่เสื้อหรือว่าแตะที่เสื้อของเด็กด้วยเด็กๆปลายทางนะคะก็ลองนำมือนะคะแตะที่เสื้อผ้าที่เด็กๆสวมใส่ได้เลยยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูพัดสังเกตเห็นเด็กๆปลายทางก็จับเสื้อของตนเองได้อย่างถูกต้องเลยแต่ว่านอกจากจะมีภาพให้เด็กดูแล้วค่ะเด็กๆคะคุณครูก็มีเสื้อมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆด้วยนี่เลยค่ะ
1: เสื้อส
0: ี
1: ส้ม
0: เสื้อสีอะไรคะ
1: เส
0: ื้
1: อ
0: สีอะไรคะสีส้มอะไรนะคะลูกอ๋อเพื่อนบอกว่าเสื้อตัวนี้มีกระเป๋าด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยมีกระเป๋าเล็กๆอยู่ด้วยอ๋อเด็กๆบอกว่าเด็กๆ ก็มีเสื้อแต่ว่าเป็นเสื้อที่มีกระเป๋าใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะก็อาจจะมีเสื้อผ้าที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าคุณครูพัดนะคะจะมีเครื่องแต่งกายหรือว่าเสื้อผ้าอะไรมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมถ้าพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจนะคะภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรคะกางเกงถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัดจะมาอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆจะต้องตั้งใจอะไรคะ
1: ต
0: ั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจสังเกตคำที่คุณครูชี้ด้วยนะคะ
1: กางเกง
0: เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะกางเกงยอดเยี่ยมเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพกางเกงนั่นเองภาพกางเกงที่คุณครูนำมาเป็นสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: ม
0: ่
1: วง
0: สีม่วงเอ๊แต่ว่ากางเกงที่เด็กใส่อยู่วันนี้ล่ะคะสีอะไรคะ
1: ส
0: ีขาวไหนเด็กลองเอามือจับที่กางเกงให้ครูดูหน่อยค่ะกางเกงของเด็กอยู่ตรงไหนเอ่ยโอ้โหถูกต้องเลยที่เด็กๆกำลังจับหรือว่าแตะอยู่ก็คือกางเกงนั่นเองถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีตัวอย่างกางเกงให้กับเด็กๆได้ดูด้วยนี่เลยคืออะไรคะ
1: กางเกง
0: กางเกงถูกต้องเลยกางเกงเป็นรูปอะไรนะคะเป็นรูปรถด้วยถูกต้องเลยค่ะ
1: ต
0: ้องมีรถก่อสร้างด้วยถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกางเกงที่เป็นรูปรถนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดจะเอาไปวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่ะจะมาดูเครื่องแต่งกายต่อไปเลยว่าเอ๊จะมีอะไรอีกนะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมถ้าพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจสังเกตภาพนะคะนี่เลยค่ะคืออะไรคะ
1: หมวก
0: ถูกต้องเลยภาพนี้ก็คือภาพหมวกนั่นเองเอ๊หมวกของคุณครูสีอะไรคะ
1: ส
0: ีส้มถูกต้องเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัชจะอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะหมวกเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะหมวกถูกต้องเลยภาพนี้ก็คือภาพหมวกนั่นเองเอ๊เด็กๆคะเราจะสวมหมวกที่ไหนคะที่ไหนลูกที่บนศีรษะของเด็กๆหรือว่าที่หัวของเด็กๆนั่นเองเราจะใส่ตอนไหนลูก
1: ตอน
0: ที่มีแสงแดดร้อนนั่นเองถูกต้องเลยถ้าเด็กๆมาโรงเรียนแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้แดดร้อนเด็กๆ ก็สามารถให้คุณพ่อคุณแม่หาหมวกให้เด็กๆได้สวมใส่ได้นะคะเด็กๆสามารถสวมใส่หมวกเองได้ไหมคะเด็กๆสามารถใส่เองได้นะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะที่สามารถทำเองได้เก่งแบบนี้เลยเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าเป็น

0: ภาพอะไรเอภาพต่อไปคือภาพอะไรนะพร้อมไหมคะนี่เลยค่ะเด็ก
1: ๆ
0: ภาพอะไรคะภาพถุงเท้าอ๋อเด็กๆบอกว่าถุงเท้ามีรูปหัวใจด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังพร้อมไหมคะถุงเท้าอีกหนึ่งครั้งค่ะถุงเท้าถูกต้องเลยภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่ก็คือภาพถุงเท้าเอ๊ถุงเท้าของเด็กๆสวมอยู่ตรงไหนนะไหนลองชี้สิถุงเท้าอยู่ตรงไหนคะโอ้ถูกต้องเลยถูกต้องเลยค่ะที่เด็กๆชี้หรือว่าแตะอยู่นะคะนั่นก็คือถุงเท้านั่นเองเพราะว่าเด็กๆนะคะก็จะสวมใส่ถุงเท้ามาโรงเรียนกันทุกวันเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆสวมใส่ถุงเท้าก็จะป้องกันสิ่งสกปรกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยว่าจะเป็นภาพอะไรพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะนี่เลยค่ะเด็กๆภาพอะไรคะภาพรองเท้าเอภาพนี้เป็นรองเท้าสีอะไรนะสีฟ้าถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆพร้อมไหมคะรองเท้าอีกหนึ่งครั้งค่ะรองเท้าถูกต้องเลยภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่ก็คือภาพรองเท้านั่นเองเอแล้วตอนนี้รองเท้าของเด็กๆอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนลูกเราเก็บไว้ที่ไหนคะเราเก็บไว้ที่ชั้นวางรองเท้าเลยเพราะว่าก่อนที่เด็กๆนะคะจะเข้ามาในห้องเรียนเราก็จะต้องถอดรองเท้าวางไว้ที่ชั้นนั่นเองตอนนี้เด็กๆก็สามารถสวมใส่รองเท้ากันได้เองทุกคนแล้วใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าเครื่องแต่งกายนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ดูเป็นตัวอย่างค่ะก็เป็นเครื่องแต่งกายนะคะแบบสวมใส่ที่เด็กๆทุกๆคนเลยสามารถแต่งกายได้เองค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเครื่องแต่งกายที่คุณครูพัดนำมาฝากมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างคะมีอะไรคะที่เด็กๆสวมใส่อยู่เสื้ออะไรอีกคะอะไรเอ่ยกางเกงมีอะไรอีกนะถุงเท้ามีอะไรอีกคะหมวกโอ้โหเด็กๆจำกันเก่งมากเลยค่ะนอกจากนั้นที่เราถอดวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ที่ชั้นคืออะไรคะรองเท้าถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นเครื่องแต่งกายนะคะที่เด็กๆสามารถแต่งได้ด้วยตนเองนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัดค่ะจะมาลองดูซิว่าเด็กๆห้องคุณครูพัดสามารถแต่งตัวหรือว่าแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เด็กๆอยู่อนุบาลอะไรแล้วคะอนุบาล1เด็กๆนะคะจะต้องช่วยเหลือตนเองในการแต่งกายได้ซึ่งการแต่งกายที่เหมาะกับเด็กๆตอนนี้นั่นก็คือการแต่งกายแบบสวมใส่เด็กๆก็จะสามารถทำได้เองได้ง่ายเลยเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะได้ออกมาลองสวมใส่ดูเพราะว่าคุณครูพัชมีตัวอย่างของอะไรมานะคะของเสื้อกับกางเกงมาให้เด็กๆได้ลองจะให้เด็กๆได้ลองสวมใส่กันใช่ไหมคะเอ๊มีอะไรบ้างนะคะมีอะไรนะคะมีอะไรนะคะมีกางเกงกับเสื้อเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆหนึ่งคนค่ะลองออกมาสวมใส่นะคะเสื้อผ้าเหล่านี้ให้กับเด็กๆได้ดูเลยคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาแต่งกายนะคะด้วยเสื้อผ้าค่ะแบบสวมใส่นะคะให้กับเพื่อนๆได้ดูเป็นตัวอย่างนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะจะได้ฝึกการช่วยเหลือตนเองด้วยค่ะเอ๊คุณครูพัชจะขอใครดีนะเสื้อค่ะเสื้อตัวเล็กนะคะเสื้อตัวใหญ่ เฮ้เด็กๆมีเสื้อตัวใหญ่กันหรือยังเอ่ยคุณครูพัดขอมอบให้ให้น้องอะไรดีนะน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ออกมาเลยครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้สามารถแต่งกายได้ด้วยตนเองได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวน้องออโต้แต่งกายให้เพื่อนๆดูได้ไหมครับได้น้องออโต้ไหนลองหยิบจะใส่อะไรก่อนดีคะเสื้อหรือว่ากางเกงก่อนดีคะหยิบมาได้เลยค่ะไหนน้องออโต้ลองใส่ให้เพื่อนๆดูสิคะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยถ้ายืนใส่ไม่ถนัดนั่งลงใส่ได้นะคะค่อยๆใส่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะน้องออโต้ค่อยๆนั่งลงแล้วก็ใส่ขาไปที่ขากางเกงทั้งสองข้างเลยเห็นไหมคะค่อยๆดึงขึ้นมาค่ะยอดเยี่ยมเลยได้ไหมคะคุณครูช่วยนิดนึงนะนี่เลยดึงขึ้นมาอึ๊บเก่งมากเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆนะคะก็สามารถสวมใส่กางเกงด้วยตนเองได้เพราะว่าเป็นกางเกงแบบสวมใส่เด็กๆก็จะใส่ได้ง่ายนั่นเองเดี๋ยวน้องออโต้ลองสวมใส่เสื้อให้คุณครูดูด้วยได้ไหมคะนะคะด้านที่มีกระเป๋าคือด้านหน้าใช่ไหมครับน้องออโต้จับตรงไหนดีคะสวมใส่เลยแล้วไปหาเพื่อนๆเลยเดี๋ยวคุณครูช่วยนะคะแป๊บนึงลูกค่อยๆค่ะค่อยๆดึงลงมาเมื่อสวมใส่ที่ศีรษะหรือว่าหัวแล้วต้องเอาอะไรออกมาคะเอาแขนออกมาค่อยๆใส่ลูกได้ค่ะซึ๊บเอาแขนออกมาด้านนี้เลยแขนข้างที่หนึ่งแขนข้างที่สองโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตดูน้องออโต้สามารถแต่งกายด้วยตนเองได้ไหมคะได้ได้เก่งมากเลยเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะก็สามารถแต่งกายด้วยตนเองได้เพราะว่าน้องออโต้บอกว่าน้องออโต้ก็สามารถทำเองได้ใช่ไหมครับน้องออโต้ครับเวลาอยู่ที่บ้านน้องออโต้แต่งกายเองใช่ไหมครับใช่ไหมครับลูกใช่ครับน้องออโต้แต่งตัวตัวเองได้ใช่ไหมครับใช่ครับ
1: ได้ครับ
0: เก่งมากเลยค่ะน้องออโต้บอกว่าน้องออโต้นะคะสามารถแต่งกายด้วยตนเองได้เหมือนอย่างที่น้องออโต้นะคะมาเป็นตัวแทนเด็กๆค่ะได้ออกมาสวมใส่กางเกงแล้วก็เสื้อให้กับเด็กๆได้ดูใช่ไหมคะมีเด็กๆคนไหนแต่งกายได้ด้วยตนเองได้บ้างคะยกมือเลยน่ารักมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆอนุบาล1ห้องคุณครูสามารถช่วยเหลือตนเองหรือว่าแต่งกายด้วยตนเองได้ปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะเดี๋ยวน้องออโต้ใส่ชุดนี้กับคุณครูแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนกันค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องออโต้นะคะก็สามารถแต่งกายด้วยตนเองได้นอกจากจะสวมใส่เสื้อกางเกงแล้วเด็กๆสามารถใส่อะไรด้วยตนเองได้อีกคะเดี๋ยวก็จะขอตัวแทนเด็กๆ1คนค่ะว่าเด็กๆคนไหนนะที่สามารถแต่งกายด้วยตนเองได้ไหนใครแต่งตัวตัวเองได้คะยกมือน้องยาลินดาค่ะมาด้านนี้เลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะน้องยาลินดาหนูแต่งตัวด้วยตนเองได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: หนูใส่อะไรเองได้บ้างคะ
1: กางเกง
0: กางเกงอะไรได้อีกคะ
1: เสื้อ
0: เสื้อใช่ไหมคะแล้วใส่อะไรได้อีกลูก
1: หมวกอ
0: ะไรนะคะ
1: หมวก
0: หมวกโอ้โหน้องยาลินดาบอกว่าใส่เสื้อใส่กางเกงใส่หมวกได้แล้วตอนที่มาโรงเรียนน้องยาลินดาใส่ถุงเท้าเองด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใส่เองด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมเลยน้องยาลินดาบอกว่าตอนมาโรงเรียนก็ใส่ถุงเท้าเองด้วยไหนวันนี้ก่อนมาโรงเรียนใครใส่ถุงเท้า

0: งได้บ้างคะโอ้โหน่ารักมากเลยแสดงว่าเด็กๆ ก็ช่วยเหลือตนเองในการแต่งกายได้เด็กๆปรบมือให้น้องยาดินดาหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการแต่งกายแบบสวมใส่นั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถช่วยเหลือตนเองได้เด็กๆทำได้ใช่ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะลูกทำได้เดี๋ยวเราค่ะจะมาทบทวนคำของจองที่คุณครูพัดนำมาฝากอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำคล้องจองกันอีกหนึ่งรอบนะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะเพราะว่าคำคล้องจองที่คุณครูนำมาฝากก็เป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับการแต่งกายนั่นเองเหมือนกับที่วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้กันเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนคำคล้องจองกันนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคำคล้องจอง
1: แต่งกาย
0: คลายร้อน
1: ร
0: ้
1: อนจริ ง
0: หนูจ๋า
1: หาเส
0: ื
1: ้อ
0: ผ้าใส่เสื้
1: อกล
0: ้
1: าม
0: นั่นไง
1: กางเกง
0: ขาสั้
1: น
0: แสงแดด
1: แผดเผา
0: เอาหมวกสวมพรานรองเท้
1: า
0: แปะนั้
1: น
0: สวมใส
1: ่
0: สบายโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะที่สามารถพูดคำคล้องจองตามคุณครูได้ค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการแต่งตัวหรือว่าการแต่งกายแบบสวมใส่นั่นเองเพราะว่าเด็กๆอนุบาลหนึ่งนะคะก็สามารถช่วยเหลือตนเองในการแต่งกายนะคะด้วยเสื้อผ้าแบบสวมใส่ได้นั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะพาเด็กๆค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะมีเด็กๆคนไหนอยากจะไปทำกันแล้วบ้างคะเด็กๆอยากจะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันในกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมกันเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆทุกคนเอามือไว้ด้านหลังเลยค่ะเอามือไว้ด้านหลังนะเอามือไว้ด้านหลังค่ะพร้อมไหมคะนกจะบินมาแล้วนะจิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินมาจ้าจ้าจ้านกกระจาบบินมาจิ๊บจิ๊บจิ๊บฉันชื่อนกกระจิบจ้าจ้าจ้าฉันชื่อนกกระจาบจิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินไปจ้าจ้าจ้านกกระจาบบินไปนกหายไปแล้วค่ะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆคะตอนนี้เรานะคะก็เตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันแล้วค่ะคุณครูพัชนะคะมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆ3กิจกรรมเลยใช่ไหมคะเหมือนที่คุณครูพัชบอกไปกิจกรรมแรกค่ะก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมปั้นได้แต่ว่าเด็กๆต้องหยิบอะไรคะหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นถูกต้องเลยค่ะและกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนถูกต้องเลยถ้าเด็กๆเลือก

ทำกิจกรรมนี้เด็กๆ ก็ต้องอะไรคะหยิบกระดาษแล้วก็ปั๊มอะไรลูกแล้วก็ปั๊มสัญลักษณ์ถูกต้องเลยและกิจกรรมที่3ของเราค่ะกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้เด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าคือกิจกรรมอะไรลูกอยากรู้ไหมคะกิจกรรมที่3ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมพิมพ์ภาพจากวัสดุที่เป็นวงกลมนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะของคุณครูเลยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะสังเกตอุปกรณ์กันแล้วหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์แรกของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษนั่นเองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เป็นกระดาษแข็งหรือว่ากระดาษร้อยปอนด์ได้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคืออะไรคุณครูได้ยินเสียงในเด็กตอบค่ะว่าคือแผ่นรองนุ่มซึ่งคุณครูนะคะทำมาจากกระดาษหนังสือพิมพ์นั่นเองคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถนำกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารนะคะมาทำแผ่นรองนุ่มให้กับเด็กๆได้ค่ะเวลาเด็กๆนะคะใช้ในการพิมพ์ภาพจะได้สะดวกนั่นเองนี่นะคะก็คือแผ่นรองนุ่มค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะว่าคืออะไรนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรลูกนี่นะคะก็คือฟองน้ำที่คุณครูนะคะได้เทสีน้ำใส่ลงไปนั่นเองสีอะไรคะสีแดงถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นฟองน้ำที่คุณครูใส่สีแดงลงไปใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูที่สีต่อไปกันเลยค่ะว่าคุณครูพัชจะมีฟองน้ำที่เตรียมไว้กับสีน้ำสีอะไรสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือสีเหลืองนั่นเองแต่ว่าถ้าคุณครูปลายทางนะคะไม่มีสีน้ำนะคะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นสีผสมอาหารหรือว่าสีจากธรรมชาติก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆรู้จักกันไหมเอ่ยนี่นะคะก็คือแกนกระดาษชำระนั่นเองค่ะคือแกนกระดาษชำระของเรานะคะเพราะว่าเป็นวัสดุที่เป็นวงกลมเหมือนกับที่คุณครูจะนำมาให้เด็กๆเลยคุณครูปลายทางนะคะสามารถหาวัสดุเหลือใช้ต่างๆนะคะที่เป็นวงกลมมาให้เด็กๆใช้ในการทำผลงานได้เลยค่ะต่อมาค่ะเด็กๆคืออะไรเอ่ยใช่แล้วล่ะค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะถ้าหากมือของเด็กๆนะคะเลอะสีน้ำเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดทำความสะอาดได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาสาธิตวิธีการพิมพ์ภาพจากวัสดุที่เป็นวงกลมให้เด็กๆได้ดูกันเลยค่ะลำดับแรกเลยนะคะเด็กๆก็จะต้องนำกระดาษสร้างสรรค์ผลงานวางลงไปที่ไหนคะวางลงไปบนแผ่นรองนุ่มนั่นเองคุณครูพัชก็จะวางลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะใช้แกนกระดาษชำระกดลงไปบนฟองน้ำนั่นเองคุณครูพัชก็จะนำแกนกระดาษชำระกดลงไปที่ไหนนะคะกดลงไปที่ฟองน้ำแบบนี้ค่ะกดลงไปเลยเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีสีน้ำนะคะติดขึ้นมาที่แกนกระดาษชำระเลยนะคะเด็กๆก็พิมพ์ลงไปบนกระดาษที่คุณครูเตรียมไว้เลยค่ะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะมีสีนะคะที่เราพิมพ์ภาพติดอยู่ที่กระดาษนั่นเองเด็กๆคะปลายของแกนกระดาษชำระนี้มีสีอะไรคะสีเหลืองเราก็จะต้องใส่ลงไปที่ใส่ลงไปที่สีแดงได้ไหมคะไม่ได้วางลงไปที่สีเหลือง

คะเดี๋ยวคุณครูพัชจะเปลี่ยนบ้างค่ะเด็กๆคุณครูพัชจะขอหยิบแกนกระดาษชำระอันใหม่แล้วก็กดลงไปบนฟองน้ำที่มีสีแดงนะคะที่คุณครูใส่สีแดงไว้เลยกดลงไปแบบนี้ค่ะแล้วเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าที่ปลายของแกนกระดาษชำระมีสีอะไรอยู่คะมีสีแดงติดอยู่คุณครูก็จะนำลงไปพิมพ์ภาพนะคะบนกระดาษเลยเด็กๆก็ค่อยๆกดลงไปเลยค่ะกดลงไปแบบนี้เลยอุ๊ยเด็กๆลองดูซิว่าคุณครูพัดนะคะจะทำเป็นภาพอะไรถ้าสีน้ำแห้งแล้วนะคะเด็กๆ ก็สามารถกดลงไปบนฟองน้ำได้อีกครั้งนึงค่ะแล้วเราก็พิมพ์ภาพนะคะลงไปบนกระดาษเลยแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะแกนกระดาษชำระของคุณครูเป็นสีอะไรนะคะสีแดงเราก็ต้องวางลงไปที่สีแดงถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะยกผลงานให้กับเด็กๆได้สังเกตกันค่ะว่าคืออะไรนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆรูปอะไรคะมีเด็กๆนะคะบอกว่าเป็นวงกลมเหมือนอะไรคะเด็กๆบอกว่าเป็นดอกไม้ใช่ไหมคะเด็กๆบางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นโดนัทนะเด็กๆนะคะก็สามารถสังเกตภาพจากคุณครูพัฒน์นะคะแล้วก็มีความคิดหรือว่าจินตนาการของเด็กๆนะคะว่าเอ๊ะเด็กๆสังเกตเห็นเป็นภาพอะไรเด็กๆก็สามารถบอกคุณครูได้นะคะโดยภาพนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะพิมพ์ภาพเป็นดอกไม้นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะจำกันได้ไหมคะว่ากิจกรรมนะคะที่เราใช้สีน้ำเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วจะต้องนำไปไหนคะนำไปตากถูกต้องเลยเด็กๆจะต้องนำไปตากหรือว่าผึ่งให้แห้งก่อนนะคะโดยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมถูกต้องเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนำผลงานมาเล่าให้กับคุณครูฟังนะคะโดยผลงานปั้นดินน้ำมันเด็กๆก็ต้องนำผลงานมาเล่าให้คุณครูฟังด้วยนะแต่ถ้าเป็นผลงานวาดภาพสีเทียนหรือว่ากิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้ค่ะคุณครูนะคะก็จะบันทึกคำบรรยายเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆนั่นเองและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็จะเขาเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดให้ได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือมุมบทบาทสมมุติแล้วก็มุมบล็อกถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะอย่าลืมเลยเวลาจะเข้าเล่นตามมุมต้องสังเกตป้ายสีเขียวด้วยนะคะและเมื่อเด็กๆค่ะได้ยินสัญญาณจากคุณครูเด็กๆก็ต้องเก็บอะไรลูกเก็บของเล่นเข้าที่น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่เด็กๆห้องคุณครูพัดนะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเราจะต้องเก็บอะไรคะเก็บอะไรคะที่เด็กๆนั่งอยู่เก็บเก้าอี้ถูกต้องเลยเดี๋ยวเด็กๆเก็บเก้าอี้เสร็จแล้วเด็กๆต้องมาเข้าอะไรคะเข้าแถวนะคะเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะให้เด็กๆแถวแรกกิจกรรมปั้นกับหลังหันเลยค่ะเด็กๆเห็นกับหลังหันเลย

0: เด็กๆใช้แกนกระดาษชำระพิมพ์ภาพตามจินตนาการได้เลยนะคะพิมพ์ได้เลยค่ะถ้าสีแห้งแล้วไปกดที่ฟองน้ำใหม่ได้เลยนะคะแบ่งกันลูกน่ารักมากเลยค่ะน้องบาซินค่ะรอแป๊บนึงนะโอ้โหสีแห้งแล้วกดใหม่ได้ค่ะน้องบาซินรอแป๊บนึงค่ะค่อยๆกดนะคะเสร็จแล้วมาหาคุณครูเลยมาด้านนี้ครับทำเป็นอะไรคะ
1: บ้าน
0: บ้านเหรอ
1: บ้านโดนัท
0: บ้านโดนัทโอ้โหดูคุณครูเขียนนะบ้านโดนัทนี่ค่ะเอาไปตากตรงนี้หรือเปล่าโอเคครับกดเบาๆนะคะ

0: เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆเก็บของเล่นเลยนะคะเก็บได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ก็มีตัวอย่างผลงานของเด็กๆที่ห้องเรียนของคุณครูพัฒน์นะคะมาให้เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางได้ดูได้ค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานหน้าชั้นเรียนได้นะคะผลงานแรกเลยค่ะเด็กๆผลงานของน้องของน้องขนมหวานค่ะเชิญเลยค่ะด้านนี้เลยค่ะหยิบผลงานให้เพื่อนๆดูเลยค่ะเอาผลงานวางไว้ที่แผ่นรองปั้นเลยลูกน้องขนมหวานปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรคะ
1: กระเป๋าค่ะ
0: เป็นกระเป๋าค่ะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระเป๋าของน้องขนมหวานสีอะไรคะ
1: สีส้มค่ะ
0: สีส้มค่ะยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวฝากผลงานไว้ที่คุณครูก่อนนะคะปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะผลงานชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆเพราะว่าวันนี้คุณครูมีผลงานมา

0: ฝ่ายเด็กสองชิ้นเลยผลงานชิ้นต่อไปค่ะของน้องอะไรคะดูซิเป็นรูปมังคุดของน้องอะไรนะน้องกันค่ะมาเลยค่ะหันหน้าไปด้านโน้นเลยน้องกันค่ะน้องกันพิมพ์ภาพเป็นรูปอะไรลูก
1: องุ่น
0: องุ่นค่ะ
1: ถูกค่ะ
0: ถูกต้องเลยน้องกันนะคะบอกว่าน้องกันค่ะพิมพ์ภาพเป็นรูปองุ่นนั่นเองฝากผลงานไว้ที่คุณครูก่อนค่ะปรบมือให้น้องกันหน่อยค่ะคุณครูนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่มีความตั้งใจในการทำผลงานนะคะและเดี๋ยวเรานะคะจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันค่ะออกมาเล่าหรือว่าโชว์ผลงานของเด็กๆกันนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะนอกจากที่เด็กๆค่ะจะได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆนะคะยังได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปไปไหนคะถูกต้องเลยเดี๋ยวเรานะคะจะไปล้างมือเข้าห้องน้ำกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันค่ะในกิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้เกมการศึกษากันค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันค่ะพร้อมไหมคะให้เด็กๆเอามือแตะผมค่ะเอามือแตะหูแตะตาแตะแก้มแตะจมูกแตะปากให้เด็กๆเอามือรูดซิปไว้ค่ะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะมาแนะเกมการศึกษาใหม่ให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าวันนี้คุณครูพัชมีเกมการศึกษาอะไรมาฝากเด็กๆค่ะโดยเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆค่ะได้มาเล่นเกมจัดหมวดหมู่นั่นเองเอแต่ว่าไม่ได้เป็นเกมจัดหมวดหมู่อย่างเดียวนะคะเพราะว่าคุณครูค่ะจะให้เด็กๆค่ะจัดหมวดหมู่แล้วก็เรียงลำดับขนาดเล็กใหญ่นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้สังเกตภาพที่อยู่บนเกมการศึกษาของคุณครูเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรคะ
1: เสื้อ
0: ที่เด็กๆเห็นสีอะไรนะสีอะไรคะสีชมพูถูกต้องเลยใช่เป็นสีชมพูนะคะภาพนี้คือสีชมพูก็คือเสื้อสีชมพูนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะนำภาพนะคะไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะนำไปวางแล้วนะเด็กๆตั้งใจสังเกตนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆภาพนี้เลยค่ะ
1: กางเกง
0: ภาพอะไรคะ
1: กางเกง
0: ถูกต้องเลยภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือภาพกางเกงค่ะเหมือนกับที่เด็กๆใส่อยู่ไหมคะเหมือนกับกางเกงที่เด็กๆใส่อยู่เลยแต่ว่าคนละสีกันใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆใช่เลยค่ะเด็กๆภาพนี้ก็คือ

0: ับถุงเท้านั่นเองเอ๊ะถุงเท้าของคุณครูมีกี่ข้างนะ
1: ส
0: องข้างถูกต้องเลยนี่ก็คือภาพถุงเท้านะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขอกระจายภาพที่เหลือไว้เลยเพราะว่าจะเป็นภาพเสื้อถุงเท้าแล้วก็กางเกงแต่ว่าจะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองคุณครูก็จะนำมาวางกระจายไว้เลยนะคะนี่เลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็นำเกมการศึกษานะคะมากระจายไว้ให้เด็กๆได้สังเกตทั้งหมดแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะต้องมาจัดหมวดหมู่ก่อนเลยการจัดหมวดหมู่ก็คือจัดสิ่งของที่เหมือนกันมาอยู่ด้วยกันเอเราจะจัดหมวดหมู่อะไรดีคะเอาอะไรดีคะเอากางเกงได้เลยคุณครูพัดก็จะหยิบภาพกางเกงก่อนเลยค่ะภาพนี้เลยคุณครูก็จะหยิบภาพกางเกงก่อนนะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ก่อนค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูขอขยับชิ้นอื่นลงมาก่อนนะแล้วเด็กๆค่ะคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนมาหาภาพกางเกงที่เหลือช่วยคุณครูได้ไหมคะได้ใครดีนะน้องเกรซค่ะน้องเกรซลองหาภาพกางเกงที่เหลือให้คุณครูหน่อยค่ะหยิบมาเลยหยิบผ้ากางเกงอีกค่ะหยิบมาเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องเกดหน่อยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ช่วยคุณครูนะคะจัดหมวดหมู่กางเกงได้ถูกต้องเลยแต่ว่าเราจะไม่จัดหมวดหมู่อย่างเดียวค่ะเราจะนำมาดับขนาดด้วยเราจะเรียงลำดับจากเล็กไปลำดับใหญ่นั่นเองเอเด็กๆลองช่วยคุณครูพัดสังเกตค่ะเริ่มจากภาพแรกเลยภาพแรกเป็นขนาดที่เล็กสุดเลยใช่ไหมคะแสดงว่าวางไว้แบบนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะถูกต้องแล้วแต่เด็กๆลองเปรียบเทียบ2ภาพด้านหลังค่ะภาพไหนเป็นขนาดที่ใหญ่กว่ากันคะ
1: ใหญ
0: ่ภาพนี้ใหญ่กว่าใช่ไหมแสดงว่าก็ต้องไปอยู่สุดท้ายเลยใช่ไหมคะคุณครูพัดก็จะหยิบออกมาก่อนค่ะแล้วเราก็จะขยับภาพนี้มาตอนนี้คุณครูเรียงลำดับถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: นี่นะคะก็คือภาพเล็กภาพใหญ่แล้วก็ภาพใหญ่ที่สุดถูกต้องไหมคะเด็กๆช่วยกันตรวจสอบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะภาพเล็ก
1: ภาพใหญ
0: ่ภาพใหญ่ที่สุดถูกต้องเลยเด็กๆคะเราเรียงลำดับได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้เล่นเกมการศึกษานั่นเองรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่ะก็จะมาเล่นเกมการศึกษาไปพร้อมๆกันเลยเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมเลยว่าเมื่อเด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วจะต้องก่อนจะเก็บเกมต้องทำยังไงคะต้องยกมือให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะถ้าเด็กๆเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเด็กๆก็สามารถเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้นั่นเองและเด็กๆนะคะก็สามารถหยิบเกมการศึกษานะคะชุดใหม่ไปเล่นได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่เมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วเด็กๆสามารถนั่งที่เก้าอี้ของตนเองตามกลุ่มได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดหมวดหมู่กันค่ะเอเอาจากภาพไหนก่อนดีคะภาพอะไรลูกภาพเสื้อใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเอาอันอื่นหลบมาตัวนี้ก่อนค่ะเพื่อนๆจะได้ช่วยกันสังเกตค่ะน้องเกดนั่งที่เก้าอี้ดีๆนะลูกนะเด็กๆคะช่วยคุณครูมองค่ะว่าภาพไหนคือภาพที่เล็กที่สุดคะภาพไหนเล็กสุดภาพนี้มาวางนี่เลยเอาไปด้านลูกแล้วสองภาพนี้ภาพไหนเล็กคะภาพไหนเล็กภาพไหนเล็กสองภาพนี้ก่อนนะอันไหนคะน้องเดมี่มาวางเลยค่ะแสดงว่าภาพนี้ใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะเอาไปวางเลยเอาตะกร้าให้

้องเลยเดี๋ยวอันนี้เราขยับมาก่อนถูกต้องเลยภาพอะไรดีลูกภาพอันนี้กางเกงอันไหนนี่คะเอาภาพกางเกงอ่ะเอาภาพกางเกงออกมาให้หมดก่อนนะเดี๋ยวอันนี้ฝากมันทิ้งไว้ก่อนอ่ะดูภาพที่เหลือค่ะน้องสแตมป์มาวางตรงนี้ด้วยลูกเพื่อนๆจะได้ช่วยด้วยน้องสแตมป์ครับเอามาวางอ่ะเด็กๆช่วยกันสังเกตสิภาพไหนเอามาวางตรงนี้ลูกน้องสแตมป์ครับเอาวางนี่ครับลองดูสิคะภาพไหนเล็กคะภาพไหนเล็กที่สุดอ่ะเอามาวางเลยนับไปได้มั้ยสองภาพนี้ค่ะน้องเกรซค่ะช่วยคุณครูสังเกตด้วยภาพไหนเล็กคะอ่ะเอามาวางเลยนี่เลยค่ะคืออะไรคะ

น้องสแตมป์น้องข้างบนเลยครับเด็กๆช่วยกันมองสิคะว่าไหนหันให้ถูกถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆฟังก่อนนะคะช่วยกันหยิบเกมการศึกษาเบาๆหยิบเบาๆแล้วใส่ตะกร้า

าไปวางต่อตรงนู้นต่อตรงนู้นเอาขยับมาตรงนี้ค่ะเอาขยับมาเดี๋ยวเราต้องแบ่งกันนะคะอุ้ยเก่งจังเลยภาพต่อไปค่ะหมุนด้านไหนครับหมุนด้านไหนครับให้เพื่อนหมุนเองก็ได้น้องอ้าได้หมุนอีกด้านนึง

อกไปมีสีอะไรคะใครมีสีอะไรบ้างมาวางเลยค่ะมีสีส้มใช่ไหมคะอย่าลืมเว้นระยะนะน้องเกดอีกอันนึงค่ะสีเขียวอยู่ที่ใครคะโอเคขยับมาชี้คลิปกันเลยน้องมีอานั่งลงลูกเดี๋ยวเรามาดูที่สีต่อไปค่ะโอเคค่ะต่อไปค่ะใครจะวางก่อนดีวางตัวนี้ค่ะวางตัวนี้ใช่เว้นระยะนิดนึงอันนี้มาด้านนี้ก็ได้ถ่ายภาพมาลูกมาด้านนี้ค่ะน้องสแตมป์น้องสแตมป์ครับน้องสแตมป์เอามาวางลูกน้องสแตมป์ครับเอามาวางครับไหนดูซิถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากเลยเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้านะคะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาและคุณครูตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ในตะกร้าได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าสนุกมากเลยเอ๊แล้วเด็กๆห้องคุณครูพัดเล่นเกมการศึกษากันมาสนุกไหมคะ

0: สนุกน่ารักมากเลยค่ะนอกจากเด็กๆนะคะจะได้รับความสนุกในการเล่นเกมการศึกษาแล้วค่ะเด็กๆนะคะยังได้ฝึกทักษะการสังเกตอีกด้วยค่ะสำหรับเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกมจัดหมวดหมู่และเรียงลำดับขนาดเล็กใหญ่นั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะยังได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆนะคะได้เคยเรียนรู้กันมาแล้วอีกด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆกับคุณครูพัฒน์นะคะทั้งหมด5กิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะอยากจะเน้นย้ำเด็กๆค่ะเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองในการแต่งกายนั่นเองเพราะว่าเด็กๆอนุบาล1ของเรานะคะสามารถช่วยเหลือตนเองด้วยการแต่งกายนะคะด้วยเสื้อผ้าแบบสวมใส่ได้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะจะได้รู้จักการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือตนเองนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาร้องเพลงบ๊ายบายเพื่อนๆดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลากันค่ะวันนี้

เด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

0: จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ยังจำ7มหัศจรรย์ได้ไหมพวกเขากล่าวว่าจะเดินทางไปดวงจันทร์แต่ลงผิดติดค้างอยู่บนโลกจะไปต่อก็ไม่ได้เพราะพลังงานไม่พอการจะสะสมพลังงานได้อีกก็ต้องทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นทั้ง7เดินทางมาถึงชายป่าถัดไปเป็นบ้านไร่พวกเขาจึงตัดสินใจไปสำรวจเผื่อว่าจะมีใครต้องการความช่วยเหลือ
2: เฮ้รอฉันด้วยสิ

0: ด้วยความบังเอิญดูเหมือนมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้พอดี
1: ฉันไม่สบายพาลูกๆไปหาอาหารไม่ได้รบกวนพวกท่านช่วยหาอาหารมาให้ลูกๆของฉันหน่อยจะได้ไหมจ๊ะ
2: ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้จะต้องกินอาหารเพื่อให้มีชีวิตเหมือนกับที่พวกเราต้องทำความดีเพื่อให้มีพลัง
0: ได้เลยลูกไก่ตัวเล็กๆที่ส่งเสียงร้องไม่หยุดพวกเนี้ยเรียกว่าอะไรนะอ๋อลูกเจี๊ยบมาดูกันสิว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะหาอาหารมาให้ลูกเจี๊ยบสำเร็จหรือไม่

0: มีอาหารมาให้เลือกตั้งหลายอย่างไม่ชอบสักอย่างเลยหรอ
1: ขอโทษนะพวกท่านอาจจะไม่เข้าใจสัตว์แต่ละชนิดกินอาหารไม่เหมือนกันที่พวกท่านนำมาให้ไม่มีอาหารของไก่

0: ถ้าอย่างนั้นอาหารของไก่คืออะไรล่ะ
1: อาหารของพวกเราก็คือแมลงตัวเล็กๆและก็พวกเมล็ดข้าวต่างๆไงล่ะ
2: อ
1: ่
2: ะฉันเห็น
3: ใช่ๆฉันด้วย
4: ท่าทางจะหิวจนรอไม่ไหวแล้ว
0: งั้นเราก็พาพวกเขาไปหาอาหารสิ
5: ไปกันไปกัน
0: ทำไมพวกเขาไม่ยอมไปกับพวกเราล่ะ
1: ลูกๆคงจะเป็นห่วงฉันน่ะ
3: เป็นห่วง
1: และนี่ก็เป็นคำใหม่อีกคำที่7มหัศจรรย์ได้เรียนรู้เมื่อลูกเจี๊ยบไม่ยอมไปไกลจากแม่7มหัศจรรย์จึงต้องไปนำอาหารมาให้ข้าวเปลือกเมล็ดเล็กจังจะเอาไปให้ลูกเจี๊ยบยังไงดีนะ
2: ใช่แล้วพวกเรามากันกันเถอะ

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฝาแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นชามใส่เมล็ดข้าวเอาไปให้ลูกเจี๊ยบกินอร่อยถูกใจ

0: อิ่มท้องอิ่มใจแม่ไก่และลูกเจี๊ยบนอนพักผ่อนเถอะนะ
1: ฉันรู้สึกถึงพลังอุ่น
2: ๆอืม
0: เหมือนกัน
3: เราก็รู้สึก
0: มนุษย์เรียกว่าความสุขเหมือนตอนที่เราเจอกระต่ายและช่วยลูกสัตว์เลย7มหัศจรรย์เพิ่งรู้จักความรักความอบอุ่นในครอบครัวและสำหรับความช่วยเหลือที่พวกเขาให้แก่ลูกเจี๊ยบทำให้ได้พลังความดีเพิ่มอีกคราวหน้าภารกิจทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์คืออะไรนะอย่าลืมติดตามชมนะคะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับอาชีพหมอหูคอจมูกว่ามีหน้าที่อย่างไรและทำงานอะไรบ้างนอกจากนั้นหมอหูยังมีเครื่องหมายเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานอีกมากมายเราไปดูกันเลยครับ
1: ผมบอสครับผมอยากเป็นคุณหมอหูครับ
2: สวัสดีครับบอสนะคะวันนี้เนี่ยบอสอยากรู้วิธีการทำงานของหมอหูคอจมูกมากเลยครับวันนี้เนี่ยบอสขออนุญาตติดตามคุณหมอไปเรียนดูวิธีการเป็นหมอหูคอจมูกนะคะ
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้หมอจะพาน้องบอสไปดูนะว่าการทำงานของหมอหูคอจมูกเป็นยังไงมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรในการตรวจคนไข้แล้วเรามาดูกันว่าหูคอจมูกเนี่ยมีโรคอะไรที่เจอได้บ้างนะคะจ้ะไปเลยค่ะ

0: ี๋ยวหมอจะเริ่มจากแนะนำอุปกรณ์โต๊ะตรวจของหมอก่อนนะคะก็จะมีในเรื่องของที่ส่องจมูกนะมีไม้กดลิ้นนะคะมีกระจกส่องนะมันก็มีหลายขนาดเนาะมีขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ๆนะคะนะ
1: ผมสงสัยอุปกรณ์หนึ่งค่ะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นเครื่องส่องรูหูใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอุปกรณ์เนี้ยผมโดนส่องมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็สงสัยว่าเป็นโรคอะไรไอมีเสมหะก็ต้องส่องหูเป็นอะไรก็ต้องส่องหูทุกอย่างเลยค
0: ่
1: ะ
0: ปกติแล้วเนี่ยหมอหูคอจมูกนะคะก็จะตรวจทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดูจมูกดูคอแล้วต้องส่องหูด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราเป็นหวัดเคยเป็นหวัดแล้วหูอื้อไหมครับปวดหูใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะส่องดูในเยื่อแก้วหูได้ส่องดูหูชั้นนอกแล้วก็หูชั้นกลางได้นะเดี๋ยวหมอจะชี้อวัยวะให้ดูอันนี้ง่ายๆเลยกล้องนี้นะครับจะส่องไปนี่ปึ๊บดูหูปึ๊บถ้าเกิดเราหูปวดหูหูแดงมีหูชั้นกลางอักเสบเราก็สามารถเห็นได้
2: เราได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือบางส่วนที่หมอหูคอจมูกได้ใช้กันไปแล้วนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นอีกไหมครับคุณหมออ
0: ุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือHeadlight ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญของหมอหูคอจมูกเลยที่ใช้ในการตรวจร่างกายนะคะน้องบอสเคยเห็นการ์ตูนที่มีคุณหมอที่ใส่ที่ครอบแล้วก็มีกระจกอยู่ข้างหน้า
1: ที่มันเหมือนแผ่นซีดีกลมๆอะเหรอคะ
0: ต้องแล้วอันนั้นล่ะเป็นสัญลักษณ์หมอหูคอจมูกเลยตรงที่เป็นเหมือนซีดีข้างหน้านะคะมันจะเป็นเหมือนกระจกเว้าเพื่อสะท้อนแสงจากโคมไฟเพื่อให้มันสะท้อนส่องไปที่ยังคนไข้อย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องใช้หลักการสะท้อนของแสงแล้วอย่างนี้เดี๋ยวนี้ใช้เป็นนี่เปิดมาก็จะเป็นไฟกล่องนี้เลยนะคะสำหรับการใส่สายก็ใส่อย่างนี้เลยทุบหมุนปรับให้เข้าที่แล้วก็ดูเปิดไฟปึ๊บวงไฟเห็นไหมครับมันก็จะสามารถปรับขนาดเล็กใหญ่ได้ตรงนี้ก็อยู่ที่ระดับ1ฝ่ามือหรือประมาณ 1.5 เมตร
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวน้องบอลองใส่ดูครับ

0: โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการตรวจร่างกายกันนะคะ
1: อย่างแรกเลยเราต้องใส่ผ้าปิดจมูกปิดปากก่อนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอุปกรณ์แรกคือที่ส่องโพรงจมูกด้านหน้านะคะก่อหมอจะใช้อันนี้ส่องโพรงจมูกวิธีจับเราก็จะจับหงายมืออย่างนี้อุปกรณ์จะวางในท่านี้นะครับแล้วก็3นิ้วนี้จะไว้เปิดปิดนะครับนิ้วชี้เอาไว้กาดจมูกคนไข้นะครับโอเคมืออีกข้างนึงเราก็จะจับบริเวณคางคนไข้เนาะแล้วก็ดูโพรงจมูกข้อระวังก็คือต้องระวังหนีบขนจมูกคนไข้ด้วยแล้วก็ดูโพรงจมูกด้านหน้าสองข้างโอเคเนาะโอเคลองมาลองทำ
2: แหมน้องบอสตั้งใจตรวจหน้าดูเลยท่าทางไม่เบาเลยนะครับนี
0: ่ชิ้นที่2จะเป็นไม้กดลิ้นเอาไว้ดูบริเวณในช่องปากของคนไข้นะคะแต่คนไข้อ้าปากค่ะ
3: น้องบอสเห็นไหมครับมันก็จะเห็นด้านในคอด้านหน้าตรงตรง
4: ค่ะ
3: โอเค
0: ชิ้นต่อไปอันนี้เราจะดูโพรงหลังจมูกละเนื่องจากโพรงหลังจมูกเนี่ยเรามองไม่เห็นได้ในแนวตรงนะครับเดี๋ยวหมอพาน้องบอสมาดูตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยโพรงหลังจมูกเราจะมองไม่เห็นทางด้านตรงๆ
4: คร
0: ับ ครับผมเพราะฉะนั้นหมอก็ต้องใช้กระจกในการที่จะส่องสะท้อนให้เห็นภาพโพรงหลังจมูกจากด้านหลังอย่างนี้จะวางอย่างนี้ครับแล้วก็กล่องเสียงเหมือนกันเราใช้กระจกอีกอันนึงส่องดูสะท้อนเห็นภาพสะท้อนดูลงมากล่องเสียงด้านล่างอันนี้เนาะคิดภาพออกเนาะแต่เดี๋ยวหมอจะตรวจให้ดูเป็นตัวอย่าง
4: ครับ

0: เมื่อสักครู่เราได้ตรวจโพรงจมูกด้านหน้าด้านหลังตรวจคอไปแล้วกล่องเสียงไปแล้วแล้วเราจะมาตรวจหูกัน
1: ครับผม
0: โอเคเราจะตรวจวิธี

0: ตรวจให้ดูก็คือการจับกระจับขายปากกาก็ได้นะคะ
1: ดึงใบหูคนไข้ให้กางไปด้านหลังดึงขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่องดูเราก็จะมองลอดผ่านกระจกเล็กๆนะคะส่องเข้าไปเราก็จะเห็นลูกหูแล้วก็เยื่อแก้วหูด้านใน
0: อ่านน้องมอสลองตรวจดูอันนี้
2: จับ
1: จับนี้นะครับจับให้ถนัดมือมือฝั่งนี้เราจับใบหูคนไข้เราตาแนบส่องดูเห็นไหมครับดูผ่านรูนี้ดูผ่านรูนี
2: ้รูจัง

0: ็เรียบร้อยเป็นการส่องหูดูหูตรวจหู
1: ครับผม
2: น้องๆได้เห็นการทำงานและอุปกรณ์ต่างๆที่หมอหูใช้งานกันแล้วว่าแต่ว่าหมอหูคอจมูกรักษาโรคอะไรบ้างครับคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของหูก่อนเนาะหูก็อาจจะมีในเรื่องของขี้หูตันหูชั้นนอกอักเสบไปจนกระทั่งหูชั้นกลางอักเสบหรือจะเป็นประสาทหูเสื่อมนี่ก็พบได้บ่อยนะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นคอก็อาจจะเป็นคออักเสบทอนซิลอักเสบเจ็บคอนะคะส่วนจมูกก็อาจจะเป็นในเรื่องของภูมิแพ้ไซนัสอักเสบ
1: ทีนี้เนี่ยบอสเข้าใจแล้วค่ะว่าอุปกรณ์ของหมอหูคอจมูกทำงานยังไงแล้วว่าเวลาใช้เนี่ยเห็นอะไรบ้างครับ
0: โอเคนอกจากนี้หมอยังมีการตรวจการได้ยินอีกอย่างนึงนะคะที่จะให้บอสลองไปฝึกตรวจฝึกได้รับการตรวจการได้ยินดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องตรวจการได้ยินกันเลยค่ะ
2: นอกเหนือจากการตรวจร่างกายด้วยเครื่องมือต่างๆแล้วคุณหมอหูยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสำหรับการได้ยินอีกด้วยจะเป็นเครื่องมืออะไรนั้นไปดูกันเลยครับ
0: ห้องตรวจการได้ยินกันเลยเดี๋ยวบอสนั่งตรงนี้นะครับ
1: ครับผม
0: โอเคแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องใส่ที่ครอบนะคะหูฟังอย่างนี้นะครับนะ
1: ครับ
0: ใส่ให้พอดีหูเสร็จแล้วก็อาจจะถืออุปกรณ์อันนี้ไว้นะมันจะมีปุ่มกดนะบอสก็ทำตามคำสั่งเดี๋ยวจะมีไมค์ที่พูดออกมาจากด้านนอกแล้วพอเขาบอกว่าได้ยินไหมบอสก็ถ้าได้ยินหมอบอสกดนะครับเดี๋ยวลองตรวจกันดู
3: ได้ยินเสียงไหมครับถ้าหนูได้ยินเสียงกดปุ่มต่อมานะครับเริ่มข้างขวาก่อนนะคะเก่งมากครับ
0: เมื่อสักครู่นี้บอได้ยินอะไรบ้างคะ
1: มีเสียงตู้เริ่มมีเสียงมีหลายเสียงเลยค่ะ
0: โอเคเพราะว่าการตรวจได้ยินเนี่ยต้องตรวจหลายๆความถี่นะ
1: ค่ะ
0: แต่ละเสียงที่ตี้เสียงสูงก็จะเป็นความถี่สูงเสียงต่ำๆอื้อก็จะเป็นความถี่ต่ำ
1: ค่ะ
0: ครับโอเคครับเรียบร้อย
2: ผ่านไปแล้วสำหรับตรวจการได้ยินดูท่าทางน้องบอสจะมีคำถามสงสัยอยากจะถามคุณหมอใช่ไหมล่ะครับ
1: วันนี้เนี่ยบอสได้เห็นการทำงานของคุณหมอแล้วก็ได้เห็นอุปกรณ์หลายๆอย่างของหมอหูคอจมูกแล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยบอสก็มีคำถามด้วยครับว่าอย่างเพื่อนบอสเนี่ยใส่หูฟังเป็นเวลานานๆจะส่งผลอะไรต่อหูครับ
0: ปกติแล้วเนี่ยถ้าเจอหมอหูคอจมูกเนาะหมอไม่แนะนำให้ใส่หูฟังเลยครับนะคะนะเพราะว่าปกติการใส่หูฟังเป็นเวลานานๆมันก็มีผลทำใหเกี่ยวกับประสาทหูชั้นในได้การทำอันตรายในประสาทหูชั้นในเนี่ยมีหลักๆก็มี2 อย่างก็คือเสียงดังมากๆกับเสียงดังระยะเวลานานๆ
1: อย่างที่เราแคะขี้หูอะคะมันจะส่งผลเสียร้ายแรงมากที่สุดคืออะไรครับ
0: ผลเสียเลยเนี่ยถ้านิ้วเราสกปรกเนาะมีเล็บเนาะใส่เข้าไปในหูโดยที่เราก็มองไม่เห็นไปแคะมันก็อาจจะทำอันตรายหูชั้นนอกทำให้มีการอักเสบของหูชั้นนอกทำให้ปวดมีหนองหูอื้ออีกเรื่องนึงที่หมออยากฝากไว้คือการที่น้องๆเด็กๆเนี่ยชอบเอาลูกปัดหรือของเล่นเนี่ยยัดเข้าใส่จมูกหรือใส่หูอันนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ควรทำเลยนะคะนะเพราะว่ามันจะทำอันตรายต่อโพรงจมูกหรือใส่เข้าไปในหูก็อันตรายกับเยื่อแก้วหูหรือว่าหูชั้นนอกได้นะคะแล้วก็ เป็นอันตรายถ้าเกิดว่าจมูกเนี่ยมันต่อกับคอถ้ามันของเล่นตกลงไปในตรงหลอดลมอันนี้ก็โหอันตรายทำให้หายใจไม่ออกได้เลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3

0: อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จาก Mahidol Kids เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาคุณ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จะอ่านเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: ว้าวโอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
8: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
9: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
10: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
9: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
8: โห
11: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกของเราเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมยังไม่ถึงกิจกรรมเล่นตามมุมนะคะกิจกรรมแรกของเราค่ะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะ

0: วันเด็กๆค่ะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรานะคะมาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนเลยค่ะเอเด็กๆค่ะเด็กๆช่วยคุณครูผัดร้องเพลงได้ไหมคะได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีและทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะมาร้องเพลงสวัสดีไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะเด็กๆคะในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นใช่ไหมเอ่ยว่าเด็กๆทุกคนเลยสวมใส่อะไรกันอยู่คะสวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนั่นเองเพื่อป้องกันนะคะโรคโควิด-19 นั่นเองเพราะว่าถ้าหากเด็กๆนะคะไม่สบายไอหรือว่ามีน้ำมูกเด็กๆก็ต้องหยุดอยู่ที่ไหนคะหยุดอยู่ที่บ้านแต่ว่าเมื่อเด็กๆนะคะมาในโรงเรียนเด็กๆจะต้องสวมใส่อะไรคะจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสไว้นะคะแต่ว่าคุณครูนะคะไม่ได้สวมใส่เพราะว่าคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้สังเกตคุณครูพัดนั่นเองเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับอะไรเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะมีเด็กๆคนไหนอยากรู้แล้วบ้างเอ่ยโอ้โหเด็กๆน่ารักมากเลยแสดงว่าเด็กๆนะคะก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เด็กๆนะคะพบเห็นรอบตัวของเด็กๆเลยค่ะว่าเอรอบตัวของเด็กๆมีอะไรอยู่บ้างนะหรือว่าระหว่างทางที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆพบเจออะไรกันบ้างอย่างเช่นคุณครูพัดเลยค่ะคุณครูพัดนะคะขับรถมาโรงเรียนค่ะเมื่อมาถึงหน้าโรงเรียนนะคะคุณครูพัดสังเกตค่ะว่าหน้าโรงเรียนของเรามีคุณตำรวจอยู่ด้วยใช่ไหมคะเด็กๆที่หน้าโรงเรียนของเราคุณครูก็จะเจอคุณตำรวจคอยพาเด็กๆข้ามถนนเจอคุณครูท่านอื่นๆแล้วระหว่างทางนะคะตอนที่คุณครูพัดค่ะติดไฟแดงค่ะคุณครูพัดก็สังเกตเห็นรถคันอื่นๆมากมายเลยเจอทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นั่นเองแล้วคุณครูก็เห็นรถจักรยานด้วยเด็กๆพบเจออะไรนะคะเด็กๆก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูฟังได้คุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคนไหนจะออกมายกมือค่ะน้องบาสครับน้องบาสหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสครับน้องบาสครับรอบตัวของน้องบาสน้องบาสเห็นอะไรบ้างลูกมีอะไรอยู่รอบตัวบ้างคะ
2: รถ
0: เจอรถใช่ไหมคะเจอตอนไหนลูก
2: ตอนมาโรงเรียน
0: เจอรถตอนมาโรงเรียนรถที่น้องบาสเจอมีสีอะไรคะ
2: สีเหลือง
0: สีเหลืองเป็นรถอะไรลูก
2: รถแมคโคร
0: โอ้โหเจอรถแมคโครสีเหลืองใช่ไหมคะคันเล็กหรือว่าคันใหญ่คะ
2: คันใหญ
0: ่คันใหญ่เลยเขากำลังทำอะไรอยู่ลูก
2: ทำงาน
0: เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องบาสนะคะบอกว่าระหว่างทางที่น้องบาสมาโรงเรียนน้องบาสเจอรถอะไรนะคะรถอะไรลูกรถแมคโครคันสีอะไรนะคันสีเหลืองถูกต้องเลยแสดงว่าระหว่างทางที่น้องบาสมาโรงเรียนน้องบาสก็สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะแล้วก็ออกมาเล่าให้กับคุณครูฟังได้ปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะ ชี้น้องคนไหนถึงสม

0: ชี้น้องน้องอะไรดีนะที่นั่งเรียบร้อยน้องกวินครับน้องกวินหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
1: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินครับน้องกวินครับน้องกวินสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
1: เห็นสัตว
0: ์เห็นอะไรนะคะ
1: เห็นสัตว
0: ์เห็นสัตว์เห็นอะไรลูกเห็นตัวอะไรคะ
1: เห็นตัวสัตว
0: ์เห็นอะไรนะ
1: เห็นตัวสัตว
0: ์เห็นสวนสัตว์เหรอคะอ๋อแสดงว่าบ้านน้องกวินตอนมาโรงเรียนขับผ่านสวนสัตว์ด้วยใช่ไหมคะน้องกวินบอกว่าตอนที่น้องกวินจะมาโรงเรียนน้องกวินขับผ่านสวนสัตว์ด้วยแล้วระหว่างทางเห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นปั๊มน้ำมัน
0: เห็นปั๊มน้ำมันโอ้โหน้องกวินบอกว่านอกจากจะขับผ่านสวนสัตว์แล้วยังผ่านปั๊มน้ำมันด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วเจออะไรอีกลูก
1: เจอสุนัขอีกตัวใหม
0: ่เจออะไรนะคะ
1: เจอสุนัขอีกตัวใหม่
0: อ๋อแล้วก็เจอสวนสัตว์อีกใช่ไหมคะโอ้น้องกวินบอกว่านอกจากจะขับผ่านสวนสัตว์แล้วน้องกวินนะคะยังขับผ่านปั๊มน้ำมันด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วถึงโรงเรียนเจออะไรคะเมื่อถึงโรงเรียนเจออะไรลูก
1: ถึงโรงเรียน
0: เจอใครบ้างคะ
1: เจอคุณแม่
0: เจอคุณแม่เพราะว่ามากับใครใครมาส่งคะ
1: คุณพ่ออ
0: ๋อคุณพ่อคุณแม่มาส่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกวินบอกว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่มาส่งที่โรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ปรบมือให้น้องกวินหน่อยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาได้นะคะว่าระหว่างทางที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆพบเห็นอะไรบ้างหรือว่าตอนนี้ค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวของเด็กๆมีอะไรบ้างเด็กๆนะคะสามารถออกมาพูดคุยสนทนากับคุณครูได้นะคะนอกจากนั้นค่ะเด็กๆนะคะยังสามารถบอกคุณครูได้อีกด้วยว่าวันนี้ค่ะใครมาส่งเด็กๆนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะคุณครูพัดจะให้อะไรดีนะให้เป็นกล่องนมกล่องเล็กค่ะกล่องนมกล่องเล็กนะกล่องนมกล่องใหญ่กล่องนมกล่องใหญ่ที่สุดเลยค่ะคุณครูพัดขอมอบให้น้องข้าวหอมค่ะมาเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอม
0: น้องข้าวหอมค่ะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะรอบตัวของน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: รถ
0: เห็นรถเห็นรถอะไรคะ
1: รถอะไร
0: รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองรถมอเตอร์ไซค์ที่น้องข้าวหอมบอกมีสีอะไรคะ
1: เขียว
0: สีดำแล้ววันนี้ใครมาส่งน้องข้าวหอมลูก
1: แม่
0: คุณแม่แล้วระหว่างทางเจออะไรอีกบ้างคะเจออะไรอีกบ้างลูก
1: หนู
0: อะไรนะคะหรือหนูขับผ่านอะไรบ้างคะขึ้นสะพานหรือว่าเจอไฟแดงสามารถเล่าได้เลยค่ะเจอไฟแดงแล้วเวลาเจอไฟแดงต้องทำยังไงคะต้องหยุดเลยใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะน้องข้าวหอมบอกว่าระหว่างทางที่มาโรงเรียนน้องข้าวหอมเจออะไรนะคะ
2: ไฟแดง
0: เจอไฟแดงนอกจากนั้นก็เจอรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์ด้วยคันสีอะไรนะสีดำถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมได้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยเอาหนวดหมึกขึ้นมาค่ะเอาหนวดหมึกขึ้นมาสองข้างเลยหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหลเล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่น

0: ้นแล้วก็ยักยักยักหมึกผูกโบเอาหนวดหมึกผูกโบไว้นะคุณครูพัชจะขอตัวแทนคนต่อไปค่ะน้องยาดินดาค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องยาดินดาค่ะ
0: น้องยาดินดาค่ะน้องยาดินดาค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวที่น้องยาดินดาเจอคืออะไรบ้างคะ
1: พระจัน
0: ทร์อะไรนะคะ
1: พระจัน
0: ทร์อะไรนะลูก
1: พระจันทร์ค่ะ
0: อ๋อรถยนต์ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: รถยนต์สีอะไรคะ
1: พระจันทร์เขียวชมพู
0: อ
1: ๋
0: อเจอรถยนต์คันสีชมพูแล้วระหว่างทางเจออะไรอีกบ้างลูก
1: ประจำ
0: อ๋อเจอรถประจำเพราะว่าน้องยารินดามาโรงเรียนด้วยรถประจำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอ๊แล้วบนรถที่น้องยารินดามามีเพื่อนๆเยอะไหมคะ
1: เยอะค่ะ
0: เยอะเลยสนุกไหมคะเวลามาโรงเรียนลูก
1: สนุกค่ะ
0: สนุกค่ะแล้วตอนที่น้องยารินดามาถึงโรงเรียนเจออะไรบ้างคะ
1: เจอไดโนเสาร์
0: อ๋อเจอไดโนเสาร์ยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าตรงสนามเด็กเล่นของเราจะมีหุ่นไดโนเสาร์อยู่ใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยแสดงว่าตอนที่น้องยาดินดามาถึงวันนี้เดินผ่านสนามเด็กเล่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาดินดาด้วยค่ะน้องยาดินดานะคะบอกว่าวันนี้มาโรงเรียนด้วยรถประจำใช่ไหมคะแล้วบนรถประจำที่น้องยารินดามาก็มีเพื่อนๆหลายคนเลยเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะใครดีนะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องมาร์ตินครับน้องมาตินหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: ชื่อน้องมาตินครับ
0: ชื่อน้องมาตินครับน้องมาตินครับวันนี้น้องมาตินสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
2: เห็นรถยนต
0: ์เห็นรถยนต์เห็นอะไรอีกคะ
2: นกขับผ่านนะ
0: อะไรนะคะ
2: มีรถยนต์
0: อ๋อมีรถยนต
2: ์มีคนปั่นจักรยานด้วย
0: อ๋อแล้วก็มีคนกำลังปั่นจักรยานด้วยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เจอตอนไหนคะลูก
2: เจอตอนนี้
0: เจอตอนที่จะมาโรงเรียนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อก็คือเจอวันนี้เลยวันที่น้องมาตินมาโรงเรียนนั่นเองแล้ววันนี้ใครมาส่งน้องมาตินลูกคุณตาใช่ไหมคะอ๋อวันนี้คุณตามาส่งน้องมาตินค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมาตินหน่อยค่ะน้องมาตินนะคะบอกว่าวันนี้คุณตามาส่งน้องมาตินที่โรงเรียนแล้วระหว่างทางก็เจอรถอะไรคะรถยนต์ด้วยหรอเจอรถอะไรนะรถจักรยานยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะน้องขนมหวานค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานค่ะวันนี้ตอนมาโรงเรียนหรือว่าระหว่างทางที่มาน้องขนมหวานสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
3: รถ
0: สังเกตเห็นรถเห็นรถอะไรคะ
3: รถบัส
0: รถบัสโอ้โหคันเล็กหรือว่าคันใหญ่คะ
3: คันใหญ
0: ่คันใหญ่เลยสีอะไรคะ
3: สีเหลือง
0: เจอรถบัสคันสีเหลืองแล้วเจออะไรอีกลูก
3: เจอรถ
0: เจออะไรนะคะ
3: ตารถ
0: เจอรถเหรอคะเจอรถคันสีอะไรลูก
3: สีแดง
0: สีแดงยอดเยี่ยมเลยวันนี้ใครมาส่งคะ
3: พ่อค่ะ ขวัญ
0: พ่อขวัญมาส่งมาส่งที่ไหนลูก
3: ที่โรงเรียน
0: มาส่งที่โรงเรียนเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะน้องขนมหวานบอกว่าวันนี้นะคะมาโรงเรียนใครมาส่งนะคะพ่อขวัญมาส่งหรือว่าคุณพ่อน้องขนมหวานนั่นเองนอกจากนั้นยังสังเกตเห็นท่านใหญ่ด้วยใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กๆพบเจอนั่นเองอาจจะเป็นสิ่งต่างๆที่เด็กๆพบเจอระหว่างทางมาโรงเรียนนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะตอนนี้เด็กๆอยากจะไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เวลาเด็กๆได้ไปเตรียมตัวค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเหมือนเดิมเลยแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะมารู้จักกับเครื่องให้จังหวะที่คุณครูพัฒน์จะใช้ในวันนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะระฆังเหล็กสามเหลี่ย
1: ม
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะระฆังเหล็กสามเหลี่
1: ยม
0: ถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาทบทวนจังหวะค่ะที่เราจะใช้ในการเคลื่อนไหวกันเด็กๆตั้งใจฟังนะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมครับนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังจังหวะกันเลยค่ะ

0: เด็กๆคะจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วคะจังหวะช้าเด็กๆต้องตั้งใจฟังแล้วก็บอกคุณครูนะเมื่อสักครู่นี้คือจังหวะช้าเด็กๆก็จะต้องเคลื่อนไหวแบบช้าช้าเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วเด็กๆต้องทำยังไงลูกเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแล้วถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะหยุดเด็กๆก็ต้องหยุดเคลื่อนไหวทันทีเลยใช่ไหมคะเอเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยจำได้ใช่ไหมคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะจะต้องมาหาพื้นที่ของตนเองกันค่ะเอเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆหาพื้นที่เด็กๆจะทำยังไงคะเด็กๆจะต้องเดินหาพื้นที่ที่ไม่ชนกับใครลูกที่ไม่ชนกับเพื่อนๆถูกต้องเลยแล้วเด็กๆค่ะเวลาเคลื่อนไหวเด็กๆจับมือกับเพื่อนได้ไหม
1: ไม่ได้
0: น่ารักมากเลยค่ะแล้วถ้าได้ยินจังหวะหยุดเด็กๆก็ต้องทำท่าอะไรอยู่เด็กๆต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆอย่าลืมข้อตกลงของคุณครูพัดนะคะเราจะไม่เดินเข้าไปที่ไหนคะไม่เดินเข้าไปเล่นในมุมนะแล้วเด็กๆตัวชิดกับโต๊ะกับเก้าอี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เดี๋ยวเด็กๆเคลื่อนไหวแล้วจะชนนะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะแล้วเด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเลยเด็กๆลองกางแขนออกได้นะคะหาพื้นที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนเดินไปด้านนี้ก็ได้นะลูกเดินหาพื้นที่ด้านนี้ก็ได้ค่ะเดินไปด้านนี้ได้เลยใครได้ที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนแล้วหยุดเลยค่ะอุ๊ยหยุดหรือยังคะหยุดแล้วเด็กๆเอามือลงก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่เคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เดินไปเดินมาได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เราจะอยู่ในพื้นที่ของตนเองเลยพร้อมไหมคะลูกพร้อมเด็กๆสามารถทำท่าทางต่างๆตามจินตนาการได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวพื้นฐานด้วยการเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนเลยค่ะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะใครทำท่าอะไรอยู่หยุดนิ่งเลยนะน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานทำท่าอะไรคะหยุดอยู่กับที่ได้เลยลูกทำท่านกนกกำลังทำอะไรคะนกกำลังบินน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อเลยนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมอยู่กับที่ก่อนนะคะอยู่กับที่ก่อนนะยังไม่เดินไปเดินมานะคะฟังจังหวะจากคุณครูค่ะ

0: อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วนะน้องยาลินดาค่ะทำท่าอะไรคะ
1: ทำท่า
0: อะไรคะ
1: ทำท่า
0: น้องน้องกำลังทำอะไรลูกน้องกำลังอะไรนะคะน้องกำลังบินเด็กๆคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่กันเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยเราจะเคลื่อนที่กันแล้วนะถ้าเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ค่ะเด็กๆทำอะไรได้บ้างคะเดินทำอะไรได้อีกลูกถ้าเด็กๆวิ่งเด็กๆอาจจะล้มได้แต่ว่าเด็กๆเคลื่อนไหวแบบเร็วๆได้นะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆวิ่งระวังลื่นนะเด็กๆสามารถคลานได้ด้วยนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเลยค่ะ

0: อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วไหนใครหยุดนิ่งแล้วบ้างคะ
1: หยุดแล้วค่ะ
2: หยุดแล้วค่ะ
0: น้องหมุยมุยน้องหมุยมุยทำท่าอะไรคะทำท่ากระต่ายน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อเลยนะคะ

อุ๊ยสว่าหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งเลยหยุดนิ่งเลยไหนครูพัดดูสิใครทำท่าที่ไม่เหมือนกับเพื่อนเลยใครทำท่าที่ไม่เหมือนเพื่อนเลยนะน้องกันค่ะน้องกันทำท่าอะไรคะหยุดหยุดอยู่กับที่ได้เลยค่ะท่าอะไรนะคะทำท่านกน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันอีกหนึ่งรอบนะ

0: อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะใครยังไม่หยุดนิ่งนะ
1: นิ่งแล้ว
0: ต้องหยุดนิ่งเลยหยุดนิ่งหรือยังคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะมายืนที่หน้าเก้าอี้ของตนเองยืนหน้าเก้าอี้นะยังไม่นั่งนะคะยืนที่หน้าเก้าอี้ค่ะเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยืนอยู่ที่หน้าเก้าอี้เลยค่ะลุกขึ้นยืนค่ะลุกขึ้นยืนเลยเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูค่ะจะชวนเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะแบบผู้นำผู้ตามนั่นเองเด็กๆยืนตัวตรงก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามเดี๋ยวเรานะคะจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมาเด็กๆคนไหนที่มายืนข้างหน้าแสดงว่าเป็นผู้นำเด็กๆทำท่าอะไรก็ได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยเด็กๆที่อยู่ข้างในเป็นผู้ตามเราจะทำท่าตามเพื่อนๆโอเคไหมคะได้ไหมคะลูกได้เดี๋ยวคุณครูพัดจะเป็นผู้นำให้เด็กๆก่อนหนึ่งรอบเด็กๆทำตามคุณครูพัดนะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ค่ะคุณครูพัดจะทำท่านี้ค่ะหมุนมือเลยทำตามคุณครูนะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครจะมาเป็นผู้นำดีนะน้องขนมหวานค่ะมาเลยค่ะออกมาเป็นผู้นำเลยน้องขนมหวานทำท่าอะไรเพื่อนๆทำตามนะคะอ่ะน้องขนมหวานทำเลยค่ะท่าไหนดีคะ
1: กระต
0: ่
1: ายแล้วก็กลับ
0: ทำท่ากระต่ายทำแบบไหนคะเด็กๆข้างในทำตามด้วยค่ะกระโดดเลย1 2 3 4 5โอเคไหมโอเคค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอเด็กๆออกมาเป็นผู้นำคนต่อไปเลยเอ๋ใครดีนะคนต่อไปค่ะเอามือลงก่อนค่ะใครจะออกมาเป็นผู้นำคะยกมือน้องบาสิตครับคุณครูดูไหมเฮ็ดหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยทำท่าอะไรครับ
2: เสือดาว
0: ท่าเสือดาวทำยังไงลูกทำยังไงครับอ๋อทำแบบไหนคะทำแบบไหนลูกอ๋อทำแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆทำท่าเสือดาวตามน้องบาซิตเลยหนึ่งสองสามน้องบาซิตทำด้วยครับเมื่อกี้น้องบาซิตได้ทำท่าแบบนี้ใช่ไหมทำเลยค่ะน้องบาซิตทำแบบนี้ใช่ไหมคะปรบมือให้น้องบาซิตได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะน้องเกรซค่ะรอบนี้น้องเกรซออกมาเป็นผู้นำนะคะเด็กๆจะต้องทำท่าตามใครลูกทำท่าตามน้องเกรซหรือว่าทำตามผู้นำของเรานะคะน้องเกรซจะทำท่าอะไรคะ
3: เสือ
0: ทำท่าเสือทำแบบไหนคะทำแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆทำท่าตามน้องเกรซเลยแล้วทำยังไงอีกลูกแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆนับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องเกรซหน่อยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนั่งลงที่พื้นเลยนะคะนั่งลงที่พื้นเลยแล้วเด็กๆนั่งขัดสมาธิเลยค่ะนั่งขัดสมาธิแบบนี้ค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงด้วยค่ะทำตามคุณครูเลยนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็น ดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วหลับตาเลยค่ะหลับตาเลยนะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะค่อยๆลืมตานะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองได้เลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งเรียงคะนั่งเรียงครับน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะเมื่อเรานะคะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็เวลาเด็กๆรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะได้ไปทำอะไรคะไปดื่มอะไรลูก
1: ด
0: ื่
1: มน
0: ้
1: ำ
0: ดื่มน้ำแล้วดื่มอะไรด้วยลูกดื่มนมถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆคะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำกันมาแล้วตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กับคุณครูพัฒน์แล้วหรือยังคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆพูดกับคุณครูหรือว่าพูดกับผู้ใหญ่เด็กๆจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าครับหรือว่าค่ะนั่นเองน่ารักมากเลยคุณครูพัฒน์ขอถามเด็กๆอีกหนึ่งรอบค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้
1: วคร
0: ับน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: หน
0: ่
1: วย
0: อะไรนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆนะคะเรียนรู้กันในหน่วยหนูทำได้นั่นเองเด็กๆพูดทบทวนตามคุณครูนะคะหน่
1: วย
0: หนูทำได
1: ้
0: อีกหนึ่งรอบค่ะหน่
1: วย
0: หนูทำได้น่ารักมากค่ะเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูแล้วก็พูดตามคุณครูได้อย่างถูกต้องเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารแล้วก็การใช้ห้องน้ำห้องส้วมนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนี้เลยค่ะคุณครูพัฒมีอะไรมานะกล่องนี้นะคะก็คือกล่องปริศนานั่นเองค่ะคือกล่องอะไรนะคะกล่องปริศนาเพราะว่าในกล่องปริศนาค่ะคุณครูพัฒมีสิ่งของอยู่ข้างในเดี๋ยวคุณครูพัฒจะให้เด็กๆค่ะได้ลองออกมาสัมผัสดูว่าในกล่องปริศนาของคุณครูมีอะไรเด็กๆพร้อมไหมคะแต่ว่าก่อนที่จะให้เด็กๆนะคะได้ออกมาค่ะคุณครูพัฒจะลองเขย่ากล่องให้เด็กๆฟังก่อนว่าเด็กๆจะได้ยินเสียงอะไรนะพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเด็กๆลองฟังนะว่าในกล่องปริศนาคุณครูจะมีเสียงอะไรหรือเปล่านะอุ๊ยอุ๊ยคืออะไรนะจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ลองจับดูว่าในกล่องปริศนาของคุณครูมีอะไรเด็กๆนะคะเอามือนะคะใส่เข้าไปในกล่องปริศนาแล้วก็ลองจับดูนะว่าข้างในเป็นอย่างไรแล้วเด็กๆบอกคุณครูว่าของที่อยู่ข้างในนิ่มๆหรือว่าแข็งๆหรือว่าเป็นอย่างไรเด็กก็สามารถบอกเพื่อนๆได้เดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเลยค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะใครจะออกมาจับของในกล่องปริศนายกมือค่ะน้องออโต้ครับน้องออโต้ออกมาเลยลองเอามือล้วงเข้าไปเลยครับเจอของข้างในไหมครับหยิบขึ้นมา1ชิ้นอุ๊ยคืออะไรคะดูให้เพื่อนๆดูเลยถือให้เพื่อนๆดูคืออะไรคะ
2: ส้อม
0: ส้อมครับ
2: ส้อมครับ
0: คือส้อมนั่นเองเด็กๆคะเพื่อนบอกชื่อถูกไหมคะว่าคือส้อมถูกไหมคะถูกปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ขอตัวแทนคนต่อไปเลยค่ะเด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้น้องออโต้เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายเดี๋ยวรอบนี้คุณครูพัฒน์จะเปลี่ยนบ้างค่ะให้เป็นเด็กผู้หญิงออกมาบ้างใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะคนต่อไปคุณครูพัฒน์จะเลือกเป็นเด็กผู้หญิงนะคะน้องขนมหวานค่ะนั่งเรียบร้อยเอามือวางไว้บนตักเลยน้องขนมหวานเอามือล้วงก่อนนะแล้วอย่าเพิ่งหยิบขึ้นมานะคะเอามือล้วงลงไปเลยค่ะเอามือล้วงลงไปเลยเจอสิ่งของไหมคะเจอไหมลูกอย่าเพิ่งหยิบนะไหนลองบอกคุณครูสิคะว่ามันเป็นยังไงลูกมันแข็งหรือว่ามันนิ่มคะ
2: แข็งค่ะ
0: มันแข็งเพื่อนๆคิดว่าคืออะไรนะ
1: จอน
0: จะใช่หรือเปล่า เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของข้างในเป็นอะไร1 2 3หยิบขึ้นมาเลยค่ะอุ๊ยโชว์เพื่อนๆเลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆคืออะไรคะ
2: ช้อน
0: ช้อนค่ะ
2: ช้อนค่ะ
0: น่ารักมากเลยเด็กๆคะสิ่งของที่น้องขนมหวานถืออยู่คือ
1: ช
0: ้
1: อน
0: ช้อนเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะฝากคุณครูไว้ก่อนนะเด็กๆคะนี่นะคะก็คือสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาของคุณครูค่ะคืออะไรนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆมาสังเกตที่มือของครูพัฒน์อีกรอบนึงค่ะคืออะไรคะคือช้อนไหนมีใครรู้จักบ้างคะเด็กๆรู้จักกันใช่ไหมเอ่ยนี่ก็คือช้อนนั่นเองเราจะใช้ตอนไหนนะตอนรับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวนั่นเองนี่ก็คือช้อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งชิ้นเลยค่ะหรือว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาเมื่อสักครู่นี้คืออะไรคะคือซ่อมถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือซ่อมนั่นเองเราจะใช้ทำอะไรนะคะเอาไว้เขี่ยอาหารนั่นเองเราจะใช้ตอนที่รับประทานอาหารใช่ไหมคะเด็กๆคะเพราะว่าอุปกรณ์ที่คุณครูนะคะนำมาฝากเด็กๆค่ะคืออุปกรณ์ที่เรานะคะจะใช้ในการรับประทานอาหารนั่นเองเอ๋เด็กๆลองสังเกตรูปภาพที่คุณครูนำมาให้เลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรคะภาพเด็กๆกำลังกินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชี้ให้เด็กๆได้อ่านเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมไหมคะลูกอ่านหนังสือนะการรับประทานอาหารเด็กๆอ่านตามครูอีกหนึ่งรอบค่ะการรับประทานอาหารน่ารักมากเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพที่เด็กๆกำลังรับประทานอาหารนั่นเองแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าอุปกรณ์ที่คุณครูนำมาฝากมีอะไรนะคะมีช้อนแล้วก็มีซ่อมเราจะใช้ทำอะไรนะคะใช้รับประทานอาหารเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจะถือช้อนกับซ่อมค่ะเราจะใช้มือขวามือขวาของเด็กๆก็คือข้างที่เด็กๆปักชื่อไว้คือมือขวาไหนเด็กๆลองก้มดูที่เสื้อของเด็กๆค่ะด้านที่มีชื่อของเด็กๆติดอยู่คือมือขวาเด็กๆลองยกมือขวาขึ้นมาค่ะข้างที่มีชื่อของเด็กๆนะข้างที่มีชื่อตัวสีแดงๆน้องอาก้ายกมือได้ถูกต้องเลยมือข้างขวาข้างที่มีชื่อสลับข้างก่อนครับน้องมาซิดอีกข้างนึงถูกต้องเลยข้างที่มีชื่อนะคือมือขวาเราจะใช้มือข้างขวาหรือว่ามือที่เด็กๆจะเห็นชื่อของเด็กๆนะคะหยิบอะไรคะหยิบหรือว่าจับช้อนของเรานั่นเองส่วนมืออีกข้างนึงของเราคือมือซ้ายเราจะจับอะไรคะ
1: จ
0: ับซ่อมแต่ว่าเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารอุปกรณ์ของเราไม่ได้มีแค่ช้อนกับซ่อมยังมีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างค่ะเอ๊ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่านะว่าคืออะไรเดี๋ยวคุณครูพัชจะเอามาให้เด็กๆดูพร้อมไหมคะเอ๊ะแต่ว่าของคุณครูพัชอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวคุณครูพัชจะหยิบขึ้นมาเลยค่ะอุ๊ยนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือถาดอาหารของเด็กๆนั่นเองค่ะหรือว่าเด็กๆบางโรงเรียนนะคะอาจจะใช้เป็นจานเป็นชามก็ได้แต่ว่าที่โรงเรียนของเรานะคะใช้เป็นถาดอาหารหรือว่าถาดหลุมแบบนี้นั่นเองเด็กๆนะคะก็จะใช้เวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนในการรับประทานอาหารค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะได้ ออกมานะคะสาธิตการรับประทานอาหารนั่นก็คือเด็กๆนะคะจะต้องหยิบช้อนกับส้อมให้ถูกต้องแล้วเรานะคะเวลาที่เด็กๆใช้ช้อนกับส้อมมือข้างไหนนะคะที่เด็กๆปักชื่อคือมืออะไรคะมือขวาของเด็กๆจับช้อนใช่ไหมคะแล้วก็มือซ้ายจับส้อมเวลาที่เราใช้เด็กๆจะต้องใช้ส้อมในการเขี่ยอาหารเข้ามาที่ช้อนแล้วก็ตักเข้าไปในไหนคะตักเข้าไปที่ปากของเด็กๆเลยเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาสาธิตนะคะวิธีการจับช้อนแล้วก็ส้อมให้กับเพื่อนๆได้ดูเลยค่ะเด็กๆเอามือมาไว้บนตักเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องเกรซค่ะน้องเกรซเดินมาด้านนี้เลยเดี๋ยวน้องเกรซนั่งลงที่เก้าอี้ของคุณครูพัดเลยค่ะไหนน้องเกรซลองสาธิตการจับซ่อมสิคะจับแบบไหนคะถูกต้องเลยอีกข้างนึงจับซ่อมด้วยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะมือข้างขวาของน้องเกรซนะคะก็คือข้างที่ปักชื่อใช่ไหมคะน้องเกรซถืออะไรคะถือช้อนแล้วมือข้างซ้ายของน้องเกรซก็ถือซ้อมนั่นเองไหนน้องเกรซลองสาธิตการตักอาหารสิคะเวลาเราจะตักอาหารที่ถาดทำยังไงคะค่อยๆเอาซ่อมเกี่ยเข้าไปใช่ไหมคะแล้วทำยังไงคะตักเข้าที่ไหนตักเข้าที่ปากของเราใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องเกรซหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนเลยค่ะคนต่อไปค่ะเมื่อสักครู่นี้น้องเกรซเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้หญิงเดี๋ยวรอบนี้ค่ะคุณครูพัชขอเปลี่ยนเป็นเด็กผู้ชายบ้างใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะไหล่ตำเต่าลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้บนตักค่ะน้องอาก้าครับมาเลยครับนั่งลงเลยไหนน้องอาก้าลองจับช้อนกับซ่อมให้ครูดูสิคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะน้องอาก้าจับช้อนกับซ่อมแล้วก็ลองเขี่ย

0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วเวลาเด็กๆวางช้อนกับส้อมเอาวางชิดติดกันเลยครับเอาช้อนกับส้อมวางชิดติดกันยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องอาก้าหน่อยค่ะนี่นะคะก็คือการสาธิตใช่ไหมคะวิธีการรับประทานอาหารนั่นเองแต่ว่าจากที่คุณครูพัฒน์สังเกตนะคะเด็กๆอนุบาลหนึ่งของคุณครูพัฒน์ค่ะก็สามารถรับประทานอาหารได้โดยตนเองแล้วเด็กๆทำเองได้ใช่ไหมคะเด็กๆรับประทานอาหารกันเองได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะลูกน่ารักมากเลยค่ะแต่ว่าคุณครูพัฒน์นะคะอยากจะฝากเด็กๆอีกหนึ่งเรื่องค่ะนั่นก็คือเวลาที่เด็กๆนะคะมีอาหารอยู่ในปากเราจะพูดคุยกันไหมคะไม่พูดคุยกันเวลาที่มีอาหารอยู่ในปากเราจะไม่พูดคุยกันนะคะเพราะว่าอาหารอาจจะติดคอเด็กๆได้ดังนั้นเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารและมีอาหารอยู่ในปากเราจะไม่พูดคุยกันและเวลาเคี้ยวอาหารต้องปิดอะไรด้วยคะต้องปิดปากด้วยน่ารักมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากการที่คุณครูพัฒน์นะคะจะมาแนะนำเด็กๆค่ะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารแล้วนะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะมาแนะนำเด็กๆอีกหนึ่งเรื่องค่ะนั่นก็คือเวลาที่เด็กๆค่ะจะไปไหนนะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ค่ะมีรูปภาพมาให้เด็กๆสังเกตกันและเด็กๆลองบอกนะว่าสถานที่ต่อไปที่เด็กๆจะได้เห็นคือที่ไหนพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลูกพร้อมเด็กๆตั้งใจสังเกตภาพนะคะเด็กๆลองสังเกตดูเลยค่ะภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นคือที่ไหนคะภาพอะไรคะภาพห้องน้ำถูกต้องเลยค่ะภาพที่เด็กสังเกตเห็นอยู่นี้นะคะก็คือภาพห้องน้ำห้องนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะมาชี้ให้เด็กๆดูค่ะแล้วเด็กๆอ่านตามคุณครูได้ไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมห้องน้ำห้องส้วมอีกหนึ่งครั้งค่ะห้องน้ำห้องส้วมถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพห้องน้ำห้องส้วมนั่นเองเด็กๆคะเราจะไปห้องน้ำหรือว่าห้องส้วมตอนไหนกันบ้างคะตอนไหนคะตอนหลังจากที่เด็กๆดื่มนมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูก็พาเด็กๆไปไหนก่อนคะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะหรือว่าทำธุระส่วนตัวแล้วก็ล้างมือแต่ว่าเด็กๆจะรู้หรือเปล่านะว่าที่ห้องน้ำของเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างพร้อมไหมคะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็มีวิดีโอนะคะที่จะพาเด็กๆค่ะได้ไปสำรวจห้องน้ำกันนั่นเองเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่ะไปดูวิดีโอที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆเลยนะคะ
1: ตอนนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็พาเด็กๆนะคะมาอยู่ที่ห้องน้ำเด็กๆอนุบาลกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าห้องน้ำโรงเรียนของครูพัฒน์เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือบริเวณห้องน้ำของเด็กๆอนุบาลของเรานั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะมาใช้ห้องน้ำเด็กๆอย่าลืมระมัดระวังความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าพื้นห้องน้ำอาจจะเปียกหรือว่าลื่นได้ค่ะโดยในห้องน้ำของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยโถสุขภัณฑ์สำหรับเด็กผู้หญิงนะคะสายฉีดชำระค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีโถสุขภัณฑ์สำหรับเด็กๆผู้ชายด้วยค่ะเด็กผู้ชายนะคะก็จะมายืนทำธุระที่บริเวณนี้เลยค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายนะคะเด็กๆต้องอย่าลืมค่ะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำของเราค่ะด้วยการกดน้ำทุกครั้งเลยนะคะเมื่อเด็กๆใช้ห้องน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะห้องน้ำของเรานะคะจะได้สะอาดนั่นเองเด็กๆนะคะอย่าลืมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำด้วยนะคะและห้องน้ำของเราค่ะก็จะมีอ่างล้างมือสำหรับเด็กๆนะคะก๊อกน้ำกระจกสบู่และผ้าเช็ดมือไว้ให้เด็กๆค่ะเด็กๆนะคะเมื่อทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะและนี่ค่ะก็คือห้องน้ำของเด็กๆอนุบาลของเราค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปชมวิดีโอกันแล้วค่ะเด็กๆจำกันได้หรือเปล่าคะว่าเรานะคะจะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำของเราอย่างไรคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดหรือว่าบอกเพื่อนๆได้ไหมคะว่าเราจะดูแลห้องน้ำของเราอย่างไรดีไหมคะใครดีนะน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยเชิญมาด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะเราจะดูแลห้องน้ำของเราอย่างไรคะ
1: กดชักโครกค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะน้องหมุยหมุยบอกว่าเวลาที่เรานะคะเข้าห้องน้ำหรือว่าทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็ต้องกดอะไรนะคะ
1: กดชักโครก
0: กดชักโครกถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่กดชักโครกห้องน้ำของเราจะเป็นยังไงคะ
1: เหม็นค่ะ
0: ก็จะเหม็นนั่นเองดังนั้นเด็กๆก็ต้องกดชักโครกทุกครั้งหลังจากที่เด็กๆนะคะใช้ห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยได้ค่ะน่ารักมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะเข้าห้องน้ำหรือว่าทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วเรานะคะจะต้องสำรวจทุกครั้งเลยว่าเด็กๆกดน้ำกันแล้วหรือยังทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายเลยนะคะเมื่อใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วก็จะต้องกดน้ำให้เรียบร้อยหรือว่าเด็กๆบางคนนะคะถ้าเป็นห้องน้ำแบบที่ไม่มีชักโครกหรือว่าไม่มีที่กดเด็กๆก็ต้องอย่าลืมตักน้ำราดให้เรียบร้อยนะคะห้องน้ำของเราจะได้สะอาดนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะออกมาบอกคุณครูนะคะว่าเมื่อเราใช้ห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่ากดชักโครกเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะออกจากห้องน้ำเราจะต้องทำอย่างไรใครดีนะน้องมายค่ะน้องไม้ค่ะเมื่อเราทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำยังไงคะ
2: กดชักโครก
0: กดชักโครกเสร็จแล้วออกมาตรงกระจกตรงหน้าห้องน้ำของเราจะต้องทำอะไรคะ
2: เปิดน้ำล้างมือ
0: เปิดน้ำล้างมือถูกต้องเลยน้องไม้บอกว่าเมื่อกดชักโครกเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาเราก็จะต้องเปิดน้ำล้างอะไรคะ
2: ล
0: ้างมือถูกต้องเลยมือของเราจะได้สะอาดนั่นเองปรบมือให้น้องมายหน่อยค่ะน่ารักมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารค่ะและการใช้ห้องน้ำห้องส้วมนั่นเองเด็กๆก็ต้องอย่าลืมเลยนะคะว่าเมื่อเด็กๆค่ะรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องช่วยกันเก็บอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารให้เรียบร้อยและเวลาที่เด็กๆค่ะใช้ห้องน้ำห้องส้วมก็ต้องอย่าลืมช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะพาเด็กๆค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเลยค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยเด็กๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยนะเดี๋ยวเรามาขยับนิ้วมือกันนะคะพร้อมไหมคะนิ้วหัวแม่มือกระดุกกระดิกนิ้วชี้กระดุกกระดิกนิ้วกลางกระดุกกระดิกนิ้วนางกระดุกกระดิกนิ้วก้อยกระดุกกระดิกเดี๋ยวเรามาขยับนิ้วมืออีกหนึ่งรอบค่ะเด็ก

เด็กพร้อมไหมคะนิ้วหัวแม่มือกระดุกกระดิกนิ้วชี้กระดุกกระดิกนิ้วกลางกระดุกอีกนิ้วนางกระดุกกระดิกนิ้วก้อยกระดุกกระดิกน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้นะคะคุณครูค่ะมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมที่1ของคุณครูนะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกทำกิจกรรมปั้นได้เด็กๆจะต้องหยิบอะไรบ้างคะหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นนะคะเมื่อเด็กๆหยิบแล้วให้เด็กๆมานั่งที่โต๊ะที่คุณครูเตรียมไว้สำหรับกิจกรรมปั้นเลยนะคะเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆอย่าเพิ่งเก็บผลงานเด็กๆใส่ในกระปุกดินน้ำมันนะคะเด็กๆจะต้องถือผลงานของเด็กๆมาให้ใครคะให้คุณครูพัทหรือว่าคุณครูหญิงก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้เล่าเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆนั่นเองและกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะสิ่งสำคัญเลยค่ะเด็กๆนะคะหยิบกระดาษแล้วจะต้องปั๊มอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ของเด็กๆนะคะถูกต้องเลยเมื่อเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก็ไปนั่งที่โต๊ะสำหรับทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนได้เลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะคือกิจกรรมใหม่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมฉีกปะกระดาษวงกลมนั่นเองเพราะว่าคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ฉีกกระดาษเป็นวงกลมค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสังเกตที่อุปกรณ์ของเรากันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากอุปกรณ์ชิ้นแรกของเราเลยค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษสีนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าที่กระดาษสีของคุณครูพัทค่ะจะวาดรูปวงกลมไว้ค่ะเพราะว่าคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ฉีกตามรอยวงกลมนั่นเองถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีกระดาษสีค่ะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารได้ค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะว่าคืออะไรนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคือกระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีกระดาษ A4 นะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนค่ะเป็นกระดาษเหลือใช้ต่างๆหรือว่ากระดาษหน้าเดียวได้นะคะสามารถนำมาให้เด็กๆค่ะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกาวนั่นเองค่ะนอกจากจะมีกาวแล้วนะคะคุณครูค่ะก็มีอะไรด้วยคะมีไม้สำหรับทากาวด้วยเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเด็กๆใช้นะคะจะต้องปาดกาวที่บริเวณปากของภาชนะด้วยนะคะนี่ก็คือกาวและไม้ทากาวของเรานะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะสีเทียนถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีเทียนนั่นเองค่ะเพราะว่าคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะใช้สีเทียนค่ะในการต่อเติมภาพของเด็กๆนั่นเองค่ะและอุปกรณ์สุดท้ายของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรคะตะกร้าถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือตะกร้านั่นเองค่ะครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะใช้ใส่กระดาษสีของเด็กๆนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือตะกร้านะคะสำหรับใส่กระดาษเลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการฉีกปะกระดาษวงกลมค่ะเด็กๆอยากให้คุณครูพัทใช้กระดาษสีอะไรดีคะสีอะไรคะสีเหลืองได้เลยค่ะคุณครูพัทนะคะก็จะหยิบกระดาษสีเหลืองขึ้นมาเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆกระดาษสีอะไรนะคะสีเหลืองถูกต้องเลยเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าที่กระดาษสีของคุณครูค่ะก็จะมีรูปวงกลมอยู่คุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะ

ฉีกกระดาษตามรอยเลยนะคะก็คือตามรอยวงกลมของเราเลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตวิธีการฉีกเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะใช้มือของเด็กๆนะคะจับกระดาษทั้งสองมือเลยแล้วเด็กๆค่ะค่อยๆขยับนิ้วมือของเด็กๆนะคะในการฉีกกระดาษให้ขาดจากกันแบบนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็จะค่อยๆฉีกตามรอยวงกลมเลยค่ะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเด็กๆค่อยๆขยับนิ้วมือของเด็กๆเลยค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคุณครูค่ะจะพยายามนะคะฉีกตามรอยเลยค่ะเด็กๆก็เหมือนกันนะคะค่อยๆสังเกตที่เส้นแล้วก็ฉีกตามรอยเส้นได้เลยค่ะเด็กๆค่อยๆขยับนิ้วมือของเด็กๆนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะว่าเมื่อคุณครูค่ะฉีกกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูจะนำมาต่อเติมเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆคะสำหรับเศษกระดาษที่เด็กๆฉีกเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆต้องนำไปใส่ไว้ที่ไหนคะใส่ไว้ที่ไหนลูกใส่ไว้ในตะกร้านะคะใส่เข้าไปไว้ในตะกร้าเลยกระดาษของเด็กๆนะคะจะได้ไม่ปิวนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาสาธิตวิธีการทากาวเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆค่ะใช้กาวจะต้องทำยังไงคะจะต้องปาดกาวที่บริเวณปากของภาชนะเพราะว่าไม่งั้นเป็นยังไงคะกาวของเด็กๆก็จะไหลลงมาแบบนี้เด็กๆจะต้องปาดกาวที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะเพราะว่าเรานะคะจะไม่ทากาวมากเกินไปค่ะไม่งั้นกระดาษของเด็กๆก็จะเปียกได้หรือว่าเปื่อยได้นั่นเองค่ะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราค่ะก็จะทาลงไปบนกระดาษเลยค่ะเด็กๆนะคะก็ค่อยๆทากาวลงไปเลยทาให้ทั่วนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องทาในปริมาณที่มากเกินไปค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะพลิกกลับด้านเลยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็ค่อยๆใช้มือค่ะในการกดกระดาษลงไปนะคะกระดาษสีกับกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานของเราจะได้ติดกันดีมากยิ่งขึ้นค่ะและให้เด็กๆนะคะได้ใช้สีเทียนค่ะในการวาดภาพต่อเติมเลยค่ะคุณครูพัฒน์จะขอใช้เป็นสีนี้เลยค่ะเด็กๆสีอะไรคะสีแดงคุณครูนะคะก็จะนำมาต่อเติมภาพเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะขีดเป็นเส้นตรงๆค่ะแบบนี้เลยเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามแล้วคุณครูพัฒน์ก็จะเปลี่ยนสีค่ะใช้สีอะไรดีนะสีอะไรคะสีส้มเด็กๆลองดูนะคะว่าคุณครูพัฒน์จะต่อเติมเป็นรูปอะไรเด็กๆนะคะสามารถวาดภาพนะคะตามจินตนาการแล้วก็ระบายสีได้เลยนะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพัฒน์จะทำเป็นอะไรนะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะโชว์ผลงานให้เด็กๆได้ดูนะคะพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนี่เลยค่ะเด็กๆผลงานของคุณครูพัฒน์ค่ะเด็กๆคิดว่าเหมือนกับภาพอะไรคะมีเด็กๆบางคนบอกว่าเป็นภาพร่มเด็กๆคิดว่าเหมือนภาพอะไรอีกคะเหมือนบอลลูนมีใครคิดว่าเหมือนภาพอะไรอีกลูกยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆอ๋อเด็กๆบอกว่าวงกลมที่คุณครูทำเหมือนพระอาทิตย์เลยใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถบอกความคิดหรือว่าบอกจินตนาการของเด็กๆนะคะให้กับคุณครูฟังได้ค่ะโดยภาพที่คุณครูทำนะคะก็เป็นภาพบอลลูนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจค่ะอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะกี่กิจกรรมลูก2 กิจกรรมถูกต้องเลยเมื่อเด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย

สองกิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆ ก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้เด็กๆลองดูสิคะตอนนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกลูกมุมบทบาทสมมุติแล้วก็มุมอุ๊ยมุมบล็อกเป็นสีแดงอยู่ค่ะป้ายเป็นสีแดงอยู่ตอนนี้คุณครูพัดเปิดมุมดนตรีนั่นเองถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดเปิด3มุมให้เด็กๆได้เขาเล่นนะคะแต่ว่าเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆเล่นของเล่นเด็กๆแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยถ้าเด็กๆนะคะเล่นของเล่นด้วยกันเด็กๆอย่าลืมแบ่งปันของเล่นกันด้วยนะคะถ้าเพื่อนเล่นของเล่นอยู่เด็กๆจะไปหยิบของเล่นจากมือของเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆต้องรอให้เพื่อนเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถ้าเพื่อนเล่นเสร็จแล้วเด็กๆถึงไปหยิบของเล่นชิ้นนั้นได้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะแบ่งเด็กๆก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณค่ะเพื่อนๆด้วยนะคะเราแบ่งปันกันได้ใช่ไหมคะลูกได้น่ารักมากเลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะในทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันนะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะเรามาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆเก็บอะไรคะเก็บเก้าอี้เข้าที่เมื่อเก็บเก้าอี้เรียบร้อยแล้วต้องมาทำอะไรลูกเข้าแถวน่ารักมากเลยเราจะมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะ

เด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆก็เข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกำลังหันเลยค่ะกำลังหันเลยน่ารักมากเลยค่ะเดินไปหยิบดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นเลยลูกเดินเลยค่ะน้องเกด

0: เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บของเล่นเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามบุญกันมาแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างผลงานนะคะมาให้เด็กๆได้ดูได้ค่ะขอเชิญน้องไม้ค่ะน้องไม้ถือผลงานของหนูเลยค่ะวันนี้น้องไม้วาดภาพสีเทียนเป็นอะไรคะ
1: เป็นคน
0: เป็นคนคนคือใครคะ
1: คนไปโรงเรียน
0: อ๋อคนไปโรงเรียนคือน้องมายเองใช่ไหมคะน้องมายไปโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องมายวาดภาพหนูไปโรงเรียนนั่นเองเด็กๆปรบมือให้น้องมายหน่อยค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่มีความตั้งใจค่ะในการทำผลงานนั่นเองค่ะแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมปั้นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะหรือว่ากิจกรรมฉีกปะนั่นเองคุณครูก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะแต่เมื่อเด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆก็จะได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมเลยค่ะเมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลานะคะก็ต้องช่วยกันเก็บของเล่นนั่นเองซึ่งเด็กๆนะคะก็ช่วยคุณครูเก็บของเล่นได้อย่างน่ารักเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเข้าห้องน้ำนะคะหรือว่าล้างมือนั่นเองแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันค่ะในกิจกรรมเกมการศึกษานะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะที่เราจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยเด็กๆทำท่าทางตามคุณครูได้ไหมคะเด็กๆทำท่าทางตามคุณครูได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วทำตามคุณครูนะปรบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลู่ซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงหรือยังคะน่ารักมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่มาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆอยากจะรู้หรือเปล่าคะว่าคุณครูค่ะมีเกมการศึกษาอะไรมาฝากเด็กๆคะวันนี้นะคะเกมการศึกษาใหม่ของครูค่ะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพกับเงาอุปกรณ์การรับประทานอาหารนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะจะมาให้เด็กๆค่ะสังเกตภาพกันเลยเดี๋ยวเด็กๆนะคะดูที่ภาพแรกของคุณครูกันก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะซ่อมถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพซ่อมนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะว่าคือภาพอะไรภาพนี้เลยค่ะเด็กๆภาพอะไรคะภาพช้อนถูกต้องเลยเด็กๆรู้จักกันใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะภาพนี้เลยค่ะคืออะไรคะภาพจานถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพจานนั่นเองค่ะจานของคุณครูสีอะไรคะสีขาวถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูก็จะนำไปวางไว้เลยนะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะคืออะไรคะอันนี้เป็นถ้วยหรือว่าชามนั่นเองถ้วยหรือว่าชามใช่ค่ะเด็กๆ เดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยนะคะเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปกันเลยค่ะคืออะไรคะแก้วน้ำถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพแก้วน้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะนำไปวางไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปของเราค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูค่ะภาพนี้มีสีไหมคะเป็นสีอะไรลูก
1: ส
0: ีดำถ้าภาพที่เป็นสีดำเราจะเรียกว่าภาพเงานั่นเองภาพที่เป็นสีดำคือภาพเงานะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะต่อมาค่ะคืออะไรคะเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพเงาเหมือนกันเพราะว่าเป็นสีดำแต่ว่าภาพนี้นะคะเป็นภาพเงาของภาพถ้วยหรือว่าภาพชามนั่นเองคุณครูก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะขออนุญาตกระจายภาพเงาที่เหลือเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราค่ะจะมาจับคู่ภาพกับเงานะคะอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะต้องเลือกภาพที่เป็นภาพสีๆก่อนเลยนะเด็กๆคะคุณครูจะจับคู่ภาพอะไรดีคะเด็กๆบอกว่าภาพแก้วใช่ไหมคะได้เลยค่ะคุณครูพัดก็จะหยิบภาพแก้วขึ้นมาค่ะแล้วก็นำไปวางไว้เลยแบบนี้นะคะแล้วคุณครูค่ะก็ต้องหาภาพเงาภาพเงาคือภาพที่มีสีอะไรคะ
1: สี
0: ดำอยู่ตรงไหนนะอันนี้หรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่
0: อันนี้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูก
0: ต้องคุ ุณครูพัดก็จะหยิบมาเลยค่ะเพราะว่าภาพนี้นะคะคือภาพเงาหรือภาพที่มีสีดำนั่นเองครูพัดก็จะนำไปวางต้องวางห่างกันหรือว่าชิดติดกันคะเราจะต้องวางชิดติดกันนะคะเพราะว่าเราจับคู่ภาพกับเงาเมื่อคู่กันเราก็จะต้องวางชิดติดกันนั่นเองแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูพัดจะสาธิตอีกหนึ่งภาพค่ะเอาเป็นภาพอะไรดีคะภาพส้อมได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะหยิบภาพส้อมขึ้นมาค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้แต่ว่าเราวางติดภาพด้านบนไหมคะไม่เราจะต้องเว้นระยะนะคะด้วยการที่เด็กๆค่ะจะต้องใช้นิ้วมือของเด็กๆนะคะในการลองวางหรือว่าลองวัดดูได้เลยแบบนี้ค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะมาหาภาพเงาหรือว่าภาพที่มีสีดำนั่นเองคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองมาหาภาพเงาที่เป็นภาพซ่อมให้คุณครูหน่อยค่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยจับคู่กันได้เลยค่ะต้องวางชิดยังไงคะวางชิดติดกันถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะเด็กๆค่ะเพื่อนจับคู่กันถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นเกมการศึกษาใหม่ของเราได้ค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะจะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่แล้วก็ได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมด้วยเด็กๆอยากจะเล่นกันแล้วหรือยังคะ
1: แล
0: ้
1: ว
0: เด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูก่อนนะถ้าเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วเด็กๆต้องอย่าลืมยกอะไรคะ
1: ย
0: กมือให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องก่อนถ้าถูกต้องเด็กๆนะคะต้องค่อยๆหยิบเกมการศึกษาเก็บไว้ในตะกร้าแล้วนำมาหยิบตะกร้าใหม่นะคะที่มุมเกมการศึกษาได้เลยเด็กๆต้องแบ่งกันเล่นนะคะเด็กๆช่วยกันได้ไหมคะเด็กๆช่วยกันเล่นเกมการศึกษาได้ไหมคะได้แบ่งปันกันเล่นด้วยได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วเด็กๆนั่งที่เก้าอี้ได้เลยนะคะแล้วเรามาเล่นเกมการศึกษากัน

0: ระจายไว้เลยค่ะคุณครูช่วยนะคะคุณครูช่วยค่ะช่วยกันค่ะแล้วเราหยิบภาพต่อไปเลยค่ะภาพนี้ภาพนี้คะเด็กๆช่วยกันวางนะคะถ้าภาพนี้เป็นภาพเงาเราก็ต้องเอาไว้ฝั่งนี้ต้องเป็นภาพเงาเหมือนกันต้องวางด้านเดียวกันค่ะเอาใหม่เอาใหม่นะคะเราจะเอาภาพสีวางไว้ตรงนี้ก่อนภาพสีไว้ตรงนี้แล้วก็เอาภาพเงามาวางคู่กันไหนใครจะช่วยคุณครูได้คะน้องเกศน้องเกศช่วยคุณครูวางคู่กันได้ไหมคะหยิบมาวางคู่กันเลยวางคู่กันตรงนี้เลยวางคู่กันแบบนี้ภาพต่อไปเอาภาพสีมาหนึ่งสีเอาภาพอะไรดีคะเอามาวางได้เลยค่ะภาพต่อไปคือภาพ
1: น้ำ
0: มาวางคู่กันเลยหมุนให้เหมือนกันต้องวางอะไรคะวางชิดติดกันถูกต้องเลยค่ะภาพต่อไปเลยค่ะภาพต่อไปเอาเป็นภาพสีมาวางตรงนี้ค่ะภาพสีหันให้เหมือนกันด้วยเดี๋ยวเราจะกลับด้านเดี๋ยวคุณครูช่วยนะคะมาตรงนี้น้องช่วยกันจับคู่ให้หน่อยค่ะวางให้เหมือนกันอันนี้วางไว้ตรงนี้ค่ะแล้วจับคู่ภาพเงาเอาภาพเงามาวางคู่กันหมุนแบบไหนคะด้านเดียวกันไหมเอ่ยต้องวางด้านเดียวกันด้วยน้องเกศช่วยวางให้หน่อยค่ะน้องสแตมป์ครับอันนี้เพื่อนวางกับคู่กันถูกต้องแล้วลูกแอบมาเลยค่ะเอาภาพสีขึ้นก่อนค่ะเอาภาพสีก่อนลูกเอาภาพสีมาตรงนี้ภาพสีคือตรงภาพนี้ค่ะแล้วก็เอาภาพนี้มาวางตรงนี้ก่อนแล้วอันนี้ก็วางชิดติดกันเลยภาพต่อมาค่ะเก็บมาเลยแต่ว่าน้องเกศต้องเอาภาพสีมาไว้ตรงนี้นะสลับกันก่อนค่ะเอาภาพสีมาวางตรงนี้โอเคค่ะอีกภาพหนึ่งถูกต้องเลยแล้วก็วางชิดติดกันภาพสุดท้ายคือภาพอะไรคะวางได้เลยค่ะน้องสแตมป์แต่ว่าเราหมุนตรงนี้แต่เราต้องหมุนภาพก่อนหมุนภาพให้เหมือนกันก่อนค่ะคุณครูช่วยนะคะแล้วเด็กๆช่วยกันตรวจสอบค่ะถูกต้องไหมคะอันนี้ภาพเหมือนกันเราต้องวางชิดติดกันถูกต้องเลยเอามาวางนี่เลยครับจ้าลูกถูกต้องไหมคะ

เด็กๆคะกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วไปนั่งที่รอคุณครูได้เลยนะคะ

เรียนรู้ทั้งเกมการศึกษาใหม่นะคะและได้ทบทวนกับเกมการศึกษาเดิมได้ค่ะคุณครูนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่เล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถแบ่งปันกันเล่นกับเพื่อนๆและเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้อย่างถูกต้องเลยค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆกับคุณครูพัฒน์นะคะทั้งหมด5กิจกรรมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมและกิจกรรมสุดท้ายค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงหมดเวลาเพื่อบ๊ายบายกันนอกจากบ๊ายบายแล้วเรายังบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางด้วยพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะ

严近来是扎木木，拜拜，叻叻哈，拜拜，เพื่อนๆปลายทางเด้อค่ะ，拜拜，สวัสดีค่ะ，拜拜ค่ะ。

0: ากสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
2: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
2: โหดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: ตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
2: โหใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
2: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนเสียงสัตว์ปริศนารอบบ้านคุณตาคุณยายสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเยี่ยมคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดกันมีพื้นที่ให้เล่นเยอะแทนไทยอยากออกไปเล่นสำรวจแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วไม่โทชอบที่นี่มากๆเลยมาทีไรได้เล่นสนุกสนุกทุกทีเลย
0: แต่เพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปสำรวจกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงช้างแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าช้าง
1: ขอตอบว่าคำนี้อ่านว่าช้างส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าช่าง
0: ใช่แล้วเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
1: เอ๊ะแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงเป็ดแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าเป็ดกันนะ
0: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าเป็ดส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าเบ็ด
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
0: ไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงหมูแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมู
1: ไม่โทรขอตอบคำนี้อ่านว่าหมูส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าหนู
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมากเลยแต่นี่ก็ใกล้จะข้ามแล้วเรากลับเข้าบ้านกันเถอะ
1: ได้เลยแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงหมาแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมา
0: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าหมาส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าหมา
1: ถูกต้องเก่งมากเราเข้าบ้านกันเถอะ
2: เป็นยังไงบ้างไปเดินเล่นรอบๆ บ้านมา
0: สนุกมากเลยครับคุณตาได้เจอสัตว์ต่างๆมากมายเลยครับ
1: มีทั้งช้างเป็ดหมูแล้วก็ได้เจอหมาครับ
2: ดีแล้วดีแล้วงั้นรีบไปอาบน้ำอาบท่าแล้วมากินข้าวด้วยกันนะ
1: ได้เลยครับ
3: เย
0: ้วันนี้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐ

0: จ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่สามนั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้งสามตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่หนึ่งทำไมลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่หนึ่งเพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่สองเพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่สามเพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อสองเพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่สองเพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่สามไม่ได้ตัวเลือกข้อที่หนึ่งเพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่สองเพราะบ้านแข็งแรงเลือกข้อที่สามเพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อสองเพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่สามข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: ว้าสวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม่โทรต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่า ที่มีขาสั้นและเชื่องช้า การหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
4: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ2กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
2: คำตอบคือข้อ2ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะ แม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
4: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการท่านเกมท่านเด็กไซเบอร์รายการนี้นะครับเพื่อท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่จำเป็นต้องเรียนรู้นะครับโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปนะครับในยุคนี้นะครับเราบอกได้เลยว่าเราไม่อาจหยุดให้เด็กเข้าไปสู่โลกไซเบอร์ได้นะครับแต่เราสามารถปกป้องลูกนะครับจากเกมร้ายหรือว่าเนื้อหาสุ่มเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองและลูกหลานนะครับในยุคดิจิทัลไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะเราจะมีทีมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนครับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับ1คนเพราะฉะนั้นมาเป็นคู่เราเลยเรียกว่าคู่หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราเพื่อสะสมเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครสะสมเหรียญได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะและจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคครับและวันนี้นะฮะเราไปแนะนำ2ทีมกันได้เลยบอกได้เลยว่าน่ารักนะฮะทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนตุรีคุณแม่เมย์และน้องเฟย่า
1: เบื่อแล้วซี่โครงหมูขอเป็นคนในใจอยู่ได้ปะ
0: ทีมที่สองนะครับทีม Power Pup พิมพ์คุณแม่ปอและน้องพิมพ์ครับ
2: สวัสดีค่ะแสงแดดที่แยงตาไม่เข้าสายตาที่แยงใจ
0: บอกเลยนะฮะทีมนี้นะทั้งคุณแม่ปอแล้วก็น้องพิมพ์ละครต้องเข้าแล้วแสดงดีมากเพราะฉะนั้นเรามารู้จักกับแต่ละทีมกันดีกว่านะครับทีมแรกนะครับพิงกี้เซนตุรีนะครับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าน่ารักมากน้องเฟย่า
3: ขอบคุณค่ะ
0: ตื่นเต้นไหมคะ
3: ตื่นเต้นมากเลยค
0: ่
3: ะ
0: อุ้ยเหรอนี่คือตื่นเต้นหน้าตาตื่นเต้นหน้าตาดูสู้คล่องมากเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: โตขึ้นอยากเป็นนักแสดงค่ะ
0: แล้วคุณแม่เตรียมตัวอะไรให้เขาฮะกับการที่เขาอยากเป็นนักแสดง
4: ก็มีพาไปเรียนพวกการแสดงค่ะเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่รู้มาว่าขอโทษอันนี้ขออนุญาตถามนะคุณแม่คุณแม่เมย์คือน้องเฟย่าเป็นเด็กหลอดแก้ว
4: ใช่ค่ะเป็นเด็กหลอดแก้วค่ะ
0: คือทำไมถึงอยากมีลูกแล้วเป็นแบบวิธีนี้ครับโทษที
4: คือด้วยเหมือนเราอยากมีลูกเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วอะค่ะแล้วเผอิญว่าตอนนั้นพอดีช่วงนั้นคือสามารถทำได้ก็เลยมันตอบโจทย์ก็เลยตั้งใจที่จะทำค่ะซึ่งเขาก็รู้ค่ะ
0: รู้น้องเฟย่ารู้ไหมว่าเราเป็นเด็กกอแก้ว
3: รู้ค่ะ
0: แต่เป็นเด็กกอแก้วที่สวยที่สุดในโลก
4: ขอบคุณค่ะ
0: ที่หล่อยบอกเลย นะครับถามคุณแม่รายการของเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกโลกในโลกไซเบอร์คือน้องเฟย่านี่เขาติดพวกเกมเขาติดพวกโซเชียลอะไรไหมฮะ
4: ก็มีติดบ้างค่ะแต่ว่าแม่ก็ต้องจำกัดเวลาในการเล่นนะคะ
0: ครับ
4: ค่ะ
0: พอแม่บอกให้จำกัดเวลาเล่นเรารู้สึกยังไงฮะ
3: บางทีก็แอบงอนค่ะแต่บางทีก็เชื่อแม่ค่ะ
0: อ๋อนี่งอนบ้างเชื่อบ้าง ตามอารมณ์เรานะครับเคยแบบว่าติดแบบเล่นสมมุติเล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่น

0: อะไรเกมอะไรพวกนี้แบบนานที่สุดกี่ชั่วโมง
1: เกือบชั่วโมงนึงค่ะ
0: โอ้แล้วคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะพอแล้วอะไรอย่างนี้ดีมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะการอยู่ในโลกดิจิตอลหรือว่าเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีป้องกันอะไรยังไงนะครับอ่ะมาที่ทีมนี้บ้างครับ Powerpuff พิมพ์นะฮะคุณแม่ปอกับน้องพิมพ์เป็นลูกครึ่งไหม
2: เป็นครึ่งลูกค่ะ
0: เป็นครึ่งลูกนะครับละครต้องเข้าคุณแม่ทางตรงฮะเป็นครึ่งลูกเหมือนแบบมีเชื้อสายจีนนิด
2: ๆก็เป็นคนจีนค่ะมีเชื้ออากงอาม่าเป็นคนจีนแท
0: ้ๆโอ้อากงอาม่าคงไม่ใช่อิตาลีอย่างแน่นอนมาสายนี้แล้วน้องพิมพ์คุณแม่ดุไหม
3: ก็ถ้าดุก็ดุค่ะ
0: เหรอส่วนใหญ่เขาเอาคุณแม่จะดุน้องพิมพ์เรื่องไหนทำผิดอะไร
3: อาจจะเป็นพวกหนูจำที่สอนไม่ได้หรือว่าลืมนู่นลืมนี่เดินชนนู่นชนนี่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเหรอแล้วอย่างน้องพิมโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ
3: อยากเป็นศิลปินนักร้องอะไรพวกนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เด็กเป็นพวกนี้นะตอนสมัยผมยังจำได้เลยกว่าจะเป็นได้หรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบสนับสนุนนะเป็นได้แน่นอนคุณแม่ปอฮะแล้วอย่างมีประสบปัญหาไหมฮะกับน้องพิมแบบเขาอยู่ในโลกไซเบอร์หรืออยู่ในโซเชียลแบบติดอะไรแบบนี้มีไหม
2: ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนกันก็คือจำกัดเวลาให้เขาเล่นจนถึงเวลาเขาก็จะวางเองอัตโนมัติเพราะว่าไม่งั้นก็จะโดนดุอีก
0: ใช้ดุ
2: ก็คือเหมือนว่าเคยตกลงเป็นข้อตกลงว่าเราจะมีเวลาลงมาปุ๊บไม่ให้แตะมือถือเลยก็คือต้องทำทานข้าวทำอะไรให้เสร็จก่อนมาถึงเวลาเบรกก็คือให้เขาจับมือถือแล้วเขาก็เล่นอัตโนมัติของเขาเลยจนถึงเวลาเขาก็จะวางหรือว่าโอเคพอแล้วนะเพราะว่าอยากให้เขาทำกิจกรรมอื่นด้วยไม่อยากให้ติดมือถือ
0: แล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าผู้ใหญ่หรือหลายๆครอบครัวจะมีวิธีรับมือหรือว่าเปลี่ยนให้ลูกหลานเนี่ยเลิกติดเกมแล้วก็วิดีโอที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมีวิธีแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองครอบครัววันนี้ร่วมใจกันนะฮะจิตใจจะตรงกันหรือเปล่านะครับมาร่วมกันเล่นเกมสะสมเหรียญกันครับเราไปดูกันเลยว่ากฎกติกาเป็นอย่างไรครับ
4: การแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทั้ง2ทีมก็เข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับและวันนี้นะครับรอบที่1นะฮะเราจะมีเหตุการณ์ไซเบอร์สตอรี่นะครับมาจากทั้ง2ครอบครัวนะครับและจำลองเรื่องจริงนะครับจากครอบครัวของทีมงานเราทีมงานเราไปสำรวจเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเอาเรื่องนั้นมาทำกันนะครับและน่าจะเกิดขึ้นบอกได้เลยว่าหลายๆครอบครัวจะเป็นแบบนี้นะฮะไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
5: มินิทำอะไรอยู่คะนี่มันเวลาเรียนภาษาอังกฤษของมิสซิสแมรี่ไม่ใช่เหรอคะทำไมหนูยังมานั่งเล่นเกมอยู่คะเนี่ยออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
6: แม่คะหนูกำลังช่วยเพื่อนแมปสำคัญอยู่นะคะเนี่ยค่ะหนูกำลังจะปาดบอสได้แล้วนะคะ
5: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมินิจะโดนแม่ปาดนะคะ
6: แม่คะตานี้มันใกล้จะจบแล้วหนูขอจบตานี้ก่อนได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้ถ้าคะแนนภาษาอังกฤษเทอมนี้หนูไม่ได้ A แม่จะลงโทษหนูโดยการห้ามเล่นเกม1เดือนนะคะ
6: แม่คะ
7: ท่านครับเล่นเกมอะไรอยู่เสียงดังออกนอกห้องเลย
8: เกมยิงคนครับแม่ดูนี่สิผมเลือกปืนได้หลายแบบเลยนะถ้าแม่จะฆ่าให้ตายในระยะไกลแม่ต้องใช้ปืนแต่ถ้าแม่จะซุ่มเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแม่ก็ใช้มีดในแทงได้เลยแม่ดูนี่นะเดี๋ยวมึงจะลอบไปข้างหลังคนนี
7: ้ฐานทัพทำไมเล่นเกมหมดแล้วอย่างนี้ล่ะลูกไปโหลดเกมนี้มาจากไหน
8: ถามไม่ได้โหลดครับมันอยู่ในโทรศัพท์ของพ่อแม่เอาโทรศัพท์ของฐานไปซ่อมฐานก็เลยไปยืมพ่อมาเล่นครับ
7: แต่เกมนี้มันไม่เหมาะสมกับหนูนะลูกเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นเถอะ
8: ทำไมล่ะครับแต่เกมนี้มันมากเลยนะแม่สนุกกว่าเกมสะกดคำศัพท์ตั้งเยอะ
7: มันน่ากลัวไงลูกม ็นคนตายมีเลือด

0: แต่ถามแม่กลัวเลือดนะแม่
1: แต่แม่กลัว
0: แม่ก็ไม่ต้องเล่นสิครับถ้าฐานจะเล่น
1: ฐานแม่ขอเถอะนะแม่ไม่ชอบให้ลูกเล่นเกมยิงคนมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนโหดร้ายน่ากลัวแล้วก็ออกไปยิงคนจริงๆที่ไม่ใช่ในเกมนะเปลี่ยนไปเล่นเกมสะกดคำเถอะได้ประโยชน์กว่ากันตั้งเยอะ
2: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำภารกิจให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายยอมเปลี่ยนจากการเล่นเกมหรือว่าจะไม่มีครอบครัวใดทำได้ เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
3: ดูไซเบอร์สตอรี่จบกันแล้วนะครับเอาละครับคิดกันให้ดีๆนะครับมีทั้ง A และ B นะฮะเรามาดูนะครับคำถามกันก่อนคำถามของไซเบอร์สตอรี่คำถามมีอยู่ว่าครอบครัวใดนะครับทำให้เด็กเปลี่ยนจากเกมได้สำเร็จครอบครัว A ครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือ no ครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับเลือกกันดีๆนะครับมีการ์ด A B หรือ no นะครับเลือกเพื่อคำตอบนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมนับ1 2 3แล้วเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับไม่รู้ว่าคุณแม่กับคุณลูกจิตใจจะตรงกันหรือไม่นะหรือว่าไม่ตรงกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3เปิดครับเอาละครับไม่มีใครตรงกันเลยทั้งครอบตัวเดียวกันทีมนี้นะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะคุณแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณแม่ตอบครอบครัว A ส่วนน้องเฟย่าตอบครอบครัว B ถามนิดนึงถามนิดนึงก่อนทำไมถึงก็ตอบครอบครัว B น้องเฟย่า
4: ไม่รู้สิคะใจมันอยากตอบครอบครัว B ค
3: ่
4: ะ
3: ใจคืออันนี้ใช้ใจเป็นที่ตั้งหรือว่าชอบคนที่เล่นในอาจจะหล่อได้อะไรอย่างนี้นะฮะเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนคุณแม่นะฮะทำไมถึงเลือก A ฮะ
5: แม่คิดว่าคือด้วยเห็นวิธีการที่แบบว่าเดี๋ยวจะโดนหยุดเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะ1เดือนอย่างเงี้ยคืออาจเคยมีใช้กับลูกเหมือนกันแล้วลูกก็หยุดค่ะก็เลยเดาอาจจะเป็นอย่างนั้น
3: แต่ข้อ B เขาก็มีคำแนะนำที่ดีเหมือนกันแต่เราว่ามันน่าจะใช้วิธีแบบนี
5: ้ใช่ค่ะ
3: ครับมาถึงทีมนี้นะฮะ Power Up พิมพ์ไม่เหมือนกันอีกนะมันน่าจะมีเหมือนกันสักครอบครัวนะแต่ไม่เหมือนกันเอาความคิดแตกต่างได้ไม่มีปัญหาเลยคุณแม่ฮะทำไมถึงตอบครอบครัว B
6: ก็คิดว่าอันนี้คือใช้จากชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะก็คือเด็กสมัยนี้คือถ้าใช้ไม้แข็งกับเขาจะมีการต่อต้านก็เลยปัจจุบันนี้คือใช้กับลูกๆก็คือใช้ไม่อ่อนพูดอธิบายเหตุผลให้เขาฟังแล้วเขาก็คิดตาม
3: เคยใช้ไม้แขวนเสื้อไหม
6: มีบางครั้ง
3: มีบางครั้งนะไม้แข็งไม่ได้ไม้อ่อนก็ยังใช้ไม้แขวนเสื้อดีกว่านะครับและส่วนน้องพิมพ์นะฮะทำไมถึงเลือกโนไม่ถูกทั้งคู่
7: เพราะว่าหนูเห็นเหมือนเด็กต่อต้านกันค่ะแต่ละข้อก็เลยตอบโนไปเลยค่ะ
3: คือถ้าเป็นหนูก็จะต่อต้านเหรอฮะคือห้ามแบบ A ก็ต่อต้านเพราะว่าเดี๋ยวหยุดเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วน B ก็ใช้แบบว่าไม่อยากให้ลูกแบบเห็นไม่อยากเห็นเลือดเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับผมไม่รู้นะฮะใครจะถูกบ้างแต่ต้องบอกได้เลยว่าทั้งสองครอบครัวไม่ตรงกันสักคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะได้เหรียญไปผมไม่ทราบไปชมเฉลยกันเลยครับ
8: ก็ได้ค่ะ
0: ไม่ออกครับแม่ฐานเบื่อเก็บสะกดคำแล้วฐานก็แย่ออกนะว่าเราปืนไปไล่ยิงคนอื่นจริงไม่ได้นี่มันเกมไม่ใช่ชีวิตจริงแม่ก็อย่าอินเกินสิครับ
3: โอ้โหมีคนถูกดีใจที่ยังมีคนถูกนะฮะเพราะว่าคนที่ได้เหรียญไปก็คือทีมพิงกี้เซนจูรี่คุณแม่เมย์นะครับได้ไป100เหรียญครับยินดีกับคุณแม่เมย์ด้วยนะฮะคือจริงๆแล้วเลือกข้อนี้เพราะอะไรจริงๆแล้ว
5: เพราะดูจากใกล้ตัวค่ะคือมีลูก2คนอีกคนนึงใช้ไม้อ่อนอีกคนนึงใช้ไม้แข็งเนี่ยค่ะสลับกันก็คือเราดูแล้วก็คือคนใช้ส่วนมากไม้แข็งจะได้ผลเพราะเราเคยพยายามใช้ไม้อ่อนแล้วแบบบางทีก็ไม่ค่อยเชื่อเรา
3: จริงแล้วคุยกับเขาให้รู้เรื่องคุยกับ พูดกับเขาดีๆผมว่าเด็กอย่างนี้น่าฟังนะครับฟังไหมคะน้อง
4: ฟังเป็นบางครั้งค่ะ
3: นี่เด็กมีความคิดของตัวเองนี่เราชอบเด็กธรรมชาติมากเลยเพราะจริงๆบางทีเราก็ไม่เชื่อนะอารมณ์บางทีเรามีเหตุผลส่วนตัวของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เขาไม่ดื้อดื้อไหม
4: ไม่ได้ดื้อมากค่ะน้องชายดื้อกว่า
3: เอาน้องชายทำไมดื้อกว่าทำไมเขาดื้อกว่าเรารู้ได้ไงอ่ะ
4: เพราะว่าน้องชายชอบหยิกหัวหนูค่ะ
3: เอาละครับแต่เป็นความน่ารักคุณแม่ควบคุมได
5: ้
3: สามารถควบคุมได้นะครับอ้าวฝั่งนี้นะคุณแม่ปอแล้วคุณแม่น้องพิมพ์นะยังมีโอกาสนะเรายังมีอีกข้อนึงนะครับจริงๆมีพี่น้องไหมน้องพิมพ์
7: มีค่ะ
3: มีพี่หญิงผู้ชาย
7: ผู้ชายค่ะ
3: เล่นแบบน้องไฟย่าไหม
7: เขาจะชอบมาตีหนูค
3: ่ะเด็กผู้ชายไงชอบเล่นต่อสู้แล้วคุณแม่ห้ามยังไงอ่ะถ้าสมมติเขาเกิดมีอะไรอย่างงี้ด้วยกัน
6: ก็ขู่ค่ะบอกว่าถ้าอยู่กัน2คนเล่นกัน2คนทะเลาะกันเดี๋ยวจะแยกอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทีละคนไม่ให้อยู่ด้วยกันให้อยู่คนเดียว
3: เอาละครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับจริงๆแล้วผมอยากพูดตรงนี้นะฮะว่าเด็กไซเบอร์ยุคนี้นะฮะเขามีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแต่ถ้าไม่มีเป็นของตัวเองก็อาจจะแอบไปเอาของคุณพ่อคุณแม่มาเล่นนะฮะได้ชมวิดีโอด้วยตัวเองนะครับเนื้อหาในโลกโซเชียลในโลกไซเบอร์เนี่ยเข้าถึงเด็กได้ง่ายมากเลยนะครับและบางทีผู้ปกครองก็ไม่สามารถนะครับดูแลเนื้อหาได้ในวิดีโอได้หรือว่าเกมที่ลูกเล่นได้ตลอดนะครับเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานบางทีคุณแม่ต้องไปดูแลอันอื่นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับช่วงของวัยเท่าไหร่นะครับผู้ปกครองหลายคนอาจจะนะฮะวุ่นวายกับงานอย่างที่บอกนะครับจนไม่มีเวลาที่จะมาคอยดูแลวิดีโอหรือว่าสิ่งที่ลูกๆได้ดูกันนะครับเคยไหมคุณแม่ปอน้องพิมพ์เขาดูแบบดูส่วนใหญ่เขาดูอะไรฮะในวิดีโอ
6: ส่วนมากพิมพ์จะดูจะเป็น YouTube ส่วนมากจะเป็นแบบ TikTok เป็นเต้นแล้วก็เป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซะมากกว่า
3: สิ่งที่บอกมาไม่ใช่ขนมพิมพ์หรอกพี่ก็ดู TikTok ทั้งวันเลยมันช่างได้ท่องโลกไซเบอร์มันสนุกอ่ะอ่ะโอเคแล้วยังไงฮะ
6: ก็คือว่าแต่จะมีบางครั้งส่วนมากจะเป็นลูกชายค่ะจะมีบางครั้งแบบชอบแบบเหมือนเกมต่อสู้แบบจะชอบเล่นเกมมากกว่าจะมากกว่าคนพี
3: ่
6: แต่ว่าจะเซิร์ฟแบบเกมแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าไม่ได้อันไหนที่เล่นได้เขาจะมาแต่เขาจะมีข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่าเขาจะมาขออนุญาตโหลดเกมว่าอันนี้โหลดได้ไหมอันนี้โหลดได้ไหม
3: บางคนแอบโหลด
6: ใช่
3: บางทีกลับมา
6: อันนี้ก็แอบโหลดเหมือนกัน
3: ซื้ออาวุธไปเท่าไหร่อันนี้มีนะ
6: ใช่
3: แต่นี่เขามาขออนุญาตก่อน
6: ใช่ค่ะ
3: ส่วนคุณแม่เมย์นะฮะน้องเพย์ญาติส่วนใหญ่เขาดูอะไรในวิดีโอ
4: ดูติ๊กต็อกค่ะ
3: ยังว่าจะหนูแล้วพี่ก็ดูพี่ชอบดูเพื่ออะไรเอาตรงๆอ่ะดูเพราะว่ามันสนุกหรือว่าม
4: ันดูแล้วมันเพลินดีค่ะ
3: มัน
4: ชอบแบบว่ามันทำคอนเทนต์แบบว่าของกินไปเดินนู่นเดินนี่เดินนั่นนะคะ
3: นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
2: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
3: และนั่นก็คือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะฮะทราบเรียบร้อยแล้วน้องคุณแม่เมย์แล้วก็เฟรย่าทราบกฎกติกาเรียบร้อยพี่ปอกับน้องบิมเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเข้าใจกติกาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสะสมเหรียญกันไปให้เยอะๆเพราะว่าแชมป์ออฟเดอะวีครอทั้งสองครอบครัวอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับละไปดึงดึงน้องๆคู่นะตอนนี้กำลังทอรหัสกันอยู่นะฮะอีกคนนึงมึกหมดอีกคนนึงคิดไม่ทันนี่แน่เอาล่ะตอนนี้ต้องส่งไปให้คุณแม่นะฮะ ครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับอุ้ยนะฮะเหมือนซ้อมเต้นอยู่เลยนะฮะไปแล้วฟังทีมนะฮะ

0: ว่าพับพิมพ์ไปแล้วนะฮะอุปกรณ์แรกอุปกรณ์แรกน้องไปได้เร็วๆๆๆๆๆเอาละ
1: วิธีการเปิดโหมดความปลอดภัยในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเปิดแอป YouTube ที่ลงทะเบียนไว้กดไปที่รูปหน้าเราบัญชีของ

0: ต่อไปทำต่อไปทำต่อไปเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จเอาเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วไปเชียร์แม่ไปเชียร์แม่เชียร์หรือกดดันก็ไม่รู้เชียร์แม่หรือกดดันแม่เอาละครับเร็วเร็วเร็วเร็วร้องเป็นแมวเลยนะเอาละไม่เป็นไรเขาได้เขาได้ไหมเขาได้ไหม
1: โอเคค่ะ
0: โอเคค่ะกดกดนี่ฉะนั้นทำกิจกรรมอะไรเล่นไปแล้วใช่ไหมฮะให้มันเสร็จไปแล้วแต่อาจจะเป็นผ้าอะไรนี่ไม่เป็นไรนะฮะแต่สุดท้ายแล้วต้องทำให้สำเร็จเอาละครับและตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมนะฮะตอนนี้รวบรวมคะแนนสักนิดหนึ่งผมบอกได้เลยนะฮะเมื่อกี้ก็น้องๆก็ถอดรหัสนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็กดรหัสไปนะฮะเอ้ยจริงๆแล้วในคอมพิวเตอร์ของที่บ้านมีการแบบใส่รหัสล็อกรหัสอะไรไว้ไหมฮะ
1: มีเป็นใช้เป็นตัวบล็อกตัว YouTube ให้น้องคนเล็กอะค่ะมีเคยทำอยู
0: ่คนโตไม่ต้อง
1: คนโตไม
0: ่คนเล็กยังตัดสินใจอะไรบ้างไม่ได้แต่อันนี้ไว้ใจได้ส่วนแม่ปอล่ะฮะที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ที่แบบต้องล็อกอะไรแบบนี้ไหม
2: มีค่ะมีค่ะ
0: มีนะฮ
2: ะ
0: แล้วเขาล็อกทั้งคู่เลยไหมฮะพี
2: ่ก็ส่วนมากของคนเล็กจะล็อกที่มือถือเขาจะล็อกแต่คนโตไม่ล็อกค่ะ
0: ครับ
2: เขามีพิจารณาญาณในการแบบดูส่วนมากก็ไม่ค่อยดูค่ะคือข้ามพิมพ์จะไม่ค่อยอะไรมากมาย
0: ครับผม
2: ใช่
0: ไว้ใจได้
2: ค่ะไว้ใจได้
0: เอาล่ะท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนแล้วนะครับเรามาสรุปเหรียญสำหรับข้อนี้กันดีกว่าอย่างนี้ต้องแบนข้อนี้ใครได้ไปกี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตูรี่นะครับสำหรับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่านะครับได้คะแนนไป2อุปกรณ์200เหรียญนะครับรวม2เกมนะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะรวม2เกมแล้วได้ไป300เหรียญครับส่วนทีม Power Puff Team นะฮะเกมรวมไปได้300เหรียญเหมือนกันนะฮะสนุกแน่นอนครับเพราะตอนนี้นะครับเหรียญของทั้ง2ทีมนะครับเท่ากันอยู่ที่300เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นเสมอกันอยู่นะฮะ300เหรียญเอาปรบมือให้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะแม่ปอแล้วก็น้องพิมสู้ยังสู้ต่อนะ
3: สู้ต่อค่ะ
0: สู้ต่อแล้วเราล่ะฮะน้องแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าสู้ไหมฮะ
4: สู้ค่ะ
0: จะกดดันแบบวันนี้ไหมฮะจะเชียร์แม่แบบวันนี้ไหม
4: เช
0: ีย
4: ร์ค่ะ
0: ซอยเท้ายิกเลยนะบอกเลยนะฮะกดดันแม่น่าดูเลยนะครับแต่รับรองว่าเราต้องไปลุ้นกันต่อกับภารกิจที่3นะครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราใหม่ได้ในทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ
5: วิธีการของคุณแม่ในครอบครัว A อาจจะได้ผลในวันนี้แต่สังเกตได้ว่าน้องไม่พอใจเหมือนคุณแม่ไม่สนใจความรู้สึกความต้องการของน้องแนะนำค่ะแนะนำว่าควรมีการตกลงกันล่วงหน้าว่าจะให้เล่นในช่วงเวลาใดได้บ้างกี่ชั่วโมงและเตือนอย่างนุ่มนวลแตะมือหรือตั้งเวลาก่อนถึงเวลา10นาที5นาทีเพื่อให้น้องรู้ว่าใกล้ถึงเวลาตามข้อตกลงและเริ่มถอยตัวออกจากเกมขอเก็บตามเวลาพร้อมชื่นชมที่น้องทำได้ตามกติกาการชื่นชมจะช่วยสร้างการยอมรับกติกาได้รับความร่วมมือไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาอาจจะพูดว่าหมดเวลาค่ะขอแม่เก็บนะคะเก่งมากค่ะที่พยายามทำได้ตามข้อตกลงกรณีที่เด็กงองแงอยากเล่นต่ออาจจะแสดงให้รู้ว่าแม่เข้าใจความต้องการเช่นแม่รู้ว่าหนูสนุกและอยากเล่นต่อแต่เราตกลงเวลากันแล้วนะคะตอนนี้คงต้องหยุดเพื่อไปเรียนก่อนพรุ่งนี้เรามาเล่นใหม่ตามเวลาที่ตกลงกันนะคะด้วยท่าทีที่นุ่มนวลแต่ยังชัดเจนในกติกาเด็กจะรับรู้ได้ว่าแม่ชัดเจนกับกติกาแต่ก็ยังเข้าใจความรู้สึกช่วยรักษาความรู้สึกดีๆและความร่วมมือในครั้งถัดไปค่ะกรณีครอบครัว B สื่อที่พ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะรุนแรงอาจจะลองถามความเห็นให้เด็กเล่าเพื่อแชร์ประสบการณ์เพื่อทำความเข้าใจว่าเด็กรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เล่นพ่อแม่สามารถบอกได้ว่าพ่อแม่ไม่สบายใจโดยไม่ด่วนสรุปการดึงมือถือออกจากมือทันทีนั้นอาจจะสร้างความขัดแย้งได้นะคะควรพูดคุยดีๆเบี่ยงเบนความสนใจออกไปสู่

กรรมอื่นๆและใช้การตกลงเวลาตามกติกาเช่นเล่นได้แต่ต้องไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดาต้องไปโรงเรียนเมื่อเสร็จงานอื่นๆแล้วหรือ2ชั่วโมงในวันหยุดการที่เด็กเล่นเกมหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงอย่างกรณีครอบครัวบีอาจจะเป็นการยากที่จะห้ามเล่นโดยเฉพาะเด็กวัยโตกรณีที่อยากให้หยุดเล่นเลือกเล่นอย่างอื่นควรถามความเห็นว่ามีสื่ออะไรที่สนุกและมีประโยชน์บ้างให้เด็กได้เล่าให้ฟังชวนเล่นกีฬาหากิจกรรมทำร่วมกันและชื่นชมที่เด็กร่วมกิจกรรมนั้นๆก็ช่วยให้เด็กควบคุมตัวเองในการเล่นได้ดีขึ้นหลักการโดยรวมแนะนำให้จัดเวลาสม่ำเสมอและช่วงเวลาที่ไม่ได้เล่นควรมีกิจกรรมทางกายอื่นๆหรือกิจกรรมดีๆร่วมกันเพื่อดึงความสนใจไปจากเกมและสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเกมในอนาคตค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะและวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะพิธีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าดูหล่อขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ตั้วนเรศหันพันพงค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วขอบคุณมามากเลยนะครับทำให้พี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณนะ
0: ครับ10บาทครับ
1: เดี๋ยวให้หลังฉากนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะที่ต้องเชิญพี่ตั้วมาในวันนี้ก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่สามีภรรยานั่นเองเพราะฉะนั้นหมอรุตซึ่งยังเป็นหนุ่มโสดเนี่ยไม่อินอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชิญพี่ตั้วมาเพราะว่าเพิ่งจะเรียกได้ว่าสละโสดนะเป็นแบบคู่เข้าใหม่ประมาณมาเมื่อแบบปลายปีหมาดๆนี้เองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยในเรื่องนี้เนี่ยต้องถามพี่ตั้วก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตคู่
1: จริงๆนี่ปิดมาตั้งนานนะครับปิดข่าวไม่อยากให้ใครรู้มาบอกนี่เขารู้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขดีครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: พูดความจริงก็ได
1: ้มีความสุขดีแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องเขาเรียกว่าก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะ
1: นะ
0: เขาเรียกว่าเรียนรู้กัน
1: เรียนรู้แล้ว
0: และการปรับตัวนี่ค่ะก็ถือว่าดีค่ะ
1: แล้วด้านมานี่เป็นยังไงครับก
0: ็
1: เปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากที่เป็นสามีเป็นภรรยาเปลี่ยนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไงครับ
0: ไม่อยากจะเล่าเลยพี่ตู
1: ้เล่ามาเลยครับเล่ามาเลยครับ
0: คือรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเป็นแม่มีลูกเนี่ยนะคะคือขี้เยอะขึ้นค่ะพี่ตั้ว
1: โอ้ยอันนี้มันเรื่องส่วนตัวป่ะครับเดี๋ยวพี่เอากระดาษชำระเตร
0: ีย
1: มให้
0: ไม่ใช่ขี้อย่างนั้นค่ะพี่ตั้วหมายถึงแบบเป็นคนที่แบบขี้งอนมากขึ้นขี้น้อยใจขี้บ่นแล้วก็อีกสารพัดขี้เลยดีกว่าค่ะพี่ตั้วประดังประเดเข้ามาตอนช่วงมีลูกนี่แหละค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีลูกแล้วเยอะกว่านั้นอีกแล้วครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องพูดความจริงก็ได
1: ้สงสารสามีคุณมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูนกดร.ศิริลักษณ์รัตน์สำริดนะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับซึ่งครูนกนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครูนกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะโดยจากประสบการณ์ของครูนกที่ให้คำปรึกษาครอบครัวเนี่ยมาหลายปีเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้
3: ค
0: ่
3: ะ
0: มันคืออะไรคะ
3: ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้ชายคนที่มีอำนาจในครอบครัวมักจะเป็นคนที่นำเงินเข้ามาก็คือผู้ชายนะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คุณผู้ชายทำงานถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ภรรยาก็ต้องทำงานฉ
0: ัน
3: ออกไปหาเงินด้วยกันทั้งคู
0: ่
3: แต่ไอ้ความเคยชินสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาหลายๆครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรอ่ะแต่ว่าลูกสาวมาเช็ดหนี้หน่อยมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าลูกชายนั่งอาจจะอ่านหนังสือฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราเขาเรียกเคยชินนะคะแต่เมื่อปัจจุบันทุกๆอย่างเปลี่ยนไปสามีและภรรยาทำงานฉะนั้นภรรยาควรที่จะได้รับหรือเป็นความต้องการเนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทั้งข้างนอกบ้านในบ้านอันนี้จะเห็นเป็นปัญหา
0: แล้วอย่างวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะเข้าไปในการแก้ปัญหา
3: เริ่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือการที่ให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีความต้องการฉันก็มีเธอก็มีในขณะที่สามีเขามีความต้องการของเขาเช่นเขาออกไปทำงานบางวันเขาก็อยากไปดื่มเบียร์

0: อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหมอยากไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลแล้วภรรยาล่ะความต้องการของเขาคืออะไรเขาก็อาจจะอยากมีความต้องการอย่างเช่นว่าอยากจะมีเวลาไปสปาไปทำเล็บถูกไหมคะทีนี้เมื่อฉันมีเธอมีเนี่ยเมื่อฉันพูดถึงความต้องการของฉันเนี่ยเธอก็จะฟังและเคารพในสิ่งที่ฉันต้องการในขณะเดียวกันเธอเองก็มีความต้องการของเธอนะคะเวลาที่เธอบอกความต้องการของเธอให้ฉันฟังฉันก็จะฟังแล้วก็เคารพในความต้องการของเธอเช่นเดียวกัน
1: ฟังดูว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าทำจริงนี่ยากนะครับ
2: สังคมไทยเนอะ
1: เราก็นึกถึงแต่ความต้องการ
2: ของเรา
1: อยากความต้องการเราไปทำให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการอีกต่างหากใช่ไหมครับนี่คือต้นตอของปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้น
2: ทีนี้ถ้ามองในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะคือการหันหน้าคุยกันทุกๆเรื่องเพื่อที่จะหาจุดตรงกลางของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นครอบครัวไทยไม่ค่อยหันหน้าคุยกันตรง
0: ๆหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาขอการปรึกษาจากพี
1: ่
0: นะคะแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมสามีถึงไม่เข้าใจนะคะทำไมสามีถึงได้เรียกร้องบางอย่างที่เขาไม่รู้หรือว่าเขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดใจที่จะต้องทำหรือรู้สึกเหนื่อยเกินที่จะต้องทำคำถามที่พี่ถามกลับไปเนี่ยก็คือว่าแล้วเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการหรือบอกความรู้สึกของเราให้กับเขาได้ทราบหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่สื่อสารความผิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขา มันแบ่งกันคนละครึ่งคือเราไม่พูดเขาไม่รู้พอเขาไม่รู้เนี่ยด้วยความเคยชินเขาก็จะทำตามในสิ่งที่เขาคิดว่ามันโอเคเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไม่โอเคฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เริ่มที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องการแล้วบอกกับคู่ชีวิตหรือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์คือหมายถึงทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือใครเองก็ตามถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มที่จะพูดกับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไว้อะเราจะอยู่เราจะเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมพันธภาพที่จะแย่ลงสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่งมันอยู่ทั้งสองคนอะแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ใช่ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องปรับถ้าเรารู้ว่าสัมพันธภาพเนี่ยไม่อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องปรับคือทั้งสองคนที่จะต้องยินดีที่จะต้องมามองแต่ถ้าต่างคนคือคนนึงอาจจะยินดีแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ยินดีเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จหรือลุล่วงอย่างที่เราต้องการฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรใช่ไหมคะคือสัมพันธภาพในอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
1: เอาละครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกนะครับของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ
3: แม่ฝ้ายค่ะเพิ่งมีลูกนะคะคนแรก
4: ครับพ่อเจ๋งครับพ่อฟันดาวครับ
3: คิดว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมค่ะคือแบบอย่างตอนที่ยังไม่มีน้องใช่ไหมคะก็แบบแล้วยังมีความรู้สึกแบบยังทะเลาะแบบง้องแง้งกันอะไรเงี้ยมีปากเสียงกันบ่อยแล้วมาหลังๆเข้าก็เริ่มซาลงหมายถึงว่าฝ้ายนะก็เริ่มซาลงไม่ค่อยจะไม่ค่อยสนใจตรงนั้นยิ่งพอมีน้องปุ๊บมันเปลี่ยนแบบนี้เลยอะไม่สนใจเลยส่วนกับเขาก็แทบจะไม่ดูแลก็คือเสื้อผ้าไม่เคยแทบจะไม่เคยรีดให้ไม่เคยด้วยแหละ
4: เอออีกอย่างนี้อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะ
3: อ๋อเหรออ
4: ันนี้คือปัญหาเหมือนกันคือบางทีเราก็นึกน้อยใจตัวเองทำไมเฮ้ยเราไม่ดูแลเราบ้างกลับบ้านไปแบบข้าวของแบบรกมากกองเสื้อผ้าแบบเราเฮ้ยเราจริงๆเราก็พับได้เราเลยจะลองดูว่ากองเสื้อผ้าเนี้ยสามอาทิตย์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม
3: แต่บอกเขานะว่ามันต้องยอมรับนะว่างานบ้านเราขอบกพร่องเลยแหละต้องบกพร่องเลยแหละเราคงแบบคงไม่เป๊ะๆแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องให้เขาดูแลตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าเขาอ่ะเ ขาก็แค่ปั่นเสร็จเครื่องกดปุ๊บปั่นแค่นั้นจบงานบ้านเขาต้องช่วยทำเองดูแลตัวเองผ้าต้องรีดเองอะไรเงี้ยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าก็ต้องจัดเองเงี้ยแล้วก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ย
0: พี่จะมองไปในเรื่องของการสื่อสารสามีรู้สึกว่าตั้งแต่มีลูกแล้วเนี่ยภรรยาไปให้เวลากับลูกมากนะคะถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคืออะไรเรารู้สึกน้อยใจจังเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนถูกละเลยอะนะคะเรารู้สึกจากที่เราเคยเป็นคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกความสำคัญเราน้อยลงเสร็จแล้วเนี่ยสื่อสารความรู้สึกอย่างนั้นออกไปค่ะดีกว่าที่จะไปชี้นิ้วแล้วบอกว่าทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้เธอไม่ดูแลฉันเรากำลังไปตำหนิละสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกถึงความรู้สึกของเราให้กับอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณฝ้ายได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการ
2: ค่ะ
0: นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฝ้ายเองก็ต้องฟังในสิ่งที่สามีต้องการเช่นเดียวกันหรือสามีเองคุณฝ้ายอาจจะฟังก็ได้แต่สามีเองอาจจะไม่ชินที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่จะบอกถึงความต้องการหรือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอ่ะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้กับทั้งสองคนออกมาให้ได้ก่อนเหมือนวางแผนที่ว่าเรารู้ถ้าเรารู้แต่ความต้องการอีกคนนึงเราไม่รู้ความต้องการอีกคนนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอ่ะนะคะแต่ถ้าเรารู้ความต้องการของอีกคนนึงแล้วเราก็รู้ความต้องการอีกคนนึงเราจะได้เอาความต้องการนั้นแล้วลองมาดูว่ามันมีช่องตรงไหนที่สามารถที่จะทำได้แต่ก่อนอื่นเลยข้อสำคัญมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขเพราะวิธีมันมีเยอะแยะแต่ว่าเราได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการของเราและบอกหรือยังหรือบอกอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้องให้อีกคนหนึ่งเขาได้เข้าใจแล้วหรือยังนะคะพี่จะมองพื้นฐานเป็นประเด็นเหล่านี้มากกว่า
1: ผมสมมติว่าผมเป็นพ่อเจ๋งแม่ป้ายมาบอกว่าขอเวลาไปเลี้ยงลูกเธอดูแลตัวเองไปก่อนนะเราเข้าใจได้แต่เราทำใจยังไม่ได้อย่างเงี้ยครับผมจะต้องทำยังไงครับผมต้องยอมรับสภาพนี้แล้วก็เข้าใจเขาแบบนี้ไป
0: ค่ะมันก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็โอเคมันก็เรื่องก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเรารับได้บางอย่างเรารับไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไรเรารับไม่ได้ที่ภรรยาเราต้องดูแลลูกเหรอ
1: ตรงนั้นรับได้แต่ไม่อยากมานั่งซักผ้าตากผ้าคนเดียวนั่งกินเดียวอะไรเงี้ยครับทำใจไม่ได้ครับ
0: โอเคคือแปลว่าความต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภรรยาและลูกด้วยค่ะอันเนี้ยต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าเราสื่อสารตรงนี้ให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอหรือฉันต้องซักผ้าเองมันไม่ใช่ฉันยินดีที่จะซักแต่ฉันขอฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของเธอและลูกอันนี้ต่างหากนี่คือ needs นี่คือความต้องการที่มันเป็นมากกว่าเรื่องของซักผ้าเรื่องของเธอไม่ดูแลฉันไม่ใช่แต่ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง
2: ค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนคือความต้องการเนี่ยซับซ้อนนะ
1: ครับ
0: ที่บางครั้งสามีภรรยาคุยกันเนี่ยล้างขวดนมอย่างเงี้ยซักเสื้อผ้าทิ้งฉันไปเลยไม่ดูแลฉันมันเป็นแค่เขาเรียกว่าวิธีการที่เราเห็นชัดที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างหากว่าฉันต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วลองคิดดูสิถ้าภรรยาได้ยินคำนี้จากสามีเขาจะรู้สึกยังไง
1: เขาอาจจะมานั่งดูเราซักผ้าอยู่ข้างๆก็ได้เราก็ซักไปแล้วก็คุยกันไป
0: ก็มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถูกไหม
1: เธอเลี้ยงลูกฉันซักผ้าได้แต่ขอคุยกันหน่อย
0: ค่ะ
1: อ๋อมีทางออกขึ้นมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว
0: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาจะรู้สึกดีไหมล่ะสามีเดินมาบอกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยออปชันมาเลย
1: ครับเห็นไหมหาทางออกได้แล้ว
0: หาทางออกมาแล้วคือไม่ต้องไปคิดเลยแต่เพียงแต่ว่าบอกจับจุดให้ถูกจับจุดตัวเองให้ถูกแล้วสื่อสารให้ถูก
1: อันนี้ผมมาลองถามเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกครับอย่างแม่ฝ้ายก็จะอยากเลี้ยงลูกแบบโอ้โหดูแลทุกขั้นทุกตอนไม่อยากให้พลาดเลยเป็นห่วงเป็นใยส่วนพ่อเจ๋งนี่ก็อยากจะสบายๆ

0: ฝ้ายต้องบรรดาอึกี่ครั้งต้องจดอะไรเงี้ยลูกอึกี่ครั้งลูกอึต้องถ่ายรูปทุกครั้งอะไรเงี้ยเพื่อมาดูกันเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติเรากำลังรักษาเรื่องอะไรของลูกเนี้ยคือทุกอย่างฝ้ายขวดนมต้องต้มอย่างนี้นะต้องอย่างงุ่นนี่คือฝ้ายจะจุกจิกมากแล้วไม่ค่อยมีความสุขไว้ใจให้เขาเลี้ยงจะผ่านอย่างพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้เขาอยู่กับลูกสองคนก็จะแบบโทรถูกว่าวันนี้พันดาเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังไงเขาป้อนข้าวลูกไม่ค่อยกินต้องทำยังไงแล้วลูกไม่กินนมต้องเอากระต่ายไหมเขากอดนะครูฟ้าจะจุกจิกเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบก็จะหาฟ้าเป็นโรคจิตตกเน
1: ี้
0: ย
1: จริงๆบางทีเราเนี้ยบเกินไปเราระแวงมากเกินไปเงี้ยมันทำให้เราเครียดขึ้นเครียดไปเองบางทีเราแบบเฮ้ยเราเลี้ยงแบบสบายๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยทำไมพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาได้ไม่ต้องแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวธรรมชาติมันก็รักษาไปเองให้ลูกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป๊ะ
0: เนี่ยคือการที่ข้อต่างคือเขาก็จะคิดว่าธรรมชาติแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเขามาได้แล้วเขาก็โตได้เลี้ยงตามธรรมชาติแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยก่อนคือไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสโน่นนี่สารพัดมันต่างกับสมัยนี้ในสมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีเชื้อนั่นเชื้อโน่นสารพัดเลยอ่ะมันจะมาเลี้ยงแบบสมัยก่อนไม่ได้ในความสุขคือแบบถ้วยจานของพันดาวกินต้องต้มต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเนี่ยเขาจะต่างกันตรงเนี้ยก็จะมีถ้าจะทะเลาะกันเรื่องลูกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายฟิกแต่เขารู้สึกว่าปล่อย
2: วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่มีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันคือแบ่งเบาหน้าที่เลยคือถ้าเราให้คนคนเดียวคือให้แม่เนี่ยแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการดูแลตรงนี้เนี่ยพ่อก็จะรู้สึกว่าถูกเหมือนแยกออกไปใช่
3: เป็นแค่ผู้สังเกตการ
2: ค่ะแล้วความรู้สึกของพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำว่าให้บางอย่างเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นประเด็นความสำคัญคือไม่ได้อยู่เยอะเท่าไหร่ให้แยกกันไปสมมุติว่าสามีสามารถที่กำหนดได้ว่าเป็นคนกำหนดละกันว่าลูกจะเข้านอน3 ทุ่มภรรยาเลือกที่จะเป็นคนกำหนดว่าลูกจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้วันละ1 ชั่วโมงคือเขาเรียกแยกความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะทำให้พ่อเองก็ได้มีบทบาทและแม่เองก็มีบทบาทของเขาแต่อันเนี้ยทั้งสองคนจะต้องเหมือนกับหลังฉากเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนดูตรงไหนในขณะเดียวกันพอเข้าหน้าฉากพ่อเนื่องจากเป็นคนให้นอน3 ทุ่มก็โอเคนะคะทีนี้พอมาเรื่องเกมละแม่เป็นคนกำหนดว่าให้เล่นวันละชั่วโมงเดียวแต่จริงๆเนี่ยในใจพ่อคิดว่าแม้ชั่วโมงเดียวจะไปพอได้ไงเพราะพ่อก็ชอบเล่นก็อาจจะแบบ2 ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคุยกันแล้วถ้าลูกบอกว่าพ่อพ่อลูกไงลูกว่าร ู้ว่ามี
3: พ่อเดี๋ยวพ่อจะใจดีกับเ
2: ราจริงๆพ่อให้นะก็จะบอกพ่อแม่ทีพ่อก็ยังให้พ่อเคยบอกว่าจะให้2 ชั่วโมงฉันพ่อเมื่อคุยกันหลังฉากออกมาหน้าฉากต้องสนับสนุนแม่
3: และในวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่กรณีปัญหาของพ่อเจ๋งแม่ฝ้ายเท่านั้นนะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการนี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ
4: แม่กรหรือพักจีราน้ำเพชรอายุ40 ปีเป็นคุณแม่ลูก2คนแรกคือน้องเฟรมสาวน้อยวัยสดใสเรียบร้อยน่ารักคอยช่วยแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะดูแลน้องชายคนเล็กหลังกลับจากโรงเรียนฟีฟ่าลูกชายคนเล็กของบ้านฉลาดแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่พ่ออยู่บ้าน
5: ฟีฟ่าเลิกเล่นได้แล้วลูกพอได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไปกินนมเล่นนานแล้วนะลูกเวลาที่อยู่กับแม่นะคะเขาจะไม่ค่อยมีอาการคือแม่พูดอะไรเขาจะเชื่อฟังแต่ถ้ามีแขกมาหรือว่าพ่ออยู่ด้วยเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ทุกคนสนใจเขาตลอด
4: ด้วยความที่พ่อมักจะตามใจลูกชายคนเล็กทำให้หลายต่อหลายครั้งทั้งคู่มีปากเสียงกัน
5: บางทีเขาก็มีวีนแม่ก่อนเหมือนกันอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีนพอวีนตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะไม่พูดกับแม่ก่อนไป3 วัน 4 วันแล้วบางทีแม่ก่อนก็จะถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็

0: คุยฟังว่าเนี่ยวันนั้นลูกเป็นแบบนี้แบบนี้เธอไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าไปพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะแม่กอเพิ่งจะมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าแม่กอคิดว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งกับลูกคนโตน้องเฟรมแล้วก็น้องฟีฟ่าคนเล็กแม่กลัวว่าเขาจะโตขึ้นหรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้อยากให้ช่วยเรื่องนี
1: ้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแม่กรก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะปัญหาและความทุกข์ใจที่แม่กรกำลังเผชิญอยู่นี่คืออะไรคะ
0: ตอนนี้ที่คุณแม่เจอบ่อยๆก็จะเป็นของลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเอง อย่างล่าสุดคุณพ่อเขาบอกว่าหั่นแตงกวาให้ลูกชายหน่อยคุณแม่ก็หั่นให้คุณพ่อก็บ่นทำไมเธอหั่นแบบนี้เธอไม่หั่นอีกอย่างนึงลูกต้องการอีกอย่างนึงซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกต้องการอย่างไหนแต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคลูกไม่มีฟันข้างหน้าถ้าเราหั่นเล็กๆลูกจะได้กินได้สะดวกซึ่งคุณพ่อก็ดุแม่แล้วก็โกรธด้วยว่าทำไมเธอทำอะไรเธอทำไมไม่ตามใจลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ร้องไห้คุณพ่อก็โกรธคุณแม่ไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่พูดด้วยเลยแล้วก็จะเป็นบ่อยๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วเจอบ่อยก็เลยอยากจะรบกวนครูนกช่วยแนะหรือว่าชี้ทางแก้ปัญหาให้อ่ะค่ะ
3: จากปัญหาของคุณกรณ์นะคะคือพี่มองเป็น2 อย่างก่อนคือความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่มีปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกรณ์มองณตอนนี้นะคะที่มีความสำคัญในกรณีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคือเรากับสามี
0: กรณีที่หนึ่งน่าจะเป็นสามีก็
3: ค
0: ือเขาก็เข้าใจลูกอย่างนึง
3: ค่ะ
0: คุณแม่ก็เข้าใจลูกไปอีกอย่างนึงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน
3: อันดับแรกในสถานการณ์เนี้ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าสามีคุณกรณ์อาจจะไม่ได้โฟกัสความสำคัญหรือไอ้ผลที่จะตามมากับสิ่งที่เขาว่าแม่ต่อหน้าลูกสิ่งที่ลูกจะเรียนรู้ก็คือว่าแทนที่ลูกจะยินดีหรือขอบคุณที่แม่ทำให้ถูกไหมคะ
0: ค
3: ือแม่หั่นแตงกวาให้สิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องสร้างและเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้ว่าลูกจะขอบคุณใครก็ตามที่ทำอะไรให้กับเขาเขาควรจะต้องขอบคุณนะคะแต่ทีนี้การที่พ่อไปพอยต์หรือว่าไปชี้ประเด็นที่ว่าทำไมเธอถึงหั่นแบบนี้ลูกถึงไม่กินนอกจากลูกจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณหรือว่านึกถึงการให้ของแม่แล้วเนี่ยลูกสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจเรามีสิทธิ์ที่จะชี้ไปที่คนนั้นแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อาจจะละเลยนะเขาต้องการอย่างนั้นหรอนะคะอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่ากฎเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าลูกไม่ได้บอกว่าเราแตกต่างกันไม่ได้เราแตกต่างกันได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อหน้าลูกนะคะเพราะอะไรหลายๆครั้งเนี่ย เวลาที่พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อให้ดูทีวีการ์ตูนตอนเช้าก่อนทานข้าววันเสาร์อาทิตย์แต่แม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเวลาพ่อไม่อยู่ลูกเดินลงมาเปิดทีวีปุ๊บแม่บอกย่าหนูต้องไปกินข้าวก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูกจะพูดว่าที่พ่อยังให้เลยค่ะเราอยากที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้ความขัดแย้งของเราแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ฉะนั้นเด็กก็จะใช้ทุกวิธีด้วยความเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่ยังเป็นเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะใช้ทุกวิธีในการที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปิดช่องให้เขาเห็นเขาก็จะฉวยโอกาสจากตรงนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้วันหนึ่งลูกมาแล้วบอกว่าแม่ให้นะอันเนี้ยทำไมพ่อไม่ให้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่ทำแบบนี้พ่อทำนะคะนั่นเป็นเพราะเขาเห็นนะคะฉะนั้นพ่อกับแม่ถ้า มีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกอะค่ะคุยกันหลังฉากตกลงกันให้เรียบร้อยแต่พอหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอะไรอีกคนคนหนึ่งควรจะต้องสนับสนุนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเรียนรู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่าความต้องการของเราถูกผิดชนะแพ้อย่าลืมว่านั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้ลูกนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ขอย้ำว่าความสำคัญในการในครอบครัวในการดูแลลูกคือประโยชน์ของลูกเป็นหลักนะไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อและแม่นะคะให้นึกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำความเข้าใจแล้วตระหนักถึงอันนี้ฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงประโยชน์ที่เราต้องการให้ลูกได้รับนะคะ
1: ต้องถามแม่ตอนว่าตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันได้มีกันหันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างไหมคะหรือว่าลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าต้นทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งสะสมจนกลายมาเป็นปัจจุบันนี้มันคืออะไร
0: จริงๆแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานนะคะว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยกันบ้างแต่ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ต่างทำงานต่างเวลากันก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย คุณแม่คิดอยู่ว่าต้องหาเวลาต้องคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหานี้มันเป็นระยะยาวแล้วเราทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขรวมถึงลูกๆด้วย
3: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหลังจากได้รับคำแนะนำจากครูนกไปนี่ก็น่าจะได้เริ่มมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูมีความสุขมากยิ่งขึ้น
0: ค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้ทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหานะคะจากครูนกซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการให้คำแนะนำนะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สลายความขัดแย้งนะคะทำให้ครอบครัวกลับมามีชีวิตที่เรียกได้ว่ามีชีวามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้รายการของเราน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
2: ครับใช่แล้วครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะครับก็น่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนกนะครับแล้วก็แม่กอนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับและสำหรับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ชมการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัดคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันศุกร์19มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมนารีค่ะวันนี้ทุกปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมาหาคำตอบได้ในรายการรัดคิวหมอ1ชั่วโมงเต็มกับพวกเรานะคะ
0: ใช่ค่ะและแน่นอนเรา2คนตอบเองไม่ได้นะคะวันนี้มีอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันอยู่กับเรานะคะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอพีทค่ะอาจารย์แพทย์หญิงออนพิชยาศรีวรรณภาสนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอพิษนะคะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ค่ะแล้วนี้หล่อสุดในรายการของเราเลย
2: ใช่อ
0: าจารย์บอลนะคะอาจารย์ในแพทย์ชลศักดิ์ธิรพัทรพันธ์นะคะจากสาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์บอลนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์พิษนี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ทั้งหลายโรคแบบความดันเบาหวานนะคะ
3: โรคยอดฮิตนะ
0: โรคยอดฮิตโรคยอดฮิตนะคะแล้วส่วนอาจารย์บอลก็เป็นเรื่องของ
3: การผ่าตัดนะครับการผ่าตัดในเด็กนะฮะแล้วก็การผ่าตัดทั่วไปก็ได้อ
0: าจารย์เด็กในเด็กๆเขาผ่าอะไรกันบ้างครับปกติเวลาที่ผ่าที่อาจารย์เจอเคสมาเนี่ยนะคะ
3: ถ้าเป็นที่พบบ่อยๆก็เป็นพวกไส้เลื่อนถุงน้ำลูกอัณฑะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่อย่างผมจะมีอาจจะมีพิเศษขึ้นก็คือการเปลี่ยนตับในเด็กอะไรเงี้ยนะครับก็จะรวมด้วย
1: ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: นะแต่พูดอันเนี้ยคือในเด็กในผู้ใหญ่ก็ทำได้นะคะคุณชมคะบังเอิญมีโรคอะไรที่เกี่ยวกับต้องผ่าตรงผ่าตัดนะคะถามได้วันนี้นะคะช่องทางที่คุณชมจะสามารถถามคำถามกับอาจารย์หมอพิษอาจารย์หมอบอลได้2ช่องทางค่ะช่องทางแรกนะคะหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะ023547105นะคะ023547105น้องๆจะดีใจมากเวลาที่ได้ยินเสียงกริ๊งจากคุณผู้ชมโทรมาเพราะว่าน้องๆเตรียมปากกาไว้หลายด้ําเลยเอาไว้จดนะคะแล้วก็ในส่วนของแฟนเพจอันนี้หลายท่านสะดวกมากเข้าไปในแฟนเราได้นะคะในแฟนเพจของเรามา Channel เรามีการไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมสามารถเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ที่สําคัญถามคําถามได้อย่างน้อยคําถามที่คุณผู้ชมจะถามต้องประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เพราะว่าถือว่าเป็นข้อมูลสําคัญนะคะนั่นก็คืออายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะมีอาการอะไรอย่างไรบ้างแพ้ยาอะไรนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้ทางอาจารย์หมอพิษและอาจารย์หมอบอลนะคะมีข้อมูลในการที่จะให้คำวินิจฉัยในเบื้องต้นให้คำแนะนำในเบื้องต้นกับคุณผู้ชมได้
1: ใช่แล
0: ้
1: วค่ะเรียกได้ว่าวันนี้เป็นการเข้าคู่กันเนี่ยของอาจารย์หมอที่ต้องบอกว่าเหมาะสมมากเลยนะคือท่านหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุ
2: คนละวัย
1: คนละวัยใช่ไหมคะอีกท่านหนึ่งสำหรับเด็กถามมาได้เลยนะคะทุกเรื่องจริงๆแล้วครอบคลุมทุกโรคที่สงสัยบางทีเนี่ยบางท่านเหมือนแบบมีอาการที่ไม่แน่ใจว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันเข้าข่ายเรื่องโรคอะไรแล้วเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรก็มาถามคอนเฟิร์มกับคุณหมอได้
0: ไม่แต่ว่าเป็น2วัยที่ถือว่าสำคัญในครอบครัวนะเพราะว่าผู้สูงวัยเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเด็กก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะมีหลายท่านมาทักทายอาจารย์แล้วนะคะคุณอรุณีฝากสวัสดีอาจารย์คุณวรวรรณนะคะคุณพิมเพ็ญคุณนุนนานะคะยังไงก็ถามคำถามได้นะคะระหว่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปถามคำถามเก็บตกกันก่อนมีคำถามเก็บตกมานะคะคุณผู้ชมไปเริ่มต้นจากคำถามจากคุณพรเทพนะคุณพรเทพบอกว่ามีลูกชายอายุ4ปีหลังจากที่ลูกเนี่ยนะคะได้ไปฉีดวัคซีนไม่ได้บอกนะคะว่าวัคซีนอันนั้นเนี่ยเป็นวัคซีนอะไรลูกมีอาการตัวร้อนเป็นไข้เบื่ออาหารงอแงตลอดเลยนะคะบริเวณที่โดนฉีดยาก็มีอาการบวมแข็งพอจับโดนทีเนี่ยลูกก็ร้องตลอดทั้งวันเลยไม่สามารถลุกเดินได้จะเป็นอันตรายไหมต้องพาไปหาหมอไหมกังวลใจมากเลยพอได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นเรื่องวัคซีนในเด็กเนี่ยค่ะโดนฉีดวัคซีน
3: อย่างโดยทั่วไปเนี่ยการฉีดวัคซีนบางตัวเนี่ยอาจจะมีไข้ขึ้นไ

0: นะครับ
1: ค
0: อันนี้
1: ่
0: เป็น
1: ะ
0: ปกติแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไอ้ตรงบริเวณรอยฉีดเนี่ยเกิดมีอาการปวดบวมแดงร้อนผิดปกติ
1: ค่ะ
0: นะครับเด็กไม่ยอมขยับแขนอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปตรวจนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ามีแค่ไข้ภาวะไม่สบายเนื้อสบายตัวหลังฉีดวัคซีนอันนี้พอไหว
1: เป็นเรื่องปกติ
0: ใช่เป็นเรื่องปกติอาจจะพบได้นะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มมีเอ๊ะทำไมปวดบวมแดงร้อนแล้วน้องดูยกแขนไม่ขึ้นดูบวมมากขึ้นมากขึ้นอันนี้อาจจะต้องไปตรวจดู
1: อันนี้มีคำถามเรื่องวัคซีนพอดีว่ามีหลานและหลานฉีดวัคซีนมีวัคซีนบางตัวฉีดที่แขนบางตัวฉีดแถวนี้แต่ว่าบางตัวฉีดที่ประมาณน้องหรืออะไรเงี้ยอาจารย์เขาเลือกยังไงคะว่าวัคซีนตัวไหนจะฉีดตรงไหนยังไงมันมีผลอะไรต่อการเข้าของวัคซีนหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่ที่พบได้บ่อยๆก็อาจจะเป็นเข้ากล้ามเนื้อนะครับฉีดใต้ผิวหนังเขาก็จะดูว่าน้องแต่ละคนอาจจะมีกล้ามเนื้อที่ไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดเด็กเล็กอาจจะฉีดบริเวณน่องอาจจะง่ายกว่าอะไรเงี้ย
1: เพราะว่าเคยมีหลานนะอาจารย์แล้วโดนฉีดที่น่องรู้สึกว่าจะตอนประมาณสัก2ขวบกว่าแล้วแบบโอ้โหปรากฏว่าไม่ยอมเดินไม่ได้เลยหนูแบบแย่แล้วหนูเดินไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นเดี๋ยวอาจารย์พิษอาจจะเจอ
2: สงสารจังเลย
1: นะคะ
3: ก็มีความแตกต่างคือต้องเลือกตรงที่มีกล้ามเนื้อใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างในเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยฮะเราก็เห็นบางทีเราจะฉีดตรงน่องเพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดที่สามารถฉีดได้ง่ายนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อสามารถลงได้อย่างง่ายกว่าตรงตำแหน่งอื่น
1: เขาไม่ได้บอกว่าวัคซีนตัวนี้ต้องฉีดตรงนี้ไม่ใช่
3: ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
1: เข้าใจแล้วค่ะไปที่คำถามเก็บตกอยู่นะคะระหว่างรอคำถามสดๆจากคุณผู้ชมทางบ้านที่จะส่งเข้ามานะคะ
3: ใช่แล้วค่ะคราวนี้มาที่คำถามจากคุณน้ำกันบ้างนะคะคุณน้ำอายุ47ปีน้ำหนัก57ส่วนสูง165เซนติเมตรค่ะบอกว่าอยากจะสอบถามค่ะว่าเชื้อวัณโรคสามารถทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตในช่องอกได้ไหมและอยากถามว่าถ้าเป็นต่อมน้ำเหลืองในช่องอกระยะ2ปีก้อนจะมีขนาดใหญ่ขึ้นไหมคะ
4: จริงๆคำตอบคือได้ทั้ง2โรคค่ะการที่ต่อมน้ำเหลืองในช่องอกโตคงต้องมาดูว่าสาเหตุจากอะไรนะคะอาจจะเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งของต่อมน้ำเหลืองหรืออาจจะเป็นปฏิกิริยาที่มีกับการติดเชื้อวัณโรคปอดก็ได้ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคงต้องมาดูว่าขนาดเท่าไหร่ค่ะมีรอยโรคที่อื่นไหมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเข้ามาเพื่อที่จะประเมินดูค่ะความรุนแรงหรือลักษณะของก้อนค่ะ
3: ค่ะก็อย่างนี้เนี่ยถามว่ามันมีวิธีในการที่จะแบบป้องกันอะไรไหมคะคุณหมออย่างเช่นว่าเราควรจะรักษาตัวเองอย่างไรไม่ให้มีอาการแบบนี้ค่ะ
4: โดยปกติถ้าเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนี่อาจจะป้องกันยากนิดนึง
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของวัณโรคเนี่ยจริงๆก็อาจจะดูประวัติเสี่ยงหลายท่านก็อาจจะมีคนในครอบครัวที่เป็นหรือรับการรักษาอยู่นะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการรักษาสุขภาพปอด
3: ค่ะ
4: การออกกำลังสม่ำเสมอการไม่สูบบุหรี่การไม่อยู่ในที่ที่มีคนแออัดหรือไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นวัณโรคแล้วยังไม่ได้รักษา
3: เพราะจริงๆบางทีเนาะบางคนเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่เองนะแต่เหมือนไปรับมือสองใช่อันนี้อันตรายมากเลยคุณหมอ
1: ค่ะวันนี้มีคนแชร์รายการไปเยอะมากนะคะแป๊บเดียวนะคะตอนนี้แชร์ไปเยอะแล้วเราก็มาทักทายอาจารย์กันเพิ่มเติมขึ้นเยอะเลยมีคำถามจากคุณนันรัตน์นะคะคุณนันรัตน์อายุ49ปีหนัก58สูง156คุณนันรัตน์บอกว่าตัวเองเป็นรูมาตอยนะคะรักษาโดยใช้ยาสเตียรอยด์และฉีดยากดภูมิอยู่อยากทราบว่าสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ไหมเพราะว่าฉีดยากดภูมิอยู่ด้วยนะคะอาจารย
4: ์ต้องเลือกวัคซีนที่ไม่ใช่เชื้อสลบหรือเชื้อที่ทำให้อ่อนกำลังลงค่ะ
1: มัน
4: เป
1: ็
4: นว
1: ั
4: คซ
1: ี
4: นที่เป็นเชื้อตายแล้วหรือเป็นวัคซีนที่สังเคราะห์จากบางส่วนของที่ไม่ทำให้เกิดอันตราย
1: อย่างวัคซีนที่อยู่ในประเทศเราตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเชื้อตายแล้วทั้งคู่ไหมคะอาจารย
4: ์ซิโนแวคเป็นอันที่ตาย
0: ที
4: ่แอสตราจะแอสของ AstraZeneca จะเป็นเชื้อเป็น
1: นะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเลือก
4: ชนิดของวัคซีน
1: ค่ะเวลาจะฉีดก็ต้องบอกสมมุติว่า
4: ต้องบอกโรคประจำตัวอันนี้สำคัญมาก
1: ค่ะคือเป็นโรคไข้เจ็บอะไรยังไงอย่างเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะฉีดเป็นกลุ่มแรกแต่ว่าสำหรับหลายท่านอย่างบางพื้นที่อย่างบางคนอยู่ในบางแคอย่างเงี้ยได้รับการฉีดอันนี้ก็ต้องรายงานให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบ
3: คือเหมือนมันจะมีการตรวจสอบโรคหรือว่ามีการสืบสวนโรคก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะ
4: ใช ช่ค่ะแล้วก็จริงๆก็จะเริ่มที่ดูจากอายุก่อนนะคะว่ามีข้อบ่งชี้ของวัคซีนชนิดไหนตามอายุแล้วก็ดูเรื่องของโรคประจำตัวด้วย
3: ค่ะคุณหมอคะทีนี้เนี่ยถามนิดนึงว่าเรื่องของคนที่

0: ็นผู้สูงอายุสักประมาณแบบว่า50ถึง59 60ปีขึ้นไปแล้วมีเรื่องความดันโลหิตสูงหรือว่ามีโรคเบาหวานอื่นๆเนี่ยมันควรมีวิธีการดูแลตัวเองก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนไหมคะ
1: โดยปกติก็คือดูแลสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรงควบคุมโรคให้อยู่ในระดับใกล้เคียงนะคะกับคนที่ไม่มีโรคเช่นน้ำตาลก็ไม่ควรจะสูงเกินไปความดันก็ไม่ควรจะสูงเกินไป
2: นะคะ
1: แต่ว่าไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรจากโรคเหล่านี้ที่ทำให้เขาจะไม่ควรจะได้วัคซีน
2: ค่ะอาจารย์พิษขาอันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณนันรัตน์มาเผอิญว่าคุณนันรัตน์เนี่ยรับชมอยู่ที่เพิร์ธออสเตรเลียนะคะดังนั้นก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจว่าเพิร์ทเขาเลือกวัคซีนได้เหมือนบ้านเราหรือเปล่าหรือว่าถ้ากรณีอย่างเงี้ยทางการแพทย์เราบอกเขาได้ใช่ไหมคะว่าเราเป็นแบบนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือแจ้งกับทีมสาธารณสุขที่ออสเตรเลียได้เลยว่าเรามีโรคประจำตัวอยู่และออนแล้วก็รับประทานหรือฉีดยากดภูมิอยู่เขาจะเลือกชนิดวัคซีนให้เหมาะสมได้ค่ะ
2: ค่ะนะคะดังนั้นคุณนันรัตน์ก็แจ้งนะคะเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะคำถามจากคุณสุขใจนะคะอายุ85ปีน้ำหนัก57ส่วนสูง158เซนติเมตรค่ะบอกว่ามีอาการนอนไม่หลับนะคะกินยาเมลิโทนินใช่ไหมคะก็ยังไม่ค่อยหลับอีกจะมีวิธีไหนที่จะช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นไหมคะ
1: ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่เริ่มมีอาการนอนไม่หลับนะคะว่าเป็นมานานแค่ไหนแล้วลักษณะของการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะหลายท่านก็จะมีปัญหาหลับยากแล้วก็ตื่นง่ายอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในผู้สูงวัยแต่การหลับยากและตื่นง่ายนั้นเนี่ยกลางวันสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติอันนี้ก็ไม่ต้องไปเป็นทุกข์กับเขา
2: ค
1: ่ะแต่ถ้าการนอนเหล่านั้นเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกนอนไม่พอทำให้เราทำกิจวัตรประจำวันในช่วงเวลากลางวันได้ไม่เหมือนเดิมนะคะรู้สึกอารมณ์ไม่สดชื่นหงุดหงิดง่ายของพวกนี้ก็อาจจะต้องมาดูว่าเราจะแก้ไขอย่างไรค่ะโดยมากเวลาที่เราดูผู้สูงวัยที่นอนไม่หลับเราก็คงต้องเริ่มต้นจากว่าที่อายุเท่านี้มีโรคประจำตัวอะไรไหมโรคบางโรคเนี่ยจะเป็นสาเหตุทำให้เขานอนไม่ดีในตอนกลางคืนได้เช่นน้ำท่วมปอดนะคะปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนนะคะหรือว่าอาการไอในช่วงเวลากลางคืนอาการปวดจากข้อต่อต่างๆเสื่อมหรืออักเสบนะคะยาบางตัวทำให้ผู้ป่วยนอนไม่หลับเช่นยาลดความดันบางชนิดนะคะยาหอบหืดนะคะของพวกนี้ทำให้ไข้เกิดการตื่นตัวและนอนไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดสาเหตุจากทางกายก่อน
3: ค
1: ่ะถ้าเราตัดออกไปทั้งหมดแล้วเนี่ยปัญหานอนไม่หลับยังมีอยู่ก็จะมีการให้ยาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ดีขึ้นโดยหลักการของการให้ยาก็ขึ้นกับแพทเทิร์นการนอนของคนไข้นะคะการให้ยานี้เนี่ยนะคะก็จะใช้ร่วมกันกับวิธีที่เรียกว่าปรับสุขอนามัยการนอนนะคะเช่นการปรับเสียงแวดล้อมการไม่เล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนนะคะการไม่ให้มีแสงไฟสว่างนะคะห้องนอนต้องเงียบสงบของพวกนี้เนี่ยก็เป็นอันที่เราสามารถทำได้เบื้องต้นค่ะพอมาถึงการใช้ยาเนี่ยยาก็จะมีหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นยานอนหลับนะคะยาบางตัวใช้รักษาโรคอื่นเช่นโรคซึมเศร้าแต่มีฤทธิ์ทำให้หลับนะคะแล้วก็ยากลุ่มที่เป็นกึ่งฮอร์โมนที่ช่วยในการนอนที่เรียกว่าเมลาโทนินการรับประทานเมลาโทนินแล้วไม่หลับเนี่ยก็ต้องกลับมาดูว่า1ใช้ที่ขนาดกี่มิลลิกรัมค่ะ2ในลักษณะการรับประทานเป็นยังไงนะคะเนื่องจากเมลาโทนินไม่ใช่ยานอนหลับที่กินปุ๊บหลับปั๊บ
2: ดีดเลย
1: ไม่ใช่
2: ไม่ใช
1: ่มันจะต้องหลับฤทธิ์เพราะฉะนั้นการทานเนี่ยจะต้องทาน1ชั่วโมงอย่างน้อยก่อนที่จะถึงเวลาการนอนจริงๆแล้วก็จะไม่ได้ออกผลในวันแรกเลย
2: ค
1: ่ะจะต้องทานไปสักพักนึง
2: ว
1: ันจรการนอนจะค่อยๆขยับขยับขยับ
2: คือแปลว่าที่เราต้องการ
1: ใช่เพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่ยาที่ออกฤทธิ์กดให้หลับมันคือฮอร์โมนที่ไปปรับสมดุลวงจรการนอนในสมองของผู้สูงอายุ
2: ค
1: ่ะก็ลองปรับวิธีการใช้นะคะรวมไปถึงวิธีการรับประทานยาดูก่อนนะคะการที่เรานอนไม่หลับก็หลายครั้งนะคะก็อาจจะมีปัญหาจากนอกจากร่างกายก็จะมีเรื่องของจิตใจนะคะเรื่องของสังคมความวิตกกังวลนะคะการสูญเสียนะคะหลายอย่างเพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งใช้ยาแต่เพียงอย่างเดียวลองดูให้รอบๆก่อนนะคะแต่ที่สำคัญในวัย85เนี่ยเราไม่อยากให้ใช้ยานอนหลับเยอะเพราะเรากลัวว่าจะมึนหัวแล้วล้มตอนกลางคืนที่

0: คุณป้าลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำนะคะ
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นคุณป้าสุขใจค่ะก็อย่าลืมนะคะพยายามจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอก็พยายามแนะนำเนาะเรื่องของสุขภาพในการนอนนะคะสุขอนามัยในการนอนเนี่ยสำคัญสำคัญกว่าการทานยาอีก
0: ใช่ค่ะ
2: บางคนนี่กลางวันนอนซะเยอะนะครับ
3: ใช่คุณหมอใช่
0: ใช่ค่ะแล้วลองสังเกตสิคะถ้าเป็นผู้สูงอายุเวลาหลับงีบตอนกลางวันเนี่ยนะคะหลับดีมาก
3: ดีสบายเลย
0: หลับปุ๊บเข้าวงจรหลับลึกเลย
3: ใช่ใช่กำลังสงสัยว่าในภาวะกลางวันเนี่ยเราจะเห็นโอ้แสงก็
0: ม
3: ีทีวีก็มีบางคนก็แบบว่ามือถือก็อยู่ข้างทำไมหลับได้
0: ทำไมหลับได้มันเหมือนเราปิดสวิตช์นะคะมันเราเหมือนกับลานขาดนะลานหมดแล้วเราก็หลับปึ๊กไปเลยแล้วหลับเวลาเราดูคลื่นสมองเนี่ยคลื่นสมองในการงีบเนี่ยจะดีมากจะเหมือนกับเราหลับลึกมากค่ะค่ะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยหลับช่วงกลางวันจริงๆอาจจะไม่ต้องหลับยาวหลายชั่วโมงนะคะคือหลับแค่ครึ่งชั่วโมงก็ตื่นมาก็สดชื่น
3: ก็จะสดชื่น
0: ใช่ไหมการงีบหลับในผู้สูงวัยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติ
2: ค่ะ
3: แต่ว่าอย่า
0: เราหลับไม่ได้อย่าเราหลับกลางวันไม่ได้เพราะเราต้องทำงาน
1: ใช่
0: ไ
1: หมคะบางทีบ่ายเนี่ยเพลียมากเลยแต่ว่านอนไม่ได้ต้องทำงาน
0: ใช่
3: เนาะอย่างเราไม่เท่าไหร่นะอย่างอาจารย์พีที่คนไข้รออาจารย์บอลเนี่ยคนไข้รอนอนไม่ได้เลยค่ะค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมดูรายการเยอะแล้วทักทายอาจารย์มาเยอะนะคะคุณอาจารย์นะคะฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านคุณวิพลคุณสุธีรพจน์ด้วยขอบคุณนะคะแล้วก็กดแชร์รายการกันเยอะเลยแต่แฟนรายการตอนนี้เนี่ยหลายคนชมเพลินนะคะแล้วอย่าลืมถามวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เทปแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถามมามีคำตอบจะถามทางแฟนเพจ Drama Channel ก็ได้หรือว่าทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ก็ได้มีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์มาเดี๋ยวให้น้องคุกกี้ถามให้นะคะ
1: ได้เลยค่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะจากคุณป้าอุไลค่ะคุณป้าอายุ82ปีแล้วนะน้ำหนัก47กิโลกรัมส่วนสูง152เซนติเมตรบอกว่าเป็นไส้เลื่อนที่ขาหนีบซ้ายกังวลว่าเกิดขึ้นกับผู้หญิงเนี่ยอันตรายหรือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินว่าโรคนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงแล้วก็คุณหมอนัดผ่าตัดนะคะไม่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องได้ควรดูแลหลังการผ่าตัดอย่างไรผ่าตัดตอนอายุมากอันตรายหรือไม่คะโอ้โหหลายคำถามเลยนะคะ
3: เอาผู้หญิงก่อนเกิดขึ้นกับผู้หญิงเนี่ยมันไม่เคยได้ยินเหมือนกันอาจารย์ผู้หญิงกับไส้เลื่อน
1: ตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าแบบไส้เลื่อน
3: เป็นผู้ชาย
1: เหมือนกันเลยใช่ค่ะอาจารย์คือแบบเนี่ยคือเกิดกับผู้หญิงได้ใช่ไหมคะ
2: หลายคนจะคิดว่าไส้เลื่อนเนี่ยเป็นเฉพาะผู้ชาย
1: ค
2: ่ะจริงๆทั้งในวัยเด็กนะฮะเด็กก็สามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายที่จะเป็นไส้เลื่อนนะผู้ใหญ่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ชายซะมากกว่าแต่ผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสเป็นได้ไหมเป็นได้เพราะว่าการที่เป็นไส้เลื่อนในผู้ใหญ่เนี่ยกลไกการเกิดเนื่องจากตัวกล้ามเนื้อกระบังลงส่วนล่างเขาเริ่มมีการหย่อนนะ
1: คร
2: ับหรือมีภาวะแรงดันในช่องท้องที่เพิ่มมากขึ้นจากสาเหตุอะไรก็ตามเช่นไอเลื้อรังนะครับมีการเบ่งถ่ายท้องผูกเนี่ยจะพบในคนที่สูงอายุได้
1: แบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมออ
2: ันนี้เป็นถ้าเกิดอันนี้เป็นผนังหน้าท้องนะครับถ้าเกิดไส้เลื่อนจะเป็นตรงขาหนีบ
3: อันนี้คือหมายถึงว่าเป็นไส้เลื่อน
2: ชนิดหนึ่งเหมือนกัน
3: นะแต่ว่าเป็นที่ผนังหน้าท้องก็คือเหมือนไส้เลื่อนมันเขาเรียกว่าเหมือนเราอาจจะมีแรงดันมันก็ปุ๊บขึ้นมา
2: คำว่าไส้เลื่อนก็คือในภาษาของเราก็คือเป็นภาวะที่มีไส้ยื่นออกมาที่ใดก็ตาม
0: ตำแหน่งไหนก็ได
2: ้
3: คือโผล่ขึ้นมาให้เห็นน่ะนั่นคือไส้เลื่อนออกมา
2: ใช่ก็คือเป็นไส้เลื่อนขาหนีบไส้เลื่อนผนังหน้าท้องไส้เลื่อนแผลผ่าตัดอันนี้เป็นไส้เลื่อนขาหนีบนะครับ
3: ผู้ชายเป็นได้ผู้หญิงขึ้นมา
2: ผู้หญิงก็เป็นได้นะครับไม่ก็ปูดขึ้นมาก็คือประวัติก็อาจจะแบบมีก้อนผุโผล่นะฮะบริเวณขาหนีบนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยที่เรากลัวกันก็คือตัวไส้เลื่อนเนี่ยอันตรายไหมตัวโดยตัวไส้เลื่อนไม่ได้อันตรายแต
1: ่
2: สิ่งที่อันตรายก็คือช่องที่ลำไส้เคลื่อนผ่านเนี่ยสมมติวันดีคืนดีเกิดไส้ไปคาติดแล้วไม่ยอมกลับ
3: แล้วคือมันบีบอยู่อย่างเง
2: ี้
3: ยเหรอคะ
2: พอไส้เข้าไปในช่องใช่ไหมครับพอไส้เข้าไปในช่องเสร็จปุ๊บวันดีคืนดีไส้ตรงนั้น
1: อ
2: ่ะไม่เลื่อนกลับเข้ามาม ันก็เกิดเหมือนกับ
1: ค้างอยู่
2: พอค้างอยู่นานๆลำไส้ตรงส่วนนั้นจะขาดเลือดได้นะครับ
3: อย่างกรณีเนื้ออย่างเงี้ยอาจารย์หมออันนี้คือที่ผนังหน้าท้องไหม
2: ใช่ใช่ผนังหน้าท้อง
3: เลื่อนมาแล้วเราสามารถจับ
2: อันนี้ดันเข้าไปได้นะครับไม่เจ็บคนไข้
3: อันนี้คือหมายความว่าเราไม่ต้องผ่าก็ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเห็นแบบนี้ก็ต้องผ่าแล้ว
2: คือปกติไส้เลื่อนเราก็แนะนำให้ผ่าเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอย่างที่บอกคือถ้าเกิดสมมติมันติดถ้าติดนานๆอาจจะมีปัญหาคือลำไส้ตรงส่วนที่มาคาติดเนี่ยมันเกิด
1: ขาดเลือด
2: แล้วต้อง อาจจะทำให้มีการติดเชื้อกันลำไส้ขาดเลือด ก็ต้องมีการตัดต่อลำไส้ได้นะครับ
3: ทีนี้นะคะถามบอกว่าไม่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องได้จริงๆแล้วการผ่าตัดไส้เลื่อนทำได้ด้วยวิธีไหน
2: คือปกติถ้าเป็นไส้เลื่อนขาหนีบปกติเนี่ยเราจะมีการเปิดผ่าก็คือเปิดเข้าไปหาถุงไส้เลื่อนนะฮะแล้วก็เย็บปิดถุงไส้เลื่อนและยิ่งในถ้าเกิดในผู้ใหญ่เราก็ต้องมีการเสริมความแข็งแรงก็คือใช้เหมือนตะข่ายนะฮะเข้าไปเย็บเพื่อทำให้เกิดความแข็งแรงด้วยนะครับซึ่งก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็น

0: ข้ออย่างโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงตามปกติก็สามารถเลือกได้ว่าจะเปิดผ่าหรือ
1: สองกล้อง
0: สองกล้อง
2: เพราะว่าอย่างในกรณีของคุณป้าอุไรเนี่ยคืออายุ80กว่าแล้วแล้วก็แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องของโรคประจำตัว
0: ใช่ครับ
2: แต่ทีนี้เนี่ยบอกว่าไม่สามารถผ่าตัดผ่าน
1: อาจจะให้อาจารย์พิษช่วยบอกด้วยนะคะ
0: คือโดยทั่วไปก็การผ่าตัดไส้เลื่อนถามว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ไหมอันนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็คือหลังผ่าตัดก็ใช้ชีวิตตามปกติแค่ว่าบาดแผลยังเพิ่งโดนน้ำ7วันหลังผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่นั้นเอง
1: ทีนี้ฉันพิขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเน
3: า
1: ะ
3: โดยปกติสิ่งที่เรามักจะกลัวก็คือว่าอายุเยอะแล้วผ่าตัดได้หรือเปล่าจริงๆแล้วอายุเนี่ยเป็นส่วนเดียวเท่านั้นเองนะคะที่เราจะใช้พิจารณาในการผ่าตัดเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยความเสื่อมของร่างกายที่เกิดจากกระบวนการชราภาพหรือการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเนี่ยการฟื้นตัวจะช้านะคะกว่าวัยผู้ใหญ่นิดหน่อยนะคะการหายของแผลอาจจะช้ากว่านิดหน่อยแต่ในภาพรวมจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายหรือเป็นข้อห้ามของการผ่าตัดเนี่ยแล้วประโยชน์ที่จะได้จากการผ่าตัดนั้นมีเยอะกว่าเนี่ยส่วนมากเราก็ให้ผ่านะคะจะมีผู้ป่วยจำนวนมากที่อายุ80กว่าเนี่ยนอกจากผ่าตัดไส้เลือดเนี่ยก็ยังมีผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกผ่าตัดเข่ามีผ่าตัดหลายอันมากเพราะฉะนั้นขึ้นกับสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยขึ้นกับโรคประจำตัวขึ้นกับความต้องการของผู้ป่วยด้วยการเตรียมผู้สูงอายุก่อนและหลังการผ่าตัดโดยอายุรแพทย์เนี่ยในปัจจุบันจะช่วยลดผลเสียที่อาจจะเกิดหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากการผ่าตัดได้มากค่ะ
1: ค่ะนะคะ
2: ก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีเนาะถัดไปค่ะไปที่อีกหนึ่งคำถามแหมวันนี้กุ๊กกิ๊กฮอตฮิตมากเลยนะคะ
1: หมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ดังตลอดเลยได้ยินเสียงตลอดค่ะ
2: อ่ะมากันที่คำถามจากคุณสุจิตรากันบ้างนะคะคุณตาบอกว่าอายุ70ปีน้ำหนัก55กิโลกรัมส่วนสูง150เซนติเมตรนะคะบอกว่าเป็นเบาหวานมา12ปีแล้วค่ะแล้วก็ที่ปลายเท้าเนี่ยมีอาการชาเหมือนว่ามีเศษแก้วตำคุณหมอให้ยารักษาปลายประสาทมาให้คุณหมอบอกว่าให้คุมน้ำตาลให้ดีด้วยถ้ากินข้าวไรซ์เบอร์รี่จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเหมือนข้าวขาวไหมคะแล้วก็กินเมทิโคบอลด้วยนะคะวันละ3ครั้งควรจะทานวิตามิน B เพิ่มไหมเพราะว่ากินยาแล้วยังชาอยู่เลยค่ะคุณหมอ
3: ค่ะก็โดยปกติข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็เป็นข้าวที่จะมีน้ำตาลได้เหมือนข้าวขาวนะคะแต่เพียงแต่ว่าการดูดซึมของมันเนี่ยแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นมันจะไม่เหมือนข้าวขาวที่ย่อยแล้วดูดซึมง่ายถ้าเราทานข้าวที่ขัดสีแล้วเข้าไปเนี่ยก็คือตัวแป้งดูดซึมเลยน้ำตาลก็จะพุ่งปึ๊ดแบบนี้แล้วก็จะลงอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่มันจะค่อยๆขึ้นช้าๆช้าๆเพราะฉะนั้นข้าวไรซ์เบอร์รี่เองเนี่ยถามว่ามีน้ำตาลเยอะเท่ากันกับข้าวขาวเลยไหมถ้าเทียบเป็นต่อน้ำหนักเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีน้อยกว่าเวลาที่เราจะเลือกข้าวเนี่ยค่ะเราต้องดูปริมาณพันธุ์ข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลายข้าวที่เขาจะโฆษณาว่ามีดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะอันนี้ก็สามารถทานได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นข้าวอะไรเนี่ยถ้ารับประทานในปริมาณมาก
1: ค
3: ่ะน้ำตาลก็ขึ้นทั้งนั้นนะคะจริงๆก็คงต้องคุมในเรื่องของปริมาณซึ่งคุณหมอที่ดูแลเนี่ยอาจจะพิจารณาจากน้ำหนักตัวจากโรคร่วมที่เป็นแล้วก็จะเปลี่ยนของพวกนี้มาคำนวณเป็นพลังงานแล้วก็ปริมาณแป้งและน้ำตาลที่ผู้ป่วยสามารถจะรับประทานได้ในแต่ละวันค่ะส่วนในเรื่องของขาชาเท้าชาเหมือนมีเข็มมาตามเนี่ยนะคะถามว่าทานเมทิลโคบอลซึ่งเป็นยานะคะเป็นวิตามินอย่างนึงเนี่ยวันละ3ครั้งแล้วควรกินวิตามิน B เพิ่มไหมอาจารย์คิดว่าต้องกลับไปดูว่าจริงๆแล้วอาการชาหรืออาการเจ็บตามปลายประสาทเนี่ยเป็นจากเบาหวานหรือเป็นจากการขาดวิตามินถ้าเป็นจากการขาดวิตามินการแก้โดยการให้วิตามินช่วยแต่ถ้าเป็นจากการโรคเบาหวานการแก้โดยการให้ยาลดอาการปวดรักษาปลายประสาทจะช่วยอยู่แล้ว
1: อาจารย์เราจะแยกได้ยังไงคะว่าเป็นจากอะไรกันแน่
3: คือโดยอายุที่มากขึ้นโดยโรคประจำตัวที่มียาบางตัวที่ใช้เป็นเวลานานเนี่ยผู้ป่วยบางรายอาจจะสงสัยว่าอาจจะมีโอกาสที่จะขาดวิตามิน B ได้ซึ่งอันนี้ไม่ยากอันนี้ตรวจได้อันนี้ตรวจได้ซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์ดูมาตรวจไปเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่าเราทานอาหารปกติเราจะได้วิตามินที่เพียงพออย่าเรียกเป็นผู้ป่วยบางรายที่มีข้อจำกัดนะคะเช่นแบบ กินเจเลยไม่ทานผลิตภัณฑ์จาก

0: เลย
1: เหมือนเป็นผู้วีแกน
0: อะไรอย่างเช่นใช่ค่ะคือของพวกนี้ก็อาจจะเสี่ยงผู้ป่วยที่ทานยาบางตัวในขนาดยาสูงๆทานเป็นเวลานานอันนี้อาจจะเจอได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเจอเพราะฉะนั้นอาการส่วนใหญ่เนี่ยถ้าให้ประวัติว่าเป็นเบาหวานมานานคุมได้ไม่ค่อยดีอาการส่วนใหญ่น่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะเกิดจากอาการปลายประสาทนะคะที่ไวผิดปกตินอกจากการกินยาแล้วการไม่กินยานะคะยังช่วยได้เสมอในวัยผู้สูงอายุเช่นการใส่ถุงเท้าที่นุ่มๆนะคะเพื่อไม่ให้เกิดแรงกดนะคะการหลีกเลี่ยงไม่ให้มีแรงมากระทํากับบริเวณที่ไวกับความรู้สึกโดยตรงเช่นเลี่ยงพัดลมเป่าเลี่ยงแอร์เป่าใส่ถุงเท้าตอนนอนนะคะรวมไปถึงการสำรวจฝ่าเท้าตัวเองทุกวันเพื่อดูว่าเรามีแผลอะไรเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่า
2: ค่ะอันนี้ก็ช่วยได้นะคะโอ้มีหลายคนล่าสุดเนี่ยหลังๆมาจะชอบมีผู้สูงวัยมาถามว่าขาดวิตามิน B หรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกชาบางท่านไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ว่ารู้สึกชาตลอด
0: เสมอไปไม่เสมอไปโอกาสที่เราจะเจอคนไข้ขาดวิตามิน B จริงๆน้อยมากน้อยมากถ้าเขารับประทานอาหารปกตินะคะ
2: นะคะไปที่คำถามของคุณวิชัยนะคะ
3: ใช่ค่ะคำถามของคุณวิชัยอายุ66ปีน้ำหนัก56กิโลกรัมนะคะบอกว่าไม่มีอาการเกี่ยวกับต่อมลูกหมากคุณหมอสั่งให้อ๋อมีอาการเกี่ยวกับต่อมลูกหมากใช่ไหมคะคุณหมอสั่งให้กินยาต่อมลูกหมากมาตลอด 5-6 ปีนะคะคุณหมอแจ้งว่ายาต่อมลูกหมากเนี่ยมีส่วนในการลดความดันด้วยในการรับประทานปกติความดัน120ถึง140พอหยุดยาความดันขึ้นมาเป็น140ถึง160คืออยากทราบว่าควรกลับไปกินยาต่อมลูกหมากต่อไหมนะคะอันนี้คือมีการบอกมาว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอาการเลยนะคะแต่ว่าคุณหมอให้ยา
4: ให้ยาต่อมลูกหมากเพื่อลดความดัน
0: ใช่คือจะเป็นการใช้ผลข้างเคียงของยา
3: อ๋อใช้ผลข้างเคียงของยามากดกดอาการความดัน
0: ประกอบกับโดยอายุเนี่ยที่66เนี่ยมีโอกาสที่จะมีต่อมลูกหมากโตได
4: ้
0: เข้าใจว่าคุณหมอที่ดูแลก็เลยให้คร่อมที่จะได้ประโยชน์จากยา1เม็ดใน2อวัยวะทีนี้ถามอาจารย์ว่าต้องกลับไปกินยาต่อมลูกหมากไหมเนาะอาจารย์ว่าต้องไปดูก่อนว่าแล้วจริงๆต่อมลูกหมากโตไห
4: ม
0: ใช่มีปัญหาไหมหรือว่ามีปัญหาด้านปัสสาวะอะไรไหมหรือปัสสาวะออกได้สุดไม่มีอาการแบบปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะกระปิบกระปล่อยอะไรพวกถ้าไม่มีอาการเลยเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องกินยากลุ่มนี้เราอาจจะเลือกเป็นยากลุ่มอื่นที่มีผลในการลดความดันและมีผลกับการทำงานของอวัยวะอื่นด้วยอย่างเช่นถ้าเราเป็นความดันโลหิตสูงมาหลายปีมากเนี่ยสิ่งที่เรากังวลคือไตไตอาจจะเริ่มแบบเริ่มเสื่อมลงเพราะแทนที่เราจะเลือกกินยาที่รักษาต่อมลูกหมากและลดความดันละจะเลือกยาที่ลดความดันแล้วก็มีผลป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นกับโรคประจำตัวตอนนี้ปัญหาสุขภาพตอนนี
3: ้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเช็คร่างกายอีกทีว่ามีอาการเรื่องของต่อมลูกหมากไหม
4: ให้เดาน่าจะเคยมีอาการของต่อมลูกหมากโตแล้วคุณหมอก็เลยจ่ายยาต่อมลูกหมาก
0: มันได้สองประโยชน์ในตัวการกินยาตัวเดียว
4: แล้วก็อาจจะได้รับการผ่าตัดไปแล้ว
0: ใช่
4: แล้วก็หายแล้ว
3: ก็เลยไม่ต้องทานแล้ว
0: ใช่ก็เปลี่ยนไปใช้ยาความดันตัวอื่น
2: โอ้ก็เป็นผลข้างเคียงเขาเรียกว่าเป็นฤทธิ์ของยาที่มันมีผล
0: คู่กัน
2: คู่กันนั่นเอง
0: เรามีคนไข้อย่างนี้เยอะนะคะเพื่อลดเพื่อลดอาการจากการกินยาเยอะเม็ดนะคะคือไม่งั้นเราต้องกินยาหลายเม็ดมากใช่ไหมแบบว่าทาน1เม็ดก็ได้2โรคอย่างเงี้ยในผู้สูงอายุเรามักจะพยายามไม่ให้ทานไม่ให้มีจำนวนเม็ดยาเยอะ
2: แต่นี่บอกว่าไม่เคยมีอาการต่อมลูกหมากโตมาเลยนะแต่ว่าตลอดเวลาเนี่ย
0: เช็คอีกทีค่ะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีเนาะแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าจะเริ่มเป็นยาตัวไหนค่ะ
2: ไปที่คำถามนะคะจากคุณน้องนะคะคุณน้องอายุ61ปีน้ำหนักคือ62สูง165บอกว่ามีอาการปวดท้องข้างซ้ายแบบจุกๆแน่นๆนะคะแล้วก็จุกตรงกลางท้องคลื่นไส้แสบคอแล้วก็ปวดหลังมากแถบเดียวกับท้องที่ปวดเลยอาการแบบนี้เป็นอาการของกรดไหลย้อนไหมคะเพราะว่าไปอ่านเจอคล้ายๆของนิ้วในถุงน้ำดีเลยกังวลนะคะแต่ว่าตอนนี้กลางคืนเนี่ยจะมีอาการปวดท้องแน่นคลื่นไส้นอนแทบไม่ได้เลยมีอาการแบบนี้ต้องทำอย่างไรน่าจะเป็นอาการตอนกลางคืนนะคะอาจารย์ปวดแน่น
0: จริงๆแล้วเป็นได้หลายโรคเลยนะคะอย่างที่ถามมากรดไหลย้อนก็ได้แต่ถ้าเป็นนิ้วส่วนใหญ่จะเป็นบนขวาใช่ไหมคะแต่รู้สึกว่าคุณผู้ชมถามมาจะเป็นด้านซ้าย
2: ใช่เป็นข้างซ้ายนะคะปวดท้องข้างซ้าย

0: แบบจุกๆแน่นๆแล้วก็จุกตรงกลางท้องเหมือนน่าจะเป็น
1: ลิ้นปี่อันนี้น่าจะเป็นกระเพาะ
0: ใช่ไหมคะ
2: ทราบว่าอายุเท่าไหร่นะครับ
0: อายุ61ปีค่ะ
2: จริงๆก็อาจจะเกิดได้หลายโรคเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะอวัยวะแถวนี้มีได้หลายอวัยวะเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจอาจจะต้องมาพบกับคุณหมอดูนะคะ
0: ค่ะ
2: พวกนิ้วในถุงน้ำดีก็อาจจะมาทำอันดาซาดูหน่อยนะครับดูว่ามีนิ้วไหมเพราะว่าอย่างช่วงอายุก็อาจจะเข้าได้นะ
0: ค่ะจริงๆแล้วลักษณะของการเป็นนิ้วในถุงน้ำดีกับกรดไหลย้อนมันมีความเหมือนหรือต่างกันตรงไหน
2: อาการมันอาจจะคล้ายๆกันตรงที่มีจุกท้องหลังกินอาหารอะไรเงี้ยอาจจะเกิดได้นะครับแล้วก็ก็เหมือนท้องอืดๆแน่นๆอะไรเงี้ยซึ่งบางคนก็เลยสับสนกันระหว่างถุงน้ำดีนิ้วในถุงน้ำดีไหมหรือว่าเป็นกรดไหลย้อน
0: ค่ะดังนั้นถ้าไม่แน่ใจ
1: ตรวจร่างกาย
2: ตรวจร่างกาย
0: มาทบทวนคำถามจากคุณวิภามาหรือยังคะเดี๋ยวระหว่างรอคุณวิภานะไปที่คุณละไมนะคะ
1: ค
0: ุณละไมอายุ53ปีนะคะน้ำหนัก82สูง170บอกว่ารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็ไม่อยากจะกินข้าวมีอาการเจ็บคอปวดหัวอยากนอนเฉยๆแต่บางครั้งก็มีอาการคลื่นไส้ร่วมด้วยถ้าจะไปซื้อยามากินต้องซื้อยาแบบไหนดี
1: โอ้โหอาจารย์ว่ามาเจอคุณหมอดีกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆคงต้องดูเรื่องของโรคประจำตัวด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงประวัติเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีการระบาดของโควิด -19 นะคะอาการหลายอันก็อาจจะเป็นอาการร่วมของการรับเชื้อไวรัสก็ได้นะคะการตรวจร่างกายเป็นเรื่องสำคัญการดูโรคประจำตัวหรือยาที่รับประทานอยู่เป็นเรื่องสำคัญมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ
0: อันนี้คือไม่ควรซื้อยาทานเองหลายคนบอกว่าเจ็บป่วยแค่ไหนถึงซื้อยาทานเองได้อะไรเงี้ยที่แบบไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลมันเป็นเจ็บป่วยประเภทไหนยังไงได้บ้างคะจันพิษ
1: ส่วนใหญ่ถ้าคือถ้าอาการไม่เยอะมากเนาะผู้ป่วยยังสามารถทานทางปากได้ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะซื้อยาได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นหวัดธรรมดาไม่ได้มีตัวร้อนจัดไม่ได้มีคลื่นไส้อาเจียนนะคะหรือว่าท้องเสียนิดหน่อยนะคะท้องเสียนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีลักษณะของการขาดน้ำนะคะก็อาจจะทานเป็นผงเกลือแร
0: ่
1: ทาเองที่บ้านแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจว่าการเหล่านี้เนี่ยควรจะมาโรงพยาบาลหรือเปล่าเวลาที่ไม่แน่ใจให้แปลว่าควรจะมาค่ะ
0: ค่ะ
3: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจรอดูอาการไปก่อนเลยใช่แต่ว่าควรจะมา
1: ใช่เพราะอย่างบางคนอย่างเงี้ยก็แบบกลายเป็นเรื่องร้ายแรงไปไส้ติ่งแตกอะไรไปอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะ
4: ทีนี้คำถามจากคุณวิภานะคะอายุ60ปีค่ะบอกว่าเมื่อ2เดือนก่อนนิ้วชี้มีอาการเส้นเอ็นอักเสบคุณหมอให้ยาเคาน์เตอร์เพนชนิดร้อนมาทานนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยมันบวมแดงเหมือนช้ำๆตรงที่บวมจะมีความแข็งด้วยคุณหมอบอกว่าถ้ายังไม่ดีขึ้นจะฉีดยาสเตียรอยด์ให้แต่ว่าปัจจุบันคือมันบวมแล้วก็ยังไม่ยุบด้วยนะคะพอยกมืออาการดีขึ้นแต่พอทิ้งมือลงก็ปวดบวมเหมือนเดิมนะอยากทราบว่าอาการแบบนี้คือมันเป็นอาการอะไรแล้วควรจะทำอย่างไรจะแช่น้ำอุ่นเอาไว้แล้วทายาเหมือนเดิมดีไหมคะ
1: อาจารย์คิดว่าอาการทั่วไปเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเอ็นหรือข้อต่ออักเสบแต่ว่าลักษณะตรงที่บวมๆที่ก่อนหน้านี้ทายาไปแล้วเป็นเหมือนบวมแดงๆช้ำๆแล้วแข็งขึ้นเนี่ยอันนี้อาจจะบอกกับเราว่ามันมีการอักเสบเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะถามว่าแช่น้ำอุ่นไว้แล้วทายาอีกรอบดีไหมอาจารย์ว่าลองดูไม่มีอะไรผิดแต่ถ้าทำแล้วรู้สึกยังไม่ดีขึ้นหรือปวดมากขึ้นอาจารย์ว่าต้องมาพบคุณหมอค่ะ
0: พูดถึงเรื่องปวดนะคะมีคำถามจากคุณลูซี่นะคะบอกว่ามีสมุนไพรรักษาตอนมีอาการปวดไหมคะบางทีปวดแบบไม่รู้ตัวไม่อยากกินยาปฏิชีวนะค่ะ
1: โดยปกติเราไม่ได้แก้อาการปวดด้วยยาปฏิชีวนะถ้าปวดนิดหน่อยพอทนได้อาจารย์ว่าทานพาราเซตามอลง่ายๆนะคะ
0: ค่ะ
1: น่าจะปลอดภัยที่สุด
0: หลายคนบอกว่ากลัวจะไปมีผลต่อตับไตไส้พุงอะไรช่วงนั้น
4: บางคนน่ะคือแบบไม่กล้าทานยาเยอะๆเพราะกลัวมันจะเอฟเฟกต์กับข้างใน
1: คือถ้าเราไม่มีโรคประจำตัวเนาะเราแข็งแรงดีไม่ได้มียาอื่นเลยไงการทานยาที่ขนาดยาพาราเซตามอลปกติตามคำแนะนำข้างกล่องเนี่ยไม่ควรจะเกิดอันตรายแต่ถ้าในกรณีที่เรามีโรคประจำตัวมียารับประทานอยู่แล้วเยอะนะคะหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงกับสุขภาพเช่นดื่มเหล้า นะคะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอย่างเงี้ยนะคะของพวกนี้เนี่ยไม่ควรใช้ยาเองอยู่แล้วค่ะโดยปกติคุณหมอที่ดูแลก็จะให้คำแนะนำเอาไว้ว่าการอย่างไรที่จะต้องมาพบคุณหมอถ้าจะซื้อยาพาราเซตามอลทานเองคุณทานได้ขนาดยาไม่เกินเท่านี้นะเช่นบางคนอาจจะทานแค่เม็ดเล็ก1เม็ดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะคำถามมาเยอะมากนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังตลอดใช่ในแฟนเพจทำได้นะคะคุณผู้ชมที่แฟนเพจของรามาชาแนลนะคะแต่ว่าในแฟนเพจที่คนแชร์เยอะมากเราก็ชมกันอยู่เยอะด้วยนะคะไปที่คำถามจากคุณประสิทธิ์กันนะคะ
4: คำถามจากคุณประสิทธิ์บอกว่าอายุ70ปีแล้วนะคะถามมาว่าเป็นคนทำงานหนักจนปลายประสาทอักเสบเราจะมีวิธีการดูแลรักษาเรื่องนี้ยังไงคะ
1: ก็คงต้องทราบก่อนเนาะว่าปลายประสาทอักเสบของคุณประสิทธิ์มีอาการเป็นอย่างไรนะคะบางคนชาบางคนเจ็บซึ่งวิธีในการรักษาก็อาจจะไม่เหมือนกันขึ้นกับอาการที่ผู้ป่วยเป็นแต่สำคัญไปกว่านั้นค่ะคงต้องดูว่าสาเหตุที่ปลายประสาทอักเสบคืออะไร
0: ค่ะ
1: โดยปกติเราไม่ได้ทำงานหนักจนปลายประสาทอักเสบ
4: ค่ะ
1: ปลายประสาทอักเสบอาจจะมีจากอันอื่นเช่นการทำงานหนักยกของหนักผิดท่ากระดูกไปกดทับเส้นประสาทเกิดอาการปลายประสาทอักเสบอันนี้เป็นไปได
4: ้
1: นั้นก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุมันเบื้องต้นเนี่ยคงต้องมาตรวจก่อนว่า1อาการนี้เนี่ยใช่อาการปลายประสาทอักเสบหรือเปล่า2ถ้ามันใช่เนี่ยลักษณะของมันเนี่ยเป็นจากสาเหตุอะไรได้บ้างแล้วรักษาตามสาเหตุ
4: ค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เขารักษาคนที่เป็นอาการปลายประสาทอักเสบเขามีวิธีรักษายังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ยกตัวอย่างถ้าเป็นในผู้สูงวัยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดบริเวณขานะคะขาเท้าอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ต้องมาดูว่าสาเหตุคืออะไรถ้าสาเหตุเป็นจากพวกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทการออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อการทำกายภาพอาจจะช่วยได้และเป็นเยอะจนกล้ามเนื้อรีบนะคะเริ่มไม่รู้สึกและเดินเริ่มไม่ตรงและของพวกนี้เนี่ยการผ่าตัดก็อาจจะช่วยนะคะรวมไปถึงการใช้ยาบางตัวก็อาจจะช่วยลดอาการปวดอาการชาจากปลายประสาทอักเสบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าต้องตรวจก่อนว่านี่ใช่ปลายประสาทอักเสบและต้องทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรจึงจะให้การรักษาได้ถูกต้อง
4: ใช่ค่ะอย่างคุณประสิทธิ์นี่อาจจะต้องเข้ามาพบคุณหมอก่อนนะให้วินิจฉัยให้ว่าจริงๆแล้วอาการที่เป็นอยู่เนี่ยปลายประสาทอักเสบจริงหรือเปล่าและถ้าเป็นปลายประสาทอักเสบจริงๆเกิดจากอะไรเนาะต้องเข้ามาพบแพทย์ก่อน
0: ค่ะมาถึงคำถามที่ง่ายๆแต่บางทีสับสนเหมือนกันนะคะคุณพานะคะคุณพาอายุ51ปีหนัก76สูง165นะคะคุณพาบอกว่าอยากทราบว่าอาการปวดท้องที่เป็นปวดท้องแบบไส้ติ่งกับปวดท้องธรรมดาเนี่ยนะคะมันแตกต่างกันยังไงคะ
4: คำถามที่เชื่อว่าหลายคนอยากรู้
2: ค่ะคืออย่างนี้ฮะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าปวดท้องจากมีการอักเสบในทางเดินอาหารน
0: ะ
2: ไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ตามนะครับโดยทั่วไปเนี่ยการอักเสบของทางเดินอาหารเนี่ยถ้าไม่ใช่ไส้ติ่งอักเสบไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะเป็นการอักเสบที่ไม่สามารถหายได้เองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการอักเสบเช่นท้องเสียมีการติดเชื้อในช่องท้องบางอย่างนะครับทั่วไปเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปอาการมันจะดีขึ้นนะครับถ้าลำไส้ได้มีการผับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายังเป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเนื่องจากสาเหตุของการเกิดไส้ติ่งเนี่ยก็คือเหมือนมีอะไรไปอุดตันบริเวณไส้ติ่งแล้วทำให้มีการเหมือนมีการติดเชื้อนะฮะที่บริเวณไส้ติ่งเนี่ยดัง
0: ในอันนี้ก็คือไส้ติ่งคือหมายถึงว่าไอ้แหลมๆที่เป็นจงอยจงอย
2: ของมัน
1: มันคือไส้ติ่งจริงๆค่ะ
2: ใช่
1: ไส้ติ่งจริงๆค่ะ
4: ไส้ติ
1: ่
4: งจริง
2: ใช่ฮะก็คือปกติเนี่ยไส้ติ่งเนี่ยมันจะเป็นตรงรอยต่อระหว่างไส้เล็กกับไส้ใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อมีอะไรไปอุดตันตรงบริเวณ
0: ตรงนี้
2: หัวไส้ติ่งมันนึกภาพเหมือนสิวอักเสบ
0: สิว
2: เหมือนมีอะไรไปอุดพออุดปุ๊บมันก็มีการเหมือนกับเป็นการมีการติดเชื้อเป็นการหมักอย่างหนึ่งแล้วก็มีการอักเสบมากขึ้นจนกลายเป็นหนองแล้วก็แตกได้ถ้าเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปอาการไส้ติ่งอย่างไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะไม่ดีขึ้นเอง
0: ค่ะ
2: นะฮะต้องรักษาด้วยการผ่าตัด
0: มันเหมือนมันจะยิ่งปวดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย
2: ์แล้วก็อย่างอาการปวดก็จะรุนแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นแค่เหมือนลักษณะของท้องเสียแล้วมีการอักเสบในช่องท้องส่วนอื่นเช่นลำไส้เล็กธรรมดาอะไรเงี้ยเมื่อเรากดน้ำกดอาหารไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเหมือนกับลำไส้ได้พักอาการอักเสบพวกนี้มันจะค่อยๆดีขึ้น
4: อาจารย์ค่ะโรคคนที่เป็นโรคกระเพาะนี่เป็นเหมือนกันไหมคะ
2: ก็อาจจะมี คือปกติโรคกระเพาะเนี่ยคนทั่วไปมักจะคิดว่าปวดเฉพาะบริเวณกลางท้องใช่ไหมฮะจะถามว่าไส้ติ่งปวดกลางท้องได้ไหมได้นะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าตัวโคนของไส้ติ่งคือไส้ติ่งยาวมากเราเคยเจอบางคนมาปวดถึงด้านซ้ายนะฮะคือไส้ติ่งยาว
1: มันว่าชี้ไปทาง
0: คือปกติไส้ติ่งจะด้าน
4: เขาจะบอกด้านขวา
2: ด้านขวาล่าง
0: แต่ว่ามันสามารถที่จะไปด้านซ้ายได้ด้วยถ้าแบบตัวติ่งยาว
2: เคยติ่งคือติ่งยาวมากนะฮะคือไส้ติ่งเราตำแหน่งปลายเนี่ยไปอยู่นู่นแบบด้านเกือบด้านซ้ายแล้วทำให้เราตรวจแล้วการไปว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีคนชอบบอกว่าอย่าไปทานพวกเม็ดมะเขือเม็ดฝรั่งเดี๋ยวมันจะเป็นไส้ติ่งจริงไหมคะอาจารย
2: ์คือถามว่ามันอาจจะทำให้เกิดไปอุดตันได้ไหมก็อาจจะมีโอกาสนะครับก็คือพวกเมล็ดพืชเมล็ดผักอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดสมมติเราเคี้ยวไม่ดีนะครับมันยังเป็นยังไม่มีการย่อยมันก็อาจจะไปอุดตรงไอ้โคนไส้ติ่งเนี่ยได้นะคร
0: ับ ถามอีกอาจารย์มันมีตัวเปิดตัวปิดไหม
2: ไม่มีครับไม่มีวาล์ว
0: มันคือเป็นรูเลย
2: ใช่มันก็คือเป็นคือตามธรรมชาติเนี่ยตรงบริเวณส่วนนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นมันไม่ได้เป็นวาล์วชัดเจนมันก็เป็นรูที่ลงไปเข้าแต่มันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะเข้าออกได้ของสารน้ำนะครับก็คืออาจจะมีคอนเทนต์ที่ออกเข้าออกตัวไส้ติ่งเนี่ยได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรก็ตามไปอุดนะครับหรือบางคนเป็นลักษณะของก้อนที่รวมตัวกันเป็นลักษณะก้อนอุจจาระนั่นแหละ
0: ไ
2: ปอุดที่บริเวณปากมันก็ทำให้เกิดการอักเสบได
0: ้มีวิธีการที่ป้องกันไม่ให้เป็นไส้ติ่งไหมคะ
2: ก็ไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะครับ
4: คือบางคนบอกว่าถ้าหากว่ามันจะมีโอกาสที่ทำให้เกิดไส้ติ่งอักเสบได้เนี่ยตัดออกไปเลยตัดปัญหาได้ไหมคะ
2: นี่เป็นคำถามที่ดีก็คือ
4: ได้ไหมคะ
2: คือบางคนเนี่ยสมมติเราไปเอ็กซเรย์ใช่ไหมฮะแล้วเราปรากฏว่าเราไปเจอก้อนที่เป็นที่ทางการแพทย์เรียกว่าฟิคาลิตก็คือเป็นก้อนอุจจาระที่ไปอุดที่บริเวณหัวไส้ติ่งพอดีนะครับโดยที่ยังไม่มีอาการไส้ติ่งอักเสบยังไม่อักเสบอันนี้ถือว่าโชคดีที่เจอเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทิ้งไว้ปกติแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ย 90% คือต่อไปในอนาคตเกิดแน่นอนนะครับในกลุ่มนี้อาจจะมาเอาไส้ติ่งออกก่อนที่มันจะอักเสบอย่างเงี้ยได้เล็กเหมือนกับเราก็แนะนำว่า
1: แต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่มีเจออะไรก็อย่าไปยุ่งก
2: ับ
1: ม
2: ัน ใช่
1: ไหมครับอ๋อใช่มันไม่ใช่มีแพ็กเกจ1แถม1แบบนี้ผ่าไส้ติ่งคนนี้แล้วแถมอีกคนไม่ใช่
2: เพราะอย่างสมัยก่อนก็อาจจะมีแบบแบบบางคนก็อาจจะถามให้บางคนแบบผ่าท้องคลอด
1: แถมไปด้วย
2: ไส้ติ่งไหม
1: ไม่ท้อง
2: ป
1: ั
2: จจุบันเราก็ไม่ได้แนะนำ
1: แล้ว
2: ใช่ไม่แนะนำเพราะว่าการว่าบางทีการคลอดปกติแต่ไส้ติ่งทำแล้วการมีปัญหา
1: ติดเชื้อได้ค่ะก็ไม่แถม
4: ดีกว่าเน
0: า
4: ะ
0: ทำอะไรก็อย่าไปยุ่ง
4: ค่ะใช่แล้วค่ะถัดไปค่ะไปกันที่คำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างนะคะคุณสำริดอายุ79ปีน้ำหนัก52ส่วนสูง155ซมบอกว่าค่าไตเพิ่มขึ้นเร็วอยากทราบว่าทานยามะขามแขกมีผลต่อไตอย่างไรคะ
1: โดยปกติยามะขามแขกไม่ได้ออกฤทธิ์ที่ไตค่ะยามะขามแขกจะกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่บีบตัวแล้วก็ขับอุจจาระออกมาเพราะฉะนั้นก็เป็นสมุนไพรที่มีการใช้กันเยอะในผู้สูงวัยเนื่องจากว่ามักจะมีปัญหาท้องผูกค่ะปัญหาคือถ้าเราทานยามะขามแขกจนท้องเสียถ่ายอุจจาระออกมาเยอะแล้วก็จะเสียน้ำและเกลือแร่ออกไปอันนี้เนี่ยเมื่อน้ำเสียสมดุลน้ำและเกลือแร่อันนี้จะกระทบกับค่าการทำงานของไตแน่นอนถ้าเป็นสมุนไพรในปัจจุบันก็อย่างเช่นคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะเห็นการรณรงค์ล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของถังเช่าที่จะมีผลในขนาดยาสูงๆที่ทำให้ไตเสื่อมลงเร็วนะคะแต่มะขามแขกเท่าที่อาจารย์ทราบไม่มีนะคะยกเว้นว่าถ่ายเยอะจนกระทั่งเกิดภาวะขาดน้ำหรือเสียสมดุลเกลือแร
0: ่อาจารย์เคยมีเคสที่บอกว่าต้องทานตลอดเลยพอไม่ทานแล้วถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ออกอย่างเงี้ยอันตรายไหมคะ
1: จริงยามะขามแขกเนี่ยเป็นยาที่ถ้าเมื่อใช้ต่อเนื่องระยะยาวลำไส้จะชิน
0: ชินหมายถึงว่าถ้าทานปริมาณเท่านี้ตอนแรกอาจจะถ่ายเยอะแต่พอต่อไป
1: ก็ต้องเพิ่มโดสด้วยหรือมักจะเอาออกยาก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องใช้เป็นประจำเนี่ยต้องมาดูแล้วว่าอะไรที่ทำให้เราใช้เป็นประจำ
0: คือ
1: เราแก้ไขสาเหตุเหล่านั้นแล้วเราก็อาจจะสามารถถอยยาออกไ
2: คือตัวยามะขามแข็งไปกระตุ้นใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่มันไปกระตุ้นให้ลำไส้พอไม่มีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มขี้เกียจลำไส้ก็จะแบบเอ้าวันนี้ไม่มีอะไรมาเคี้ยนเรา
0: ไม่ออกดีกว่า
1: ใช่
3: ทีนี้อยู่กับเราไป
1: ใช่เวลาที่เราแบบเราจะถอยออกเราก็ต้องค่อยๆถอยแล้วก็ต้องหาสาเหตุด้วยว่าเริ่มต้นเนี่ยก่อนกินมะขามแขกเนี่ยมันท้องผูกเพราะอะไร
0: ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจของรามาชาแนลบ้างนะคะคุณบุษบาคำถามคุณบุษบาน่าสนใจมากเลยคุณบุษบาบอกว่าอยู่บ้านเดียวกับคุณแม่นะคะคุณแม่มีอายุ70ปีแล้วคุณแม่เป็นภูมิแพ้และมีอาการหอบด้วยถ้าสมมติว่าตัวคุณบุษบาเองเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชื้อที่เข้าไปในตัวของคุณบุษบาจะมีโอกาสทำให้คุณแม่ติดเชื้อโควิดได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เลยค่ะเพราะว่าฉีดไปแล้วคือหลายคนจะบอกวิการฉีดเชื้อคือเหมือนเราได้รับเชื้อโรคแต่ว่ากระบวนการของการรับวัคซีนที่รับเชื้อโรคไปมันจะไปส่งผลอะไรกับร่างกายเราบ้างคะอาจารย์
1: ก็คือร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต้านเชื้อโรคเหล่านั้นใช่ค่ะโดยมากปริมาณที่ฉีดเนี่ยมักจะไม่เป็นอันตรายกับทั้งตัวผู้รับแล้วก็คนที่อยู่ใกล้เคียงค่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะ
0: ไม่ได้หมายความว่าคุณบุษบาจะกลายเป็นพาหะแล้วไปแพร่โรค
1: ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นต้องเป็นโควิด
4: ใช่ค่ะโอเคสบายใจได้เลยนะคะต่อไปค่ะไปกันที่คำถามจากคุณยุกันบ้าง
1: คุ
4: ณยุบอกว่าอายุ59ปีแล้วนะคะคือมดลูกแห้งถามคุณหมอว่าจะมีครีมหรือว่าอะไรที่แบบแก้มดลูกแห้งได้ไหมแล้วก็เวลาปัสสาวะเนี่ยจะแสบด้วยค่ะ
1: อาจารย์เข้าใจว่าไม่น่าจะใช่มดลูกแห้ง
0: แต่มันเป็นภาวะ
1: อาจารย์เข้าใจเรื่องของช่องคลอดและเยื่อบุอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงที่แห้งค่ะโดยปกติหลัง59ปีก็มักจะไม่มีประจำเดือนแล้วเนาะหมดประจำเดือนการที่ฮอร์โมนเพศหญิงของเราลดลงก็จะทำให้เกิดความแห้งขึ้นคือทุกอย่างมันไม่ค่อยชุ่มชื้นไม่ค่อยฟูเหมือนตอนเรามีฮอร์โมนเพศหญิง
4: ค่ะ
1: ทีนี้ปัญหาของคุณยุก็คือว่าปกติถ้ามันแห้งเฉยๆเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะไม่ได้คันหรืออะไรก็สุดคนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นปัญหาของคุณยุคือตอนนี้ปัสสาวะแล้วแสบแล้วก็มีวิธีที่จะทำให้เยื่อบุอวัยวะเพศและช่องคลอดนี่มันฟูขึ้นมาค่ะโดยมากเราก็จะใช้เป็นครีมที่มีฮอร์โมนเพศหญิงเป็นส่วนผสมก็สามารถใช้ได้แต่อย่าไปซื้อมาใช้เองนะคะปรึกษาสูตินรีแพทย์ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีระยะเวลาในการใช้นะคะขนาดที่ใช้
0: ค่ะมีคำถามค่อนข้างยาวนะคะต้องถามอาจารย์ก่อนโรคโคลนมีไหมคะ
1: โรคโคลนมีค่ะ
0: มีคุณธนาบอกว่าคุณพ่อรับยาแก้โรคโคลนแล้วมีอาการเกล็ดเลือดต่ำเหลือแค่ 20,000 ต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อ26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณหมอพบสาเหตุคือยาอัลซ่าเลยงดยาแล้วให้ยาสเตียรอยด์แทนต่อมาวันที่1มีนาหลังรับเกล็ดเลือดและ CT สแกนช่องท้องหาความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารคุณพ่อมีอาการแขนขาอ่อนแรงพบว่าเป็นสโตรกนะคะจึงรักษาอาการสโตรกต่อในโรงพยาบาลในระหว่างที่งดยาอัลซ่าเกล็ดเลือดคุณพ่อเพิ่มขึ้นไปถึง 100,000 กว่าระหว่างรอให้หมอประเมินว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่คุณพ่อมีอาการท้องเสียตั้งแต่12มีนาคมและถ่ายไม่หยุดจนวันที่16มีนาคมมีอาการหนาวสั่นพบว่าติดเชื้อในกระแสเลือดคุณหมอให้งดยาสเตียรอยด์และให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำคุณพ่อหายหนาวสั่นแต่ยังไม่หายท้องเสียเมื่อวานนี้ถ่ายถึง9ครั้งจนหมดแรงพบว่าพ่อเกล็ดเลือดต่ำเหลือแค่ 40,000 ตอนนี้มีไข้ต่ำๆอยากทราบว่าคุณพ่อเป็นอะไรครับและควรย้ายการรักษาไปโรงพยาบาลอื่นไหมนะคะตอนนี้คุณพ่อรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลที่พิษณุโลกนะคะย้ายพ่อมารักษาจะเคลื่อนย้ายได้ไหมครับคุณพ่อป่วยมา20วันแล้วอยากให้คุณพ่อได้รับการรักษาที่ดีที่สุดโดยเร็วที่สุดนะคะ
1: ต้องบอกว่าเป็นลูกกตัญญูมากเอาเรื่องแรกก่อนนะคะจริงๆแล้วเป็นได้จากหลายสาเหตุ
0: ค่ะ
1: การติดเชื้อเองจริงๆโดยตัวของการติดเชื้อในทางระบบทั้งหมดเนี่ยจะทำให้เกล็ดเลือดต่ำได้อยู่แล้วมันต้องมาแยกว่าเกล็ดเลือดต่ำครั้งนี้ถ้าเราไม่ได้ออนยาแล้วไม่ได้กินยาตัวเดิมแล้วเนี่ยการที่เกล็ดเลือดต่ำครั้งนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาละอาจจะเป็นจากภาวะใหม่ที่แทรกซ้อนขึ้นมานะคะอันที่สองก็คือว่าเรื่องของการเป็นไข้นะว่ายังมีไข้อยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทราบว่าไข้ตอนแรกเกิดจากการติดเชื้อแล้วตอนนี้ไข้ยังไม่หายแปลว่าเรายังรักษาได้ไ ไม่เฉพาะเจาะจงทันทีเดียวค่ะอาจจะยังมีเชื้อโรคต่างๆเนาะที่กระจายตัวอยู่ในร่างกายเพราะนั้นอาจารย์คิดว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์อยากให้หาสาเหตุของไข้รักษาอาจารย์ติดเชื้อให้ดีคำถามถัดมาคือการจะย้ายคนไข้ควรจะย้ายไหมเนาะอาจารย์คิดว่าผู้ป่วยที่อยู่กับคุณหมอของเขาที่รู้จักตัวเขาดีที่สุดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังนะคะโดยเฉพาะโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังโรคโครนอย่างเงี้ยมันถ้าเผื่อว่าเขาอยู่ใกล้กับคุณหมอนะคะที่รู้จักตัวเขาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีรวมไปถึงถ้าท่านอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่โดยมากโรคเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลขนาดเล็กถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เช่นโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโดยศักยภาพของเขาจะสามารถดูแลโรคพวกนี้ได
0: ้
1: ซึ่งอาจจะทำให้เราไม่จำเป็นเราไม่ต้องเคลื่อนได้โดยไม่จำเป็นสุดท้ายคือถ้าเราคิดว่าต้องย้ายจริงๆคนไข้จะย้ายได้ไหมอันนี้ขึ้นกับสถานะของผู้ป่วยตอนนั้นละป่วยหนักมากไหมอยู่หอผู้ป่วยวิกฤตไหมใส่ท่อช่วยหายใจหรือเปล่าความดันตกไหมหัวใจเต้นเป็นยังไงการจะย้ายผู้ป่วยแต่ละครั้งเนี่ยหลายครั้งเรารู้ว่าต้องย้ายแต่เราย้ายไม่ได้พอผู้ป่วยเปราะเกินกว่าที่เราจะสามารถย้ายไปผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายได้สูงเพราะฉะนั้นคำตอบเหล่านี้เนี่ยจึงอยู่ที่ลักษณะหรือสถานะของผู้ป่วยในตอนนี้ว่าเขาเป็นผู้ป่วยหนักมากน้อยแค่ไหนค่ะ
4: ต้องพิจารณาจากอาการ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: พอดูแล้วจากที่คุณธนาบอกอยากย้ายมาอยู่กรุงเทพซึ่งนั่นหมายความว่าการเดินทางจากพิษณุโลกมากรุงเทพเนี่ยรถยนต์นะคะแล้วโอ้โหมันระยะทางไม่ธรรมดา
4: ค่ะนะคะทีนี้มีอาจจะไม่ได้เป็นคำถามนะคะแต่ว่าส่งมาบอกว่า
1: ค่ะ
4: FC คุณหมอค่ะ
1: ค่ะ
4: คุณหมอออนพิชชาเข้าตรวจวันไหนบ้างอยากจะเข้ามารักษากับคุณหมอค่ะ
1: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตเรียนแนะนำระบบการตรวจผู้ป่วยใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะ
4: คะ
1: โดยปกติเริ่มต้นสุดเลยเนี่ยต้องมาตรวจที่แผนกเราเรียกเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนเนาะเพื่อเป็นการคัดกรองว่า1ท่านต้องการคุณหมอที่เราเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจริง
4: ๆค
1: ่ะถ้าเผื่อว่าท่านไม่ได้ต้องการหรือเคสไม่ได้มีความซับซ้อนมากนักเนี่ยคุณหมอที่จบเฉพาะทางทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเขาสามารถให้การดูแลเป็นผู้ป่วยนอกได้เบื้องต้นแต่ว่าถ้าเผื่อมาถึงแล้วนะคะการคัดกรองการตรวจผู้ป่วยใหม่โดยแผนกเวชศาสตร์ครอบครัวแล้วเห็นสมควรว่าจะต้องมีแพทย์เฉพาะทางดูแลเขาจะส่งปรึกษามาที่อาจารย์อีกทีนึงค่ะเป็นการช่วยคัดกรองระบบไปนิดนึงแล้วก็เราพยายามที่จะใช้ศักยภาพของบุคลากรของโรงพยาบาลให้อย่างเต็มที
0: ่ค่ะ
1: มันเริ่มต้นมาตรวจที่เวชศาสตร์ครอบครัวก่อนค่ะแล้วเราค่อยๆ คุยกันค่อยๆดูกันว่าจริงแล้วมีข้อบ่งชี้ไหมหรือมีอะไรที่เรื่องอะไรที่อยากให้อาจารย์ต้องดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าที่อาจารย์ทางเวชศาสตร์ครอบครัวอาจจะไม่ถนัดหรืออาจจะเป็นโรคที่เกิดเฉพาะวัยนะคะ
0: นะคือเข้าที่โรงพยาบาลเนี่ยอาจารย์มาตรวจแน่ๆแต่ต้องเฉพาะทางจริงแต่ถ้ารับคิวหมอเนี่ยอาจารย์จะมาบ่อยๆเลย
1: มาถามได้
4: มาถามได้ไม่ต้องเดินทางมาถึงโรงพยาบาลด้วยนะคะ
0: ขอข้อมูลละเอียดเท่านั้นละค่ะอาจารย์พิษตอบให้รวมถึงอาจารย์บอลด้วยนะคะอาจารย์บอลก็แวะเวียนมาตอบคำถามให้อยู่บ่อยๆเหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านอาจารย์หมอพิษและอาจารย์หมอบอลนะคะขอบคุณมาก
4: ค่ะ
0: ขอบคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรับชมรายการวันนี้มีทั้งในและต่างประเทศนะคะที่รับชมรายการกันอยู่สองทิศไม่เจอกันพบกับรับคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางเรามาชแนลข่าวนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4 คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะ

0: ชะเอิงเงย
1: เฮ่เอาเฮ่เ
0: ฮ่หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ่
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมทำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ่เอาเฮ่เฮ่
0: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มารวมสวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่เราจะมาสนุกกันในรายการ
1: อนุบาลแชร์สมอง

0: การนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดและจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นตั้งต้นที่เรามีให้แล้วมาดูกันซิว่าวันนี้เด็กๆทางบ้านกับเด็กๆที่นี่จะวาดรูปให้กลายเป็นอะไรได้บ้างและเป็นประจำครับเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ซึ่งลายเส้นวันนี้จะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้ตอนนี้นะครับก็ขอให้ผู้ปกครองนะครับลากเส้นตามโจทย์นี้ไปเลยนะครับง่ายๆครับวันนี้มีเส้นอยู่3เส้นแบบนี้เลยให้เวลา1 2 3คงจะลากเส้นกันเสร็จแล้วนะครับเราอนุบาลชั้นสมองทั้งหลายดูภาพแล้วคิดออกกันหรือยัง
1: คิดออกแล้วค่ะ
0: แล้วเด็กๆทั้งบ้านแล้วครับคิดออกหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกัน

น้องๆทั้งบ้านครับตอนนี้กำลังวาดกันใหญ่เลยใช่ไหมครับถ้าใครมีสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือว่าจะเป็นสีช็อกแบบนี้นะครับก็เอามาระบายให้สวยงามได้เลยนะครับรีบๆกันหน่อยนะครับเวลามีจำกัดนะครับ

0: น่าเสียดายมากเลยนะครับตอนนี้เวลาจะหมดแล้วพี่เซฟจะนับนะครับนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาเอาทุกคนวางอุปกรณ์ครับหมดเวลาแล้วครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงช่วงที่เราจะมาดูว่าน้องๆวาดอะไรกันบ้างแล้วก็มีตั้งชื่อภาพว่าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคนแรกเลยนะครับน้องเข้าปั้นนะครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: มดแดงกินอาหาร
0: มดแดงกินอาหารนะครับเอามดแดงหารยังไงไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: มดแดงตัวนี้จะเดินมากินอาหารเองครับ
0: ครับ
1: มดแดง2 3ตัวนี้จะเดินมากินอาหารกับตัวนี้ครับ
0: โอ้ครับแล้วที่วาดนี้มดแดงพวกนี้นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยครับ
1: อยู่ที่รังของมันครับ
0: อยู่ที่รังของมดแดงนะครับ
1: ถูกแล้วแล้วนี่ก็คือปืนใหญ่ของมดแดงครับ
0: โอ้โหทำไมมดแดงต้องมีปืนใหญ่ด้วยล่ะครับ
1: เอาไว้ป้องกันตัวครับ
0: มดแดงต้องป้องกันตัวด้วยใช่ไหม
1: ถูกแล้วคร
0: ับ เหรอครับ
1: นี่มันคือมดแดงที่มีความสามารถพิเศษอ่ะ
0: เอ้าความสามารถพิเศษอะไรเอ้า
1: ก็แค่ป้องกันตัวแค่เนี่ย
0: โดยใช้อะไรป้องกันตัวนะปืนใหญ่ป้องกันตัวนะเอาเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยเอาปรบมือเด็กๆปรบมือเอามาที่น้องนานะผลงานการวาดภาพต่อเติมของหนูตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: นางฟ้าสี่เหลี่ยม
0: นางฟ้าสี่เหลี่ยมอุ๊ยจะเป็นยังไงไหนต้องเล่าให้ฟังแล้วล่ะ
2: นางฟ้าสี่เหลี่ยมมันไปสอนมังกรตัวนี้อยู่มังกรตัวนี้เลยไม่อยากฟังก็เลยเดินหนีออกไปจากกลุ่มของเขา
0: เ
2: หรอมันเป็นหมาที่เขาเคยเลี้ยงแต่มันชอบกัดคนอื่น
0: อ๋อตัวนี้คือหมาเหรอครับแล้วนางฟ้าอยู่ไหนครับ
2: นางฟ้าอยู่นี
0: ่นางฟ้าอยู่นี่
2: 3ตัว
0: โอ้นี่นะครับที่รูปตั้งต้นนะครับลายเส้นตั้งต้นของเรานะครับเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับ3อันนี้น้องนานะก็เขียนต่อเติมให้เป็นนางฟ้าใช่มั้ยครับ
2: อันนี้คือทุ่งเมฆ
0: โอ้มีบ้านลอยอยู่บนก้อนเมฆนะครับ
2: ไม่มีใครอยู่ก็เลยสร้างเอง
0: ต้องสร้างเองเสกเอาเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้ว
0: โอ้นี่นะครับเป็นรูปอะไรบอกอีกทีนึงสิชื่อภาพว่าน
2: างฟ้าสี่เหลี่ยม
0: นางฟ้าสี่เหลี่ยมนะครับเอาปรบมือให้น้องนานะหน่อยมาทางนี้บ้างมาดูที่น้องคนที่3นะครับผลงานของน้องเซนมีชื่อภาพว่า
3: สวนสนุกแสนวิเศษค่ะ
0: สวนสนุกแสนวิเศษนะครับน้องเซน

0: ลองชี้ให้ดูหน่อยว่าตอนแรกมีเส้นที่รายการให้มานะครับตรงไหนบ้างเอ่ย
1: อ
0: ันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เอาไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: ก็แล้วพ่อแม่หนูพาไปที่สวนสนุกอันนี้พ่อแม่หนู
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้หนูก็สไลด์ลงมาค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเนี่ยทั้งหมดนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไร
1: คือสไลเดอร์แล้วก็เป็นตรงนี้ก็จะมีเป็นสไลเดอร์แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นให้เด็กๆลงมาเล่นสไลเดอร์ก็สูงค่ะ
0: สูงมากไหม
1: ก็ไม่ค่อยสูงมากหรอกค่ะส
0: ู
1: งประมาณคอยีราฟได้ค่ะ
0: สูงประมาณคอยีราฟได้ก็ไม่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมนี่คือสวนสนุกของน้องเซนนะครับเอาปรบมือให้น้องเซนหน่อย
1: ก็ม
0: ี
1: ทำงานด้วยค่ะ
0: ผลงานของน้องลูกแก้วนะครับน้องลูกแก้วตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: ใบหน้าของฉันค
0: ่
1: ะ
0: ใบหน้าของฉันเหรอครับ
1: ค่ะ
0: เอาไหนชี้ให้ดูหน่อยครับว่าเส้นเริ่มต้นที่มีอยู่ตรงไหนบ้างนะ
1: อยู่ตรงนี้
0: ตรงนี้
1: ตรงนี้แล้วก็ตรงนี
0: ้ตรงนี้คือเป็นรูป
1: ตา
0: ตาอีกข้างนึงก็มี
1: ตา
0: ตา
1: แล้วนี่แล้วนี่ก็คือใบหน้าค่ะแล้วนี่ก็คือหูค่ะ
0: ครับแล้วตรงนี้เป็น
1: แล้วนี่ก็คือปากนี่ก็คือแก้มค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: แล้วนี่ก็คือจมูกค่ะแล
0: ้
1: วนี่ก็คือหัวใจค่ะ
0: ครับทำไมถึงคิดว่าจะวาดเป็นรูปใบหน้าของฉันล่ะครับ
1: เพราะว่ามันก็ต่อเติมวงกลมแล้วเราก็วาดแล้วเราก็เพิ่มวงกลมตรงนี้เข้าไปนิดหนึ่งค่ะแล้วเราก็ค่อยทำจมูกแล้วเราก็ทำปากค่ะ
0: นี่ก็จะเป็นใบหน้าใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ทำไมต้องมีหัวใจด้วยล่ะครับ
1: เพราะว่าเขากำลังจะมีความรัก
0: ค่ะอุ้ยมีความรักด้วยคนรักกันต้องทำอะไรให้กันล่ะครับ
1: คนรักกันก็จะดูแลห่วงใยกันค่ะไม่อยากให้คนอื่นมาแตะต้องผู้หญิงที่เรารัก
0: โอ้ครับ
1: ให้อภ
0: ัยต่อกันคนรักกันต้องให้อภัยต่อกันด้วยนะครับ
1: ให้ดอกไม้ให้กัน
0: ให้ดอกไม้ให้กัน
1: ห่วงใยกัน
0: ห่วงใยกันโอ้โหเด็กๆตัวแค่นี้รู้จักด้วยนะครับว่าความรักเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเก่งมากๆเลยเอาปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยนะครับเก่งมากมาถึงผลงานของน้องคนสุดท้ายนะครับเป็นผลงานของน้อง
2: ซาอินค่ะ
0: น้องซาอินนะครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: แมวสีรุ้งค่ะ
0: แมวสีรุ้งนะครับจากลายเส้นตั้งต้นอยู่ตรงไหนบ้างเอ่ย
2: ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะ
0: จากข้างบนนี้หนูคิดว่าทำให้กลายเป็นส่วนไหนของแมวครับ
2: อันนี้หูของแมวค่ะ
0: หูแล้วข้างล่างล่ะครับ
2: ข้างล่างคือปากของแมวค่ะ
0: เป็นปากของแมวทำไมถึงคิดว่าจะวาดเป็นรูปหน้าของแมวล่ะครับ
2: เคยเห็นแมวตัวจริงแมวตัวจริงตรงนี้มันจะเป็นหูเป็นแหลมแหลมค่ะ
0: โอ้ช่างสังเกตมากเลยนะไหนอธิบายหน่อยว่ารอบๆแมวนี้มีอะไรบ้างครับ
2: อันนี้ต้นหญ้าค่ะ
0: ค่ะ
2: อันนี้ดอกไม
0: ้
2: อ
0: ัน
2: นี้ก้อนเมฆ
0: อ
2: ันนี้นกค่ะอันนี้พระอาทิตย
0: ์
2: ตอนดึกมันทำงานแทนพระจันทร์ค่ะ
0: นี่คือผลงานอันสวยงามนะครับแมวสีรุ้งนะครับของน้องสาอินนะครับเอาปรบมือให้หน่อยท่านผู้ปกครองครับจินตนาการมีส่วนสำคัญมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่มีอะไรมากนอกจากกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพเท่านั้นเองนะครับเด็กๆนะครับก็จะใช้ความคิดอย่างมีเสรีภาพในการแต่งเติมลงไปถ้าท่านอยู่ว่างๆนะครับลองขีดเขียนลองสร้างโจทย์เองก็ได้แล้วให้เด็กๆนะครับลองวาดดูว่าเขาจะต่อเติมเป็นรูปอะไรได้บ้างนะครับอย่าลืมพบกับรายการ
3: อนุบาล
0: ชาญเสมอ

0: สดชื่นแจ่มใ
1: ส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจ
1: ช
0: ื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใส
0: ่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได
0: ้ล้างมา

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันน่าล้อ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

สวัสดีครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับในวันนี้ผู้บรรยายภาคภาษาไทยได้แก่คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอริยาสุวิเศษศักดิ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาและนอกจากนี้ยังสามารถรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และที่ Facebook NBD World ของกรมประชาสัมพันธ์ครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระดีช่องท้องและจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประกาศในวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569และทันทีที่การประกาศของ

0: วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาครับ
1: สำหรับเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชูถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาและผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งเส้นทางที่ผ่านนะคะจะมีความเกี่ยวข้องเริ่มต้นจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยขบวนพระศพเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความเชื่อมโยงซึ่งเป็นสถานที่พระองค์เข้าทรงเข้าประทับรักษาพระอาการประชวรและสภากาชาดไทยยังเป็นหน่วยงานที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆมาโดยตลอดค่ะ
2: ท่านผู้ชมคะในวันนี้ภาพที่จะปรากฏสู่สายตาของทุกท่านส่วนหนึ่งคือภาพของประสบกรณิกรจำนวนมากที่พร้อมใจกันเดินทางมาเฝ้าทรงเสด็จอยู่บริเวณรายรอบเส้นทางเคลื่อนพระศพนะคะเริ่มต้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทุกตารางนิ้วนั้นเต็มไปด้วยแววตาแห่งความอาลัยทว่าเปี่ยมไปด้วยความสำรวมและสงบนิ่งค่ะซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นถือว่าเป็นความทรงจำของคนไทยตลอดห่วงเวลาที่ผ่านมาได้กลายเป็นศูนย์รวมดวงใจเป็นพื้นที่แห่งความหวังและเป็นสถานที่ซึ่งพวกเราทุกคนได้ร่วมกันส่งพลังอธิษฐานจิตถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างไม่ย่อท้อนะคะและในวันนี้ณสถานที่เดิมแห่งนี้ประชาชนก็ยังคงทำหน้าที่ของตนเองหน้าที่ในการมาอยู่ใกล้พระองค์ให้มากที่สุดเพื่อรอน้อมส่งเสด็จค่ะ
3: นอกจากประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าส่งเสด็จแล้วนะคะก็ยังเห็นว่าจะมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนด้วยกันที่วันนี้พร้อมใจกันมาส่งเสด็จนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนจิตรลดาโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพและสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดานะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดานั้นได้ส่งศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ค่ะโดยทรงเป็นนักเรียนจิตรลดารุ่นที่27นะคะเลขประจำพระองค์คือ2920ค่ะ

และขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเสด็จถึงยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วครับ

0: ื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์โดยมีใจความสำคัญว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ค่ะ
1: ครับนอกจากประสบกรณิกรชาวไทยจะแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วนะครับทางด้านของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งโดยพระองค์ท่านนะครับได้ทรงเผยแพร่พระราชสารแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ในพระราชสารนั้นระบุข้อความว่าทรงทราบข่าวประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์ด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งพระองค์ทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนผ่านพระราชภารกิจในการส่งเสริมความยุติธรรมสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กและพระภารกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทย พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะของพระองค์ทำให้พระองค์ได้รับความเคารพและชื่นชมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์ไทยและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยข้าพเจ้าขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้เป็นรักยิ่งและผู้ซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย
2: ท่านผู้ชมคะเราคนไทยนั้นทราบกันดีนะคะว่าเมื่อวันที่15ธันวาคม2565ประชาชนชาวไทยอยู่ในอาการตกใจเมื่อได้รับทราบจากแถลงการสำนักพระราชวังใจความเนื้อหาว่าเมื่อวันที่14ธันวาคม2565เวลา 18:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคม2565ณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปจากนั้นสำนักพระราชวังได้เผยพระแถลงการฉบับที่2ถึงพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่ายังมีอาการคงที่ในระดับหนึ่งพระอาทัยบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่การฉีดสีหลอดเลือดยังไม่พบความผิดปกติตอนนี้กำลังใช้เครื่องมือช่วยในการทำงานพระอาทัยพระวักกะและพระปักผาสะส่วนแถลงการฉบับที่3นั้นได้แถลงการเมื่อวันที่8มกราคม2566นะคะถึงพระอาการประชวรของพระองค์ท่านพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือที่ช่วยการทำงานของพระหทัยพระปัปภาสะและพระวักกะส่วนการแถลงการฉบับที่4นั้นลงเมื่อวันที่15สิงหาคม2568ได้กล่าวถึงพระอาการประชวรของพระองค์เผยแพร่พระอาการทรงมีการติดเชื้อที่รุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดและแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่5ได้เผยแพร่ถึงความคืบหน้าของพระอาการประชวรของพระองค์โดยแจ้งว่าวันนี้พระอาการยังทรงมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่หลังจากทรงติดเชื้อรุนแรงและคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงแถลงการสำนักพระราชวังในฉบับที่6เมื่อวันที่31สิงหาคม

0: พุทธศักราช2568เผยพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากได้หยุดถวายพระโอสถปฏิชีวนะกระตุ้นความดันพระโลหิตและเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ได้มีแถลงการสำนักพระราชวังถึงความคืบหน้าพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในแถลงการนั้นได้ระบุว่าพระองค์ทรงประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะปอดและพระวกะตายอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่7นั้นคนไทยที่ได้รับทราบการแถลงการต่างก็ใจหายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนะคะจนมาถึงประกาศสำนักพระราชวังฉบับสุดท้ายคือเมื่อวันที่12มิถุนายน2569ที่ประกาศให้ทราบว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ค่ะ
1: ทันทีที่ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้ทราบข่าวจากสำนักพระราชวังที่ได้ออกแถลงการฉบับสุดท้ายเมื่อวันที่12มิถุนายน2569ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ทุกคนก็เศร้าโศกเสียใจและพยายามอย่างยิ่งที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านด้วยวิธีการต่างๆเราจะเห็นข่าวไม่ว่าจะเป็นในข่าวกระแสหลักในสื่อสังคมออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวทุกๆแพลตฟอร์มทุกคนแสดงออกถึงความเศร้าโศกเสียใจและรำลึกในพระกรุณาที่คุณของพระองค์ท่านอันหาที่สุดมิได้ด้วยวิธีการต่างๆและภาพที่เห็นนี้ก็เป็นประชาชนส่วนหนึ่งที่ทันทีที่ทราบข่าวต่างก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไม่ว่าจะเป็นพระสกนิกรที่อยู่ในกรุงเทพมหานครในจังหวัดเขตปริมณฑลหรือแม้แต่กระทั่งเดินทางมาจากจังหวัดไกลๆต่างก็พยายามที่จะเดินทางมาส่งเสด็จนะคะเราได้เห็นภาพอย่างนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาตั้งแต่หลังข่าวได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวังจนกระทั่งณเวลานี้ทุกคนก็พยายามที่จะมาร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านมาน้อมถวายสักการะในการอัญเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนะคะดังนั้นผู้ชมจะเห็นว่าโทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะพยายามให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าพระสกนิกรนั้นอยู่ประจำจุดต่างๆที่ได้ทราบว่าเส้นทางขบวนอัญเชิญพระศพนั้นอยู่ในเส้นทางไหนบ้างนะคะ คะพอทราบข่าวก็จะไปประจำกันจุดต่างๆนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จุฬาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็ได้เปิดให้ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัจจารกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่บริเวณโถงชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ประชาชนก็เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในวันที่12มิถุนายนประชาชนมากันเนืองแน่นค่ะจึงต้องเปิดให้ถวายสักการะกันจนถึงเวลา19นาฬิกาแต่หลังจากนี้ประชาชนที่ทราบข่าวและยังไม่ได้เดินทางมาถวายสักการะหรือแสดงออกถึงความจงรักภักดีแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านในวันแรกก็ทยอยเดินทางกันมาได้นะคะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยยังคงเปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปไปจนถึงวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะและสำหรับวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ตลอดเส้นทางนะคะจะได้ร่วมกันน้อมสักการะแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอดทั้งเส้นทางนะคะซึ่งเส้นทางการอัญเชิญพระศพของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ก็เป็นเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันนะคะแต่ในการพระราชพิธีในวันนี้ก็จะมีข้อแตกต่างจากเมื่อครั้งการพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายประการค่ะซึ่งทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะได้นำเสนอการพระราชพิธีในครั้งนี้ให้คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยรวมทั้งที่ติดตามชมผ่านทางโทรทัศน์ในระบบที่ท่านสามารถรับได้นะคะเป็นระบบ2ภาษาแล้วก็เป็นการถ่ายทอดไปยังอีกหลายประเทศทั่วโลกให้ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดทั้งพระราชพิธีในวันนี้และการพระราชพิธีต่อเนื่องไปหลังจากวันนี้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามราชประเพณีค่ะ
2: ครับและภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพที่ประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับและทรงเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเป็นบริเวณริมถนนราชดำเนินเมื่อสักครู่คือที่บริเวณหน้าพระปรางมหาเจษฎาพดินทร์ครับเรียกว่าตลอดเส้นทางขบวนพระศพนะครับมีประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะครับรอเฝ้าส่งเสด็จกันอย่างเนื่องแน่นครับขอเน้นย้ำเส้นทางขบวนเชิญพระศพระยะทางจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังระยะทางประมาณ10กิโลเมตรนะครับโดยขบวนเชิญพระศพกับจะเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาเดินทางผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังครับ

0: ำนักพระราชวังนั้นเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพและถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาระหว่างที่13ถึง19มิถุนายน2569ค่ะโดยสำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งแนวทางการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องด้วยจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569ค่ะโดยวันนี้เวลา 8:30 นถึง 12:00 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและตั้งแต่วันที่14ถึง16มิถุนายน2519นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ชมคะนอกจากประชาชนชาวไทยนะคะที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้นะคะทางสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยก็ร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้ร่วมถวายความอาลัยและขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรชาวไทยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก็ระบุว่าพระท่านจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูตทั้งหลายถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะส่วนสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความเศร้าสลดอย่างยิ่งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระกรุณาธิคุณและความทุ่มเทของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยจะยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปขอน้อมถวายความอาลัยมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชวงศ์และปวงชนชาวไทยขอดวงพระวิญญาณของพระองค์จงสถิตในสวงสวรรค์ด้วยเทอญในด้านของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอน้อมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะทั้งสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งด้านสาธารณกุศลการทูตและการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรมค่ะ

ที่เบื้องล่างคือหัวใจของราษฎรนะคะเบื้องบนอาคารที่ประทับรักษาพระองค์นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังคงประทับเคียงข้างพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะความเงียบสงบที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นมีทั้งประสบกรณิกรที่เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะบางท่านเดินทางมาตั้งแต่ช่วงค่ำของวันพระศุกร์รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์แพทย์ผู้ถวายการรักษาพยาบาลที่ได้ดูแลพระองค์ท่านในช่วงเวลาที่ประทับรักษาพระประชวรพระการประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเจ้าหน้าที่ต่างๆนั้นได้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะรวมถึงครั้งนี้จะได้มาส่งเสด็จพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะก่อนที่ขบวนเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมาถึงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีและท่านผู้หญิงสุริกิติยาเจนเซนได้รอเฝ้ารับเสด็จอยู่ณที่แห่งนี้แล้วนะคะ

คะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นได้จัดเจ้าหน้าที่ค่ะได้นำเสือกว่า500ผืนที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะมาปูบริเวณทางเท้าทั้ง2ฝั่งภายในโรงพยาบาลค่ะตลอดแนวเส้นทางที่ริ้วขบวนจะเคลื่อนผ่านนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาแสดงความอาลัยในวันนี้นะคะขณะเดียวกันได้จัดบริการอาหารเครื่องดื่มและยาดมค่ะเพื่อดูแลประสบกรณิกรที่จะมาเฝ้าส่งเสด็จนะคะด้วยความอาลัยอย่างยิ่งค่ะ

ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะโดยมีประชาชนจำนวนมากสวมชุดสีดำไว้ทุกข์เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยและเฝ้ารอส่งเสด็จในพิธีเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะประชาชนหลายท่านทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงวานนี้นะคะอย่างต่อเนื่องบางส่วนได้มีการนำพระรูปมาเพื่อถวายสักการะบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า

0: ราได้เห็นการเคลื่อนขบวนของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับรถยนต์พระที่นั่งเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีนั่งรถยนต์พระประเทียบและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนั่งรถยนต์หลวงตามขบวนพระศพค่ะ
1: ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะเชิญพระศพจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์นะคะและที่เห็นนี้เป็นรถตู้เจมส์บอนด์ค่ะเป็นรถ Volkswagen นะคะทะเบียน1ดเด็ก0929ค่ะเป็นรถเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: ครับซึ่งรถ Volkswagen คันนี้นะครับทะเบียน1ดอเด็ก0929ถือว่าเป็นรถที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นคันเดียวกับที่เคยใช้เชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559จากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวังครับและยังเป็นรถที่เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของรถ Volkswagen รุ่น4สีเทาคาดแถบฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929คันนี้เป็นรถทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ครับพระองค์ท่านทรงใช้ทรงงานมาเป็นเวลานานหลายปีภายในรถไม่มีการตกแต่งหรูหราดัดแปลงเพิ่มเติมแต่อย่างใดยังคงสภาพเดิมๆจากโรงงานซึ่งก็สะท้อนวิถีแห่งความพอเพียงของพระองค์ท่านครับ
1: ขานกันว่าเจมส์บอนด์นั้นก็เป็นชื่อที่ท่านราชบริพารและผู้ติดตามถวายงานนั้นเรียกขานนะคะเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นทรงขับรถยนต์คันนี้ด้วยพระองค์เองบ่อยครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอันนำมาซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายหลายพันโครงการนะคะเป็นรถยนต์ที่สมบุกสมบัน

0: ก็เป็นลักษณะรถที่คล่องตัวแข็งแรงเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพก็เลยเป็นภาพจำที่สะท้อนถึงพระราชอุปนิสัยอันเรียบง่ายและพระเมตตาธรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยนะคะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่รถยนต์หลวงคันนี้ได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการเชิญพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้เช่นเดียวกับที่เคยได้ทำหน้าที่สำคัญในการอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะ
1: รถยนต์หลวงเคลื่อนพระศพนะคะได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนพญาไทและย่าน3ย่านค่ะเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม4ผ่านแยก3ย่านแล้วก็ผ่านสถานศึกษาสำคัญหลายสถาบันการศึกษานะคะโดยเฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่บนถนนพญาไทซึ่งพระองค์นั้นได้เคยปฏิบัติพระกรณียกิจและเสด็จมาทรงร่วมงานวิชาการรวมถึงกิจกรรมการกุศลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่บ่อยครั้งนะคะรวมทั้งเคยเป็นพระอาจารย์สอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในบางวิชาด้วยค่ะ

สิทธิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้ถวายบังคมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อขบวนพระศพเคลื่อนผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ

ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นก็ได้มีการตั้งจุดให้ประชาชนและบุคลากรรวมถึงนิสิตจุฬาและนิสิตเก่าจุฬาร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณโถงอาคารจามจุรี5จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยนะคะเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอยู่ที่มัธยมศึกษานะคะพระองค์ได้เสด็จพร้อมด้วยพระสหายร่วมชั้นรุ่นจิตระดามาทอดพระเนตรคณะต่างๆณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความสนพระทัยไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์พาณิชยศาสตร์และการบัญชีเมื่อถึงเวลาเที่ยงก็ส่งเลือกซื้ออาหารจากโรงอาหารในจุฬามาเสวยพร้อมกับพระสหายอย่างเป็นกันเองค่ะและที่สำคัญพระองค์ทรงรับเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายรายวิชาวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูงของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงพุทธศักราช2554นะคะจากพุทธศักราช2551ค่ะ

0: ประสบเคลื่อนผ่านยังฝั่งสระปทุมนะคะซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเหล่าข้าราชบริพารก็ออกมาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จด้วยค่ะ
1: สระปทุมเป็นอีกสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์นะคะเนื่องจากเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้านะคะหลังจากนั้นก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ได้พระราชทานวังสระปทุมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจนถึงปัจจุบันค่ะ

เข้าสู่ถนนศรีอยุธยาแล้วนะคะโดยมุ่งตรงจากแยกพญาไทค่ะซึ่งถนนสายนี้จะมีความเชื่อมโยงกับเขตพระราชฐานและสถานที่สำคัญในอดีตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะ

ซึ่งตลอด2,000 ทางที่ขบวนเชิญประสบผ่านนะครับเราจะเห็นภาพของประสบกรณิกรชาวไทยที่มารอถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับแต่ละคนก็มีสีหน้าโศกเศร้า

0: เทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเคลื่อนผ่านเมื่อสักครู่คือที่กระทรวงการต่างประเทศถนนศรีอยุธยานะครับเป็นพระศพครับกำลังมุ่งหน้าเดินทางผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับ
1: โดยกำลังเคลื่อนผ่านกระทรวงการต่างประเทศนะคะบริเวณถนนศรีอยุธยาสำหรับการเคลื่อนขบวนของพระศพในครั้งนี้นะคะเคลื่อนจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งตลอดเส้นทางของขบวนการเชิญพระศพมีประชาชนนะคะแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนายรอเฝ้าส่งเสด็จอยู่ตลอดเส้นทางทั้งสองฝั่งนะคะ

การเชื่อมโยงของเขตพระราชฐานในจุดนี้นะคะเป็นความผูกพันที่พระองค์ทรงมีต่อพระอัยการและน้อมนำแนวพระราชดำริมาทรงงานสานต่ออย่างเสมอค่ะและขบวนเชิญพระศพนั้นได้เคลื่อนเข้าสู่บริเวณหน้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงสายใยความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระอัยการในหลวงรัชกาลที่9ผ่านโครงการพระราชดำริเรื่องป่าและน้ำที่พระองค์นั้นส่งน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรตลอดพระชนม์ชีพค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นั้นทำหน้าที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านนะคะเพื่อมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังพื้นที่บริเวณอุทยานนั้นจึงเป็นจุดที่ประสบกรณิกรและข้าราชบริพารมารวมตัวกันเพื่อส่งเสด็จและน้อมรำลึกถึงพระองค์ภายใต้ร่มเงาของพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ความผูกพันในฐานะพระราชนัดดาของในหลวงรัชกาลที่9อุทยานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะซึ่งทรงเป็นพระอัยการพระองค์พาทรงมีความผูกพันลึกซึ้งมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ซึ่งรถยนต์หลวงทะเบียน1ดอเด็ก0929ที่ใช้เชิญพระศพของพระองค์ในวันนี้ก็คือรถยนต์ทรงงานส่วนพระองค์ที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นทรงใช้ลงพื้นที่ทุรกันดารแล้วก็เป็นรถยนต์หลวงคันเดียวกันนะคะที่ได้เคลื่อนพระศพพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9

0: ภาพด้านหลังนั้นเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะแล้วก็พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตซึ่งในวันนี้ถือว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เสด็จผ่านเส้นทางนี้เป็นครั้งสุดท้ายในพระชนชีพค่ะ
1: ดำเนินนี้ก็เป็นที่ตั้งของกระทรวงหลายกระทรวงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีเหล่าบรรดาข้าราชการนะคะมารอเฝ้าส่งเสด็จกันค่ะไปถึงตรงจตุรพักตร์ก็ขอบคุณด้วยนะคะจากเส้นถนนราชดำเนินนอกขบวนเชิญพระศพก็จะเลี้ยวเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเข้าสู่ถนนราชดำเนินในและอีกไม่นานก็จะเชิญพระศพถึงยังพระบรมมหาราชวังนะคะวันนี้ถนนทุกสายเต็มไปด้วยความเงียบบรรยากาศแห่งการแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านเป็นไปอย่างสมพระเกียรติเจือไปด้วยความรู้สึกอันโศกเศร้าแบบบรรยายไม่ถูกนะคะสำหรับทุกคนที่ได้มาเฝ้าอยู่สองข้างทางของขบวนเชิญพระศพในวันนี้ตั้งแต่ต้นทางคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเรื่อยไปจนถึงท้องสนามหลวงและจุดที่ใกล้ที่สุดที่จะเข้าไปเฝ้าได้นั่นก็คือบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะทุกคนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีดำมาพร้อมกับพระรูปของพระองค์ท่านบ้างหรือสัญลักษณ์แทนจิตใจที่ทำให้นึกถึงพระองค์ท่านบ้างนะคะก็นำมาแสดงออกตามที่ทุกคนจะสามารถทำได้ถนนทุกสายล้วนเป็นเส้นทางอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สถานที่สำคัญในทุกๆจุดสามารถย้อนรอยกลับไปได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และหาที่สุดมิได้ของพระบรมราชจักรีวงศ์นะคะนับตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนับตั้งแต่วังสะปทุมกระทั่งมาถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านผู้ชมชมการถ่ายทอดสดอยู่โดยตลอดจะเห็นว่ามีบางช่วงบางตอนนะคะที่เราเห็นขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านและจะมีจุดที่เรามองเข้าไปเห็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นสมเด็จปู่ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะพระองค์ท่านเคยมีพระดำรัสเอาไว้ถึงเรื่องของแรงบันดาลพระทัยในการทรงงานนะคะว่าทูลกระหม่อมปู่หรือว่าสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นั้นทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยอันสำคัญยิ่งใหญ่ที่ทำให้ท่านทรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการกำลังใจในพระดำริของพระองค์ท่านนะคะมีหลายเรื่องราวที่สามารถย้อนลึกซึ้งของเส้นทางในการเชิญ

าสู่พระบรมมหาราชวังในครั้งนี้ค่ะพระตำหนักจิรดารโหฐานพระราชวังดุสิตก็เป็นสถานที่ทรงงานอันสำคัญอย่างที่ไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพระราชวังใหญ่โตโอฬารอะไรนะเรียกว่าเป็นบ้านของพ่อคือบ้านในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลายต่อหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรให้พ้นจากความทุกข์ยากนะคะยังพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตก็ย้อนรอยกลับไปถึงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่โปรดให้สร้างพระราชวังดุสิตขึ้นนะคะแล้วก็มีความสำคัญสืบเนื่องและเป็นสัญลักษณ์คู่ชาติไทยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความและสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรอาณาประชาราษฎร์นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเส้นทางประวัติศาสตร์อันสง่างามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังเข้ากับพระราชวังดุสิตค่ะและในช่วงเย็นของวันนี้ถนนราชดำเนินนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นสายทางแห่งความทรงรักภักดีและความอาลัยท่ามกลางประสบกรณิกรที่มาเฝ้าสมเด็จกันจนเต็มสองฝั่งทางนะคะซึ่งขณะนี้รถยนต์หลวงเชิญพระศพทะเบียน1ดอเด็ก0929ได้เคลื่อนผ่านไปตามแนวต้นไม้บนถนนราชดำเนินโดยได้มีการเคลื่อนตามรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังมุ่งลงไปที่พระบรมมหาราชวังนะคะด้วยความเงียบสงบมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์เท่านั้นนะคะที่ดำเนินไปอย่างสมพระเกียรติการเสด็จนิวัตพระบรมมหาราชวังในครั้งนี้จึงถือเป็นการละวางภารกิจพระกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงตรากตำเพื่อประชาชนมาตลอดพระชนชีพพระเสด็จกลับคืนสู่ร่มพระบรมีของบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าในราชวงศ์จักรีอย่างสง่างามที่สุดค่ะ

จะพุ่งเข้าสู่พระบรมมหาราชวังนะคะบริเวณถนนเส้นนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นที่ตั้งของหลายหน่วยงานสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีศาลฎีกามีศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่บริเวณนี้นะคะขณะที่สถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองก็คือศาลหลักเมืองในทุกๆจุดที่เป็นหน่วยงานราชการก็จะมีการมาร่วมในพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านในขณะที่อัญเชิญพระศพเคลื่อนผ่านนะคะในทุกๆกระทรวงจะวงกลมในทุกๆหน่วยงานราชการและขณะที่เส้นทางโดยทั่วไปก็เปิดให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะได้มาร่วมกันน้อมถวายสักการะในจุดที่สามารถนั่งอยู่ได้นะคะ

0: ขณะนี้ขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะได้เคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังแล้วนะคะซึ่งในการพระราชพิธีก็จะมีการประกอบขึ้นในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะซึ่งจะเป็นบริเวณที่ทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะไม่สามารถถ่ายทอดภาพให้ผู้ชมได้เห็นการพระราชพิธีอันเป็นการส่วนพระองค์ภายในนะคะดังนั้นเราจะขอยุติการถ่ายทอดในช่วงแรกแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้น้อมถวายสักการะในช่วงของการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนะคะจากนั้นในช่วงเย็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะนำท่านผู้ชมกลับมารับชมในช่วงของการบำเพ็ญพระราชกุศลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์คุณวีรศักดิ์ขอบเขตและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภผู้ยายภาพภาษาอังกฤษขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกในช่วงของการถ่ายทอดสดช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในเวลาต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ราจะต้องเจอคนไข้จริงๆนะครับการที่เราไปเรียนมาแล้วก็มาสอนต่อเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กเลยทำให้ผมจะต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อจะให้ได้เคสอะไรที่ยากๆเคสที่ปกติแล้วเราจะไม่ได้เจอในร้านแว่นนะครับผมก็เลยได้เข้าไปฝึกงานแล้วก็เข้าไปทำที่โรงพยาบาลพระมงกุฎคลินิกนวัตตาจักษุศูนย์ท็อปจักษุ

0: ไปดีออฟโตนะครับและล่าสุดก็คือไปที่รัตนินอย่างนึงเลยที่ผมยึดถือมาตลอดก็คือสิ่งที่คนไข้ได้ไปเนี่ยมันจะต้องใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นแว่นตาคอนแทคเลนส์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ส่งมอบให้เขาผมแก้ไขปัญหาสายตาให้กับคนไข้เนี่ยผมไม่ได้มองเขาเป็นคนไข้เหมือนเขาเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเราการที่เราได้เห็นว่าคนหนึ่งที่แบบตาเขามองแทบไม่เห็นเลยอ่ะแล้วหลังจากที่เราทำอะไรเขาบางอย่างแล้วเขากลับมามองเห็นได้เหมือนคนปกติผมว่าตรงนี้มันเติมเต็มชีวิตผมมากน้องๆทุกๆคนมีความคิดดีๆอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ความคิดตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดว่าเราคิดแล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นแค่ความคิดเราไม่ได้เอามันมาทำนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีความคิดอะไรแล้วเนี่ยถ้าคิดว่ามันดีทำเลยครับ
1: ปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและเลนส์สายตาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ดีและนี่คือชนิดเลนส์ที่นำมาใช้เลนเวาเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตาสั้นนอกจากนี้ยังเป็นเลนส์ที่นำมาใช้ทำกล้องโทรทัศน์และกล้องจุลทรรศน์เลนนูนเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตายาวและยังใช้ทำแว่นขยายอีกด้วยเลนกาบกล้วยหรือเลนส์ทรงกระบอกเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตาเอียง
0: ตอนการทำงานของนักทัศนมาตรเนี่ยครับก็จะเริ่มที่ห้องตรวจนะครับซักประวัติคนไข้นะครับสอบถามถึงความต้องการของคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยมาวันนี้มีปัญหาอะไรต้องการอยากจะให้เราช่วยอะไรบ้างนะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเราเรียกว่าไบโอไมโครสโคปหรือซิลิแลมนะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับตรวจสุขภาพตาต่อมาก็จะมาถึงขั้นตอนการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ชื่อว่าโฟล็อกเตอร์นะครับวิธีการที่เราจะใช้เครื่องนี้ตรวจสายตาคนไข้นะครับก็คือเราก็จะต้องทำการปรับ PD นะครับให้ตรงกับ PD คนไข้ก่อนนะครับแล้วก็เอาเครื่องไปทาบที่ตาคนไข้อย่างนี้เนาะจะทำการเรติโนมองไปไกลๆสีแดงๆนะคะเหมือนคัดล่าสุดต้องอ่านได้ไหมอ่านได้ฟังนิดนึงครับ
2: 8 6 9 5 3
0: หลังจากที่เราได้ค่าสายตาที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับทำการลองแว่นให้คนไข้โดยให้คนไข้ใส่แว่นนะครับตรงนี้เป็นค่าที่เราวัดได้นะลองใส่ดูนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวลองเดินดูนิดนึงนะครับคนไข้มีปัญหานะครับหรือว่าดูแล้วมีความต้องการอื่นๆเช่นสมมติว่าต้องการฟิตคอนแทคเลนส์พิเศษผมก็อาจจะต้องส่งไปตรวจเครื่องมืออื่นๆที่ห้องอื่นอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความต้องการอะไรพิเศษก็ตรงนี้เราก็จบละนะครับสำหรับแว่นตาอย่างแรกเลยผมคิดว่าจะต้องเป็นคนช่างสังเกตไม่ใช่ว่าเราจะดูเฉพาะแค่ตากับการมองเห็นเท่านั้นเราต้องดูทั้งหมดเราอาจจะต้องพูดคุยสอบถามเขามีความต้องการอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาก็อาจจะไม่ทราบปัญหาตัวเองก็ได้นะครับเราเป็นคนดูแลสุขภาพสายตาแล้วก็การมองเห็นของเขาแล้วควรมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจกับเขานะครับเขามีอะไรก็แนะนำอย่างถูกต้องตรงๆตามหลักวิชาการหลังจากที่เราเรียนจบนะครับนักทัศนมาตรก็จะเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลในสูเลสิกหรือในร้านแว่นตาที่ใหญ่ๆนะครับจุดเริ่มต้นก็อาจจะเริ่มต้นไปเป็นพนักงานที่คอยตรวจตาวัดสายตาแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญตรงนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จได้เยอะๆเนี่ยก็คือเราจะต้องได้พบเจอเคสที่หลากหลายได้เจอคนไข้เยอะๆเจอบ่อยๆเจอเคสยากๆก็จะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทำงานในบริษัทเนี่ยครับเขาก็ต้องการนักทัศนมาตรเข้าไปเป็นฝ่ายวิชาการให้ความรู้ต่อร้านแว่นทั่วไปหรือให้ความรู้กับลูกค้าคนไข้ของเขาหรือเราจะเป็นอาจารย์ก็ได้นะครับการเป็นอาจารย์นี่ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบการสอนก็อาจจะเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทุกสาขาอาชีพเนี่ยผมว่าเราจะต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมแบบไม่สิ้นสุดไม่ใช่ว่าเรียนจบปุ๊บแล้วก็ความรู้ก็อยู่แค่นั้นทุกๆปีเนี่ยมีสิ่งนวัตกรรมใหม่ๆ

ช่วยคนไข้ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอัปเดตข้อมูลนะครับมีการเพิ่มเติมความรู้ตลอดเวลานะครับไม่หยุดอยู่ตรงนั้นไม่หยุดอยู่แค่นั้นณปัจจุบันเด็กที่จบใหม่เนี่ยรายได้ก็ค่อนข้างดีนะครับสตาร์ทประมาณสัก 30,000-40,000 บาทต่อเดือนเราอาจจะมีงานทำเยอะแล้วก็ยุ่งหน่อยแต่ว่าการงานที่เราทำนี่เราก็สามารถจะเลือกได้เนาะการไปตรวจตามโรงพยาบาลเนี่ยครับนักสามารถไม่จำเป็นต้องเข้ากะดึกไม่เหมือนกับหมอที่ต้องมีเวรดึกส่วนใหญ่ปัญหาของเราเนี่ยปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่รอได้ไม่ไปตัดแว่นวันนี้พรุ่งนี้ไปตัดมะรืนไปตัดก็ได้เพราะนั้นมันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมาเข้ากะดึกหรืออะไรในโรงพยาบาลเพราะนั้นงานก็ค่อนข้างสบาย

0: สวัสดีครับผมนายสุนัทรัศมีอภัยสกุลชื่อเล่นชื่อก๊อตนะครับอยู่คณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่6นะครับก็แรงบันใจของผมก็คือจะมาจากคุณพ่อครับผมคือคุณพ่อผมมาเปิดร้านแว่นและในส่วนตัวเนี่ยก็คือไปคุกคีอยู่ที่ร้านแว่นเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มีพี่คนนึงเนี่ยที่รู้จักคุณพ่อตอนที่กำลังจะย้ายเข้ามหาลัยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจะไปเรียนคณะไหนดีพี่คนนี้เขาก็เลยแนะนำขึ้นมาว่ามีคณะนึงเนี่ยที่เกี่ยวกับสายตาเนี่ยคือคณะทัศนมาศาสตร์ถ้าเราชอบในการเรียนกับแว่นตาหรือว่าเราชอบในเรื่องสายตาเนี่ยก็ลองไปศึกษาในคณะอันนี้ดูครับก็ถ้าเรียนจบแล้วเหรอครับก็อยากจะไปเป็นนักวิเคราะห์เลนส์นะครับอยู่ในบริษัทแบรนด์ชั้นนำครับของประเทศไทยเพื่อที่จะเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาเนี่ยเอาไปพัฒนาเครื่องเลนส์ให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กตั้งแต่เด็กๆอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยหรือจนคนแก่เลยตอนนี้ก็จะใช้เรื่องไอทีเยอะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตอะไรเงี้ยพอใช้เยอะสายตาเริ่มมีการแบบฟ้าฟางก็ทำให้สายตาเด็กเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วพอในอนาคตเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่พาไปรักษาหรือว่าพามาตรวจคัดกรองโรคครับเกี่ยวกับสายตาอะไรเงี้ยสายตาอาจจะผิดเพี้ยนไปมากกว่าเดิมเยอะก็เลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยเราสามารถช่วยให้เขาแบบมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นไม่มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตในทุกวันนะครับ
1: นัชอาภาพวงมาลัยค่ะชื่อเล่นชื่อสายศึกษาอยู่คณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่6แรงบันดาลใจในการเลือกนะคะคือการมองเห็นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้รับการบริการในด้านนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างถูกต้องค่ะถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยก็มีหลายด้านนะคะที่คิดไว้อยากจะมีคลินิกหรือร้านแว่นที่ทำมากกว่าขายแว่นนะคะเป็นของตัวเองถ้าสั่งสมประสบการณ์ความรู้ไว้มากพอแล้วเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาค่ะให้กับน้องๆรุ่นต่อไปก็คือเป็นอาจารย์มหาลัยค่ะ
2: อาจารย์ดนัยตันเกิดมงคลคณะบดีคณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับเริ่มแรกเนี่ยอยู่กับสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพครับเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2545นะฮะรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรกนะครับภายใต้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการนะจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็คณะทัศนมาศาสตร์เนี่ยเรามีหลักสูตร6ปีเป็นหลักสูตรของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาใหม่ของประเทศก็คือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาแล้วก็สุขภาพตาสาขาของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนในการใช้สายตานะฮะนักทัศนมาศหรือว่าผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาศเนี่ยก็จะเป็นคนดูแลผู้ป่วยเมื่อแรกเข้านะฮะแล้วก็ส่งต่อไปเวลาที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติมคนที่จบส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไปทำงานสถานพยาบาลนะฮะเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนะเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะนะมีบางส่วนที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์สัมผัสนะหรือว่าอุตสาหกรรมการทางด้านผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านตาอย่างเงี้ยนะหรือว่าการให้การศึกษานะทางด้านสายตาและสุขภาพตาต่อไปด้วยนะครับ
1: คณะของเรานะคะเรียนทั้งหมด6ปีฟังดูอาจจะนานสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าเราทำงานกับมนุษย์สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมีผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์เราทำให้เกิดทั้งผลดีได้และผลเสียได้ถึงแม้เราจะเรียนแค่แบบเน้นเกี่ยวกับตาก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ทั้งหมดทางร่างกายอะค่ะว่าเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกันหมดเลย
0: ก็ในปี1หรือปี2เนี่ยจะเหมือนว่าปรับพื้นฐานเป็นพวกวิชาพื้นฐานนะครับวิทย์คณิตเคมีแล้วก็ชีวะอะไรต่างๆครับ
1: ส่วนปี3กับปี4เนี่ยเป็นช่วงที่เรียนทั้งกายวิภาคศาสตร์ก็คือร่างกายส่วนนี้เรียกว่าอะไรส่วนนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้แค่เรียนทางทฤษฎีอย่างเดียวที่เกี่ยวกับร่างกายเราก็มีเรียนเกี่ยวกับตาอีกด้วยในช่วง2ปีนี
2: ้ปี5เนี่ยจะเ ป็นพวกคลินิกเฉพาะทางทางด้านศาสนามากอย่างเช่นพวกสายตาเด็กการดัดกล้ามเนื้อตาหรือว่าการทำทัศนบำบัดส่วนปี6เนี่ยจะเป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติทางด้านคลินิกนะฮะในปีสุดท้ายเนี่ยก็คือจะต้องสามารถปฏิบัติคลินิกได้ดูแลรักษานะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาทางด้านสายตานะฮะปัญหาทางด้านสุขภาพตาของคนไข้เนี่ยนะของผู้ป่วยเนี่ยนะฮะให้ได้อย่างมีระบบ
0: นักเรียนที่จะมาศึกษาต่อคณะทัศนมาตรนะครับต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องเรียนจบม.6แล้วก็จบสายวิทย์คณิตก็วิธีการสอบนะครับก็จะเป็นการแบบสอบตรงก็ในเรื่องข้อสอบนะครับก็จะมีทั้งอ่านในและปอใน
1: ข้อเขียนนะคะมี5วิชาก็คือมีฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ส่วนสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็จะสัมภาษณ์กับคณาจารย์ในคณะนะคะเราก็จะมีการทดสอบทางจิตวิทยาด้วยการเตรียมตัวตอนนั้นก็อาศัยว่าซื้อข้อสอบเก่าๆของพวกโอเน็ตอะไรเงี้ยค่ะมาทำย้อนหลังหลายๆปีจนมันคล่องค่ะ
0: ตอนที่ก่อนเข้ามหาลัยใช่ไหมครับก็มีอ่านหนังสือนี่เยอะแทบบอกเลยเรียนไปเยอะมากครับเราจะมีการเตรียมตัวไปติวครับไปอยู่สถาบันติวเลยก็คือจะมีรุ่นพี่ที่รู้จักกันครับเขามาติวให้เกี่ยวกับวิชาพื้นฐานที่ได้บอกไปครับ5วิชา
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านทัศนมาตรศาสตร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สำหรับน้องๆนะคะที่สนใจหรือว่าชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สายสุขภาพเน้นการบริการให้กับประชาชนนะคะก็คณะทัศนมาตรนะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น้องๆเนี่ยสามารถทำตามความฝันของน้องได้เราเน้นแค่ตาก็จริงแต่ตาเนี่ยเป็นอวัยวะเล็กๆที่สำคัญมาก
0: ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมุ่งเน้นเลยว่าถ้าเราตั้งใจอยากที่จะเรียนคณะนี้แล้วเนี่ยขอให้ทำให้สุดความสามารถนะครับไม่ว่าจะเรื่องเรียนการเรียนพิเศษหรือว่าการเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยก็ถ้าน้องๆตั้งใจอะไรเนี่ยอยากให้มุ่งเน้นไปที่จุดมุ่งหมายตรงนั้นมากกว่าครับว่าน้องๆเนี่ยถ้าตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยอยากให้ทำให้เต็มที่ครับ
2: ในอนาคตเองแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะแต่การที่เราจะไปใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องมีสุขภาพตาที่ดีมีสายตาที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำหน้าที่นี้ให้แก่ประชาชนสาขาวิชาชีพนี้ผมมองว่ามันยังเป็นสาขาวิชาที่มีอนาคตสดใสความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาชีพนี้ค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็ยังมีต่อเนื่องนะฮะไม่มีตกงานแน่นอน
4: ถ้าเกิดว่าน้องๆที่อยากจะมาเป็นนักทัศนมาตรนะครับก็อยากจะให้มาสัมผัสชีวิตจริงๆมาสัมผัสการตรวจตาจริงๆนะครับเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจจริงๆว่าเราชอบตรงนี้จริงไหมถ้าเราชอบจริงก็ลุยให้เต็มที่เลยนะครับ
2: ก็หลายครั้งกันที่ได้รับการบอกกล่าวว่าเราจะสอนวิชาชีพอย่างนี้ทำไมการสร้างอะไรใหม่เนี่ยมักจะยากแล้วก็ทำให้คนเข้าใจในกลุ่มใหญ่เนี่ยลำบาก

0: แต่ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เนี่ยมันก็คงไม่มีอนาคตสำหรับวิชาชีพอย่างนี้ในประเทศซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนปัญหาสายตาที่มีอยู่แล้วแล้วก็ปัญหาสายตาที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตวิชาชีพอย่างนี้แหละครับที่จะช่วยเหลือแบบประเทศชาติได้ในระยะยาว
1: ก็เวลาคอร์สรักษาคนไข้ใช่ไหมครับความรู้สึกของผมเนี่ยรู้สึกว่าผมอยากเอาใจใส่เหมือนเป็นญาติคนนึงอะครับได้แบบดูแลเขาได้แบบเอาใจใส่เขาโดยเต็มที่ครับทำให้เขาแบบว่าคนไข้เขามาด้วยเหตุผลนี้เราสามารถแก้ให้เขาได้อะไรอย่างนี้ทำให้เขาแบบมีความสุขออกไปโดยที่แบบได้รับทุกอย่างให้มีความสุขครับ
2: รู้สึกดีนะคะที่จะให้คนคนนึงที่มองเห็นไม่ชัดมากเท่าไหร่จนกลายมาว่าเห็นมองชัดได้เหมือนกับคนปกติคนอื่นๆยิ่งถ้าเป็นคนแบบต่างจังหวัดหรือจะเป็นเด็กๆอะค่ะเขาจะยิ่งแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขารู้สึกมีความสุขมากความสุขของเขาทำให้เรามีความสุขตามไปด้วย
3: การมองเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากกับชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะสามารถไปทำสิ่งดีๆต่างๆได้มากมายเช่นถ้าเกิดว่าเขาเป็นพนักงานขับรถเขาก็จะขับรถแล้วก็ส่งผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าเขาเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นถ้าผมช่วยหมอไปถ้าหมอเป็นหมอผ่าตัดก็หมอก็สามารถจะผ่าตัดคนไข้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขามีการมองเห็นที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเขาก็สามารถจะไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ภูมิใจทุกครั้งและมีความสุขทุกครั้งที่เราได้แก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้เนาะแล้วก็เราสัมผัสได้ครับว่าคนไข้เขามีความสุขเมื่อเขาได้สิ่งดีๆเขาได้ตาที่มองเห็นชัดมองได้สบายตากลับไปเพราะนั้นการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำงานนะครับเราทำไปด้วยแล้วก็รู้สึกอิ่มรู้สึกเต็มแล้วก็รู้สึกมีความสุขก็ทำมันได้อย่างไม่เหนื่อยแล้วก็จะทำมันต่อไป
4: ที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
5: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับ

วันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเยอร์และสวัสดีปุยเมฆกับตัว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: ก็เพราะว่าปุยแม่กับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตะเลขชักกะเยอะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละครั้งคำว่าโน้ตแปดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทธเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะเป็นคู่มือของคุณพ่อคุณแม่นะคะในการที่จะพาไปรู้จักกับการทำงานของสมองรวมถึงการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของสมองของเด็กๆด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นคือการประเมินสภาพตามจริงฟังหัวข้อแล้วหลายๆคนแบบเอ๊ะจะเข้าใจยากหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ของเด็กๆ ด้วยค่ะวันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดค่ะท่านเป็นที่ปรึกษานะคะของโครงการ Brain Based Learning จาก OKND รวมถึงคุณแม่จากทางบ้านด้วยนะคะคุณปราณีมอริสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอให้คุณหมอไอความหมายของการประเมินสภาพตามจริงให้คุณผู้ชมได้เข้าใจตรงกันก่อนค่ะ
2: ครับการประเมินก็คือการประเมินว่าสิ่งที่เราให้กับเด็กเนี่ยเขารู้เข้าใจแล้วไปใช้ได้ไหม
0: ค่ะ
2: นะแล้ววิธีประเมินเนี่ยควรจะเป็นง่ายๆไม่ใช่ต้องมาเขียนเป็นคำถามคำตอบเยอะคงไม่ใช่อย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
2: เราประเมินเสร็จสอนเสร็จประเมินทันที
0: สอนเสร็จประเมินทันทีอันนี้สำคัญมากแค่ไหนคะเพราะว่าจริงๆตอนเราเลี้ยงลูกตอนเด็กก็ไม่รู้ว่าโอ้สอนแล้วต้องประเมินทุกครั้งอย่างนี้ด้วยอะค่ะ
1: ใช่
2: ไม่งั้นเขาไม่รู้นะว่าที่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูสอนให้เขาเนี่ยเขาเข้าใจถูกหรือไม่ถูกแต่แล้วมันก็ค้างเป็นอยู่ในสมองเนี่ยทุกเรื่องที่ประเมินนะเราประเมินทันที
1: แสดงว่าหนูไม่เคยประเมินลูกเลยเนี่ยแสดงว่าหนูก็ยังใช้ไม่ได้หรือยังไงหนูก็ไม่เข้าใจอันนี้ช่วยคุณหนูอธิบายให้หนูหน่อยสิคะเพราะว่าหนูไม่เคยประเมินลูกเลยแล้วไม่เคยเล่าอะไรให้ลูกฟังเลยคือจะให้ลูกทำ

0: เองเนี่ยมันจะดีกับลูกไหมหรือว่า
1: ปล่อยให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเอง
0: ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะก็คือจะถูกต้องไหมล่ะคะคุณหมอคะ
1: ลูกของคุณแม่ตอนนี้กี่ขวบแล้วคะ
0: 10ขวบอะค่ะ
1: 10ขวบ
0: ค่ะ
2: ก็ให้ลูกทำเองก็นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ก็ทำแล้วเนี่ยนะว่าถูกต้องจริงหรือเปล่าเนี่ยบางคนเด็กบางคนจะสรุปได้ว่าถูกต้องจากการเรียนรู้จากที่อื่นหรือว่าจริงแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณครูเนี่ยต้องประเมินบอกเขาทั้งว่าถูกเพราะอะไรด้วยต้องให้เหตุผลด้วยไม่ใช่บอกว่าถูกหรือผิดเฉยๆติดแค่สองคำนี้ไม่ถูก
0: แต่ลูกชายอ่ะเขาจะเป็นเด็กเงียบถึงนี้ก็หนักใจว่าเอ๊ะทำไมลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเด็ก10ขวบแล้วเดี๋ยวก็จะติดไปแล้วก็จะไม่กล้าพูดใช่ไหมคะ
2: ก็ต้องไปเรียนฝึกพูดมั้งพูดจากใจพูดจากเรื่องที่เขาเข้าใจที่สนใจใส่ใจอย่างเงี้ยมันจะง่ายเริ่มจากเริ่มตรงนี้ก่อนนะที่ว่าที่ต้องไปดูที่โรงเรียนด้วยคือจะเงียบกับแม่ก็ได้แม่จะเคยดุเขาไว้เนี่ยเขาปิด
1: ความเป็นกันเองความสนิทกับคุณแม่คุณครูก็สำคัญ
2: คุณครู
1: เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็การประเมินทุกๆครั้งที่เด็กๆมีการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยต้องทำเหมือนถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนการสอบที่โรงเรียนนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าทำกับที่บ้านตั้งแต่วัยเล็กๆอันนี้ก็ต้องมีการประเมินมาตลอดต่อเนื่องเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่เพราะการเรียนรู้ตามหลัก BBL เนี่ยจะไม่มีคำถามค้างอยู่ในเด็กในสมองเด็กนะเรียนจากง่ายไปหายากเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆจากง่ายไปหายากเพราะก่อนที่จะเอาองค์ความรู้ขั้นถัดไปมาสอนเขาเนี่ยต้องรู้เขาต้องมีพื้นฐานตรงนี้ต้องแม่นยำก่อนเขาเข้าใจจริงรู้จริงด้วย
1: แล้วค่อยต่อยอดความร
2: ู้อย่างนี้นะ
1: ใหม่ๆจากความรู้เดิมที่มีอยู่ทีนี้เมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงหรือว่าเหมือนเป็นการประเมินลูกทดสอบลูกทุกครั้งหลังจากที่ได้เรียนรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าหากไม่ได้ทำการประเมินลูกอาจจะรับรู้หรือว่าเข้าใจไปแบบผิดๆแล้วก็จำแบบผิดๆไปแบบนั้นก็ได้
2: ใช่ไหมคะใช้ผิดด้วย
1: เป็นอย่างนั้นนั่นเองเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะวันนี้ค่ะเรามี VTR ในการที่ว่าคุณแม่ได้สอนนะคะรวมไปถึงมีการประเมินด้วยกับลูกสาววัย5ขวบค่ะจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าการเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นจริงหรือไม่คำตอบก็คือเราต้องมีการประเมินตามสภาพจริงนั่นหมายถึงเมื่อเรียนแล้วเราต้องมีการทดสอบว่าสิ่งที่เด็กรู้นั้นถูกต้องหรือไม่

0: and filled up with duties. The bear and the monkey said after the pig.
1: เด็กไม่ค่อยสนใจเลยเป็นคุณแม่ก็พูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า
0: The three animals agreed to take turn their jobs. The pig would cut firewood. This job must be fun. The pig thought happily.
2: ได้ด
3: ู
2: ได้ช
3: ี้
2: ไปด้วยอะไรเง
3: ี้
2: ยก็จะติ ดตาม
3: ได้ก็ให้ถูกต้องแล้วแทนจะพูดต่างๆดูด้วยตาให้เขาชี้ด้วย
0: นำโรค
3: ชี้ตัวหนังสือช
2: ี้ภาพกลับมาให้คุณแม่ฟังด้วย
0: ทำให้มันเป็นโรคต่างๆเฮ้ยทำใจดีๆไว้วิทย์ตายแล้วนะนายอ่ะอันนี้เรื่องอะไรคะสามเกลอจอมยุ่ง
2: โอเคฝึกอ่านด้วย
0: นายหมูนายหมีและนายลิง
1: ลักษณะเด็กเหมือนเบื่อเลยอ่ะ
0: สนิทกันทั้งสามอาศัยอยู่บ้านหลังหนึ่งนายหมูจะทำหน้าที่ทำอาหารทำความสะอาดบ้านส่วนนายลิงจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้หาผลไม้มาไว้ในบ้านส่วนนายหมีมีหน้าที่ไปหาฟืนในป่าเพื่อนำมาใช้หุงต้มอาหาร
4: แหมหนูเฟื่องขาหน้าตาดูจริงจังมากเลยนะคะ
0: อยู่มาวันหนึ่งนายหมูบ่นกับเพื่อนๆว่าฉันเบื่อหน้าที่ต้องคอยหุงหาอาหารเต็มที่แล้วล่ะพวกเราก็เริ่มเบื่อหน้าที่ของเราเหมือนกันลิงกับหมีตอบ

0: ดังนั้นพวกเขาทั้งสามจึงตกลงแลกงานกันทำโดยนายหมูจะไปตัดฟืนนายหมูก็พูดว่างานนี้ต้องสนุกแน่ๆเลยนายหมูนึกดีใจ
1: ยังไม่ทันไรนายหมูก็พลาดพลั้งถูกขวานฟันที่มือเป็นแผลใหญ
2: ่คุณแม่อ่านไม่สนุกใช่ไหมอ่านซะเลย
3: ง่าย
4: ๆจริงครั้งแรกเราอ่านให้ฟังครั้งที่สองให้เขาอ่านหรืออ่านด้วยกันก็ได้ครั้งที่สามก็นี่คือให้เขาอ่านโดยไม่ต้องช่วยเขาอ่ะอันนี้คือการประเมินเหมือนกัน
3: วัยที่ยังอ่านไม่ออกก็อาจจะเล่าจากความเข้าใจของลูกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ
5: แล้วแบบรูปภาพ
4: ดูจากภาพก็ได้ไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้
3: ค
5: ่
3: ะ
5: แต่อย่างนี้ก็ดีนะคะมันเหมือนกับฝึกแล้วก็อบอุ่นในครอบครัวแล้วก็ฝึกเด็กไปตั้งแต่เล็กๆให้รู้จักการอ่านนะเน
0: า
5: ะ
0: เลยนายหมีร้องโวยวายว่า
4: แม่หรือพ่อเล่าเนี่ยต้องมีชีวิตชีวาเนี่ยต้องใส่อารมณ์ไปในตัวละครของตรงนี้ด้วย
3: จะได้ติดตาม
4: จะได้เด็กจะได้สนใจจะได้ติดตามไม่งั้นเขาหน้าเบื
0: ่อ
5: พวกอย่างนี้หนูว่านะเด็กก็จะจำแล้วก็เด็กบางทีไปเล่าให้คนอื่นฟังก็จะทำเสียงไปด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ทำเสียงด้วย
0: พยักหน้าเห็นด้วยจบแล้วตกลงใครทำหน้าที่อะไรบ้างคะลูกนายหมูทำอะไรลูก
1: นายหมูทำหน้าที่กวาดบ้านแล้วก็ทำอาหาร
0: โอ้แล้วนายลิงอะคะ
1: นายลิงขึ้นไปปีนต้นไม้หาผลไม้แม่ใส่ในบ้านค่ะ
0: ค่ะแล้วนายหมีอะลูกนายหมีทำหน้าที่
1: นายหมีไปตัดฟืนเอามาหุงต้มอาหารค่ะ
0: แล้วพอ3คนเขาแลกกันทำเขาทำได้ไหมลูกทำไม่ได้ฉะนั้นทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองตกลงนิทานเรื่องนี้สอนว่าอะไรคะ
1: ไม่มีใครที่เก่งและชำนาญไปทุกเรื่อง
2: เดี๋ยวก่อนตกลงเข้าใจหรือว่าอ่านจากหนังสือคะหนูเฟื่อง
0: โอเคถูกต้องค่ะ
2: การเรียนรู้จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อสิ่งที่เด็กรู้นั้นถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกับสิ่งที่เด็กเรียนคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะคะเรียนทดสอบและประเมินเพื่อให้ทุกๆการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด

0: น้องเก่งจังเลยนะคะคุณหมอคะเมื่อกี้ที่เราได้ชมใน VTR ค่ะหลังจากเล่ากันจนจบเรื่องแล้วคุณแม่มีการเหมือนถามน้องตัวนี้ทำหน้าที่อะไรสอบถามแบบนี้ถือว่าเป็นการประเมินไหมคะ
1: ครับแน่นอนเป็นเรื่องเป็นการประเมิน
0: ค่ะ
1: ประเมินทันทีใช่ไหมต้องถามว่าเขาเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดหรือเปล่าเข้าใจตัวละครแต่ละตัวละตัวหรือเปล่าน
0: ะ
1: ฮะต้องถามว่าเออเขาชอบตัวไหนไม่ชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ก็ถามต่อยอดไปจากเรื่องที่ได้เล่าไปแล้วก็บางทีอาจจะบอกจะสอนอะไรกันเพิ่มเติมก็ได้อีกด้วยนะทีนี้อย่างคุณแม่เอง
2: ค่ะ
0: เวลาที่เล่านิทานใช้นิทานกับลูกแบบนี้ค่ะมีการสอนหรือว่าประเมินกับลูกยังไงบ้างไหมคะ
2: ก็ถ้าเล่านิทานอย่างนี้ก็จะถามลูกว่าลูกอยากเป็นตัวอะไรแล้วก็จะถามว่าเพราะอะไรถึงอยากเป็นกระต่ายสมมติว่านิทานกับตักกระเต่าก็จะถามว่าทำไมลูกถึงอยากเป็นกระต่ายลูกก็จะบอกว่าไววิ่งเร็วแล้วทำไมถึงลูกอยากเป็นเต่าลูกก็บอกไม่เอาช้าเดี๋ยวทำอะไรแล้วเหมือนเต่าก็จะได้รู้ว่าลูกก็มีพัฒนาการว่าสมองคิดได้ว่าอยากเป็นอะไรที่มันเร็วกว่าแต่เราก็จะต้องให้เหตุผลนะว่าทำไมเขาก็ต้องมีคำถามกับว่าเพราะทำไมแล้วกระต่ายไวแล้วทำไมเต่าไปถึง
0: ทำไมเต่าถึงชนะ
2: ใช่เราก็จะต้องให้เหตุผลเพราะว่าความพยายามของคนเป็นอย่างไรคนที่เร็วบางทีทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะให้เหตุผลเรื่องนี้กับลูกอะค่ะ
0: เหมือนได้สอนเรื่องอื่นๆไปด้วยนอกจากสิ่งที่เรียนรู้ข้างในจริยธรรมคุณธรรมก็เพิ่มเติมไปได้ด้วยในการพูดคุยนะคะ
1: แต่ที่คุณแม่ทำก็ถูกแล้วว่าต้องให้เหตุผลทุกเรื่องอ่
2: ะ
1: จริงต้องถามเขาก่อนเนี่ยทำไมกระต่ายเร็วทำไมถึงช้าใช่ไหมถึงแพ้อะไรต้องถามเขาก่อนว่าเขามีความคิดยังไงตรงเนี้ยก็นี่คือการประเมินแล้ว
0: โอ้โหเรียกได้ว่าจริงๆแล้วการประเมินนั้นก็สำคัญอย่างยิ่งรวมถึงการสังเกตสิ่งต่างๆที่ลูกได้เรียนรู้นะคะความเข้าใจต่างๆก็ถือว่าสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของสมองอย่างเต็มที่แล้วก็เกิดประสิทธิภาพค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมารู้จักกับเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงนี้กันมากขึ้นแล้วก็ใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์กับลูกมากที่สุดด้วยค่ะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้พักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะหลังจากที่ช่วงแรกที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงหลังจากเด็กๆได้เรียนรู้นั้นสำคัญอย่างยิ่งนะคะครั้งนี้จะมาทำความเข้าใจถึงขั้นตอนค่ะแล้วก็วิธีการทำที่เกิดประโยชน์กับเด็กกับลูกของเราอย่างเต็มที่ด้วยนะคะคุณหมอคะเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงขั้นตอนต่างๆที่เราจะทำนั้นก็สำคัญอย่างยิ่งด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับสำคัญมาก
0: ๆค่ะถ้าทำได้ถูกขั้นตอน
1: ทำถูกได้ย่อยเขาก็ได้อาหารใจได้พลังปัญญาพลังจิตเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน
0: ดีจังเลย
1: จากงานที่เขาทำสำเร็จไม่ว่าเรื่องอ่านเรื่องเล่านิทานเรื่องฟังนิทาน
0: ทีนี้ก่อนที่คุณหมอจะบอกขั้นตอนหลักการต่างๆนะคะเดี๋ยวขอให้คุณแม่ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมคะที่ได้มีการประเมินหลังจากที่ลูกได้เรียนรู้ไปแล้วแล้วก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาด้วย
2: มีค่ะคือวันหนึ่งพาลูกไปตลาดแต่ลูกก็สงสัยว่าถั่วงอกใช่ไหมคะที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือใช้อะไรปลูกเพราะปกติเขาจะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆมีเมล็ดแต่เขาจะบอกว่าถั่วงอกนี่ใช้อะไรปลูกก็เลยบอกก็เลยอธิบายให้เขานะคะว่าถ้าลูกอยากรู้ลูกก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็พาเขาไปซื้อถั่วเขียวเขาจะบอกว่าถั่วเขียวนี่ปลูกได้จริงเหรอ
0: ค่ะออกมาเป็นหน้าตาเหมือนถั่วงอก
2: ใช่แล้วกี่วันเหรอวิธีปลูกยังไงก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นลูกจะต้องทำด้วยตัวเองแล้วลูกจะต้องจดบันทึกแล้วเขาก็จะดีใจมากพอถั่วเริ่มขึ้นมาพอถั่วเริ่มขึ้นมาเขาก็บอกไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันจะเป็นถั่วงอกสามารถกินได้ไหมเขาก็จะถามเราเราก็จะบอกว่ากินได้ลองดูสิแล้วก็จะเอาไปบอกเพื่อนด้วยแล้วจะไปเล่าให้คุณครูฟังแล้วเขาก็จดบันทึกไว้อันนี้ใช้ได้ไหมคะคุณหมอ
1: ก็ที่เล่ามานี่ถูกต้องทุกอย่างว่าสมองเนี่ยต้องการอาหารใจอาหารใจหรือพลังจิตกับพลังปัญญาที่แท้จริงเนี่ยได้มาจากการทำงานอะไรก็ได้ที่สำเร็จด้วยตัวเองให้ปลูกถั่วปลูกเม็ดข้าวมันงอกขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาจะเริ่มจากง่ายๆอย่างนี้ก่อนต่อไปเขาจะทำงานที่ยากและสลับซับซ้อนมากขึ้นนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สำคัญมากๆด้วย
0: เหมือนเป็นการต่อยอดความรู้ใหม่ๆจากความรู้เดิมที่เขามีอยู่ต่อยอดด้วยอาจจะเป็นเรื่องที่เขาสงสัยเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าได้ลองทำเวลาที่เด็กๆเกิดความภูมิใจหรือเวลาที่ลูกทำอะไรสำเร็จหรือตอบคำถามการประเมินได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมมีผลดียังไงกับเด็กๆบ้างคะ
1: คือก็ต้องบอกว่าที่สิ่งที่หนูทำเนี่ยถูกต้องแล้วคือต้องมีไอ้คีย์เวิร์ดพวกนี้ด้วยอันที่สองจะชื่นชมเขาว่าหนูเก่งแต่พอดีชมมากเกินไปก็ไม่ดีเจ้าเลย
0: ชมอย่างถูกต้องด้วย
1: ถูกต้องด้วยถ้าไม่ได้ทำไม่สำเร็จแล้วไปชมอย่างนี้ก็ไม่ถูก
2: ใช่ไหมคะคุณหมอว่าชมเรื่องอะไร
1: ชมเรื่องอะไรทำไมถึงคุณพ่อคุณแม่ชมเรา
0: แ
1: ต่ที่สำคัญคือเขาทำสำเร็จได้เนี่ยทุกจ็อบทุกงานที่เขาทำสำเร็จได้ไม่ว่าเป็นการอ่านการเขียนการทำกิจกรรมเนี่ย
0: ค
1: ือการสร้างกำลังใจสร้างพลังจิตให้ตัวเองทำให้เขาค้นพบตัวเองเนี่ยเขามีความถนัดความชอบตรงไหนแล้วอย่างด้วยสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเองปลูกถั่วงอกอะไรพวกนี
0: ้
1: ปลูกข้าวอะไรพวกนี้ตรงนั้นมีทั้งภาษาด้วยคณิตด้วยวิทย์ด้วย คือเรียนรู้โดยแต่ละอย่างในเวลาเดียวกันเรียนโดยไม่ต้องตั้งใจเรียนนะสักวันเนี่ยเขาจะเอาความรู้ที่ได้จากตรงนี้ไปต่อยอดระดับประถมมัธยมได้สบายมาก
0: ๆแหมฟังดูแล้วเหมือนอาหารกายสำคัญอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตและพัฒนาการรอบด้านแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคืออาหารใจหรือว่าคำชมที่คุณหมอได้บอกไปด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ
2: ใช่ไหมคะ
0: ใช่มีความภูมิใจแล้วก็รวมไปถึงพร้อมที่จะเหมือนอยากรู้มากขึ้นเรียนรู้ต่อยอดได้มากขึ้น
2: บางทีลูกอะเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือไปแล้วก็ไปอยากทำนู่นทำนี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะค่ะไม่สมองเขาไม่ไปไหนเลยแล้วเรามีวิธีแก้ไงคะ
1: คิดว่าเขายังไม่ค้นพบตัวเองยังค้นไม่พบตัวเองว่าเขาชอบตรงไหนจริงจังเขาทำก็ทำได้แต่ว่าที่จริงจังแล้วเนี่ยเขาจะต่อยอดไปเองน
0: ะ
1: เขาจะไปได้ด้วยแรงพลังจิตพลังใจของเขาเองในภาษาวัยรุ่นประถมมัธยมเราใช้คำว่า deep interest แล้วก็ deep learning หมายความตรงนี้
0: สนใจมากๆ
1: ใช่สนใจมากๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บางทีทำเองกลางวันกลางคืนไม่ลืมลืมง่วงนอนลืมเหนื่อยอะไรแบบน
0: ี
1: ้คือในเด็กแต่ละคนเนี่ยเราต้องหาสิ่งที่เขาเรียนรู้ตรงนี
2: ้แต่บางทีเคยเห็นกับลูกตัวเองนะคะคุณหมอนะคะสนใจอยู่เราคิดว่าลูกคงจะโอเคแน่นอนเรียนกองเรียนตีกองไปได้อยู่ประมาณสัก 6เดือน7เดือนไม่เอาแล้ว
0: เปลี่ยนใจเลย
2: เปลี่ยนใจแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเสียตังค์ไปก็เยอะเฮ้ยทำไมลูกไม่เอา6 7เดือนเราคิดว่าคงจะได้แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กเด็กอยากไปเรียนหรือไม่ไปเรียนก็คืออยู่ที่ครูหรือเปล่า
1: ส่วนอยู่ที่ครู
2: อ๋อ
1: ส่วนหลักใหญ่ๆนี่อยู่ที่ตัวเด็กเอง
2: ค่ะ
1: ก็คิดว่าเขายังค้นไม่พบตัวเองว่าเขาชอบในวิชาอะไรเรื่องอะไร
2: ค่ะ
1: มันก็อยู่ในพละศิลปะดนตรีอะไรพวกนี้วนอยู่ตรงนี
2: ้
1: ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นรากฐานฐานรากของสมองที
2: ่
1: ของทุกวิชานะที่จะสร้างเด็กให้มีประสิทธิภาพสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
0: ก็คือเริ่มมาจากการค้นพบสิ่งที่เด็กชอบเองก่อนซึ่งคุณหมอก็บอกว่าก็เปิดโอกาสให้ลูกได้ศึกษาหลากหลายอย่างเต็มที่จนเขาพบว่าจริงๆแล้วเขาสนใจอะไรอย่างเต็มที่ลึกซึ้งกันแน่อย่างเงี้ยนะคะทีนี้จะมีขั้นตอนหรือว่าหลักการสำหรับคุณครูในการถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คือครูที่เป็นครูทางด้านศิลปะดนตรีมืออาชีพเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนที่สำคัญและมีกิฟต์มีความถนัดในการที่จะสอนเด็กนะก็จะเริ่มจากง่ายๆไปหายากขั้นตอนสำคัญก่อนตรงนี้สำคัญมากๆทีเดียวถ้าสมมติว่าเราไปสอนลูกเองให้ตีปิงปองให้ตีเทนนิสมันก็ได้แค่อย่างเงี้ยไม่ไปไม่ไกลเท่าไหร่เพราะนั้นครูเป็นมืออาชีพและที่มีที่รักเด็กสนใจเด็กเนี่ยเป็นเรื่องขั้นต้นสำคัญมากๆทีเดียวที่จะทำให้เด็กเนี่ยสนใจเรื่องนั้นจริงจังแล้วต่อยอดไปได้ถึงระดับแชมป์หรือรองแชมป
0: ์ค่ะนะฮะคือนอกจากการที่สังเกตรู้แล้วว่าเด็กสนใจอะไรการที่มีหัวใจความเป็นครูในการที่จะถ่ายทอดอันนี้ก็สำคัญมากๆด้วยนะคะให้จากง่ายไปหายากอย่างที่คุณหมอบอกและในการเรียนรู้ขั้นต่อไปการต่อยอดต่อไปของเด็กๆคุณครูจะต้องดูเรื่องของพื้นฐานหรือการเรียนรู้ของเด็กได้ยังไงบ้างไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครูที่ดีเขาจะรู้ว่าเด็กตรงนี้อยู่ขั้นอะไรตรงนี้แล้วจะต่อยอดอีกขั้นจะทำไงเขาจะรู
2: ้
1: แต่ถ้าครูที่ไม่เก่งก็บอกให้เรียนไปก็ไม่มีความเข้าใจตรงนี
2: ้
1: แต่ครูที่เก่งจะบอกจะต่อยอดพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี
0: ้หมายความว่าสมมติถ้าขั้นพื้นฐานถ้าเด็กเรียนรู้แล้วคุณครูประเมินแล้วว่าโอเคความรู้เขาเก็บเกี่ยวได้เต็มที่ก็พร้อมที่จะต่อยอดขั้นต่อไปแต่ถ้าหากว่าไปขั้นต่อไปแล้วเอ๊ะเหมือนเด็กยังสับสนในเรื่องที่ได้เคยเรียนรู้มาก็กลับลงมาเรียนรู
1: ้
0: ขั้นพื้นฐานแน่นต่อยอดก็ไปได้กว้างไกลด้วยอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอ
1: ก็มันก็สร้างเจดีย์ถ้าสมมติว่าเจดีย์ฐานมั่นคงจริงก็ต่อยอดไปได้สูงมาก
2: ๆ
1: ถ้าล่างฐานล่างไม่มั่นคงก็สักพักมันก็ล้มก็พับลงมา
0: เรียนรู้ขั้นต้นยังไม่เข้าใจเลยไปก้าวกระโดดไปขั้นที่สูงกว่าก็อาจจะทำให้เรียกได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จเด็กก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็ล้มเลิกการคันได้ง่ายๆแทนที่จะได้ต่อยอดจากสิ่งที่เขาสนใจได้เต็มที่อย่างเงี้ยนะคะคุณหมออย่างนี้ฟังดูแล้วเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงนั้นสำคัญมากๆเลยในทุกการเรียนรู้อยากให้คุณหมอได้ฝากถึงเรื่องของการประเมินสิ่งต่างๆที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในทุกๆครั้งให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยค่ะ
1: คือการประเมินนี่เป็นหัวใจของการเรียนรู้ที่แบบ BBL นะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ทิ้งไม่ได้นะไม่ว่าจะเรียนเรื่องภาษาเรื่องคณิตเรื่องวิทย์หรือกิจกรรมอะไรก็ตามแล้วประเมินเนี่ยเราประเมินทันทีนะให้เด็กลองได้ระบายออกมาหรือพูดออกมาว่าเข้าใจยังไงนะถ้าถูกต้องแสดงว่าเขาเข้าใจตรงนี้แล้วน
2: ะ
1: ถ้าจะต่อยอดก็ถ้าเข้าใจอย่างนี้หนูจะไปคิดต่อไปสานต่อไปทำต่อเนี่ยหนูจะทำไงแทนที่จะอธิบายเขาเนี่ยให้เขาลองกระตุ้นให้เขาคิดตรงนี้มาก่อนกระตุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเป็นนักที่มีความคิดสร้างสรรค์เยอะนะฮะที่สังเกตที่มากๆคือพ่อแม่ครูผู้ปกครองไม่เข้าใจเรื่องการประเมินในหลักของการเรียนรู้
2: อย่างนี้ก็นะผู้ปกครองก็มีส่วนที่ทำให้เด็กต่อยอดได้หรือไม่ต่อยอดได้มากที่สุดเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: แล้วเพราะว่าเด็กนี่ใกล้ชิดพ่อแม่ผู้ปกครองมากกว่าใกล้ชิดครู
2: ค่ะ
1: นะฮะก็ต้องสนใจเด็กด้วยสนนะประเมินเข้าเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่ผิดพลาดอ่ะ
2: ค่ะ
1: นะฮะ
2: เราก็ต้องฝึกสังเกตลูกด้วยสิครั้งนั้น
1: ก็หัดสังเกตไปเรื่อยๆอย่างที่บอกแววตาสีหน้าท่าทางน้ำเสียงว่าช่วงเวลาที่เขาติดอยู่ในการอ่านหรือกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ย
2: ะแล้วอย่างพ่อแม่เนี่ยนี่ยกตัวอย่างพ่อแม่ทั่วไปที่เป็นที่ว่าลูกสนใจอย่างเงี้ยแม่ก็จะบอกเดี๋ยวก่อนประเภทอย่างเงี้ยแหละ
0: ไม่ตอบสนองทันทีในเรื่องที่เด็กสนใจในขนาดนั้นนะคะ
2: แล้วอย่างนี้จะมีวิธีแก้ยังไงล่ะคะ
1: ต้องแก้ที่พ่อแม่ผู้ปกครองมั้งต้องมาฟังรายการนี้บ้าง
2: โอเคค
0: ่
2: ะ
0: ก็ควรจะรีบตอบสนองทันทีที่เด็กสนใจทุกๆครั้งเลยไหมคะคุณหมอค่ะ
1: เพราะการที่เขาไปขึ้นไปถึงแชมป์เนี่ยนะว่าเขาต้องหนึ่งก็ต้องคดเพราะตัวเอง

โหเรียกได้ว่าจริงๆแล้วการประเมินสภาพตามจริงหรือว่าการประเมินทุกครั้งที่เด็กได้เรียนรู้นั้นสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็อยู่กับเด็กตลอดชีวิตการเรียนรู้ของลูกของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าละเลยในเรื่องนี้พยายามทำอย่างสม่ำเสมอเด็กๆก็จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ถ้าหากเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องขอบคุณถึงคุณแม่ปานีมอริสคุณแม่จากทางบ้านด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าลูกหลานของเรานั้นได้รับรู้เรียนรู้ไปอย่างถูกต้องหรือเปล่าถ้าหากไม่มีการประเมินจากการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะเพราะว่าถ้ารู้ผิดๆไปแล้วก็อาจจะเป็นผลลบในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตของลูกรักของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งและก็ทำให้เด็กๆสามารถต่อยอดไปได้ก้าวไกลด้วยละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้นต้องลาไปพร้อมกับแขกรับเชิญเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้ในระยะนี้ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569จากแบบจำลองมิเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางทำให้คลื่นลมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปและบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดลักษณะของฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากและเพชรบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีกันบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองมันทำความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: รัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: ครับและในช่วงนี้โทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านกลับมารับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับซึ่งในวันนี้ผู้บรรยายภาคภาษาไทยได้แก่คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภคุณผู้ชมสามารถรับฟังภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานอกจากนี้ยังสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ครับ
1: หลังจากมีประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งถือว่าเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งพระบรมศพและพระศพมาอย่างยาวนานนะคะแต่ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนครั้งนี้นะเป็นครั้งแรกที่พระที่นั่งแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของเจ้านายค่ะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอุสนีบาทจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างจะมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับในพระราชมณฑลหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับที่ในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพบดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1และในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะนับแต่สมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เมื่อพุทธศักราช2489และใช้เป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นประธานพระศพในครั้งนี้ค่ะ

ักษณะของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาทรงไทยรถ3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและมีคันทวยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวนะคะที่เห็นในขณะนี้คือภาพพระโกศทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งตั้งอยู่ประดิษฐานอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาหลังจากที่ประทับพักพระราชอิริยาบถณพระที่นั่งราชกรัญญสภาสมควรแก่เวลาแล้วบัดนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะประทับพระราชอาสน์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชราราชธิดาค่ะ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเปนีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นการกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ลำดับขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษายงครับ

ได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงจากนั้นลาดพระปู่สายโยงก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรในเที่ยวแรกค่ะประกอบไปด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยามุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสะเกษพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคง

日本人はと見てどうか平行連合三角

Satam Thi Vato Adi Reva Satam Thi

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

0: จากที่พระสงฆ์สดับปกรณ
1: ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณทูตพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ชุดแรกออกจากพระที่นั่งและนิมนต์พระสงฆ์12รูปในชุดต่อไปขึ้นนั่งอย่าง

เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงครับซึ่งพระภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศสำหรับการคลี่ทอดถวายพระไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนอกจากนี้จะมีผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงไว้นำมาม้วนกลมๆวางทับบนผ่านภูษาโยงใช้สำหรับรองลาดรองรับภูษาโยงกรณีการบำเพ็ญพระกุศลพระศพครับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรจำนวน12ไตร
1: ได้แก่พระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชผาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมมงคลวชิราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมพัชรญาณมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอศรีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิทธารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรและพระพรหมวชิระเมธาภรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

รูปที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงพระจักรพรรดิสิริพัฒน์มหาพัชรราชธิดานั้นทรงฉลองพระองค์ชุดนายทหารนะคะซึ่งพระองค์นั้นทรงมีบทบาทในด้านการทหารโดยทรงเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับค่ะและปัจจุบันนี้ทรงได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติค่ะ

ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพพระสงฆ์เที่ยวที่3นะครับจำนวน12รูปที่ขึ้นนั่งอย่างพาดสงฆ์นะครับและเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยมครับ

0: จ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาพัชรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับโดยจะมีการทยอยเป็นลำดับนะครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3จำนวน12รูปครับ
1: ประกอบด้วยพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมศินาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมานรดีพระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมคุณาภรณ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงพระธรรมรัตนาภรณ์วัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิปดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชิรวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะและพระธรรมวชิรดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะ
0: สำหรับผ้าไตรหรือไตรจีวรคือชุดเครื่องนุ่งห่มของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัยครับคำว่าไตรแปลว่า3ดังนั้นผ้าไตรจึงหมายถึงชุดผ้า3ชิ้นซึ่งประกอบด้วยสบงจีวรและสังฆาติ

Chittavani Ruchanti Tesham Upasamo

และหลังจากพระสงฆ์สรรพากรเสร็จแล้วนะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษายงเก็บพระภูษายงครับก่อนที่จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปออกจากลงจากอัฐสงฆ์นะครับและออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

ณขณะนี้นะครับพระสงฆ์จำนวน12รูปซึ่งเป็น12รูปสุดท้ายจากทั้งหมด47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับและลำดับต่อมาเจ้าพนักงานลาดพระภูสายง

0: ำดับถัดไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรและพระสงฆ์12รูปเป็นเที่ยวสุดท้ายครับ
1: ซึ่งประกอบด้วยพระธรรมวชิระ

เนติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปพรวัดเฉลิมพระเกียรติพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิทวิศยารามพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิรญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมมงคลวชิโรภาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปทุมวนารามพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวชิระสุธีวัดเทพศิรินทราวาสและพระธรรมวชิราภรณ์จากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

ื่อพระสงฆ์สดับประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมพระศพค่ะซึ่งพระพิธีธรรมนั้นถือเป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเฉพาะพระสงฆ์ในพระอารามหลวงปัจจุบันจะมี10พระอารามด้วยกันนะคะได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสค่ะ

0: เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงมีบทบาทโดดเด่นด้านการทหารสะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละนะคะอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติค่ะ
1: และขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกลับทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากราบมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรม

ื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพในทํานองกะจนครบ4จบแล้วนะคะซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะ

พนักงานจะนิมนต์พระราชาคณะหนึ่งรูปคือพระธรรมวชิรดีหลกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเจ้าคณะภาค9ถวายอดิเรกนะคะและจะนิมนต์พระพิธีธรรมลงมาจากสร้างทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงค่ะ

ในลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระทรัยถวายแด่พระสงฆ์ค่ะซึ่งองค์แรกนะคะเป็นพระราชาคณะพระธรรมวชิรดิลกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะและสำหรับสร้างที่หนึ่งนะคะจากวัดราชสิทธารามค่ะพระครูสิทธิวัชรภานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินโสจากวัดราชสิทธารามค่ะและจากวัดสุทัศน์เทพวรารามพระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิกอหุสโกพระมหาอัฐสิทธิ์อัคคสิทธโธอัคคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังกโรค่ะ

ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยะถามณิโจติรโสยะถา

อติเรกวัสสะสะตังจีวัตุอติเรกวัสสะสะตังจีวัตุอติเรกวัสสะสะตังจีวัตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิราโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระตรัยพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วทรงหลังทักษิโณทกนะคะพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวาย

0: ครั้งแรกประสบภูมินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องมรสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับทรงกราบนะครับนี่ครับทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
1: วังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทรยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยนะคะและนอกจากนั้นยังทรงยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระพิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

ราชพิธีวันนี้มีการอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสวัสดิฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระศพนะคะซึ่งได้พระราชทานเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศค่ะจาก7ชั้นนั้นมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสัปตปดลเสวตฉัตรค่ะ

0: ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพระศุกร์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นประโกฏพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: ซึ่งสัปตปดลเสวตฉัตรครับมาจากภาษาบาลีสัปตะแปลว่า7ปดลแปลว่าชั้นและเสวตฉัตรแปลว่าฉัตรสีขาวดังนั้นสัปตปดลเสวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรสีขาว7ชั้นอันแสดงถึงพระเกียรติยศรองจากพระมหากษัตริย์ครับ

ตลอดการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในวันนี้ทั้งสองเหตุการณ์นับตั้งแต่การเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาและการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดานั้นพวกเราต่างได้ประจักษ์กันทุกคนโดยพร้อมเพรียงกันนะคะว่าพระองค์ท่านนั้นทรงเป็นแก้วตาดวงใจแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เพียงใดพระองค์ท่านทรงเป็นหัวใจของพระสงฆนิกรใต้ร่มพระบารมีซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับพระกรุณาธิคุณในหลายด้านที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจตลอดพระชนชีพมามากมายเพียงใดนะคะการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระราชพิธีพระศพตามโบราณราชประเพณีและเฉลิมพระเกียรติยศสูงสุดดังที่เราเห็นนี้พระราชทานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพให้พระเสวตฉัตร7ชั้นประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงโบราณราชประเพณีและสิ่งที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศเจ้าฟ้าเจ้าหญิงผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะคะและยังเป็นประวัติศาสตร์ด้วยว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่พระที่นั่งองค์นี้ได้ใช้ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์เป็นพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ค่ะ

I'm going to get the next one.

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจนเสร็จสิ้นการพระราชพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและในวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการถ่ายทอดสดในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพขอเชิญรับชมได้ในโอกาสต่อไปนะคะและในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงค่ำเช่นเดียวกันค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งผู้บรรยายภาพภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยราบในนามของทีมงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหมดเวลาการถ่ายทอดแต่เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณและขอเชิญรับชมกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูผืนป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
3: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
4: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโล

0: นายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วหรอ
0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th จากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3

0: ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
1: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
0: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3ช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 15:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวัสดิ์วรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่ชั้น29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพเวลา 16:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงยี่ห้อโฟล์กสวาเก้นสีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระยะทางประมาณ10กิโลเมตรรถยนต์หลวงดังกล่าวเป็นรถที่ใช้เชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่14ตุลาคม2559และยังเป็นรถที่ใช้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ขบวนรถเชิญพระศพเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยกสามย่านเมื่อถึงแยกสามย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทยตลอดสองข้างทางที่ขบวนรถเชิญพระศพแล่นผ่านเต็มไปด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ไปน้อมถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยมีทหารตำรวจเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังแพทย์พยาบาลจิตอาสาพระราชทานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเมื่อถึงแยกพญาไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถูกถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:02 นาทีขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาถึงยังพระบรมมหาราชวังผ่านประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรี
รถยนต์หลวงเชิญพระศพเทียบทางด้านซ้ายประตูพรมโสภาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วทรงพระดำเนินตามพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาทางตะวันออกในการนิทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมาน

รัตยาถึงที่พระแท่นสงพระศพซึ่งปู่ลาดด้วยพระยี่ผู้จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถวายพระภูษาตาดรกรรมคลุมพระศพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระศพบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ส่งน้ำที่ผ่านสายสินซึ่งโยงจากพระหัตถ์จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับขวดน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงส่งที่ผ่านสายสินซึ่งโยงจากพระหัตถ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับหม้อทองคำลายกลีบบัวบรรจุน้ำสงพระอบแก้วบรรจุน้ำขมิ้นและพระอบแก้วบรรจุน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงส่งที่พระอุระพระศพขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กองชนะปี่พาดกองฐานเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงหวีพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งหวีลงครั้งหนึ่งหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วทรงหักพระสังนั้นวางไว้ในพานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่เมื่อคณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระศพลงหีบพระศพเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางซองพระสีทองคำลงยาบรรจุดอกบัวตูมและธูปเทียนที่พระอุระพระศพเจ้าพนักงานสนมพลเรือนปิดฝาหีบพระศพเรียบร้อยแล้วทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปปริสถานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศส่งพระศพภายใต้พระสัปตประดนเสวตรฉัตรปริสถานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปพระพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์โดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประสูติแล้วทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับประกอบพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกอบทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบแล้ว

เสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาวันนี้เวลา 14:21 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่29กันยายน2568สิริอายุ97ปีนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาเกิดวันที่10พฤศจิกายน2470บิดาและมารดาคือพระยาอิสระพงพิพัฒน์หม่อมหลวงสิริอิสระเสนาและหม่อมหลวงสำรีอิสระเสนาราชสกุลเดิมกุลชรสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2493วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2494วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเมื่อปี2497ด้านหน้าที่การงานเริ่มเป็นวิศวกรที่บริษัท General Electric Company สหรัฐอเมริกาเมื่อกลับประเทศไทยในปี2499ยังคงประกอบอาชีพวิศวกรและสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเช่นตำแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์มีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันมูลนิธิและสมาคมต่างๆเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆเช่นในปีพุทธศักราช2557ได้รับรางวัลผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยด้านครอบครัวสมรสกับนางบุญนาคอิสระเสนาณอยุธยามีลูกชาย1คนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าวันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและกราบทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆาชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้าถวายสักการะในการนี้ทรงประกอบพิธีปลงผมและโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการประกอบพิธีปลงผมให้แก่กุลบุตรบริเวณระเบียงพื้นไผ่ทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจนครบทั้ง100คนเว
ลา 12:30 น.สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและรับประทานพระดำริเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้ารับประธานผ้าไตรสำหรับการบรรพชาอุปสมบทจากนั้นโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการมอบผ้าไตรประธานให้แก่กุลบุตรผู้ขอบรรพชาอุปสมบทจนครบทั้ง100คนโครงการดังกล่าวจะจัดพิธีบรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากนั้นจะไปประกอบพิธีอุปสมบทในอีก4พระอารามคือวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครในวันที่14มิถุนายน2569โดยพระภิกษุในโครงการจะไปศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยทายาทอมาตโทพระระนองบุรีศรีสมุทรเขตโรงเรียนสัพพวิทยาคมจังหวัดตากครอบครัวสนธยานนท์และร้านคำปอยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอาสาสงครามวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีวัดหัวคูวัดรอยบัวจังหวัดสมุทรปราการวัดเบญจคีรีนครวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสะเกษวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนา เวลา 13:00 น.คณะศิษย์เก่าวิทยาลัยการทัพบกชุดที่69โรงเรียนนานาชาติชูสเบอรี่กรุงเทพและจังหวัดอำนาจเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดนามตูมจังหวัดชลบุรีวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวีระโชติธรรมารามวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดธาตุวัดศรีชมชื่นจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 15:00 น.นายคชินชัยบุญเรืองและคณะสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงินและบริษัทไทยออฟติคอลกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสวนพลูวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดนาคปรก
วัดเสวตฉัตรฉัตรกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีสุราจังหวัดมหาสารคามวัดพุทธสามัคคีประเทศนิวซีแลนด์วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาประชาชนทุกหมู่เหล่าจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารี

ภาคินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้วันนี้หน้าศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนอาทินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคู่สมรสนำคณะรัฐมนตรีจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บัญชาการ4เหล่าทัพผู้บริหารพรรคการเมืองต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผู้บริหารภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวนมากซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยของประชาชนที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีกันบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองมาทำความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: รัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค
0: ่
2: ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
1: โอ้โหขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการที่จะมาสร้างความเข้าใจและความมั่นใจนะคะและให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลคุณลูกและวันนี้พ่อบอยคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับสถานการณ์เมื่อลูกไม่พูดความจริง
0: ลูกเฉยเฉยไหลไหลเนียนเนียน
1: แน่นอนนะคะวันนี้เราสองคนคงจะไม่มายืนพูดกันเองนะเราก็ต้องมีตัวแทนครอบครัวนะคะ5ครอบครัวขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง5ครอบครัวด้วยค่ะก่อนอื่นเราคงจะต้องถามก่อนเลยนะคะว่ามีครอบครัวไหนบ้างที่เจอประสบการณ์ลูกแบบเชยใช้ซิกแซกสับขาหลอกบอกไม่หมด
3: ใหญ่นี่คือลูกจะชอบใช้คำว่าแค
0: ่แค
3: ่แค่ค่ะ
0: ประมาณไหนฮะแม่ฮะ
3: ประมาณว่าฟันฟันแค่วิ่งผ่านน้องน้องก็ล้มไปเอง
0: โอแค่ทำแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเอง
3: หรือว่าหยิบของมาจากโรงเรียนแล้วคุณแม่ก็จะถามน้องว่าขอคุณครูมาหรือยัง
0: ครับ
3: เขาก็จะบอกว่าฟันฟันแค่ยืมมาแค่ยืมมาพรุ่งนี้ฟันฟันก็จะเอาไปคืนเขาก็จะไม่ได้เอามาเลยคือแค่
0: คือมีคำว่าแค่เนี่ยนำหน้าในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เสมอ
3: ใช่ค่ะเขาจะรู้สึกว่าความผิดที่ใหญ่เขาจะรู้สึกเหมือนว่ามันเล็กลง
0: มันเล็กลงเพราะเขาแค่นี้เองแหละ
1: แค่น
0: ี้เองและเรื่องที่ลูกของเราสับขาหลอกไหลๆเนียนๆแบบนี้เกิดจากลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับวันนี้เรามีนักจิตวิทยาด้านเด็กโดยตรงเลยครับขอต้อนรับดร.จิตราดุษฎีเมธาอาจารย์เปิ้ลครับ
1: อาจารย์เปิ้ลมีคำแนะนำอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้
4: จริงๆเหมือนกับที่คุณพ่อบอยได้ทิ้งไว้ว่าเอ๊ะตกลงลูกเฉยๆหรือว่าเด็กเขาอาจจะยังไม่รู้คำว่าโกหกก็ได้แต่สำคัญเลยค่ะหรือในเรื่องของการเฉยๆหรืออาจจะแบบเด็กพูดไม่หมดเนี่ยอาจจะเป็น

0: เพราะว่าหนึ่งค่ะเด็กอาจจะไม่รู้จริงในเรื่องนั้นนะคะสองอาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีเนี่ยเด็กกลัวว่าพ่อแม่จะไม่รัก
1: ครับ
0: เพราะส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่หลายครั้งเวลาพูดอะไรก็ถ้าทำอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะไม่รักหนูนะแล้วก็อย่างที่สามค่ะเขาห่วงมากๆเลยคือถ้าเกิดทำไปแล้วจะถูกลงโทษหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะจับแยกไปข้างนอกหรือห้ามไปเที่ยวห้ามไปอะไรก็เลยจะรู้สึกเนี่ยว่าไม่เอาดีกว่างั้นไม่พูดดีกว่างั้นไม่บอกดีกว่า
2: เดี๋ยววันนี้ได้เห็นกันแน่นอนนะว่าที่เราทำไปบางทีมันอาจจะทำให้เด็กเขาไม่พูดความจริงโดยไม่รู้ตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับเรื่องนี้ด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นพี่บอยคะเราไปรู้จักน้องๆของเรากันดีกว่า
1: ไปรู้จักน้องๆทั้ง5คนกันเลยครับ
2: ค่ะ
3: ชื่อน้องแพงค่ะ
4: อยู่บ้านกับใครบ้าง
3: บ้านกับคุณแม่คุณพ่อแล้วก็พี่แล้วก็ยาย
4: อยู่ที่บ้านใครทำกับข้าวให้กินอ่ะ
3: คุณยายแม่ทำกับข้าวไม่เป็นแต่ว่าแม่เคยกับข้าวเป็น
4: แม่ใจดีไหมคะ
3: ใจดี
4: เคยโดนตีไหม
3: ตีเบาๆถ้าว่าหนูยอมรับผิด
4: หนูรู้จักคำว่าโกหกไหมคะ
3: รู้จักคุณครูเคยเล่าให้ฟังตอนนี้ใครโกหกอ่ะยังมาทูบจะเอาตัวไปรู้จักดวงมาทูบไหมคะหนูเคยเห็นดวงมาทูบหนูเคยเห็นแล้วในการ์ตูน
4: ชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อแปน
4: หนูอยู่บ้านกับใครคะที่บ้าน
5: คุณพ่อคุณแม่
4: คุณพ่อดุไหม
5: ไม่ไม่ดุตอนที่แกบ้านหายดื้อแล้ว
4: แล้วคุณแม่ดุไหมคะ
5: ไม
4: ่คุณแม่ทำอะไรตลกให้เราไหม
5: เคยเล่าเรื่องตลกจนหัวเราะเลย
4: หัวเราะยังไงอ่ะ
5: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
4: แล้วคุณพ่อทำอะไรตลกให้เราดูปะ
5: ไม่เคยทำเลย
4: เป็นใครรู้จักคำว่าโกหก
5: รู้จักพูดเรื่องที่ไม่จริง
4: แล้วเคยเป็นเคยโกหกพ่อแม่ไหม
5: ไม่สวัสดีครับ
4: พี่เกอร์อยู่บ้านกับใครบ้างอ่ะ
5: มาม่า
1: ครอบครัวไหนครับ
4: ไปทำของข้าวให้พี่เกอร์กินอ
5: ่
4: ะ
5: มาม่าป้าหนูอารมณ์ไม่ดี
4: ป้าดุใช่ไหม
5: ใช่ดุมาม่าและมาม่าก็เลยป้าไปนอนข้างล่าง
4: แล้วป้าเคยดุพี่เกอร์ไหม
5: มาม่าไม่อยู่แต่ป้าทำกับข้าวให้หนูแต่ป้ากินพริกไม่หมดเพราะว่าป้ากลัวสาบตูดป้าชอบทำเกาะลังกายอย่างนี
4: ้เกาะลังกาย
5: ใช
1: ่นี่มันแนะนำตัวหรือว่าแฉคุณพ่อเนี่ย
5: ฟาดฟาดครับ
4: ใครหล่อที่สุดในบ้าน
5: ฟาด
4: บ้านเคยทำกับข้าวฟาด
5: บ้า
4: แม่ทำไหม
5: ไม่ทำครับขี้เกียจ
4: ทำฟาดทำอะไรอยู่บ้าน
5: อ่านหนังสือกอไก่ขอไข่
4: แล้วค
5: ุ
4: ณพ่อชอบทำอะไรตลกให้ฟ้าดูปะ
5: ทำผ้าอิซาโกบ้าเรื่องมันตลกอ่ะ
4: แม่สวยไหม
5: สวยเหมือนนางฟ้า
4: คุณพ่อหล่อไหมครับ
5: หล่อเหมือนตุ๊กแก
4: ชื่อน้องอะไรนะ
5: เฟิร์ส
4: คุณพ่อของใครบ้างอ่ะ
5: คุณพ่อคุณแม่
4: แล้วอย
5: ู่
4: ที
5: ่
4: บ้านใครทำกับข้าวให้เฟิร์สกิน
5: แม่
4: มาม่าใจด
5: ี
4: ไหมคะ
5: ในโลกนี้
4: แล้วอยู่บ้านป๊าม่าชอบทำอะไรบ้าง
5: นอน
4: ป๊าม่าสวยไหมคะ
5: สวย
4: แล้วป๊าม่าหล่อไหม
5: หล่อ
4: รู้จักคำว่าโกหกไหม
5: โกหก
4: โกหกคืออะไรอะคะ
5: โกหกป๊าม่า
4: โกหก
5: ป๊าม่าไม่จริง
4: ผิดยังไงอะ
1: นี่คือลูกๆทั้ง5คนนะฮะเราเลยไม่แน่ใจว่าเด็กๆมาแนะนำตัวหรือมาแฉพ่อแม่กันนะฮะมีแฉกันด้วยนะ
2: ดูคุณพ่อคุณแม่บอกก็ดูพูดความจริงนะดูไม่ได้มีอะไรปิดบังทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงแรกของเรานะคะกับช่วง guessing game ค่ะกับการทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างวันนี้เราก็จะมีสถานการณ์ตัวอย่างแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ลองทายใจดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ลูกๆจะทำอย่างไร
1: เดี๋ยวก่อนไปดูสถานการณ์กันนะครับเราลองมาถาม ณพ่อคุณแม่ดูก่อนว
2: ่
1: าพ่อคุณแม่ครับเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมั้ยฮะที่บ้านเราเข้าไปเปิดประตูห้องเข้าไปโอ้โหของกระจายเลยหรือของกินกําลังเละเทะอยู่เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยลูกทําแน่ๆเคยเกิดอะไรขึ้นมั้ยฮะ
6: ค่ะก็เปิดเข้าไปในห้องนั่งเล่นก็ตกใจข้าวของกระจายเต็มพื้นไปหมดเลยก็ถามเขาว่าเจแปนบอกมาม่ามาซะดีๆว่าฝีมือใคร
1: นั่นคือถามเลยเนี่ยฝีมือใครจ้องไปที่ลูกเลย
7: ในบางสถานการณ์อย่างเช่นเมื่อมีสิ่งของเสียหายและคุณพ่อคุณแม่ไปเห็นทีหลังมักจะตัดสินเด็กในทันทีว่าเขาน่ะมีส่วนทำของพังแน่ๆเราจึงจำลองสถานการณ์ครับมีสิ่งของที่พังง่ายล้มง่ายและถ้ามันเกิดล้มเกิดพังขึ้นมาล่ะเด็กจะพูดจริงหรือพูดไม่จริงกันแน่
1: ว่าคุณแม่ดูด้วยกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกตัวเองบ้างโดยที่สถานการณ์นี้มีคุณครูร่วมมือกับเราด้วยเชิญครับ
7: ขยับตัวนิดเดียวมันล้มได้ยังไงเนี่ยของมันพังลงไปโดยไม่ได้แตะต้องจะบอกครูว่ายังไงครับ
8: อะไรคะลูกพี่เหรออะไรหล่น
7: ลูกน้องแพมก็บอกไปว่ามันล้มเองครับมาดูเจแปนบ้างโอ้โหมาแตะปั๊บล้มเลยเอาละสิเมื่อคุณครูเข้ามาจะบอกคุณครูว่ายังไงครับ
9: เจแปนรู้ว่ามันเจ็บปวดแล้ว
1: เจแปนอธิบายด้วย
8: พี่นั่งอยู่ตรงนี้จะไปไหนอะครับ
7: พยายามอธิบายกับคุณครูครับว่าไม่คิดว่ามันจะล้มมาดูฟันฟาดครับมองไปมองมา
1: ของฟันฟาด
7: ขยับโต๊ะนิดเดียวโอ้โหล้มเลยเอาละสิก็แค่ขยับโต๊ะแล้วล้มจะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะครับเนี่ย
1: น้ำหล่นไปแล้ว
8: พี่ฟ้านร้องใครทำพ
7: ี่ฟ้าอยู่
8: นะคร
7: ับฟ้านงงอยู่ครับว่ามันล้มได้ยังไงมาดูเฟิร์สกันบ้างครับเอามือแตะโต๊ะเอ้าหันกลับมามันล้มเลยเฟิร์สงงครับว่าเอ๊ะเรามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ย
8: ไงครับพี่เฟิร์สต่ออะไรได้แล้วมั้งครับ
9: แค่ไปดูรถเอง
8: แค่ดูรถเอง
9: อ้าว
7: ฮะคุณครูถามจะตอบยังไงเนี่ยก็เอามือไปโดนโต๊ะตัวต่อมันล้มของมันเองครับ
9: มันล้มเอง
7: คิดว่ามันล้มเองครับมาดูทิกเกอร์ครับ
1: ทิกเกอร์ครับ
7: เอาละสิทำของหลุดมือไปโดนครับแม่แล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้โอ้โหลุกลี้ลุกลนเลยครับพอคุณครูมาก็รีบบอกทันทีเลยว่ามันล้ม
1: มีทั้งอธิบายแล้วก็มีทั้งนิ่งนิ่งสายหน้าสุดท้ายมีหนีด้วยนะครับก็แค่หนี
2: ตกใจหนีก่อนตั้งหลักอย่างนี้จากที่เราดูสถานการณ์ต่างๆแล้วก็วิธีการที่เด็กๆเขารับมือกับสถานการณ์นั้นเราจะบอกอะไรได้บ้างคะ
10: ต้องบอกว่ามันมีสถานการณ์หลายแบบมากเลยนะคะอย่างแรกเลยเรากลับเข้าไปสู่คําว่าไม่รู้ก่อนเช่นนะคะจะเห็นว่ามีสถานการณ์บางอย่างที่เด็กไม่รู้จริงๆนะคะว่านั่งๆเล่นๆอยู่แล้วตัวเองแค่กระเถิบตัวแล้วอยู่มันหล่นลงมาแล้วมันก็พังมาคือเขาแค่จับอะค่ะมือไม่ได้โดนฉันไม่คือรู้อะไรก็จะงงๆว่าเอ๊ะมันตกได้ยังไงเพราะฉะนั้นพอบอกว่าใครทำส่วนใหญ่เด็กจะพูดคำแรกเลยคือ
2: ไม่รู้
10: แล้วบางคนนะคะจะเห็นว่าพอหันตัวไปนิดนึงนะคะแล้วก็ของตกปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเด็กเหมือนกับไม่ได้คิดว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับของคือมันเริ่มต้นจากคำว่าเด็กเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรหรือว่าไม่คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่คือเป็นตัวเองแหละที่ทำให้ตกแต่ถ้าในกรณีที่ว่ามีลักษณะที่เด็กพอจะรู้บ้างเช่นอาจจะสนใจนิดนึงนะคะอาจจะเกือบละอาจจะไม่โดนก็ได้นะคะแต่มันเหมือนกับพุ่งความสนใจไปตรงนี้ละนะคะสังเกตปฏิกิริยาถ้าเด็กโดยทั่วไปสมมติเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กจะมีอาการแบบ มองซ้ายมองขวาใครเห็นหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรเปล่าเนี่ยคือภาวะเนี้ยค่ะเป็นภาวะเหมือนกับว่า

0: เป็นการป้องกันตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วของคนทุกคนจะเป็นเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งพอของมันตกลงมาปุ๊บนะคะที่บอกว่าเมื่อกี้บอกอุ๊ยเด็กวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้เพราะเขารู้ว่าอุ๊ยถ้าทําอะไรลงมาแล้วมันเกิดความเสียหายจะบอกก่อนว่าไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่นะเพราะว่าอาจจะหนึ่งในเรื่องของการกลัวลงโทษแม้ว่าจะรู้นะคะแม้ว่าบางทีแบบไม่แน่ใจเนี่ยแต่จะบอกเลยว่ากลัวว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะถูกลงโทษหรือเปล่าเดี๋ยวจะถูกดุไหมนะคะมันก็อาจจะมีลักษณะแบบที่เราเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะตอบแบบนี้ว่าไม่รู้อ่ะคือเด็กอาจจะบอกไม่หมดแล้วก็เขายังงงๆอยู่เพราะว่าเด็กยังเชื่อมโยงไม่ได้ค่ะระหว่างสิ่งที่เขาอยู่ข้างหน้ากับสิ่งที่มันยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยค่ะ
1: ฟังดูแล้วความไม่รู้ของเด็กก็คือไม่รู้จริง
2: ๆไม่รู
1: ้เนาะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเข้าใจแล้วไงว่าแตะโต๊ะแล้วจะทำล้มได้ก็อาจจะตีความไปว่าเด็กไม่พูดความจริงก็เป็นไปได
2: ้ครับ
1: คราวนี้เรามีอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะดูซิว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรค่ะ
3: ว่าไม่ต้องยุ่งกับกล่องนี้เมื่อถึงเวลาอยู่คนเดียวล่ะเด็กๆจะทำอย่างไรและเมื่อผู้ใหญ่กลับมาถามจะตอบจริงหรือไม
4: ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเหตุการณ์สถานการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะเชิญครับคุณพ่อ
5: ผมเชื่อใจน้องแพม
4: ครับ
5: ว่าเขาเชื่อคุณครูครับ
4: เชื่อคุณครู
5: นั่งเฉย
4: ๆนั่นคือคุณครูบอกว่าอย่าเล่นกล่องนี้นะน้องแพมไม่เล่นแน
5: ่เล่น
4: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาน้องแพมไม่ได้ดูจะบอกครูว่าดูไหมครับ
5: ไม่
4: เพราะนั่นแหละไม่ควรจะบอกว่าดูนะ
5: ครับ
4: นี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เชื่อว่าลูกตัวเองจะเป็นอย่างนั้นครับ
1: ค่ะ
4: น้องแพมไม่ลุกไปเลยนอกจากดูแล้วเคาะด้วยว่าเป็นอะไรนะครับ

0: าล่ะสิน้องแพมจะบอกคุณครูไปตามจริงหรือเปล่าดูน้องเฟิร์สครับกับสถานการณ์เดียวกันเลยจ้า
1: คิดว่าดูค่ะ
2: เพราะคิดว่าไปดูกล่องนี้แน
1: ่แน่นอนเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: คือคิดว่าน่าจะบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่ๆครับ

0: หน้านี้แอบทายไว้ว่า
1: แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: เออคือถ้าครูเข้ามาบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่แน่ครับ
0: แล้วน้องเฟิร์สก็ตอบว่าม าดูน้องเจแปนกันบ้างครับ
3: คิดว่าดูเหมือนกันครับ
2: คิดว่าดูแล้วถ้าพอครูเข้ามาแล้วคิดว่าลูกเราจะบอกว่า
3: จะบอกครับ
2: บอกว่า
3: บอกว่าดูฮะ
2: บอกว่าดู
3: ใช่ครับอยากจะแปลนอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไรเงี้ย
2: นั่นคือบอกตามที่ตัวเองทำเลยว่าดู
3: ใช่ครับ

0: นี้คุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
1: บอกว่าดูฮะ
2: บอกว่าดู
1: ใช่ครับอยากจะแปลงอยากรู้ว่าข้างในมีอะไร
0: มาดูน้องทิกเกอร์ครับ
2: เชิญครับ
3: คิดว่าน้องดูเหมือนกันนะ
1: ครับ
3: ค่ะเพราะว่าอาจจะอยากรู้อยากเห็นข้างในว่ามีอะไร
2: ครับ
3: ค่ะ
2: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาแล้วคิดว่าน้องจะบอกว่าไงครับ
3: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูนิดเดียว
2: ไม่ดูอะไรเยอะเลย
3: ใช่ค่ะ
2: นิดเดียวเอง
3: ใช่ค่ะค่ะ
0: ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายว่าอย่างไรครับ
3: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูนิดเดียว
2: ไม่ดูอะไรเยอะเลย
3: ใช่ค่ะ
2: น
3: ิ
2: ดเดียวเอง
3: ใช่ค
2: ่
3: ะค่ะ
0: อ้าวแล้วทิกเกอร์จะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะเนี่ยมาถึงน้องฟ้านฟ้านครับดูหน้าคุณพ่อคุณแม่สิครับเอ็นดูลูกในสถานการณ์นี้เหลือเกินครับ
4: กล่องมันมีอะไรอาจารย์เปิ้ลคะเราดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเด็กๆทำอย่างไรกับสถานการณ์เหล่านั้นเราพอจะอธิบายอะไรได้บ้างคะ
5: ต้องบอกอย่างนี้แม้ว่าไม่ใช่เด็กๆนะเป็นผู้ใหญ่นะคะต้องถามเลยแอบดูไหมคุณแม่ค่ะ
4: เกิดแบบใช่ไหมคะเกิดมีกล่องแล้วแบบพี่บอยอย่าเปิดดูนะเดี๋ยวนี้นะกลับมา
2: อันนี้อย่ากินนะอันนี้อย่าไปแตะนะโอ้โหเป็นเราเนี่ยขนาดนี้เราก็ทำ
4: ใช่ไหมมันมีพลังขับเคลื่อนบางอย่าง
5: ใช่ใช่เพราะว่าภาษาเหมือนกับถ้ายิ่งเห็นวัยรุ่นนะเขาจะบอกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนะคะคือถ้าในสถานการณ์นี้ต้องเรียกว่าทางพาไปที่เราทำให้เด็กเลยตอบไม่ตรงความจริงหรือทำให้เด็กจะต้องปกป้องตัวเองว่าไม่ได้ดูเปล่าเป็นเพราะนี้ค่ะถ้าเกิดในสถานการณ์นี้เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ภาษาละของคุณพ่อคุณแม่ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบว่าภาษาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกระตุ้นนะคะต่อมจินตนาการเขาเพราะเด็กวัยนี้เป็นเด็กวัยอยากรู้อยากเห็นอยากมีจินตนาการอะไรก็ไม่รู้อยู่ในกล่องแล้วมีรูเจาะไว้ต่างหากมันสงสัยอะนะคะแล้วก่อนออกไปก็มาใกล้เลยนะมีแตะตัวด้วยนะมือก็ชี้ไปที่กล่องนะคะ
4: ชี้นำม
5: าชี้นำนะคะอย่าเปิดนะลูกอย่าดูนะลูก
2: โอ้จริงนะคือ
5: ถือมือเลยอะไรละเนี่ยอะไรละเนี่ยถูกต้องนะคะพอพูดแบบนี้ปุ๊บจะสังเกตว่ามันเป็นลักษณะอะค่ะว่าเราจะเห็นธรรมชาติออกไปเลยว่าพอผู้ใหญ่หันหลังปุ๊บเด็กทุกคนเลยจะมีอาการไงคะ
4: โอ๊ยอะไรอยู่ในกล่อง
5: ฉันสงสัยฉันสงสัยเพราะวัยนี้ก็อยากจะรู้อยากจะเห็นอยู่แล้วนะคะที่เขาจะดูเพราะนั้นพอเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดอาการไงส่องเพราะว่าภาษาชี้นำห้ามแอบเลยแอบดูนั่นภาษาชินแบบห้ามแอบเลยแอบเปิดพอคุณครูกลับมาปุ๊บนะคะคุณครูกลับมาปุ๊บคุณครูก็เดินมาเลยถามคำถามเดิมเลยนะคะเมื่อกี้ลูกเปิดดูหรือเปล่าภาษาชี้นำอีกแล้วชี้ไปที่กล่องเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าค่ะเด็กๆกลัวค่ะกลัวการถูกลงโทษกลัวแล้วภาษาทุกอย่างมันบอกไปหมดแล้วก็เลยบอกว่า

0: ล่าค่ะ
1: แต่สุดท้ายแต่สุดท้ายค่ะถ้าในกรณีของน่ารักนะน้องน้องคนสุดท้ายนะคะที่เมื่อกี้มาปุ๊บแล้วพอคุณครูเดินมาปุ๊บจ้าค่ะเลยค่ะเลยเปิดมาปุ๊บจังหวะตกใจแต่เด็กก็น่ารักนะคะน้องบอกว่าอะไรคะดูค่ะ
2: ด
1: ูค่ะดูนะคะแต่ดูแล้วคือยังไม่รู้เขาก็บอกตามนั้นนะคะเพราะนั้นในกรณีนี้เด็กก็รู้ว่าผู้ใหญ่มาเห็นเขาพอดีนี่คือเป็นความซื่อสัตย์ของเด็กนะที่เขาก็บอกค่ะว่าดูไหมดูแต่ของคนอื่นนี่คือผู้ใหญ่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นแล้วภาษาที่พาไปด้วยก็คือกลัวถูกดูอ่ะกลัวถูกว่าเพราะถูกบอกไปแล้วว่าอย่าก็เลยอย่างนี้แล้วกันว่าเปล่าไม่ได้ดู
3: อาจารย์เปิ้ลคะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงให้ลูกเราพูดความจริงกับเราล่ะคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เลยถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยต้องมาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เองจะต้องปรับตั้งแต่คำพูดแรกคือ1คุณพ่อคุณแม่จะต้องพูดในเรื่องที่เป็นคำพูดบวกคือคำพูดที่อยากให้เขาทำไม่ใช่คำพูดที่ไม่อยากให้เขาทำนะคะเพราะนั้นโอกาสที่จะเลี่ยงในเรื่องของการที่เด็กอย่างที่ว่าทางพาไปเนี่ยจะน้อยลงอันนี้คือในกรณีแรกแต่ถ้าในกรณี2ที่เราจะต้องการที่เราพูดไปแล้วล่ะแล้วเราต้องการตรวจสอบนะคะขอเป็นภาษาเปิดเป็นไงลูกเมื่อกี้ทำอะไรบ้างคะแล้วเวลาภาษาเปิดเนี่ยคือทำอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างเล่นอย่างไรคือไม่ลงไปแล้วก็พูดตรงไปเลยว่าเปิดหรือเปล่าหรือไม่เปิดนะคะใบหน้าเนี่ยยิ้มนิดนึงเธออยากรู้ว่าเขาเปิดไม่เปิดเธอต้องการเช็คเป็นไงจ้าเมื่อกี้ทำอะไรจ้าไม่ใช่เมื่อกี้ทำอะไรอ่ะลูกนั่งทำอะไรคือท่ามาปุ๊บค่ะเด็กก็กลัวแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะถูกดุไหมฉันจะถูกทำโทษไหมเพราะฉะนั้นภาษาบวกนะคะแล้วก็ใช้ภาษาที่เปิดเวลาถามคำถามพร้อมทั้งใบหน้าที่ดูเหมือนว่าเป็นมิตรกันนะ
3: เป็นยังไงล่ะกระจ่างเลยนะคะก็เป็นคำแนะนำดีๆจากอาจารย์เปิ้ลแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับอาการที่ลูกเนี่ยพูดไม่หมดพูดเฉยๆไหลไปเรื่อยๆดูซิว่าเราจะรับมือได้อย่างไรนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้

0: าวของรายการพ่อแม่สู้สู้ช่วงนี้นะคะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทคนิคจากครอบครัวจากทางบ้านบ้างนะ
1: ค
0: ะซึ่งแน่นอนแต่ละครอบครัวก็จะมีเทคนิคในการรับมือกับการที่ลูกไม่พูดความจริงหรือว่าพูดไม่หมดเฉยใช้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ากับครอบครัวแรกนะคะว่าเขาจะมีเทคนิคอย่างไรในการรับมือกับลูกพูดความจริงไม่หมดนะคะกับครอบครัวน้องโบนัสค่ะ
2: แม่ไดนะคะเป็นคุณแม่ของน้องโบนัสค่ะน้องจะเป็นเด็กค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายแล้วก็สนุกสนานอย่างทุกวันนี้เวลากินข้าวตอนข้าวเที่ยงหรืออะไรมากินข้าวเขาจะมาแล้วเอาน้ำเทให้หม่ำม้า

ิ่งที่เป็นกังวลนะคะก็เรื่องการโกหกนะคะการโกหกบางครั้งมันทำให้เราเป็นกังวลอยู่เล็กน้อยแต่ถามว่าพฤติกรรมนี้มันสามารถละลายพฤติกรรมได้ด้วยการที่ว่าเราใช้เหตุผลกับเขาอะพอดีจะไปทานข้าวหรือเราจะออกไปล้างรถเราบอกให้เขาอ่านหนังสือแต่เขากลับมาเล่นซึ่งเขาไปเล่นตุ๊กตาโดเรมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: เราก็เอ๊ะเขาเล่นหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาปฏิเสธเขาไม่ได้เล่นเขาแค่จับเฉยๆซึ่งจริงๆแล้วเขาเล่น
1: มามาไม่แค่ยืนสองมันกุ่นแล้วพี่ขวัญก็เปลี่ยนยืนสองใหม
0: ่ใช่มามาถามหนูว่าเมื่อกี้หนูเล่นของเล่นหรือเปล่าคะหนูเล่นของเล่นหรือเปล่าบอกมามามามามาไม่ทำโทษหนูซึ่งเราก็ใช้เหตุผลว่าการที่เราอ่ะยอมรับความจริงว่าเราเล่นเราก็บอกว่าเราเล่นเราโกหกมันไม่น่ารักนะรู้ไหมซึ่งถามว่าเขาก็ยอมรับในสิ่งที่ว่าเขาโกหกแล้วเขาเล่นจริงๆมามาก็ไม่ตีหนูยังไม่ได้อ่านหนังสือใช่ไหมสรุปหนูเล่นแล้วใช่ไหมคะหนูยอมรับแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเขาเหมือนกับว่าพฤติกรรมที่โกหกเนี่ยมันสามารถละลายได้เก่งมากเลยนะหนูเป็นเด็กดีหนูยอม

0: การที่ลูกโกหกแล้วเราจับได้แล้วเราให้อภัยนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญตรงที่ว่าเขาจะยอมรับในสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นแล้วการให้อภัยเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะพูดตรงๆก็ได้ไม่ควรจะพูดโกหกมันเป็นการละลายพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ว่าครั้งต่อไปเขาไม่จำเป็นต้องพูดโกหก
1: อธิบายเหตุผลให้ลูกเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกพูดความจริงมีว่าคุณแม่เคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
2: มีอย่างน้องได้ของเล่นจากคุณพ่อเป็นเครื่องบิน
1: ครับ
2: อันนี้ก็เล่นไปเล่นมาเล่นดีๆก็หล่น
1: ครับ
2: แล้วข้างหน้ามันแตก
1: ครับ
2: ที่เป็นกระจกเขาก็บอกว่านักบินมันขับไม่ดีมันขับเครื่องบินตก
1: นักบินขับเครื่องบินตก
2: ใช่ไหมที่มันตกลงไปนักบินขับไม่ดีเราก็รู้ว่าเขาพยายามจะเลี่ยงความผิดของตัวเองแล้วก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยหนูถือไม่ดีมันก็ตกแล้วก็แตกซื้อมากี่ชิ้นเนี่ยถ้าไม่ระวังของเล่นมันก็จะตกแตกได้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขายอมรับแล้วก็ให้ระวังมากขึ้น
3: ก็อย่างสมมติว่าถ้าเขาทำนมหกอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: แล้วถามว่าใครทำแล้วเขาบอกเหมือนจะปฏิเสธอย่างเงี้ยฮะก็บอกว่าบอกเขาว่าถ้าจะแปลงทำก็ไม่เป็นไรลูกมันเป็นเรื่องเล็กน้อยทำก็ให้บอกผู้ใหญ่จะได้มาเช็ดจะได้ไม่มีคนลื่น
1: ฮะให้เหตุผลด้วยว่าไม่ว่าหรอก
3: ไม่ว่าครับ
1: ทำก็บอกจะได้มาช่วยกัน
3: ใช่คร
1: ับ อ๋อนี่ครับนี่คือการใช้เหตุผลฮะ
4: เป็นวิธีการหนึ่งที่ดีนะคะใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยที่เราให้เหตุผลตอนนี้มันมีสิ่งที่เพิ่มเติมเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้ก็ได้บอกไปนะคะอย่างเมื่อกี้จะชอบคำพูดคุณพ่อมากใบหน้าของคุณพ่อจะเห็นเลยนะว่าลูกก็พร้อมที่จะพูดความจริงไม่เป็นไรนะลูกถ้าลูกทำนมหกเนี่ยแต่ให้บอกคุณพ่อคุณแม่มานะตอนนี้มันมีเทคนิคอันนึงที่ถ้าปรับแล้วมันจะดีขึ้นเลยค่ะคือก่อนที่เราจะพูดลบเนี่ยนะคะให้เราพูดบวกก่อนเช่นถ้าหนูบอกความจริงคุณแม่นะหนูจะเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยค่ะแต่โดยส่วนใหญ่เราจะพูดเป็นลักษณะคำพูดลบก่อนนะคะคุณแม่จะไม่รักนะถ้าหนูไม่พูดความจริงอย่าโกหกคุณแม่นะคะอย่าโกหกนะเพราะฉะนั้นพออย่าโกหกปุ๊บภาษามันมาละก็คือภาษาด้านลบแล้วก็คำมันขึ้นคำแรกเลยว่าอุ๊ยโกหกเด็กก็จะทันทีว่า
5: ปิดกั้นตัวเองขึ้นมาทันท
4: ีใช่ว่าหนูโกหกหรือเปล่าคะกับไม่ได้พูดอะไรนะคะคือเอาคำนั้นมาเลยคุณแม่อยากรู้จริงหนูบอกความจริงคุณแม่มาก็ได้ค่ะหน้าเป็นแบบนี้นะถ้าอย่างเงี้ยคุณแม่จะดีใจมากเลยถ้าหนูบอกคุณแม่ตามความเป็นจริงนะและสิ่งที่ทําได้ก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้เพราะเด็กเรียนรู้เร็วมากเลยเนาะขนาดถ้าออกกําลังกายเด็กยังเรียนรู้ได้เลยนะคะคุณพ่อเพราะนั้นเราก็เป็นตัวอย่างให้เด็กดูก็คือขอโทษนะคะคุณแม่ขอโทษนะลูกคือถ้าพ่อแม่พูดขอโทษเป็นเด็กจะเรียนรู้ว่าเด็กต้องพูดขอโทษเป็นเหมือนกัน
1: ครับ
6: อย่างนี้นี่เองนะเอาละค่ะหลังจากที่ได้ดูเทคนิคจากครอบครัวของน้องโบนัสไปแล้วนะคะเรามาดูอีก1เทคนิคนะคะของครอบครัวน้องอาราเร่ค่ะ
7: ชื่อแม่โจนะคะเป็นคุณแม่ของอาราเร่เด็กหญิงอภิสราอุณหเดชตอนนี้ก็อายุ4ขวบนะคะ4ขวบแล้วนะคะแล้วก็เป็นเด็กค่อนข้างจะร่าเริง
8: อุ้ยเป็นรอยฟัน
7: โดยรวมน้องอาราเร่แหละคะหลากหลายอารมณ์นะคะแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นคนร่าเริงแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคือลื่นไหลจนบางครั้งเนี่ยออกแนวเอ๊ะโกหกหรือเปล่าตอนแรกไม่คิดว่าเขาโกหกอะนะคะพอไปโรงเรียนเราเริ่มมีข้อเปรียบเทียบคือไปโรงเรียนเนี่ยเวลาเขาจะอาจจะมีฟกช้ำดำเขียวมาบ้างเป็นธรรมดาของเด็กๆ เวลาเราถามเนี่ยถามแล้วคำตอบเขาคือหนูโดนเพื่อนผลักบ้างหรือหนูเดินชนเองบ้างคือคำถามเดียวแต่ได้คำตอบมา 4-5 อันดูไปดูมาเหมือนกับว่าเอ๊ะอันไหนคือจริงกันแน่เขาบอกเด็กไม่โกหกเราเริ่มไม่เชื่อเริ่มมีความรู้เฮ้ยเด็กเดี๋ยวนี้อย่างนี้เลยเหรอเราตามทันไหมเนี่ยแล้วอันไหนคือจริงอันไหนคือเท็จเวลาถามตั้งหน้าตั้งตาถามจริงจังอย่างเงี้ยเขาก็จะมองไปทางอื่นแล้วก็เฉยเฉยไปคุยเรื่องอื่นไม่ยอมตอบซะอย่างนั้นเลยไม่รู้จะถามยังไงถ้าเจอเรื่องโกหกอย่างน้อยๆหนึ่งคุณแม่ต้องใจเย็นอย่างน้อยเราต้องใจเย็นแล้วก็ค่อยๆถามเอะอะมึงมาพาโวยจะไม่ได้อะไรเลยจากเด็กนอกจากความกลัวและจะโกหกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาจะไม่ไว้ใจเราเลย ถ้าเราใช้วิธีหนึ่งให้เขายอมรับแล้วชมเขากอดเขาแล้วพฤติกรรมเขาลดลงเราก็ยังใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้แล้วไม่ดีขึ้นเราก็จะปรับเปลี่ยนอ่านนิทานเลยค่ะตัวไหนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเขาอะใช้ได้หมดเลยหนูอยากเก่งแบบนี้ไหมหนูอยากได้แบบนี้ไหมหนูเป็นตัวนี้ไหมเป๊ะใช้ได้เรื่องนิทานนี่ช่วยแม่ได้เยอะเพราะเขาเป็นเด็กชอบให้อ่านหนังสือให้ฟังเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยที่ไม่ไปไหน
9: ใช
7: ่เออแล้วหนูเป็นเด็กกล้าหาญปะเนี่ย
9: กล้า
7: ที่จะบอกใช่ไหมคะ
9: ใช่
7: ถามว่าลดลงไหมนิสัยโกหกน้อยลงค่ะชัดเจนเขาดีขึ้นเขาก็จะยอมรับโดยเฉพาะการเออขอบใจนะลูกนะที่หนูไม่โกหกแสดงว่าหนูเป็นเด็กดีแล้วหนูรักแม่

0: ใช้วิธีเล่านิทานฮะวิธีการเล่านิทานเปรียบเทียบเพื่อชวนเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับลูกคุณพ่อคุณแม่มีใครเคยใช้วิธีเล่านิทานบ้างไหมครับ
1: ทำอะไรไปแล้วเมื่อมีความผิดอย่างเงี้ย
0: ค่
1: ะก็จะเชื่อมเข้าตรงที่นิทานว่าเรื่องพินอคคิโอเรื่องเด็กเลี้ยงแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราก็เปรียบเทียบให้เขาดูว่าแบบนั้นดีไห
0: ม
1: แล้วก็ให้มองมุมกลับว่าถ้าเป็นตัวเองชอบไหมมีคนโกหกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเลือกใช้นิทานที่เกี่ยวกับการพูดไม่จริงมาเล่าให้ลูกฟังครับ
2: โอ้เป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะนี่ต้องชมคุณแม่ของน้องอาราเล่แล้วก็คุณแม่หลายๆคนนะคะหลายๆบ้านเลยที่ใช้เทคนิคนี้เพราะว่าการใช้รูปแบบของนิทานเนี่ยเด็กในวัยนี้ค่ะชอบฟังนิทานแล้วเราก็เรียนรู้ว่าการที่เราจะให้เด็กมีพฤติกรรมอะไรเนี่ยเราสามารถสอนผ่านทางนิทานได
1: ้
2: เพราะถ้าเด็กมีการชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบตัวละครไหนเนี่ยเด็กก็พร้อมที่จะทำตามถ้าเขารู้ว่าถ้าตัวละครนี้ทำแล้วคนจะรักจะประสบความสำเร็จเขาก็พร้อมจะทำตามถ้าตัวละครนี้ทำแล้วมันมีอะไรที่จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวละครเด็กก็พร้อมที่จะบอกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเด็กกลัวจะไม่ได้รับรางวัลกลัวการถูกลงโทษนะคะตอนนี้น่ารักมากเลยคือหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้นิทานแบบเดิมๆที่มีมาอย่างเช่นสมมติพูดถึงเด็กเลี้ยงแกะนะคะตอนสุดท้ายอาจจะเพิ่มแบบว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะควรจะทำยังไงดีลูกถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะคือเด็กเขาก็จะได้คิดถ้าเราจะเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยสมมติเด็กตอบได้ถูกนะคะคุณพ่อคุณแม่รีบใส่หน้าตาค่ะลงไปว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยลูกอันนี้ถูกต้องเลยคุณลูกนี่น่ารักมาก
3: และนี่ก็เป็นเทคนิคจากทางบ้านนะคะแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเรายังมียุทธวิธีนะคะที่จะมารับมือนะคะปรับให้ลูกเราเป็นเด็กที่พูดความจริงไปดูกันเลยกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่ะค่ะ
0: เล่นกันก่อนเลย
3: อาจารย์เปิ้ลขาเราเล่นยังไงคะเกมนี
2: ้วิธีการนะคะเพื่อที่ให้เด็กรู้ว่าถ้าเขาพูดสิ่งดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขามั่นใจเนี่ยให้เขานะคะบอกขึ้นมาเลยแล้วเราจะให้รางวัลโดยการที่เราแสดงออกว่าเรารู้สึกดีกับเขาแสดงความภูมิใจนะคะหรือพูดคำพูดที่เป็นบวกได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดแล้วมันไม่ถูกต้องเช่นของแต่ละชิ้นนะคะว่าเป็นของใครถ้าเด็กพูดแล้วผิดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะทำหน้าเหมือนกับหน้าสลดนิดนึงเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาทำผิดแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่เสียใจแต่เราไม่ต้องพูดว่าพ่อแม่เสียใจแต่ให้เขาเรียนรู้จากการเล่นเพราะนั้นแล้วเราก็จะทำหน้าสลดนิดนึงถ้าเขาตอบผิดนะคะค
0: ่
2: ะ
3: ลองดูเลยค่ะคุณแม่วีขาลองกันเลยดีกว่า
0: แม่ลองดูครับ
2: เริ่มหยิบชิ้นไหนก่อนก็ได้เลยค่ะ
4: ชิ้นนี้นะคะเฟิร์สครับ
0: ครับ
4: อันนี้ของเฟิร์สหรือเปล่าคร
0: ับโดเรมอนเนี้ยตีทุกวันของเฟิร์สครับขอบคุณครับแม่
3: เอ็นดูจัดที ่ต่อไป
4: โอเคแล้วอันนี้ล่ะคะของใคร
0: สวยจังของคุณแม่ครับ
2: เก่งอย่างนี้เก่งอย่างนี้ไม่ใช่แก้มนะคะ
0: นี่บวมสองข้างเลยครับแม่
3: เต็มที่เต็มที่ชิ้นต่อไปมีอีกไหมคะ
2: ลองสักชิ้นหนึ่งที
0: ่ลองชิ้นหนึ่งที่อาจจะพูดไม่จริง
2: ค่ะ
0: โอเคครับ
3: เช่น
4: อันนี้ของใครเอ่ย
0: ร
4: ู้ไหม
0: รู้จังของเฟิร์สเองครับอันนี้ของเฟิร์ส
4: จริงเหรอแน่ใจไหม
0: งั้นไม่แน่ใจอะคะ
4: ไม่แน่ใจ
5: บอกคุณแม่ดีๆนะคะ
0: ถ้างั้น
4: คุ้นๆไหม
0: ของคุณพ่อครับ
4: เก่งมาก
3: สอนให้ลูกบอกว่าไม่แน่ใจถ้าไม่รู
2: ้
3: ไม่ใช่ว่าบอกไปเรื่อยของคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอันหนึ่งจะเห็นเลยว่าคุณแม่เนี่ยนะคะแม่วีเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ลูกพูดอันนี้ลูกดูดีๆสิคะ
0: อันนี้ให้ดูดีๆให้มีเวลาด้วย
2: นะคะเพราะบางทีเด็กอาจจะตอบเพราะว่าอาจจะสนุกก็ได้ตอนช่วงนั้นฉันสนุกฉันก็เลยบอกว่าของหนูแต่เราบอกว่าอย่าก็ขอบคุณแม่นะคะอุ๊ยเด็กจะโดนไปแล้วทันทีแม่บอกลูกดูดีๆนะคะให้อีกครั้งนึงเนาะแต่ว่าตอนช่วงที่ใช่ค่ะให้มีเวลานิดนึงเพราะตอนช่วงนั้นเค้าอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเค้าอาจจะบอกไม่หมดหรือไม่ได้ดูดีๆเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ได้หรือเมื่อกี้นี้เด็กจะเริ่มรู้แล้วว่าสายตาเราสลดลงนะคะถ้าสายตาสลดลงเขาจะเอ๊ะนิดนึงแล้วเราก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าหนูไม่แน่ใจนะหนูขอโทษคุณแม่แล้วตอบใหม่ไหมคะนะคะไม่แน่ ่ใจคุณไม่แน่ใจนะคะแบบนี้ค่ะก็ได้แปลว่าเราให้เด็กอย่างที่ว่าเริ่มต้นจากการเขาทำถูกให้แรงเสริมบวกก่อนต้องบวกมาก่อนลบแต่ให้เด็กเรียนรู้ลบด้วยเพราะเป็นไปไม่ได้ว่าในชีวิตที่เขาจะเติบโตมามันจะมีบวกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มความทนทานให้เขาได้ค่ะ
3: ครับนะคะเอาละค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างนี่คือยุทธวิธีการเล่นนะคะอันนี้ของใครกันแน่ลองถามลูกตั้งคำถามให้ลูกนะคะแล้วก็เหมือนกับสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะพูดความจริงหรือว่าถ้าไม่ทราบก็บอกว่าไม่ทราบหรือว่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีแรกที่เรามาแนะนำนะคะเรื่องของการเล่นมาดูยุทธวิธีต่อไปกันเลยค่ะมาถึงอีกหนึ่งยุทธวิธีเรื่องของการคุย
0: ครับ
3: คุยยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
2: วิธีการคุยนะคะเราก็อาจจะให้หนึ่งเลยในเรื่องของการให้เหตุผลลูกนะคะถ้าสมมติว่าเกิดเราคิดว่าลูกตอนนี้เฉยๆอยู่หรือยังพูดไม่หมดเพราะเด็กก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าเราให้เหตุผลเขาว่าผลจากการกระทำตรงเนี้ยถ้าเขาไม่บอกเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราบอกในสิ่งที่เขาควรจะต้องทำว่าเขาควรจะทำอะไรนะคะแล้วก็ถ้าในสิ่งที่เขาทำได้ตามนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ว่าเลยค่ะสำคัญมากเลยจับถูกเขานะคะก็คือใช้หลักของการชมหรือพูดให้เขารู้สึกว่าโอ้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันใช่แน่เลยถ้าเป็นแบบนี้โอเคเลย
3: เอาละค่ะทีนี้เรามีสถานการณ
0: ์
3: ตัวอย่าง
0: สถานการณ์ตัวอย่างนั่นคือถ้าคุณพ่อคุณแม่จับได้ว่าลูกของเราไปเอาสีเทียนของเพื่อนมาครับอันแรกนั่นคือการใช้เหตุผลครับ
3: ใช้เหตุผล
0: การใช้เหตุผลคือหนูหยิบสีเทียนของเพื่อนมาแล้วเพื่อนจะใช้อะไรระบายสี
3: นี
2: ่ได้ค่ะอันนี้ก็สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นการใช้แบบนี้ก็ได้ว่าเอาแล้วเพื่อนจะใช้อะไรระบายสีลูก
0: ครับ
2: คุณน่าจะต้องเหมือนกับว่าอ๋อเห็นใจเพื่อนนะคะเด็กจะได้รู้ว่าการหยิบมาอาจจะหนึ่งไม่ได้บอกเขาแล้วหยิบมาเลยทำเด็กไม่รู้ไงเริ่มต้นด้วยกันไม่รู้แล้วเลยหยิบมาเด็กจะได้เนาะฉันไม่ได้คิดถึงเพื่อนเลยเนาะเพราะเราใช้หน้าของเราที่บอกว่าแล้วเพื่อนจะใช้ยังไงล่ะลูกนะคะตรงนี้ก็ได้แล้วนะคะ
0: แล้วต่อไปก็คือการบอกสิ่งที่ควรทำ
3: ตัวอย่างเช่น
0: พรุ่งนี้หนูเอาสีเทียนไปคืนเพื่อนดีกว่านะ
2: ถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นเทคนิคของคำว่าบอกสิ่งที่ควรทำเนี่ยถ้าสังเกตนะคะคำที่เราจะใช้กับลูกคือคำในอนาคต
3: ค่ะ
2: ไม่ใช่คำในอดีตสิ่งที่ควรคืออะไรเห็นไหมภาษาพวกมันเริ่มมาอีกแล้วพรุ่งนี้คืออนาคตพรุ่งนี้หนูเอาไปคืนเพื่อนดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าภาษามันจะพลาดทันทีเลยว่าบอกสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นทำไมหนูเอาหยิบของเขามาล่ะคะคุณแม่สอนไม่ใช่หรอคะทำไมคือเราไปว่าอดีตนะคะเพราะนั้นเราบอกไปเลยว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรบอกสิ่งนั้นค่ะอันนี้จะดีมากเลย
0: ครับ
3: นะคะและปิดท้าย
0: หนึ่งเลยนั่นคือการรู้จักชมเชยครับคุณแม่ภูมิใจในตัวหนูมากที่เอาสีเทียนไปคืนเพื่อน
2: การปิดท้ายตรงนี้นะคะสิ่งที่ทำได้ถ้าเราพูดคำว่าภูมิใจนี่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเด็กจะรู้สึกว่าโอ้ฉันนั่นมากเลยแต่คำนี้จะพูดเมื่อพฤติกรรมมันพวกนี้ค่ะทำสำเร็จเรียบร้อยละเป็นไงลูกคืนสีเทียนเพื่อหรือยังคะหนูเอาไปคืนแล้วค่ะหนูไปคืนน้องฟันฟ้านแล้วนะคะโอ้คุณแม่ภูมิใจมากเลยนะหนูทำถูกต้องแล้วค่ะหรือดีแล้วล่ะค่ะลูกตรงนี้ค่ะเด็กก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อต้องทำยังไงนะคะ
0: สถานการณ์ต่อไปนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่บังเอิญจับได้ว่าลูกทำนมหกฮะแล้วลูกบอกว่าไม่ได้ทำแล้วก็ไม่เช็ดให้เรียบร้อยด้วยคุณพ่อคุณแม่จะพูดยังไง
6: ก็จะพูดขึ้นมาลอยๆว่าเอ๊ะใครทำนมหกนะ
0: ครับ
6: จะแปลเรามาช่วยกันเช็ดดีกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีใครเดินผ่านมาแล้วลื่นล้มหัวแตกขึ้นมาเนี่ยต้องพาเขาไปโรงพยาบาลอีกเรื่องใหญ่เลยจะแปลเห็นไหมว่าใครทำถามเขาเนี่ยค่ะให้เขาค่อยๆพูดออกมาเอง
2: สำหรับอันนี้ก็ใช้ได้ค่ะเพราะคุณพ่อแม่รู้สึกเป็นทิศทางเดียวกันนะคะอ่ะถ้าลูกทำสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่รู้แล้วนะคะแล้วเราจะบอกว่าอันนี้คือลูกโดยตรงคือไม่เป็นไรนะหนูบอกคุณพ่อมาได้ค่ะว่าหนูทำนะแล้วเราจะได้มาช่วยกันเช็ดจะได้ไม่มีใครต้องลื่นเพราะนมวันนี้นะคะทุกคนจะได้ปลอดภัยเลยลูกนะคะ
3: ทีนี้เรามาดูคำแนะนำเนาะ
0: การใช้เหตุผลคือเมื่อหนูทำนมหกแล้วปล่อยทิ้งไว้ถ้าใครมาเหยียบอาจจะลื่นล้มได้นะคะ
3: อย่างที่คุณแม่พูดเลยนะคะ
0: อันต่อไปครับบอกสิ่งที่ควรทำหนูควรบอกคุณแม่นะคุณแม่จะได้ช่วยเช็ดได้ทันทีการพูดชมเชยครับหนูเก่งมากเลยที่รีบบอกคุณแม่ครั้งหน้าหนูควรระวังด้วยนะ
2: นะคะ พราะนั้นจะเห็นเลยว่าเนี่ยหนูควรบอกคุณแม่นะเราจะได้มาช่วยกันเช็ดนะลูกเพราะตอนนี้กลายเป็นคุณแม่จะทำมีคนเดียวนะ
0: ค
2: ะถ้าเพิ่มก็คือหนูกับคุณแม่เราจะได้มาช่วยกันเช็ด
0: มีกิจกรรมร่วมกันด้วย
2: เราจะได้มีตรงนี้ได้
3: ให้คำรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำไปด้วย
2: ใช่ค่ะเพราะนั้นเด็กก็จะเรียนรู้ไปพร้อมกันแม่ก็แค่บอกคุณแม่แล้วหนูก็ไปเล่นต่อนะคะได
3: ้
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นยุทธวิธีการคุยนะคะอย่าลืมนะคะแจ้งเหตุผลบอกสิ่งที่ควรทำและรู้จักชมเชย3หลักการนี้ไม่ยากเลยนะคะเอาละค่ะแล้วยังมีอีกหนึ่งยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่เวลาจะเล่านิทานให้ลูกฟังก็จะมีหนังสือนิทานอยู
2: ่
0: หรือเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบ DVD CD ก็มีนะฮะแต่ถ้าเกิดเผอิญไม่มีตัวช่วยคุณพ่อคุณแม่อาจต้องแต่งนิทานขึ้นมาเอง
3: เร
0: ามาลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเราจะทำยังไงดีนะฮะพ่อคุณแม่ถ้าลองแต่งนิทานเองลองดูครับ
6: ก็จะเล่าให้น้องฟังว่าวันหนึ่งนะมีน้องกุ๊กไก่เนี่ยเขาเผลอทำแก้วแตกไปแต่เขาไม่บอกคุณแม่เขาแล้วน้องเขาเนี่ยเล็กเดินผ่านมาแล้วก็เอาเท้าไปเหยียบแก้วเลือดออกขึ้นมาน้องเลือดออกร้องไห้ใหญ่เลยเนี่ยต้องรีบพาน้องไปโรงพยาบาล
0: ครับนั่นคือทำแก้วแตกไม่ยอมบอกน้องเดินไปเหยียบเลือดออกเลยต้องไปหาหมอด้วยแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์เปิ้ล
2: ได้ค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะสร้างขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่ลูกเรานะคะคล้ายๆกันอาจจะทำแก้วแตกแล้วก็หรือมีเหตุการณ์หลายๆครั้งเนี่ยที่เรารู้สึกลูกเหมือนกับลูกจะกลัวเราไปเปล่าเพราะว่าเขากลัวพ่อแม่ดุเปล่าเด็กเลยไม่ยอมบอกเลยเพราะสาเหตุหนึ่งที่ลูกอาจจะไม่ยอมบอกพูดไม่หมดหรือพูดเฉยๆไปทางอื่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องดูตัวเองก่อนเลยว่าเพราะเราทำตัวเหมือนกับ น่ากลัวหรือเปล่านะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะใช้การแก้ผ่านทางนิทานเนี่ยแล้วก็บอกว่าลูกว่าถ้าลูกไก่น้อยเนี่ยควรจะทำยังไงดีเนาะน้องอ่ะก็จะได้ไม่เจ็บหรือว่าไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะลูกนะคะเพราะนั้นเด็กเขาก็จะคิดลูกไก่น้อยควรจะบอกคุณแม่ถ้าเขาพูดถูกก็คืออ๋อถูกเลยลูกนะเพราะว่าการที่แก้วมันตกแตกอาจจะมีอะไรคมๆและทำให้น้องเจ็บได้ลูกน่ารักมากเลยว่าถ้าเป็นลูกไก่น้อยเขาจะบอกคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่ก็จะสอนให้เขาต้องระมัดระวังในการถือถ้วยแก้วมากขึ้น
3: นี่ก็เป็นวิธีที่ถือว่าได้ผล
0: โดยใช้อาจจะใช้สถานการณ์จริงที่ลูกทำนี่แหละเอามาแต่งเป็นนิทาน
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
3: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนี่ก็เป็นยุทธวิธีการอ่านนะคะครบแล้ววันนี้3ยุทธวิธีที่เรามาเล่นคุย
0: อ่าน
3: วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้ง5ครอบครัวของเรามากๆเลยที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะขอบพระคุณนะคะ
0: ขอบคุณมากครับพ่อคุณแม่ครับ
3: และแน่นอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เปิ้ลด้วยนะคะที่มาร่วมแนะนำแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีๆกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะ
0: อาจารย์ต้องครับคุณหนูแป้งครับขอบคุณครับ
3: ขอเบอร์นะคะอาจารย
0: ์ก่อ
3: นจะคุยอะไรกับลูก
0: เลยนะ
3: อาจารย์เปิ้ลคะพูดกับลูกยังไงดีคะ
0: รับรองว่าได้ผลแน่ๆฮะ
3: ใช
0: ่
3: แล้วค่ะ
0: คุณผู้ชมครับแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ครับสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
3: ค่ะและอย่าลืมนะคะในการดูแลลูกนะคะพ่อแม่นั้นสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม
0: ่สู้ๆ
3: สว
0: ั
3: สดี
0: สวัสดีครับขอบคุณมากครับ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ศึกชิงแชมป์การทำไข่เจียวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเพราะไข่เจียวเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆอย่างเราใครมีความคิดแปลกใหม่เชิญสมัครเลย
1: ว้าวน่าตื่นเต้นข้าสู่อยากสมัครบ้างจังต้องคิดเมนูเด็ดๆซะแล้วฮะดาวี่จะช่วยข้าสู่เหรอคะอุปกรณ์สำคัญที่เราเอาไว้ทอดไข่ดาวี่รู้ไหมคืออะไรนี่ไง What is it?

0: A frying pan. F R Y I N G P A N. Frying pan. A frying pan. Frying pans.
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
2: อุ๊ปส์อ้าวอ้าว
1: ฮะดาวี่เป็นอะไรหรือเปล่าเขาสวยลืมบอกไปว่ากระทะร้อนนะแช่ในน้ำเย็นสิจ๊ะ
2: Thank you
1: โอ๊ยทำไม่ได้สักทีไข่เจียวเนี่ยแค่ไข่เจียวเราก็ทำไม่ได้
3: เป็นอะไรเหรอข้าสวยดาวีใจเย็นๆนะค่อยเป็นค่อยไป
4: มานี่เลยมานี
1: ่ฮะจะไปไหนหมูหยองมีอะไรเหรอหมูหยอง
4: ด่วนมากเลยข้าสวย

0: ถึงจุดหมาย
1: มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: อ้าวมาทำไมที่นี่คะแล้วไข่เจียวของข้าวสวยเฮ้ยไม่เอกเป็นยังไงบ้างฮะโอเคไหมไม่เอกนั่นไงอ่ะ What is it?

0: frog. F R O G frog. A frog. Frog.
1: คุณกบครับจะเริ่มแข่งกันหรือยังก็ใกล้แล้วล่ะมีอะไรเหรอพวกนายแล้วคุณกบเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังครับ
2: สบายมากอบอบชิวชิวอบอบอบอบชิวชิวอบอบอบอบ
3: ท่าทางจะสบายจริงๆแฮะ
4: ขณะนี้การแข่งขันกำลังจะเริ่มขอเชิญนักแข่งเข้าประจำที
1: ่เร็วทางนี้เร็วเข้าตรงนี้แหละนั่นไงนั่นไง
5: What is it?

0: fish. F I S H fish. A fish. Fishes.
1: เอาล่ะการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
2: ใส่ตีนกบทำไมอะครับ
3: เครื่องทุ่นแรงอะ
2: เอ้าก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรองุย
1: การแข่งนี้ถ้าผู้ใดชิงธงที่อยู่กลางน้ำได้ก่อนจะชนะไปเลยเอาล่ะเข้าที่ระวังไปได้

0: สบายมาก
1: เฮ้ยตามไปดูกันแล้ว
2: What is

A flag. F L A G. Flag. A flag. Flags.

0: าเป็นผู้ชนะ
1: ว้าวประทับใจจัง
2: ยินดีด้วยครับคุณปลา
3: ไม่เห็นจะเข้าใจเลยอะอะไรเหรอหมูหยองก็ทำไมคุณกบถึงแพ้ได้ขนาดนั้นอะ
2: ที่ผมตกลงไปในน้ำทำอะไรกันเหรอครับ
3: พวกเรากำลังซ้อมกันอย่างหนักหลายปีมาเนี่ยพวกเรายังไม่เคยชนะพวกกบเลยอะ
2: โอ้เอาจริงเอาจังมากเลยนะครับจะซ้อมมานานนะครับเปรียบเทียบกับคุณกบ
4: ชิวชิวอบอบอบอบชิวชิวอบอบ
3: เห็นภาพเลย
1: เข้าใจแล้วล่ะ
2: นี่แหละความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
5: yes yes

0: Rock? Frying pan. Good job. What is it? Fish? Flag? Frog! Frog! Wow!
1: เก่งจังเลยค่ะเพื่อนๆแล้วพบกับพวกเราใหม่

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่า ที่มีขาสั้นและเชื่องช้า การหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
4: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไป

0: ต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ 2. กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
1: คำตอบคือข้อ 2 ครับกระต่ายจึงรีบอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่เพราะความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
3: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
3: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
3: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
3: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
3: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
1: เดี๋ยวๆวิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
1: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
3: เอ
2: ๋โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิตตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิตตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: านอย่างนี้ล่ะเนี่ย
1: เอ๋ทำอะไรอยู่ล่ะคะคุณแม่หน้าตาเคร่งเครียดเชียว
0: ทำบัญชีที่บ้านอยู่นะสิจ๊ะเนี่ยรู้สึกว่ารายจ่ายของบ้านเราเดือนนี้มันชักจะเยอะเกินไปแล้วนะแม่ว่าเราต้องประหยัดกันหน่อยแล้วล่ะ
2: แม่ครับขอตังค์หน่อยสิครับแม่
0: จะเอาไปทำอะไรล่ะฮะ
2: เอาไปซื้อการ์ตูนนะครับพรุ่งนี้น่ะมีการ์ตูนออกมาเยอะแยะเลย
0: ไม่ได้จ้ะ
2: เอ๋ทำไมล่ะครับ
0: แม่เพิ่งจะคุยกับกุ๊กอยู่หยกๆว่าเดือนนี้บ้านเราชักจะใช้เงินเปลืองเกินไปแล้วต่อไปนี้แม่จะตัดพวกรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกให้หมดพวกการ์ตูนพวกของเล่นอะไรต่างๆช่วงนี้ก็งดไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะ
2: อ้าวได้ไงล่ะครับไม่เอาอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูนอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูน
0: ว่าไงนะแก๊ปนี่แก๊ปจะไม่เชื่อฟังคำสั่งแม่งั้นเหรอ
2: เอ้ยครับไม่เอาการ์ตูนแล้วก็ได้ครับอ่ะคุณแม่อย่าทำหน้าดุอย่างนั้นนะสิครับเดี๋ยวไม่สวยครับคุณแม่
0: อุ๊ยตายจริงด้วยโกรธมากๆเดี๋ยวหน้าเหี่ยวเอาเป็นว่าทุกคนก็ประหยัดค่าใช้จ่ายตามที่แม่บอกกันแล้วกันนะ
2: ครับ
0: อ้าวหนูกุ๊กทำไมถึงทำหน้าซึมถึงงั้นล่ะ
1: ก็คุณแม่นะสิคะบอกว่าให้ทุกคนประหยัดกันช่วงนี้แต่ว่ากุ๊กเพิ่งจะทำกระเป๋าขาดไปนะคะนี่ไงคะเป็นรู้เลย
0: จริงด้วยสิ
1: ตอนแรกกุ๊กว่าจะขอตังค์แม่ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ซะหน่อย
0: งั้นเดี๋ยวยายหากระเป๋าใบใหม่ให้เอาไหมจ๊ะ
1: คุณยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้หนูนะคะแต่ว่าคุณยายก็ไม่ค่อยมีตังค์ไม่ใช่หรอคะ
0: ไม่ต้องซื้อใหม่หรอกจ้ะเดี๋ยวยายจะทำกระเป๋าใบใหม่ให้กุ๊กเอง
1: เอ๋ทำเองหรอคะ
0: นี่กระโปรงตัวเก่าของกุ๊กใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ค่ะใส่ไม่ได้แล้วค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวยายจะเอากระโปรงตัวนี้มาทำเป็นกระเป๋าให้กุ๊กเองนะจ๊ะ
1: ทำกระโปรงให้เป็นกระเป๋าหรอคะทำยังไงอ่ะ
0: ก็อย่างนี้ไงจ๊ะขั้นแรกเรากลับกระโปรงข้างในออกมาก่อนแล้วก็เย็บปิดท้ายชายกระโปรงข้างล่างนี่เสร็จแล้วก็กลับกระโปรงออกมาเหมือนเดิมเราก็จะได้เป็นตัวกระเป๋าเอาไว้ใส่ของได้แล้วเห็นไหม
1: ว้าวจริงด้วยค่ะคุณยาย
0: ทีนี้เราก็หาอะไรมาทำหูหิ้วกระเป๋าจะเป็นสายหนังหรือสายพลาสติกอะไรก็ได้มาเย็บติดเข้าไปแล้วก็อาจหาซิปมาเย็บติดเข้าไปที่ปากกระเป๋านี่หน่อยแค่นี้เราก็ได้กระเป๋าใบใหม่โดยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วล่ะจ้ะ
1: เอากระเป๋าตัวเก่าที่ใส่ไม่ได้แล้วมาตัดเป็นกระเป๋าใบใหม่ได้ด้วยสุดยอดจริงๆค่ะ
0: ใช่จ้ะแค่เราเอาของเก่ามาใช้ความคิดดัดแปลงนิดหน่อยเราก็ได้ของใหม่มาใช้ประโยชน์ได้แล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปทิ้งของเก่าไปให้เปล่าประโยชน์ด้วยว้าวดีจังเลยค่ะคุณแม่ขาถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็บ้านเราคงประหยัดเงินขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยมีของเก่าเหลือใช้อะไรที่จะเอามาทำเป็นของใหม่ได้อีกบ้างนะ
2: ฮ่าแก๊ปรู้แล้วละครับที่โรงเรียนเคยสอนให้เอาไม้ไอติมที่กินเหลือมาประดิษฐ์เป็นกรอบรูปบ้างเป็นที่ใส่ของบ้างอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้จ้ะแก๊ปดีเลยล่ะจ้ะปกติพวกหลานก็กินไอติมกันบ่อยอยู่แล้วถ้าเอาไม้ไอติมที่เหลือมาประดิษฐ์เป็นของใช้สอยได้แล้วก็มันก็เยี่ยมเลยจ้ะแม่ก็คิดออกแล้วจ้ะอย่างที่พวกขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็เอามาแพ็ครวมกันหลายๆขวดทำเป็นโต๊ะวางของหรือเก้าอี้นั่งง่ายๆก็ได้นะจ๊ะใช้ได้เหมือนกันจ้ะ
1: แล้วของกุ๊กจะทำอะไรดีเนี่ยคิดออกแล้วกุ๊กจะเอาอาหารของเก่าที่เหลือๆมาทำเป็นอาหารของใหม่ดีกว่า
2: ฮะพี่กุ๊กจะเอาเศษอาหารที่ทิ้งแล้วมาทำให้พวกเรากินใหม่เนี่ยนะแบบี้แกไม่เอาด้วยอ่ะ
1: ไม่ใช่เศษอาหารที่ทิ้งแล้วอย่างนั้นพี่หมายถึงพวกอาหารที่เรากินเหลือไว้อย่างเช่นพวกผักแครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนที่วางประดับมากับจานอาหารแต่ไม่ค่อยมีใครกินยังไงล่ะ
2: อ๋อจริงด้วยผักพวกนั้นน่ะผมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันแฮะ
1: ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพี่เอามาทำอย่างนี้ล่ะเอาแป้งสาลีมาผสมกับน้ำแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปหน่อยตีให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาใส่ผักพวกนี้มาชุบแป้งให้ชั่วแล้วก็เอาไปทอดในกระทะได้เลยแป๊บเดียวเราก็จะได้ผักชุบแป้งทอดแล้ว
0: ว้าว น่ากินจังเลยอร่อย
1: แค่เอาผักที่เหลือมาชุบแป้งทอดใหม่แล้วก็ได้อาหารว่างเอาไว้กินเล่นๆอีกมื้อ
0: เยี่ยมไปเลยจ้ะกุ๊ก
1: ยังมีอีกนะคะกุ๊กเคยเห็นเขาเอาหนังปลาที่ไม่มีใครกินมาเป็นหนังปลาทอดกินกันอร่อยๆเลยค่ะแต่อันนี้กุ๊กยังทำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวขอเวลากุ๊กไปศึกษาหาสูตรก่อนนะคะ
0: ดีมากเลยจ้ะทุกคนถ้าทุกคนช่วยกันเอาของเก่ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้แบบนี้บ้านเราก็จะได้ประหยัดรายจ่ายพ่อกับแม่จะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างไม่ต้องเหนื่อยทำงานหามรุ่งหามค่ำหาเงินกันขนาดนี
2: ้ครับต่อไปนี้แกจะช่วยทุกคนประหยัดพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับ
0: น่ารักที่สุดเลยจ้าย
1: ังมีของอีกเยอะแยะเลยนะคะที่เราเอากลับมาใช้ใหม่ได้ต่อไปนี้ก่อนจะทิ้งอะไรก็คงต้องคิดให้ดีๆก่อนแล้วค่ะว่ายังใช้ประโยชน์ได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะไปบอกเพื่อนๆด้วยให้ทุกคนเอาของที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของใหม่อวดกันดีกว่ารับรองว่าต้องสนุกแน่ๆเลย

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนพี่น้องทะเลาะกัน
1: วันนี้นะคะเป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กกับแก๊กทะเลาะกันใหญ่เลยแถมยังทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนไปด้วยเรื่องของเรื่องมันก็มีอีกว่าแก๊กอยู่ดีๆมาเอาสมุดของพี่ไปฉีกพับกระดาษเล่นอีกแล้วนะทำอย่างนี้ได้ยังไง
2: โถพี่กุ๊กผมก็แค่ฉีกเอามาเล่นนิดเดียวเองไม่เห็นจะต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นเลย
1: นิดเดียวอะไรกันดูสิสมุดพี่เหลือเล่มบางนิดเดียวแล้วเห็นไหมทำไมถึงชอบทำลายข้าวของของคนอื่นอย่างนี้นะแก๊ปถ้าพี่ทำของแก๊ปพังบ้างแก๊ปจะรู้สึกยังไง
2: ไม่รู้สึกอะไรหรอกพี่กุ๊กอ่ะคิดมากไปเองแหละ
1: เหรอไม่รู้สึกเหรองั้นพี่ทำปากกานี่พังละ
2: หาปากกาเบต้าแมนของผมอย่านะพี่กุ๊กเอาของผมขึ้นมา
1: เอ้ยเจ็บนะแก๊ปก็ไหนบอกว่าไม่รู้สึกอะไรไงล่ะแล้วมาตีพี่ทำไมล่ะฮะ
3: อะไรกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันจะทะเลาะกันเองทำไมเนี่ย
2: เฮ้ยก็พี่กุ๊กนะสิครับเขามาทำปากกาเบต้าแมนของผมเสีย
1: ก็เปล่านะคะแก๊ปต่างห

0: ที่มาแย่งปากกาจนมันตกลงไปเสียเอง
1: เฮ้ยพี่นั่นแหละ
0: เธอนั่นแหละ
1: หรือพี่นั่นแหละพี่นั่นแหละ
0: กันนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละ
1: พี่นั่นแหละนี่ยังไม่เลิกทะเลาะกันใช่ไหมทั้งสองคนกล้าขัดคำสั่งแม่งั้นเหรอ
2: เปล่าครับ
1: สรุปว่าต่างคนต่างก็ทำของอีกคนเสียหายทั้งคู่ใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็ถือว่าเจ้ากันไปแล้วกันเลิกแล้วต่อกันซะแล้วทีหลังก็อย่าทะเลาะกันอีกเข้าใจไหม
2: ครับ
3: ให้เลิกแล้วต่อกันง่ายๆไม่ได้หรอกแค่นี้ต้องชำระ
0: เฮ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงๆเลยทำแซนด์วิชกินแก้แสงดีกว่า
3: ถ้าพี่กุ๊กกินแซนด์วิชพี่ขี้หนูนั่นล่ะก็รับรองว่าต้องเผ็ดจี๊ดถึงสมองปากบัวพองแน่ๆเลยสมน้ำหน้าอยากมาทำของแก๊ปเสียดีนัก
4: โอ้ยหิวจังเลยแฮะท้องว่างๆยังไงก็ไม่รู
0: ้เอ๊ะคุณยายหิวหรอคะถ้างั้นเอาแซนด์วิชของหนูไปกินก่อนไหมคะ
4: แซนด์วิชเหรอจ๊ะท่าทางน่าอร่อยนะจ๊ะเนี่ย
3: ฮะคุณยายคุณยายครับอย่าเพิ่งกินแซนด์วิชนั้นนะครับคุณยาย
4: อุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเผ็ดเผ็ดอุ๊ยเผ็ดอะไรอย่างนี้โอ๊ยเผ็ด
0: คุณยายคุณยายเป็นอะไรล่ะคะคุณยายจับนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ย
1: ก็คุณยายกินพริกเข้าไปนะสิครับถึงได้เป็นอย่างนี
0: ้พริกพริกพริกที่ไหนกันแซนด์วิชของพี่ไม่ได้ใส่พริกซะหน่อย
1: พี่กุ๊กไม่ได้ใส่แต่แก๊ปแอบเอาไปใส่ไว้เองเมื่อกี้นั่นแหละ
0: อะไรนะ
4: โอ้ยโอ้ยเผ็ดเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ย
1: หือคุณยายแก๊ปขอโทษครับแก๊ปไม่ได้ตั้งใจหือ
0: น้ำเย็นไงน้ำเย็นน่าจะช่วยให้หายเผ็ดได้นะคะคุณยาย
4: โอ้ยโอ้ยยังเผ็ดอยู่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: ฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นน้ำหวานน้ำหวานต้องช่วยให้หายเผ็ดนั่นแน่เลย
4: โอ้ยก็ยังเผ็ดอยู่ดีเลยจ้าโอ้ยโอ้ย
1: เอ๊ะคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรไปคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย
0: ก็แก๊ปมาสิคะแอบเอาพริกมาใส่ไว้ในแซนด์วิชของหนูแต่คุณยายดันมากินเข้าไปแทนก็เลยเป็นอย่างเนี้ยค่ะ
1: อะไรนะอย่าเพิ่งว่าผมเลยครับตอนเนี้ยรีบช่วยคุณยายก่อนเถอะครับแม ่จริงสิถ้าเผ็ดก็ต้องให้ดื่มนมนมช่วยลดความเผ็ดได
4: ้โอ้ยโอ้ยข้อยังชั่ว
0: ทำไมนมถึงช่วยให้หายเผ็ดได้ล่ะคะเนี่ย
1: แม่เคยอ่านเจอมาที่เรารู้สึกเผ็ดก็เพราะว่าในพริกน่ะมีสารแคปไซซิน ที่ทำให้ช่องปากเราเกิดอาการระคายเคืองแต่น้ำนมน่ะจะเป็นตัวช่วยละลายสารแคปไซซินนั่นออกไปช่วยให้เราหายเผ็ดได
0: ้อ๋ออย่างนี้นี่เองดีนะเนี่ยที่คุณแม่มาช่วยไว้ก่อน
1: คราวนี้เห็นหรือยังแล้วว่าการแก้แค้นกันน่ะมันส่งผลเสียแค่ไหนดูสิขนาดคุณยายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ต้องมาเดือดร้อนไปด้วยคนหนึ่งแก้แค้นคนหนึ่งอีกคนก็ต้องแก้แค้นกลับวนเวียนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ปัญหามันจะจบลงล่ะแล้วต่อไปใครจะต้องมาเดือดร้อนเพราะพวกลูกอีกให้อภัยกันเถอะนะจ๊ะถ้าพวกเรารู้จักให้อภัยกันปัญหาทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีตัวเราเองก็จะสบายใจไม่ต้องเอาแต่คิดแก้แค้นคนอื่นตลอดเวลาคนอื่นๆก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะเราอีกว่าไงให้อภัยกันได้ไหมจ๊ะ
3: แก๊ปขอโทษนะครับที่แอบใส่พริกให้พี่แล้วก็คุณยายด้วยนะครับที่ต้องเดือดร้อนไปด้วยยกโทษให้แก๊ปด้วยนะครับ
4: จ้าถ้าแก๊ปสำนึกผิดอย่างนี้ยายก็ยกโทษให้จ้ะ
0: เออพี่ก็ต้องขอโทษนะที่ทำปากกาแก๊ปพังน่ะยกโทษให้พี่ด้วยนะแก๊ป
3: ครับแก๊ปเองก็ไปฉีกสมุดพี่เล่นก่อนเองอันนี้แก๊ปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแก๊ปผิดไปแล้ว
0: จ้ะไม่เป็นไรจ้ะทีหน้าทีหลังก็อย่าทำอีกแล้วกันนะ
1: ครับดีมากจ้ะถ้าพวกลูกรู้จักให้อภัยกันอย่างนี้แม่ก็จะให้อภัยไม่เอาเรื่องที่พวกลูกทำไว้คราวนี้

0: ังมีครั้งหน้าอีกแล้วก็คงไม่ต้องบอกนะว่าจะเป็นยังไง
1: เอ้ยครับต่อไปนี้พวกเราไม่กล้าอีกแล้วค่ะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเหลือหลับไปหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิตตี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิตตี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับ
1: วิตตี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิตตี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่วัน
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิตตี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่วัน
1: วิตตี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัวจริง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็นหนูบ้านไม่มีใครสงสัยแล้วล่ะ

0: เยี่ยแล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มี
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: หนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
2: ฟางและชาย
1: นับ4 7มหัศจรรย์พลิกผันแปล

่มันพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้เจ็ดมหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: เวทจี้

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาทาเลนต์

0: วลาอย่างนี้นะเราก็ว่าจะเกิดมาเพื่อเป็นศัตรูกับฉันจริงๆเพราะฉันแต่ว่าสีดำคนนี้นะเปลี่ยนใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของเด็กมากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในชีวิตเลยแต่ว่าคาถาวิเศษของฉันก็พังไปซะแล้วแล้วนี่ฉันจะแกล้งเจ้าในคนนี้ให้เลิกยิ้มได้ยังไงกันนะว้าวนึกออกแล้วฉันยังมีของสิ่งนั้นอยู่นี่นะ
1: รีบออกมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดนให้ทำความสะอาดบ้านอีกเหม็นก็เหม็นเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าเรามาลานกว้างเร็วขนาดนี้คงไม่มีใครออกมาเล่นแน่เลยเอ๋นั่นตัวอะไรน่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่นาที่แท้ก็เป็นตู้กระจกเองหรอกล่ะเนี่ยใครเอามาวางไว้ตรงนี้กันนะทำไมถึงได้มีตัวเราอีกคนนึงออกมาได้ล่ะทำท่าแบบนี้หรือว่านี่จะเป็นเงาของเราเองว้ายนั่นเธอทำอะไรของเธอน่ะเอานิ้วออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมันสกปรกไม่รู้หรือยังไงอย่าหนีนะเดี๋ยวใครเห็นเขาก็เข้าใจผิดว่าฉันชอบวิ่งแข่งในรูปแบบนี้กันพอดีหรอก
0: ดูเหมือนว่าแผนครั้งนี้น่าจะได้ผลดีเพราะเงาที่ออกมาจากตู้กระจกอาถรรพ์ใหม่นั้นจะมีนิสัยตรงกันข้ามกับตัวจริงไม่ว่าใครเจอเข้าไปก็ต้องปั่นป่วนวุ่นวายกับทุกคน
2: นั่นอะไรอ่ะนายเป็นใครกันทำไมหน้านายถึงเหมือนกับฉันเปียบเลยอ่ะแล้วทำไมจู่ๆถึงร้องไห้งองแงแบบนี้นายหน้าตาเหมือนฉันก็น่าจะเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวเหมือนอย่างฉันนี่นะลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่ร้องไห้งองแงเป็นเด็กเล็กๆแบบนี้กันหรอกรู้ไหม
3: ว่าเขาทำไมอ่ะ
2: นี่หยุดก่อนอย่าวิ่งไปร้องไห้ไปแบบนั้นเซ่นายหน้าตาเหมือนกับฉันแบบเนี้ยเดี๋ยวคนก็คิดว่าฉันเป็นเด็กขี้แย้กันหมดหรอกหยุดเดี๋ยวนี
0: ้ในที่สุดก็ถึงตาเจ้าแล้วสินะเอ๊แต่ว่าสำหรับเจ้าฉันจะทำให้พิเศษกว่าคนอื่นสักหน่อยน่าจะดีกว่าฉันจะสั่งให้มีเงาออกมาจากกระจกพร้อมกันทีเดียว3เงาไปเลย

0: ตัวอะไรเนาะ
1: เขียวหวานเขียวหวานรีบไปด้วยกันเถอะเขียวหวานสับปะรดกับฟักทองอ่ะเขากำลังวิ่งไล่จับคนที่หน้าตาเหมือนพวกเขากันอยู
0: ่ฮะ
1: เอ๊ะแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะ
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
1: แต่ว่าฉันว่าตอนเนี้ยพวกเราอ่ะรีบไปช่วยสับปะรดกับฟักทองกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันใหม่ก็แล้วกันนะ
0: เออได้สิ
2: โอ้ยอีกนิดเดียวแท้ๆแบบนี้ความสนุกของฉันก็เลยต้องรอไปอีกหน่อยเลยชะไ
0: ปเอ้าทั้งสองคนแยกเป็นคนละทางซะแล้ว
1: แบบเนี้ยเดี๋ยวหวานตามไปช่วยสับปะรดอีกแรงก็แล้วกันส่วนฉันน่ะ
3: ที่สุดก็เสร็จจนได้เดี๋ยวพอต่างที่นอนเสร็จแล้วฉันก็จะนั่งพักดื่มน้ำชาให้สบายใจไปเลยโอ๊ยทำไมวิ่งเข้าบ้านแบบนี้ล่ะลูกโอ๊ะไอ้หมื่นโอ๊ะว้ายแล้วทำไมบ้านถึงกลับมารกยิ่งกว่าเก่าอีกแบบนี้ล่ะโอ๊ยเป็นลมดีกว่า
4: จนถึงที่เดิมจนได้หัวเห็ดนี่ฉลาดจริงๆเลยอะรู้ว่าเขามีนิสัยตรงข้ามกับฉันก็เลยให้ฉันเอาชามข้าวไปที่ฉันชอบที่สุดมาคุยเขากลัวจนวิ่งกลับมาถึงที่นี่เองเลยอะ
1: พวกของสับปะรดก็กลับมาแล้วด้วยเหมือนกันนี่นะ
5: แล้วพวกเราจะทำยังไงต่อกันดีล่ะ

0: ทำไมเธอถึงชอบแกล้งเด็กๆแบบนี้พวกเรายอมไม่ได้หรอกนะ
1: แย่แล้วสิเหมาพวกนี้ดันเป็นคนดีเรานิสัยตรงกันข้ามกับฉันแถมมาอยู่ตั้ง3คนแบบนี้ฉันเห็นทีจะต้องเป็นก่อนดีกว่า
0: ให้พวกเขากลับเข้าไปอยู่ในตู้แล้วพวกเขาก็จะหายไปเองล่ะจ้ะของอันตรายแบบนี้เห็นทีจะต้องส่งไปทิ้งไกลๆในที่ที่ไม่มีคนอยู่จะดีกว่าเห็นไหมล่ะว่าของบางอย่างสร้างปัญหาให้กับเราได้ดังนั้นคราวหน้าเมื่อเวลาที่พวกเธอเจอของแปลกๆเข้าจะต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ด้วยนะจ๊ะเด็ก
2: ๆครับ
0: ดีมากจ้าถ้างั้นฉันไปก่อนแล้วนะ
1: อย่าหนีนะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุด
3: แล้วเหรอคะแม
4: ่ฮะนี่ลูกกำลังช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านอยู่เหรอจ๊ะ
3: ใช่แล้วค่ะต่อไปเนี้ยหนูจะช่วยแม่ทำงานบ้านทุกวันเองค่ะ

B Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาทาเลนต์

0: พายุภาคหนึ่ง
1: น้อยแอบหลับตอนทำงานอีกแล้วเหรอตานี่เราอุตส่าห์กี่โหนแล้วว่าอย่าทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆเห็นทีจะต้องแกล้งซะหน่อยแล้วล่ะ
2: อดอะไรอ่ะ
1: นี่แบบนี
2: ้อด
3: แม่ทำไม่มีเหตุผลจุ๊บ
4: ข้าวโพดเนี่ยเขาขยันซ้อมดีจังเลยนะ
0: แหมก็งานสำคัญขนาดนี้นี่นะ
1: เด็กๆจ้าช่วยฟังทางนี้กันหน่อยจ้าวันนี้ครูมีข่าวดีมาบอกคือว่าวงร็อกบอร์ดที่พวกเราได้ส่งคำเชิญไปถึงเขาเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้ได้ตกลงรับปากกับพวกเราแล้วว่าพวกเขาจะมาเปิดการแสดงที่หมู่บ้านของพวกเราในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ล่ะจ้า
5: ร็อกบอร์ดจริงเหรอครับคุณครู
1: จริงสิจ้าลูกยาง
5: ว้าวยอดเลยถ้าจะชวนบริสมาดูด้วยนะ
1: พวกเขายังอยากเชิญนักเรียนของพวกเราคนหนึ่งให้ขึ้นไปร่วมแสดงกับพวกเขาด้วยพวกครูจึงปรึกษากันแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะให้ข้าวโพดที่เป็นผู้ชนะการประกวดร้องเพลงแบบเดี่ยวเมื่อคราวที่แล้วได้รับหน้าที่อันมีเกียรติในครั้งนี้จ้ะข้าวโพดจ้ะแผ่นซีดีนี้วงร็อกบอร์ดเขาส่งมาไว้ให้ใช้สำหรับการซ้อมนะจ๊ะหนูออกมารับไปได้เลยนะจ๊ะ
6: แต่บิสเนี่ยเป็นใครกันหรออ
0: ๋อหัวเห็ดเพิ่งย้ายมาทีหลังก็เลยยังไม่รู้เรื่องนี้สินะคือว่าบิสเขาเป็นพูดล้มน่ะบ้านของลูกยางเขาอยู่แถวชายป่าเขาก็ชอบขึ้นไปตากลมเล่นบนภูเขาบ่อยๆแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาถูกลมแรงๆพัดจนเกือบจะลอยตามลมไปโชคดีที่บิสมาพบเข้าพอดีแล้วบิสก็ได้ช่วยลูกยางเอาไว้แล้วพวกเขาก็เลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
6: ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง
7: นี่สับปะรดฉันเองก็มีเรื่องสงสัยเหมือนกัน
0: เขียวหวานสงสัยเรื่องอะไรเหรอ
7: คือว่าฉันเองก็ไม่รู้จักวงล็อกบอทเหมือนกันนะสิอายจังเลยอ่ะ
6: เรื่องแค่นี้เห็นจะมีอะไรน่าอายตรงไหนเลยนี่นาวงร็อกบอทน่ะเขาเป็นวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวกันของหุ่นยนต์เครื่องดนตรีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้น่ะ
4: ใช่แล้วล่ะสมาชิกวงร็อกบอทประกอบไปด้วยดนตรีหมายเลข16ดนตรีบอร์ดหมายเลข25แล้วก็หุ่นยนต์กีตาร์หมายเลข73ที่เป็นหัวหน้าวงด้วยยังไงล่ะ
0: อ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองนี่พวกเรามาดูข้าวโพดเขาซ้อมต่อกั

0: ้ถึงวันอาทิตย์นี้เร็วๆจังเลย
1: นั่นสิ
2: การแสดงจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วล่ะรู้สึกตื่นเต้นหนึ่งเลยนะ
0: ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยข้าพ่อจะเป็นยังไงบ้างนะ
3: ก็คงกำลังตื่นเต้นเหมือนกับพวกเราด้วยเหมือนกันงั้นพวกเราไปแอบดูที่หลังเวทีกันดีกว่า

0: แย่แล้วล่ะแย่แล้วล่ะพวกเราม
1: ีอะไรเหรอฟักทอง
0: คือว่าพีทเขาฝากลูกยางมาเตือนพวกเราทุกคนว่าวันนี้มีลมพายุใหญ่พัดเข้ามาในหมู่บ้านแล้วอะ
2: พายุใหญ่เหรอ
1: แล้วการแสดงของข้าวโพดกับวงร็อกบอดล่ะ
3: สงสารข้าวโพดสงสารข้าวโพดจังเลย
2: อันที่จริงฉันเองก็อยากดูการแสดงนี้มากด้วยเหมือนกันนะแต่บลิสก็บอกฉันว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ง่ายๆหรอกนอกจากว่าท่านเจ้าแห่งพายุจะยอมใจดีเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้เท่านั้นเอง
4: ท่านเจ้าแห่งพายุเหรอ
2: ใช่แล้วท่านเจ้าแห่งพายุเป็นเจ้านายของบลิสเขาน่ะอารมณ์ของท่านเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกการจะไปขอร้องท่านก็เลยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะสิ
1: แต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็น่าจะลองขอร้องท่านดูนี่นา
0: ใช่แล้ว
5: พวกเราทุกคนไม่อยากให้ข้าวโพดต้องผิดหวัง
2: ถ้าอย่างนั้นพวกนายไปที่ชายป่าแล้วเป่าใบไม้วิเศษนี่เรียกบลิสออกมาขอให้บลิสพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุดูก็แล้วกันส่วนฉันต้องรีบไปเตือนคนอื่นๆเรื่องพายุต่อก่อนนะ
4: ขอบใจมากนะลูกยาง
6: เขียวหวานเป่าใบไม้ไม่เป็น

0: ออกเหรอเนี่ย
1: ถ้างั้นให้ฉันลองเป่าดูเอง
2: ไหนๆขอฉันลองมั่งเซ่
1: เลี้ยงเป่าใบไม้แค่เนี้ยเดี๋ยวฉันสอนให้เองก็ได
3: ้ This
1: ใช่แล้วล่ะใบไม้น่ะเขาเป่ากันอย่างนี้นะ
2: แบบนี้นี่เอง
1: ดังแล้วดีใจจังเลยดีใจไหนขอฉันลองดูด้วยคนสิ
2: เฮ้ยไม่ใช่เวลาเป่าใบไม้กันอยู่ดีนะ
1: ที่แท้ก็นี่เองน่ะเหรอเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุให้เองแต่ว่าพวกเรามีกฎอยู่ว่าพูดลมอย่างพวกเราห้ามขออะไรแบบนี้จากท่านเจ้าพายุโดยตรงดังนั้นเรื่องการขอร้องพวกนายจะต้องเป็นคนจัดการกันเองนะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราได้เลย
1: นี่เป็นประตูมิติที่เชื่อมตรงไปยังท้องพะโลงของท่านเจ้าแห่งพายุพวกนายเตรียมพร้อมที่จะไปกันหรือยัง
3: ปูน
1: เอ้ยแบบนี้คงแปลว่าพร้อมกันแล้วนะ

0: เรียนท่านเจ้าแห่งพายุพวกเด็กๆกลุ่มนี้มีเรื่องจะขอร้องท่านขอรับ
1: ฮะไม่ได้อย่างนั้นเหรอ

0: ตอนนิทานลูกหมูสามตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันนึงมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไป

ลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่สองที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่หนึ่งและสองจึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่

0: ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: ว้าสวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม่โทรต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

ท่านเข้าสู่รายการท่านเกมท่านเด็กไซเบอร์รายการนี้นะครับเพื่อท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่จำเป็นต้องเรียนรู้นะครับโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปนะครับในยุคนี้นะครับเราบอกได้เลยว่าเราไม่อาจหยุดให้เด็กเข้าไปสู่โลกไซเบอร์ได้นะครับแต่เราสามารถปกป้องลูกนะครับจากเกมร้ายหรือว่าเนื้อหาสุ่มเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองและลูกหลานนะครับในยุคดิจิทัลไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะเราจะมีทีมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนครับพ่อแม่หรือผู้

0: ผู้ปกครองนะครับ1คนเพราะฉะนั้นมาเป็นคู่เราเลยเรียกว่าคู่หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราเพื่อสะสมเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครสะสมเหรียญได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะและจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคครับและวันนี้นะฮะเราไปแนะนำ2ทีมกันได้เลยบอกได้เลยว่าน่ารักอ่ะนะฮะทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนตูรี่คุณแม่เมย์และน้องเฟย่า
1: เบื่อแล้วซี่โครงหมู
2: ขอเป็นคนในใจอยู่ได้ปะ
0: ทีมที่สองนะครับทีม Power Pup พิมพ์คุณแม่ปอและน้องพิมพ์ครับ
3: สวัสดีค่ะแดดที่แยงตาไม่เท่าสายตาที่แยงใจ
0: บอกเลยนะฮะทีมนี้นะทั้งคุณแม่ปอแล้วก็น้องพิมพ์ละครต้องเข้าแล้วแสดงดีมากเพราะฉะนั้นเรามารู้จักกับแต่ละทีมกันดีกว่านะครับทีมแรกนะครับพิงกี้เซนตูรี่นะครับแม่เมแล้วก็น้องเฟย่าน่ารักมากน้องเฟย่า
4: ขอบคุณค่ะ
0: ตื่นเต้นไหมคะ
4: ตื่นเต้นมากเลยค่ะ
0: อุ้ยเหรอนี่คือตื่นเต้นหน้าตาตื่นเต้นหน้าตาดูสู้คล่องมากเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
4: โตขึ้นอยากเป็นนักแสดงค่ะ
0: แล้วต้องคุณแม่เตรียมตัวอะไรให้เขากับการที่เขาอยากเป็นนักแสดง
5: ก็มีพาไปเรียนพวกการแสดงค่ะเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่รู้มาว่าขอโทษอันนี้ขออนุญาตถามนะครับคุณแม่เมย์คือน้องเฟย่าเป็นเด็กหลอดแก้ว
5: ใช่ค่ะเป็นเด็กหลอดแก้วค่ะ
0: คือทำไมถึงอยากมีลูกแล้วเป็นแบบวิธีนี้ครับโทษที
5: คือด้วยเหมือนเราอยากมีลูกเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วอะค่ะแล้วเผอิญว่าตอนนั้นพอดีช่วงนั้นคือสามารถทำได้ก็เลยมันตอบโจทย์ก็เลยตั้งใจที่จะทำค่ะซึ่งเขาก็รู้ค่ะ
0: รู้น้องเฟย่ารู้ไหมว่าเราเป็นเด็กกรอกแก้ว
4: รู้ค่ะ
0: แต่เป็นเด็กกรอกแก้วที่สวยที่สุดในโลก
5: ที
0: ่พี่อ้อยบอกเลย นะครับถามคุณแม่รายการของเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกโลกในโลกไซเบอร์คือน้องเฟย่านี่เขาติดพวกเกมเขาติดพวกโซเชียลอะไรไหมฮะ
5: ก็มีติดบ้างแต่ว่าแม่ก็ต้องจำกัดเวลาในการเล่นนะคะ
0: ครับ
5: ค่ะ
0: พอแม่บอกให้จำกัดเวลาเล่นเรารู้สึกยังไงฮะ
4: บางทีก็แอบงอนค่ะแต่บางทีก็เชื่อแม่ค่ะ
0: อ๋อนี่งอนบ้างเชื่อบ้าง ตามอารมณ์ของเรานะครับเคยแบบว่าติดแบบเล่นสมมุติเล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นอะไรเกมอะไรพวกเนี้ยแบบนานที่สุดกี่ชั่วโมง
4: เกือบชั่วโมงนึงค่ะ
0: โอ้แล้วคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะพอแล้วอะไรอย่างนี้ดีมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะการอยู่ในโลกดิจิตอลหรือว่าเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีป้องกันอะไรยังไงนะครับอ่ะมาที่ทีมนี้บ้างครับ Power Pup พิมนะฮะคุณแม่ปอกับน้องพิมเป็นลูกครึ่งไหม
6: เป็นครึ่งลูกค่ะ
0: เป็นครึ่งลูกนะครับละครต้องเข้าคุณแม่ตรงตรงฮะเป็นครึ่งลูกเหมือนแบบมีเชื้อสายจีนนิด
6: ๆก็เป็นคนจีนค่ะมีเชื้ออากงอาม่าเป็นคนจีนแท
0: ้ๆโอ้อากงอาม่าคงไม่ใช่อิตาลีอย่างแน่นอนมาสายนี้แล้วน้องพิมคุณแม่ดุไหม
7: ก็ถ้าดุก็ดุค
0: ่
7: ะ
0: เหรอส่วนใหญ่เขาเอาคุณแม่จะดุน้องพิมเรื่องไหนทำผิดอะไร
7: อาจจะเป็นพวกหนูจำที่สอนไม่ได้หรือว่าลืมนู่นลืมนี่เดินชนนู่นชนนี่ค่ะ
0: เอาเหรอแล้วอย่างน้องพิมโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ
7: อยากเป็นศิลปินนักร้องอะไรพวกนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เด็กเป็นพวกนี้นะตอนสมัยผมยังจำได้เลยกว่าจะเป็นได้หรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบสนับสนุนนะเป็นได้แน่นอนคุณแม่ปอฮะแล้วอย่างมีประสบปัญหาไหมฮะกับน้องพิมแบบเขาอยู่ในโลกไซเบอร์หรืออยู่ในโซเชียลแบบติดนะอะไรแบบนี้มีไหม
6: ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนกันก็คือจำกัดเวลาให้เขาเล่นจนถึงเวลาเขาก็จะวางเองอัตโนมัติเพราะว่าไม่งั้นก็จะโดนดุอีก
0: ใช้ดุ
6: ก็คือเหมือนว่าเคยตกลงเป็นข้อตกลงว่าเราจะมีเวลาลงมาปุ๊บไม่ให้แตะมือถือเลยก็คือต้องทานข้าวทำอะไรให้เสร็จก่อนมาถึงเวลาเบรกก็คือให้เขาจับมือถือแล้วเขาก็เล่นอัตโนมัติของเขาเลยพอถึงเวลาเขาก็จะวางหรือว่าโอเคพอแล้วนะเพราะว่าอยากให้เขาทำกิจกรรมอื่นด้วยไม่อยากให้ติดมือถือ
0: แล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าผู้ใหญ่หรือหลายๆครอบครัวนะฮะจะมีวิธีรับมือหรือว่าเปลี่ยนให้ลูกหลานเนี่ยเลิกติดเกมแล้วก็วิดีโอที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมีวิธีแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองครอบครัววันนี้ร่วมใจกันนะฮะแม่จิตใจจะตรงกันหรือเปล่านะครับมาร่วมกันเล่นเกมสะสมเหรียญกันครับเราไปดูกันเลยว่ากฎกติกาเป็นอย่างไรครับ
8: การแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขา

0: เปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องถ่ายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
1: นั่นแหละครับทั้ง2ทีมก็เข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับรอบที่1นะฮะเราจะมีเหตุการณ์ไซเบอร์สตอรี่นะครับมาจากทั้ง2ครอบครัวนะครับและจำลองเรื่องจริงนะครับจากครอบครัวของทีมงานเราทีมงานเราไปสำรวจเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเอาเรื่องนั้นมาทำกันนะครับและน่าจะเกิดขึ้นบอกได้เลยว่าหลายๆครอบครัวจะเป็นแบบนี้นะฮะไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
2: มินิทำอะไรอยู่คะนี่มันเวลาเรียนภาษาอังกฤษของมิสซิสแมรี่ไม่ใช่เหรอคะทำไมหนูยังมานั่งเล่นเกมอยู่คะเนี่ยออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
3: แม่คะหนูกำลังช่วยเพื่อนแมตช์สำคัญอยู่นะคะเนี่ยค่ะหนูกำลังจะปาดบอสได้แล้วนะ
2: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมินิจะโดนแม่ปาดนะคะ
3: แม่คะตานี้มันใกล้จะจบแล้วหนูขอจบตานี้ก่อนได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้ถ้าคะแนนภาษาอังกฤษเทอมนี้หนูไม่ได้ A แม่จะลงโทษหนูโดยการห้ามเล่นเกม1เดือนนะคะ
3: แม่คะ
4: ท่านครับเล่นเกมอะไรอยู่เสียงดังออกนอกห้องเลย
5: เกมยิงคนครับแม่แม่ดูนี่สิผมเลือกปืนได้หลายแบบเลยนะถ้าแม่จะฆ่าตายในระยะไกลแม่ต้องใช้ปืนแต่ถ้าแม่จะซุ่มเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแม่ก็ใช้มีดในแทงได้เลยแม่ดูนี่นะเดี๋ยวมึงจะลอบไปข้างหลังคนนี
4: ้ฐานทัพทำไมเล่นเกมโหดร้ายอย่างนี้ล่ะลูกไปโหลดเกมนี้มาจากไหน
5: ถามไม่ได้โหลดครับมันอยู่ในโทรศัพท์ของพ่อแม่เอาโทรศัพท์ของฐานไปซ่อมฐานก็เลยไปยืมพ่อมาเล่นครับ
4: แต่เกมนี้มันไม่เหมาะสมกับหนูนะลูกเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นเถอะ
5: ทำไมล่ะครับแต่เกมนี้มันมากเลยนะแม่สนุกกว่าเกมสะกดคำศัพท์ตั้งเยอะ
4: มันน่ากลัวไงลูกมีคนตายมีเลือด
5: แต่ถามแม่กลัวเลือดนะแม่
4: แต่แม่กลัว
5: แม่ก็ไม่ต้องเล่นสิครับถ้าฐานจะเล่น
4: ฐานแม่ขอเถอะนะแม่ไม่ชอบให้ลูกเล่นเกมยิงคนมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนโหดร้ายน่ากลัวแล้วก็ออกไปยิงคนจริงๆที่ไม่ใช่ในเกมนะเปลี่ยนไปเล่นเกมสะกดคำเถอะได้ประโยชน์กว่ากันตั้งเยอะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำภารกิจให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายยอมเปลี่ยนจากการเล่นเกมหรือว่าจะไม่มีครอบครัวใดทำได้ เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
1: ดูไซเบอร์สตอรี่จบกันแล้วนะครับเอาละครับคิดกันให้ดีๆนะครับมีทั้ง A และ B นะฮะเรามาดูนะครับคำถามกันก่อนคำถามของไซเบอร์สตอรี่คำถามมีอยู่ว่าครอบครัวใดนะครับทำให้เด็กเปลี่ยนจากเกมได้สำเร็จครอบครัว A ครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือ no ครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับเลือกกันดีๆนะครับมีการ์ด A B หรือ no นะครับเลือกเพื่อคำตอบนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมนับ1 2 3แล้วเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับไม่รู้ว่าคุณแม่กับคุณลูกจิตใจจะตรงกันหรือไม่นะหรือว่าไม่ตรงกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3เปิดครับเอาละครับไม่มีใครตรงกันเลยทั้งครอบตัวเดียวกันทีมนี้นะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะคุณแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณแม่ตอบครอบครัว A ส่วนน้องเฟย่าตอบครอบครัว B ถามนิดนึงก่อนทำไมถึงก็ตอบครอบครัว B น้องเฟย่า
6: ไม่รู้สิคะใจมันอยากตอบครอบครัว B ค
1: ่
6: ะ
1: ใจอันนี้ใช้ใจเป็นที่ตั้งหรือว่าชอบคนที่เล่นในอาจจะหล่อได้อะไรอย่างนี้นะฮะเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนคุณแม่นะฮะทำไมถึงเลือก A ฮะ
7: แม่คิดว่าคือด้วยเห็นวิธีการที่แบบว่าเดี๋ยวจะโดนหยุดเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะ1เดือนอย่างเงี้ยคืออาจเคยมีใช้กับลูกเหมือนกันแล้วลูกก็หยุดค่ะก็เลยเดาอาจจะเป็นอย่างนั้น
1: แต่ข้อ B เขาก็มีคำแนะนำที่ดีเหมือนกันแต่เราว่ามันน่าจะใช้วิธีแบบนี
7: ้ใช่ค่ะ
1: ครับมาถึงทีมนี้นะฮะ Power Up พิมพ์ไม่เหมือนกันอีกนะมันน่าจะมีเหมือนกันทั้งครอบครัวนะแต่ไม่เหมือนกันเอาความคิดแตกต่างได้ไม่มีปัญหาเลยคุณแม่ฮะทำไมถึงตอบ B
8: ก็คิดว่าอันนี้คือใช้จากชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะก็คือเด็กสมัยนี้คือถ้าใช้ไม้แข็งกับเขาเขาจะมีการต่อต้านก็เลยปัจจุบันนี้คือใช้กับลูกๆก็คือใช้ไม่อ่อนพูดอธิบายเหตุผลให้เขาฟังแล้วเขาก็คิดตาม
1: เคยใช้ไม้แขวนเสื้อไหม
8: มีบางครั้ง
1: มีบางครั้งนะไม้แข็งไม่ได้ไม้อ่อนก็ยังใช้ไม้แขวนเสื้อดีกว่านะครับและส่วนน้องพิมพ์นะฮะทำไมถึงเลือกโนไม่ถูกทั้งคู
9: ่เพราะว่าหนูเห็นเหมือนเด็กต่อต้านกันค่ะแต่ละข้อก็เลยตอบโนไปเลยค่ะ
1: คือถ้าเป็นหนูก็จะต่อต้านเหรอฮะคือห้ามแบบเอก็ต่อต้านเพราะว่าเดี๋ยวหยุดเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วน B ก็ใช้แบบว่าไม่อยากให้ลูกแบบเห็นไม่อยากเห็นเลือดเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
9: ใช่
1: ครับผมไม่รู้นะฮะใครจะถูกบ้างแต่ต้องบอกได้เลยว่าทั้งสองครอบครัวไม่ตรงกันสักคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะได้เหรียญไปผมไม่ทราบไปชมเฉลยกันเลยครับ
10: ก็ได้ค่ะ
11: ไม่ออกครับแม่ฐานเบื่อเก็บสะกดคำถ้าด่าก็แย่ออกนะว่าเราปืนไปไล่ยิงคนอื่นจริงไม่ได้นี่มันเกมไม่ใช่ชีวิตจริงแม่ก็อย่าอินเกินสิครับ
1: โอ้โหมีคนถูกดีใจที่ยังมีคนถูกนะฮะเพราะว่าคนที่ได้เหรียญไปก็คือทีมพิงกี้เซนจูรี่คุณแม่เมย์นะครับได้ไป100เหรียญครับยินดีกับคุณแม่เมย์ด้วยนะฮะคือจริงๆแล้วเลือกข้อนี้เพราะอะไรจริงๆแล้ว
7: เพราะดูจากใกล้ตัวค่ะคือมีลูก2คนอีกคนนึงใช้ไม้อ่อนอีกคนนึงใช้ไม้แข็งเนี่ยค่ะสลับกันก็คือเราดูแล้วก็คือคนใช้ส่วนมากไม้แข็งจะได้ผลเพราะเราเคยพยายามใช้ไม้อ่อนแล้วแบบบางทีเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเรา
1: จริงๆแล้วคุยกับเขาให้รู้เรื่องคุยกับพูดกับเขาดีๆผมว่าเด็กอย่างนี้น่าฟังนะครับฟังไหมคะ
12: ฟังเป็นบางครั้งค่ะ
1: นี่เรียกมีความคิดของตัวเองนี่เราชอบเด็กธรรมชาติมากเลยเพราะจริงๆบางทีเราก็ไม่เชื่อนะอารมณ์บางทีเรามีเหตุผลส่วนตัวของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เขาไม่ดื้อดื้อไหม
12: ไม่ได้ดื้อมากค่ะน้องชายดื้อกว่า
1: เอาน้องชายทำไมดื้อกว่าทำไมเขาดื้อกว่าเรารู้ได้ไงอ่ะ
12: เพราะว่าน้องชายชอบหยิกหัวหนูค่ะ
1: เอาละครับแต่เป็นความน่ารักคุณแม่ควบคุมได
7: ้
1: สามารถควบคุมได้นะครับอ้าวฝั่งนี้นะคุณแม่ปอแล้วคุณแม่น้องพิมพ์นะยังมีโอกาสนะเรายังมีอีกข้อนึงนะครับจริงๆมีพี่น้องไหมน้องพิมพ์
13: มีค่ะ
1: มีพี่หญิงผู้ชาย
13: ผู้ชายค่ะ
1: เล่นแบบน้องไฟย่าไหม
13: เขาจะชอบมาตีหนูค่ะ
1: เด็กผู้ชายไงชอบเล่นต่อสู้แล้วคุณแม่ห้ามยังไงอ่ะถ้าสมมติเขาเกิดมีอะไรอย่างงี้ด้วยกัน
8: ก็ขู่ค่ะบอกว่าถ้าอยู่กัน2คนเล่นกัน2คนทะเลาะ กันเดี๋ยวจะแยกอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทีละคนไม่ให้อยู่ด้วยกันให้อยู่คนเดียว
1: เอาละครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับจริงๆแล้วผมอยากพูดตรงนี้นะฮะว่าเด็กไซเบอร์ยุคนี้นะฮะเขามีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแต่ถ้าไม่มีเป็นของตัวเองก็อาจจะแอบไปเอาของคุณพ่อคุณแม่มาเล่นนะฮะได้ชมวิดีโอด้วยตัวเองนะครับเนื้อหาในโลกโซเชียลในโลกไซเบอร์เนี่ยเข้าถึงเด็กได้ง่ายมากเลยนะครับและบางทีผู้ปกครองก็ไม่สามารถนะครับดูแลเนื้อหาได้ในวิดีโอได้หรือว่าเกมที่ลูกเล่นได้ตลอดนะครับเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานบางทีคุณแม่ต้องไปดูแลอันอื่นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับช่วงของวัยเท่าไหร่นะครับผู้ปกครองหลายคนอาจจะนะฮะวุ่นวายกับงานอย่างที่บอกนะครับจนไม่มีเวลาที่จะมาคอยดูวิดีโอหรือว่าสิ่งที่ลูกๆได้ดูกันนะครับเคยไหมคุณแม่ปอน้องพิมพ์เขาดูแบบดูส่วนใหญ่เขาดูอะไรฮะในวิดีโอ
8: ส่วนมากพิมพ์จะดูจะเป็น YouTube ส่วนมากจะเป็นแบบ TikTok เป็นเต้นแล้วก็เป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซะมากกว่า
1: สิ่งที่บอกมาไม่ใช่ขนมพิมพ์หรอก พี่ก็ดูตอบทั้งมันเลยมันช่างได้ท่องโลกไซเบอร์มันสนุกอ่ะโอเคแล้วยังไงฮะ
8: ก็คือว่าแต่จะมีบางครั้งส่วนมากจะเป็นลูกชายค่ะจะมีบางครั้งแบบชอบแบบเหมือนเกมต่อสู้แบบจะชอบเล่นเกมมากกว่าจะมากกว่าคนพี
1: ่
8: แต่ว่าจะเซิร์ฟแบบเกมแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าไม่ได้อันไหนที่เล่นได้เขาจะมาแต่เขาจะมีข้อดีอย่างนึงที่ว่าเขาจะมาขออนุญาตโหลดเกมว่าอันนี้โหลดได้ไหมอันนี้โหลดได้ไหม
1: บางคนแอบโหลด
8: ใช่
1: บางทีกลับมา
8: อันนี้ก็มาแอบโหลดเหมือนกัน
1: ซื้ออาวุธไปเท่าไหร่อันนี้มีนะ
8: ใช่
1: แต่นี่พ่อมาขออนุญาตก่อน
8: ใช่ค่ะ
1: ส่วนคุณแม่เมย์นะฮะน้องเฟย์ญาติส่วนใหญ่เขาดูอะไรในวิดีโอ
10: ดูTikTokค่ะ
1: ยังว่าจะหนูแล้วพี่ก็ดูพี่ชอบดูเพื่ออะไรเอาตรงๆอ่ะดูเพราะว่ามันสนุกหรือว่าม
10: ันดูแล้วมันเพลินดีค่ะ
1: มัน
10: พวกแบบว่ามันทำคอนเทนต์แบบว่าของกินไปเดินนู่นเดินนี่เดินนั่นนะคะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
0: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: และนั่นก็คือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะฮะทราบเรียบร้อยแล้วน้องคุณแม่เมย์แล้วก็เฟรย่าทราบกฎกติกาเรียบร้อยพี่ปอกับน้องบิมเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเข้าใจกติกาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสะสมเหรียญกันไปให้เยอะๆเพราะว่าแชมป์ออฟเดอะวีครอทั้งสองครอบครัวอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับละไปดึงดึงน้องๆคู่นะตอนนี้กำลังทอรหัสกันอยู่นะฮะอีกคนนึงมึกหมดอีกคนนึงขึ้นไม่ทันนี่แน่เอาล่ะตอนนี้ต้องส่งไปให้คุณแม่นะฮะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับโอ้ยนะฮะเหมือนซ้อมเต้นเลยนะฮะไปแล้วฝั่งทีมนะฮะเพราะว่าพับทีมไปแล้วนะฮะอุปกรณ์แรกอุปกรณ์แรกน้องไปได้เร็วเอาล่ะ
0: วิธีการเปิดโหมดความปลอดภัยในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเปิดแอป YouTube ที่ลงทะเบียนไว้กดไปที่รูปหน้าเราบัญชีของเราจากนั้นกดไปที่การตั้งค่า Setting

0: ครับนี่นะฮะ
1: น่ารักจริงๆ
0: ทั้งคู่เลยนะฮะ
2: ปลดไม่ได
0: ้ปลดไม่ได้ปลดไม่ได้
2: ไปปลดรหัสใหม
0: ่ปลดรหัสใหม
2: ่มาปลดรหัสใหม่
0: ปลดรหัสใหม่
2: ไม่ใช่
0: ปลดรหัสใหม่
3: อะไรเนี่ย
0: เอาอะไรเท่าไรปลดรหัสใหม่
3: 2 3 5อ้าว2
0: 2อะไร2 3 5อะไร
3: 2 3 5
0: ต่อไปทำต่อไปทำต่อไปเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จสามห้า
3: สอง
0: ไปโหรหัสมาทำต่อไปทำต่อไปอ
3: ะไรเนี่ย
0: อะไร
3: โอเคได้แล้ว
0: ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาเร็วเร็วเร็วเร็วไปเชียร์แม่ไปเชียร์แม่เชียร์หรือกดดันก็ไม่รู้เชียร์แม่หรือกดดันแม่เอาละครับเร็วเร็วเร็วเร็วโอ้โหร้องเป็นแมวเลยนะเอาละไม่เป็นไรเขาได้เขาได้ไหมเขาได้ไหม
2: โอเคค่ะ
0: โอเคค่ะกดกดนี่ดังนั้นทำกิจกรรมอะไรเล่นไปแล้วใช่ไหมฮะให้มันเสร็จไปแล้วแต่อาจจะเป็นผ้าอะไรนี่ไม่เป็นไรนะฮะแต่สุดท้ายแล้วต้องทำให้สำเร็จเอาละครับและตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมนะฮะตอนนี้รวบรวมคะแนนสักนิดหนึ่งผมบอกได้เลยนะฮะเมื่อกี้ก็น้องๆก็ถอดรหัสนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็กดรหัสไปนะฮะเอ้ยจริงๆแล้วในคอมพิวเตอร์ของที่บ้านมีการแบบใส่รหัสล็อกรหัสอะไรไว้ไหมฮะ
2: มีเป็นใช้เป็นตัวบล็อกตัว YouTube ให้น้องคนเล็กอะค่ะมีเคยทำอยู
0: ่คนโตไม่ต้อง
2: คนโตไม
0: ่คนเล็กยังตัดสินใจอะไรบ้างไม่ได้แต่อันนี้ไว้ใจได้ส่วนคุณแม่ปอล่ะฮะที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ที่แบบต้องล็อกอะไรแบบนี้ไหม
3: มีค่ะมีค่ะ
0: มีนะฮ
3: ะ
0: แล้วเขาล็อกทั้งคู่เลยไหมฮะพี
3: ่ก็ส่วนมากของคนเล็กจะล็อกที่มือถือเขาจะล็อกแต่คนโตไม่ล็อกค่ะ
0: ครับ
3: เขามีพิจารณา

0: ในการแบบดูส่วนมากก็ไม่ค่อยดูค่ะคือข้ามข้ามข้ามข้ามพิมจะไม่ค่อยอะไรมากมาย
1: ครับผม
0: ใช่
1: ไว้ใจได้
0: ค่ะไว้ใจได้
1: เอาล่ะท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนแล้วนะครับเรามาสรุปเหรียญสำหรับข้อนี้กันดีกว่าอย่างนี้ต้องแบนข้อนี้ใครได้ไปกี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตูรี่นะครับสำหรับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่านะครับได้คะแนนไป2อุปกรณ์200เหรียญนะครับรวม2เกมนะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะรวม2เกมแล้วได้ไป300เหรียญครับส่วนทีม Power Puff ทีมนะฮะ2เกมรวมไปได้300เหรียญเหมือนกันนะฮะสนุกสนุกแน่นอนครับเพราะตอนนี้นะครับเหรียญของทั้ง2ทีมนะครับเท่ากันอยู่ที่300เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นเสมอกันอยู่นะฮะ300เหรียญเอาปรบมือให้นะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะแม่ปอแล้วก็น้องพิมสู้จังสู้ต่อนะ
2: สู้ต่อค่ะ
1: สู้ต่อแล้วเรานะฮะน้องแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าสู้ไหมฮะ
3: สู้ค่ะ
1: จะกดดันแบบวันนี้ไหมฮะจะเชียร์แม่แบบวันนี้ไหม
3: เชียร์ค่ะ
1: ซอยเท้ายิกเลยนะบอกเลยนะฮะกดดันแม่น่าดูเลยนะครับแต่รับรองว่าเราต้องไปลุ้นกันต่อกับภารกิจที่3นะครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราใหม่ได้ในทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ
4: วิธีการของคุณแม่ในครอบครัว A อาจจะได้ผลในวันนี้แต่สังเกตได้ว่าน้องไม่พอใจเหมือนคุณแม่ไม่สนใจความรู้สึกความต้องการของน้องแนะนำค่ะแนะนำว่าควรมีการตกลงกันล่วงหน้าว่าจะให้เล่นในช่วงเวลาใดได้บ้างกี่ชั่วโมงและเตือนอย่างนุ่มนวลแต่มือหรือตั้งเวลาก่อนถึงเวลา10นาที5นาทีเพื่อให้น้องรู้ว่าใกล้ถึงเวลาตามข้อตกลงและเริ่มถอยตัวออกจากเกมขอเก็บตามเวลาพร้อมชื่นชมที่น้องทำได้ตามกติกาการชื่นชมจะช่วยสร้างการยอมรับกติกาได้รับความร่วมมือไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาอาจจะพูดว่าหมดเวลาค่ะขอแม่เก็บนะคะเก่งมากค่ะที่พยายามทำได้ตามข้อตกลงกรณีที่เด็กงองแงอยากเล่นต่ออาจจะแสดงให้รู้ว่าแม่เข้าใจความต้องการเช่นแม่รู้ว่าหนูสนุกและอยากเล่นต่อแต่เราตกลงเวลากันแล้วนะคะตอนต้องหยุดเพื่อไปเรียนก่อนพรุ่งนี้เรามาเล่นใหม่ตามเวลาที่ตกลงกันนะคะด้วยท่าทีที่นุ่มนวลแต่ยังชัดเจนในกติกาเด็กจะรับรู้ได้ว่าแม่ชัดเจนกับกติกาแต่ก็ยังเข้าใจความรู้สึกช่วยรักษาความรู้สึกดีๆและความร่วมมือในครั้งถัดไปค่ะกรณีครอบครัว B สื่อที่พ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะรุนแรงอาจจะลองถามความเห็นให้เด็กเล่าเพื่อแชร์ประสบการณ์เพื่อทำความเข้าใจว่าเด็กรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เล่นพ่อแม่สามารถบอกได้ว่าพ่อแม่ไม่สบายใจโดยไม่ด่วนสรุปการดึงมือถือออกจากมือทันทีนั้นอาจจะสร้างความขัดแย้งได้นะคะควรพูดคุยดีๆเบี่ยงเบนความสนใจออกไปสู่กิจกรรมอื่นๆและใช้การตกลงเวลาตามกติกาเช่นเล่นได้แต่ต้องไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดาต้องไปโรงเรียนเมื่อเสร็จงานอื่นๆแล้วหรือ2ชั่วโมงในวันหยุดการที่เด็กเล่นเกมหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงอย่างกรณีครอบครัว B อาจจะเป็นการยากที่จะห้ามเล่นโดยเฉพาะเด็กวัยโตกรณีที่อยากให้หยุดเล่นเลือกเล่นอย่างอื่นควรถามความเห็นว่ามีสื่ออะไรที่สนุกและมีประโยชน์บ้างให้เด็กได้เล่าให้ฟังชวนเล่นกีฬาหากิจกรรมทำร่วมกันและชื่นชมที่เด็กร่วมกิจกรรมนั้นๆก็ช่วยให้เด็กควบคุมตัวเองในการเล่นได้ดีขึ้นหลักการโดยรวมแนะนำให้จัดเวลาสม่ำเสมอและช่วงเวลาที่ไม่ได้เล่นควรมีกิจกรรมทางกายอื่นๆหรือกิจกรรมดีๆร่วมกันเพื่อดึงความสนใจไปจากเกมและสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเกมในอนาคตค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะและวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะพิธีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าดูหล่อขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ตั้วนเรศหันพันพงค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วขอบคุณมามากเลยนะครับทำให้พี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับ
0: ค่ะสิบบาทครับ
1: ให้หลังฉากครับ
0: ค่ะได้ค่ะที่ต้องเชิญพี่ตั้วมาในวันนี้ก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่สามีภรรยานั่นเองเพราะฉะนั้นหมอรุตซึ่งยังเป็นหนุ่มโสดเนี่ยไม่อินอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชิญพี่ตั้วมาเพราะว่าเพิ่งจะเรียกได้ว่าสละโสดนะเป็นแบบคู่เข้าใหม่ประมาณมาเมื่อแบบปลายปีหมาดนี้เองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยในเรื่องนี้เนี่ยต้องถามพี่ตั้วก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตคู่

0: จริงๆนี่ปิดมาตั้งนานนะครับปิดข่าวไม่อยากให้ใครรู้มาบอกนี่เขารู้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขดีครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: พูดความจริงก็ได
0: ้มีความสุขดีแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องเขาเรียกว่าก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: เขาเรียกได้ว่าเรียนรู้กัน
0: เรียนรู้แล้ว
1: และการปรับตัวนี่ค่ะก็ถือว่าดีค่ะ
0: แล้วด้านมานี่เป็นยังไงครับก็เปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากที่เป็นสามีเป็นภรรยาเปลี่ยนมาเป็นแม่เป็นไงครับ
1: อยากจะเล่าเลยพี่ตู้
0: เล่ามาเลยครับเล่ามาเลยครับ
1: คือรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเป็นแม่มีลูกเนี่ยนะคะคือขี้เยอะขึ้นค่ะพี่ตู
0: ้โอ้อันนี้มันเรื่องส่วนตัวป่ะครับเดี๋ยวพี่เอากระดาษชำระ
1: ไม่ใช่ขี้อย่างนั้นค่ะพี่ตู้หมายถึงแบบเป็นคนที่แบบขี้งอนมากขึ้นขี้น้อยใจขี้บ่นแล้วก็อีกสารพัดขี้เลยดีเลยค่ะพี่ตู้ประดังประเดเข้ามาตอนช่วงมีลูกเนี่ยแหละค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีลูกแล้วเยอะกว่านั้นอีกเหรอครับ
1: พี่ก็ไม่ต้องพูดความจริงก็ได
0: ้สงสารสามีคุณมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูนกดร.ศิริลักษณ์รัตน์สัมฤทธิ์นะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับซึ่งครูนกนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ
1: ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครูนกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
1: ค่ะโดยจากประสบการณ์ของครูนกที่ให้คำปรึกษาครอบครัวเนี่ยมาหลายปีเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มันคืออะไรคะ
2: ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้ชายคนที่มีอำนาจในครอบครัวมักจะเป็นคนที่นำเงินเข้ามาก็คือผู้ชายนะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คุณผู้ชายทำงานถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ภรรยาก็ต้องทำงานฉะนั้นออกไปหาเงินด้วยกันทั้งคู่แต่ไอ้ความเคยชินสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาหลายๆครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรอ่ะแต่ว่าลูกสาวมาเช็ดนี่หน่อยมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าลูกชายนั่งอาจจะอ่านหนังสือฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราเขาเรียกเคยชินนะคะแต่เมื่อปัจจุบันทุกๆอย่างเปลี่ยนไปสามีและภรรยาทำงานฉะนั้นภรรยาควรที่จะได้รับหรือเป็นความต้องการเนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทั้งข้างนอกบ้านแล้วก็ในบ้านอันนี้จะเห็นเป็นปัญหา
1: แล้วอย่างวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะเข้าไปในการแก้ปัญหา
2: เริ่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือการที่ให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีความต้องการฉันก็มีเธอก็มีในขณะที่สามีเขามีความต้องการของเขาเช่นเขาออกไปทำงานบางวันเขาก็อยากไปดื่มเบียร์อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหมอยากไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลแล้วภรรยาล่ะความต้องการของเขาคืออะไรเขาก็อาจจะอยากมีความต้องการอย่างเช่นว่าอยากจะมีเวลาไปสปาไปทำเล็บถูกไหมคะทีนี้เมื่อฉันมีเธอมีเนี่ยเมื่อฉันพูดถึงความต้องการของฉันเนี่ยเธอก็จะฟังและเคารพในสิ่งที่ฉันต้องการในขณะเดียวกันเธอเองก็มีความต้องการของเธอนะคะเวลาที่เธอบอกความต้องการของเธอให้ฉันฟังฉันก็จะฟังแล้วก็เคารพในความต้องการของเธอเช่นเดียวกัน
0: ฟังดูว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าทำจริงนี่ยากนะครับ
1: สังคมไทยเนอะ
0: เราก็นึกถึงแต่ความต้องการ
1: ของเ
0: ราอยากความต้องการเราไปทำให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการอีกต่างหากใช่ไหมครับนี่คือต้นตอของปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้น
1: ทีนี้ถ้ามองในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะคือการหันหน้าคุยกันทุกๆเรื่องเพื่อที่จะหาจุดตรงกลางของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นครอบครัวไทยไม่ค่อยหันหน้าคุยกันตรง
2: ๆหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาขอการปรึกษาจากพี
0: ่
2: นะคะแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมสามีถึงไม่เข้าใจนะคะทำไมสามีถึงได้เรียกร้องบางอย่างที่เขาไม่รู้หรือว่าเขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดใจที่จะต้องทำหรือรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินที่จะต้องทำคำถามที่พี่ถามกลับไปเนี่ยก็คือว่าแล้วเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการ หรือบอกความรู้สึกของเราให้กับเขาได้ทราบหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่สื่อสารความผิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขาม ันแบ่งกันคนละครึ่งคือเราไม่พูดเขาไม่
0: ร
2: ู้พอเขาไม่รู้เนี่ยด้วยความเคยชินเขาก็จะทำตามในสิ่งที่เขาคิดว่ามันโอเคเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไม่โอเคฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เริ่มที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องการแล้วบอกกับคู่ชีวิตหรือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์คือหมายถึงทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือใครเองก็ตามถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มที่จะพูดกับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไว้อะเราจะอยู่เราจะเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี
1: ้
2: นะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมพันธภาพที่จะแย่ลงสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่ง มันอยู่ทั้งสองคน
0: อ
2: ะแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ใช
1: ่
2: ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องปรับถ้าเรารู้ว่าสัมพันธภาพเนี่ยไม่อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องปรับคือทั้งสองคนที่จะต้องยินดีที่จะต้องมามองแต่ถ้าต่างคนคือคนนึงอาจจะยินดีแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ยินดีเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จหรือลุล่วงอย่างที่เราต้องการฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรใช่ไหมคะคือสัมพันธภาพในอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
0: เอาละครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกนะครับของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ
3: แม่ฝ้ายค่ะเพิ่งมีลูกนะคะคนแรก
4: ครับพ่อเจ๋งครับพ่อฟันดาวครับ
3: คิดว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมค่ะคือแบบอย่างตอนที่ไม่ยังไม่มีน้องใช่ไหมคะก็แบบก็ยังมีความรู้สึกแบบยังทะเลาะแบบง้องแง้งกันอะไรเงี้ยมีปากเสียงกันบ่อยแล้วมาหลังๆเข้าก็เริ่มซาลงหมายถึงว่าฝ้ายนะก็เริ่มซาลงไม่ค่อยจะไม่ค่อยสนใจตรงนั้นยิ่งพอมีน้องปุ๊บมันเปลี่ยนแบบนี้เลยอะไม่สนใจเลยส่วนกับเขาก็แทบจะไม่ดูแลก็คือเสื้อผ้าไม่เคยแทบจะไม่เคยรีดให้ไม่เคยด้วยแหละ
4: อีกอย่างนี้อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะ
3: อ๋อ
4: ละอันนี้คือปัญหาเหมือนกันคือบางทีเราก็นึกน้อยใจตัวเองทำไมเฮ้ยเราไม่ดูแลเราบ้างกลับบ้านไปแบบข้าวของแบบรกมากกองเสื้อผ้าแบบเราเฮ้ยเราจริงๆเราก็พับได้เราเลยจะลองดูว่ากองเสื้อผ้าเนี้ยสามอาทิตย์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม
3: แต่บอกเขานะว่ามันต้องยอมรับนะว่างานบ้านเราขอบกพร่องเลยแหละต้องบกพร่องเลยแหละเราคงแบบคงไม่เป๊ะๆแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องให้เขาดูแลตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าเขาอ่ะเขาก็แค่ปั่นใส่เครื่องกดปุ๊บปั่นแค่นั้นจบงานบ้านเขาต้องช่วยทำเองดูแลตัวเองผ้าต้องรีดเองอะไรเงี้ยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าก็ต้องจัดเองเงี้ยแล้วก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ย
2: พี่จะมองไปในเรื่องของการสื่อสารสามีรู้สึกว่าตั้งแต่มีลูกแล้วเนี่ยภรรยาไปให้เวลากับลูกมากนะคะถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคืออะไรเรารู้สึกน้อยใจจังเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนถูกละเลยอะนะคะเรารู้สึกจากที่เราเคยเป็นคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกความสำคัญเราน้อยลงเสร็จแล้วเนี่ยสื่อสารความรู้สึกอย่างนั้นออกไปค่ะดีกว่าที่จะไปชี้นิ้วแล้วบอกว่าทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้เธอไม่ดูแลฉันเรากำลังไปตำหนิละสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกถึงความรู้สึกของเราให้กับอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณฝ้ายได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการ
1: ค่ะ
2: นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฝ้ายเองก็ต้องฟังในสิ่งที่สามีต้องการเช่นเดียวกันหรือสามีเองคุณฝ้ายอาจจะฟังก็ได้แต่สามีเองอาจจะไม่ชินที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่จะบอกถึงความต้องการหรือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอ่ะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้กับทั้งสองคนออกมาให้ได้ก่อนเหมือนวางแผนที่ว่าเรารู้ถ้าเรารู้แต่ความต้องการอีกคนนึงเราไม่รู้ความต้องการอีกคนนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอ่ะ นะคะแต่ถ้าเรารู้ความต้องการของอีกคนนึงแล้วเราก็รู้ความต้องการอีกคนนึงเราจะได้เอาความต้องการนั้นแล้วลองมาดูว่ามันมีช่องตรงไหนที่สามารถที่จะทำได้แต่ก่อนอื่นเลยข้อสำคัญมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขเพราะวิธีมันมีเยอะแยะแต่ว่าเราได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการของเราและบอกหรือยังหรือบอกอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้องให้อีกคนหนึ่งเขาได้เข้าใจแล้วหรือยังนะคะพี่จะมองพื้นฐานเป็นประเด็นเหล่านี้มากกว่า
0: ผมสมมติว่าผมเป็นพ่อเจ๋งแม่ป้ายมาบอกว่าขอเวลาไปเลี้ยงลูกเธอดูแลตัวเองไปก่อนนะเราเข้าใจได้แต่เราทำใจยังไม่ได้อย่างเงี้ยครับผมจะต้องทำยังไงครับผมต้องยอมรับสภาพนี้แล้วก็เข้าใจเขาแบบนี้ไป
2: ค่ะมันก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็โอเคมันก็เรื่องก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเรารับได้บางอย่างเรารับไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไรเรารับไม่ได้ที่ภรรยาเราต้องดูแลลูกเหรอ
0: ตรงนั้นรับได้แต่ไม่อยากมานั่งซักผ้าตากผ้าคนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยครับทำใจไม่ได้ครับ
2: โอเคคือแปลว่าความต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภรรยาและลูกด้วยค่ะอันเนี้ยต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าเราสื่อสารตรงนี้ให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอหรือฉันต้องซักผ้าเองมันไม่ใช่ฉันยินดีที่จะซักแต่ฉันขอฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของเธอและลูกอันนี้ต่างหากนี่คือ needs นี่คือความต้องการที่มันเป็นมากกว่าเรื่องของซักผ้าเรื่องของเธอไม่ดูแลฉันไม่ใช่แต่ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนคือความต้องการเนี่ยซับซ้อนนะที่บางครั้งสามีภรรยาคุยกันเนี่ยล้างขวดนมอย่างเงี้ยซักเสื้อผ้าทิ้งฉันไปเลยไม่ดูแลฉันมันเป็นแค่เขาเรียกว่าวิธีการที่เราเห็นชัดที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างหากว่าฉันต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วลองคิดดูสิถ้าภรรยาได้ยินคำนี้จากสามีเขาจะรู้สึกยังไง
0: เขาอาจจะมานั่งดูเราซักผ้าอยู่ข้างๆก็ได้เราก็ซักไปแล้วก็คุยกันไป
2: ก็มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถูกไหม
0: เธอเลี้ยงลูกฉันซักผ้าได้แต่ขอคุยกันหน่อย
2: ค่ะ
0: อ๋อมีทางออกขึ้นมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว
2: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เราเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาจะรู้สึกดีไหมล่ะสามีเดินมาบอกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวนี่ออปชั่นมาเลย
0: ครับเห็นไหมหาทางออกได้แล้ว
2: หาทางออกมาแล้วคือไม่ต้องไปคิดเลยแต่เพียงแต่ว่าบอกจับจุดให้ถูกจับจุดตัวเองให้ถูกแล้วสื่อสารให้ถูก
0: อันนี้ผมมาเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกครับอย่างแม่ฝ้ายก็จะอยากเลี้ยงลูกแบบโอ้โหดูแลทุกขั้นทุกตอนไม่อยากให้พลาดเลยเป็นห่วงเป็นใยส่วนพ่อเจ๋งนี่ก็อยากจะสบายสบาย
3: ฝ้ายเป็นคนจุกจิกเรื่องลูกมากกว่าฝ้ายจะแบบเป๊ะมากกว่าแต่เจ๋งเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทำตามที่ฝ้ายบอกฝ้ายต้องบรรดาอึกอีกครั้งต้องจดอะไรเงี้ยลูกอึกอีกครั้งลูกอึต้องถ่ายรูปทุกครั้งอะไรเงี้ยเพื่อมาดูกันเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติเรากำลังรักษาเรื่องอะไรของลูกเนี้ยคือทุกอย่างฝ้ายขวดนมต้องต้มอย่างนี้นะต้องอย่างงู้นนี่คือฝ้ายจะจุกจิกมากแล้วไม่ค่อยมีความสุขไว้ใจให้เขาเลี้ยงจะผ่านอย่างพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้เขาอยู่กับลูกสองคนก็จะแบบโทรถูกว่าวันนี้พันดาเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังไงเขาป้อนข้าวลูกไม่ค่อยกินต้องทำยังไงแล้วลูกไม่กินนมต้องเอากระต่ายไหมเขากอดนะคือฝ้ายจะจุกจิกเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบก็จะหาฝ้ายเป็นโรคจิตตกเน
4: ี่ยจริงๆบางทีเราเนี๊ยบเกินไปเราระแวงมากเกินไปเงี้ยมันทำให้เราเครียดขึ้นเครียดไปเองบางทีเราแบบเอ้ยเราเลี้ยงแบบสบายๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยทำไมพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาได้ไม่ต้องแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวธรรมชาติมันก็รักษาไปเองอะไรให้ลูกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเป๊ะ
3: เนี่ยคือการที่ข้อต่างคือเขาก็จะคิดว่าธรรมชาติแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเขามาได้แล้วเขาก็โตได้เลี้ยงตามธรรมชาติแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยก่อนคือไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสโน่นนี่สารพัดมันต่างกับสมัยนี้ในสมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีเชื้อนั่นเชื้อโน่นสารพัดเลยอ่ะมันจะมาเลี้ยงแบบสมัยก่อนไม่ได้ในความสุขคือแบบ ถ้วยจานของพันดาวกินต้องต้มต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเนี่ยเขาจะต่างกันตรงเนี้ยก็จะมีถ้าจะทะเลาะกันเรื่องลูกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายฟิกแต่เขาสุขว่าปล่อย
2: วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่มีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันคือแบ่งเบาหน้าที่เลยคือถ้าเราให้คนคนเดียวคือให้แม่เนี่ยแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการดูแลตรงนี้เนี่ยพ่อก็จะรู้สึกว่าถูกเหมือนแยกออกไปใช่
0: จากผู้สังเกตการ
2: ค่ะแล้วความรู้สึกของพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำว่าให้บางอย่างเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นประเด็นความสำคัญคือไม่ได้อยู่เยอะเท่าไหร่ให้แยกกันไปสมมติว่าสามีสามารถที่กำหนดได้ว่าเป็นคนกำหนดละกันว่าลูกจะเข้านอน 3 ทุ่มภรรยาเลือกที่จะเป็นคนกำหนดว่าลูกจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้วันละ1ชั่วโมงคือเขาเรียกแยกความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะทำให้พ่อเองก็ได้มีบทบาทและแม่เองก็มีบทบาทของเขาแต่อันเนี้ยทั้งสองคนจะต้องเหมือนกับหลังฉากเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนดูตรงไหนในขณะเดียวกันพอเข้าหน้าฉากพ่อเนื่องจากเป็นคนให้นอน 3 ทุ่มก็โอเคนะคะทีนี้พอมาเรื่องเกมละแม่เป็นคนกำหนดว่าให้เล่นวันละชั่วโมงเดียวแต่จริงๆเนี่ยในใจพ่อคิดว่าแม้ชั่วโมงเดียวจะไปพอได้ไงเพราะพ่อก็ชอบเล่นก็อาจจะแบบ2ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคุยกันแล้วถ้าลูกบอกว่าพ่อพ่อรู้ไงลูกว่าร
0: ู้ว่าม
2: ี
0: พ่อเดี๋ยวพ่อจะใจดีกับเรา
2: จริงๆพ่อให้นะก็จะบอกพ่อแม่ทีพ่อก็ยังให้พ่อเคยบอกว่าจะให้2ชั่วโมงฉันพ่อเมื่อคุยกันหลังฉากออกมาหน้าฉากต้องสนับสนุนแม
0: ่และในวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่กรณีปัญหาของพ่อเจ๋งแม่ฝ้ายเท่านั้นนะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่แขกรับเชิญมาร่วมในรายการนี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ
5: แม่กรหรือพักจีราน้ำเพชรอายุ40ปีเป็นคุณแม่ลูก2คนแรกคือน้องเฟรมสาวน้อยวัยสดใสเรียบร้อยน่ารักคอยช่วยแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะดูแลน้องชายคนเล็กหลังกลับจากโรงเรียนฟีฟ่าลูกชายคนเล็กของบ้านฉลาดแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่พ่ออยู่บ้าน
6: ฟีฟ่าเลิกเล่นได้แล้วลูกพอได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไปกินนมเล่นนานแล้วนะลูกเวลาที่อยู่กับแม่นะคะเขาจะไม่ค่อยมีอาการคือแม่พูดอะไรเขาจะเชื่อฟังแต่ถ้ามีแขกมาหรือว่าพ่ออยู่ด้วยเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ทุกคนสนใจเขาตลอด
5: ด้วยความที่พ่อมักจะตามใจลูกชายคนเล็กทำให้หลายต่อหลายครั้งทั้งคู่มีปากเสียงกัน
6: บางทีเขาก็มีวีนแม่ก่อนเหมือนกันอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีนพอวีนตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะไม่พูดกับแม่ก่อนไป3วัน4วันแล้วบางทีแม่ก่อนก็จะถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็จะพูดฟังว่าเนี่ยวันนั้นลูกเป็นแบบนี้แบบนี้เธอไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าไปพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะแม่ก่อนเพิ่งจะมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าแม่ก่อนคิดว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งกับลูกคนโตน้องเฟรมแล้วก็น้องฟีฟ่าคนเล็กแม่กลัวว่าเขาจะโตขึ้นหรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้อยากให้ช่วยเรื่องนี
7: ้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแม่ก่อนก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
7: ั
0: สดีครับ
7: มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะปัญหาและความทุกข์ใจที่แม่ก่อนกำลังเผชิญอยู่นี่คืออะไรคะ
6: ตอนนี้ที่คุณแม่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาของลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเองอย่างล่าสุดคุณพ่อเขาบอกว่าหั่นแตงกวาให้ลูกชายหน่อยคุณแม่ก็หั่นให้คุณพ่อก็บ่นทำไมเธอหั่นแบบนี้เธอไม่หั่นอีกอย่างนึงลูกต้องการอีกอย่างนึงซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกต้องการอย่างไรแต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคลูกไม่มีฟันข้างหน้าถ้าเราหั่นเล็กๆลูกจะได้กินได้สะดวกซึ่งคุณพ่อก็ดุแม่แล้วก็โกรธด้วยว่าทำไมเธอทำอะไรเธอทำไมไม่ตามใจลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ร้องไห้คุณพ่อก็โกรธคุณแม่ไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่พูดด้วยเลย แล้วก็จะเป็นบ่อยๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วเจอบ่อยก็เลยอยากจะรบกวนครูนกช่วยแนะหรือว่าชี้ทางแก้ปัญหาให้

0: จากปัญหาของคุณกรณ์นะคะคือพี่มองเป็น2 อย่างก่อนคือความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่มีปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกรณ์มองณตอนนี้นะคะที่มีความสำคัญในกรณีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคือเรากับสามี
1: กรณีที่1 น่าจะเป็นสามีก็
0: ค
1: ือเขาก็เข้าใจลูกอย่างนึง
0: ค่ะ
1: คุณแม่ก็เข้าใจลูกไปอีกอย่างนึงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน
0: อันดับแรกในสถานการณ์เนี่ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าสามีคุณกรณ์อาจจะไม่ได้โฟกัสความสำคัญหรือไอ้ผลที่จะตามมากับสิ่งที่เขาว่าแม่ต่อหน้าลูกสิ่งที่ลูกจะเรียนรู้ก็คือว่าแทนที่ลูกจะยินดีหรือขอบคุณที่แม่ทำให้ถูกไหมคะ
2: ค
0: ือแม่หั่นแตงกวาสิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องสร้างและเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้ว่าลูกจะขอบคุณใครก็ตามที่ทำอะไรให้กับเขาเขาควรจะต้องขอบคุณนะคะแต่ทีนี้การที่พ่อไปพอยต์หรือว่าไปชี้ประเด็นที่ว่าทำไมเธอถึงหั่นแบบนี้ลูกถึงไม่กินนอกจากลูกจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณหรือว่านึกถึงการให้ของแม่แล้วเนี่ยลูกสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจเรามีสิทธิ์ที่จะชี้ไปที่คนนั้นแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อาจจะละเลยนะเขาต้องการอย่างนั้นหรอนะคะอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่ากฎเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าลูกไม่ได้บอกว่าเราแตกต่างกันไม่ได้เราแตกต่างกันได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อหน้าลูกนะคะเพราะอะไรหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อให้ดูทีวีการ์ตูนตอนเช้าก่อนทานข้าววันเสาร์อาทิตย์แต่แม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเวลาพ่อไม่อยู่ลูกเดินลงมาเปิดทีวีปุ๊บแม่บอกย่าหนูต้องไปกินข้าวก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูกจะพูดว่าที่พ่อยังให้เลยค่ะเราอยากที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้ความขัดแย้งของเราแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ฉะนั้นเด็กก็จะใช้ทุกวิธีด้วยความเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่ยังเป็นเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะใช้ทุกวิธีในการที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปิดช่องให้เขาเห็นเขาก็จะฉวยโอกาสจากตรงนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้วันหนึ่งลูกมาแล้วบอกว่าแม่ให้นะอันเนี้ยทำไมพ่อไม่ให้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ทำแบบนี้พ่อทำนะคะนั่นเป็นเพราะเขาเห็นนะคะฉะนั้นพ่อกับแม่ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกอะค่ะคุยกันหลังฉากตกลงกันให้เรียบร้อยแต่พอหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอะไรอีกคนคนหนึ่งควรจะต้องสนับสนุนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเรียนรู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่าความต้องการของเราถูกผิดชนะแพ้อย่าลืมว่านั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้ลูกนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ขอย้ำว่าความสำคัญในการในครอบครัวในการดูแลลูกคือประโยชน์ของลูกเป็นหลักนะไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อและแม่นะคะให้นึกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำความเข้าใจแล้วตระหนักถึงอันนี้ฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงประโยชน์ที่เราต้องการให้ลูกได้รับนะคะ
2: ต้องถามแม่ตอนว่าตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันได้มีกันหันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างไหมคะหรือว่าลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าต้นทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งสะสมจนกลายมาเป็นปัจจุบันนี้มันคืออะไร
1: จริงๆแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานนะคะว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยกันบ้างแต่ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ต่างทำงานต่างเวลากันก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย คุณแม่ก็คิดอยู่ว่าต้องหาเวลาต้องคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหานี้มันเป็นระยะยาวแล้วเราทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขรวมถึงลูกๆด้วย
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นหลัง

0: จากได้รับคำแนะนำจากครูนกไปน่าจะได้เริ่มมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูมีความสุขมากยิ่งขึ้น
1: ค
0: ่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้ทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตลอดจน

0: น่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนกนะครับแล้วก็แม่กอนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับและสำหรับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะและวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะพิธีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าดูหล่อขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ตั้วนเรศหันพันพงค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วขอบคุณมามากเลยนะครับทำให้พี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ10บาทครับ
1: ให้หลังฉากครับ
0: ค่ะได้ค่ะที่ต้องเชิญพี่ตั้วมาในวันนี้ก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่สามีภรรยานั่นเองเพราะฉะนั้นหมอรุตซึ่งยังเป็นหนุ่มโสดเนี่ยไม่อินอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชิญพี่ตั้วมาเพราะว่าเพิ่งจะเรียกได้ว่าสละโสดนะเป็นแบบคู่เข้าใหม่ประมาณมาเมื่อแบบปลายปีหมาดๆนี้เองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยในเรื่องนี้เนี่ยต้องถามพี่ตั้วก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตคู
1: ่จริงๆนี่ปิดมาตั้งนานนะครับปิดข่าวไม่อยากให้ใครรู้มาบอกนี่เขารู้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขดีครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: พูดความจริงก็ได
1: ้มีความสุขดีแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องเขาเรียกว่าก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะเขาเรียกได้ว่าเรียนรู้กัน
1: เรียนรู้แล้ว
0: และการปรับตัวนี่ค่ะก็ถือว่าดีค่ะ
1: แล้วด้านมานี่เป็นยังไงครับก็เปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากที่เป็นสามีเป็นภรรยาเปลี่ยนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไงครับ
0: ไม่อยากจะเล่าเลยพี่ตู
1: ้เล่ามาเลยครับเล่ามาเลยครับ
0: คือรู้สึกว่าตั้งแ

0: แบบเป็นแม่มีลูกเนี่ยนะคะคือขี้เยอะขึ้นค่ะพี่ตัว
1: อันนี้มันเรื่องส่วนตัวป่ะครับเดี๋ยวพี่เอากระดาษชำระเต็ม
0: ไม่ใช่ขี้อย่างนั้นค่ะพี่ตัวหมายถึงแบบเป็นคนที่แบบขี้งอนมากขึ้นขี้น้อยใจขี้บ่นแล้วก็อีกสารพัดขี้เลยดีกว่าค่ะพี่ตัวประดังประเดเข้ามาตอนช่วงมีลูกนี่แหละค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีลูกแล้วเยอะกว่านั้นอีกเหรอครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องพูดความจริงก็ได
1: ้สงสารสามีคุณมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูนกดร.ศิริลักษณ์รัตน์สำริดนะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับซึ่งครูนกนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครูนกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะค่ะโดยจากประสบการณ์ของครูนกที่ให้คำปรึกษาครอบครัวเนี่ยมาหลายปีเนี่ยค่
4: ะ
0: มันสามารถที่จะสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้ค่ะ
4: ค่ะ
0: มันคืออะไรคะ
4: ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้ชายคนที่มีอำนาจในครอบครัวมักจะเป็นคนที่นำเงินเข้ามาก็คือผู้ชาย
0: ค่ะ
4: นะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คุณผู้ชายทำงานถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ภรรยาก็ต้องทำงานฉันออกไปหาเงินด้วยกันทั้งคู่แต่ไอ้ความเคยชินสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาหลายๆครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรอ่ะแต่ว่าลูกสาวมาเช็ดหนี้หน่อยมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าลูกชายนั่งอาจจะอ่านหนังสือฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราเขาเรียกเคยชินนะคะแต่เมื่อปัจจุบันทุกๆอย่างเปลี่ยนไปสามีและภรรยาทำงานฉะนั้นภรรยาควรที่จะได้รับหรือเป็นความต้องการเนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทั้งข้างนอกบ้านแล้วก็ในบ้านอันนี้จะเห็นเป็นปัญหา
0: แล้วอย่างวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะเข้าไปในการแก้ปัญหา
4: เริ่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือการที่ให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีความต้องการฉันก็มีเธอก็มีในขณะที่สามีเขามีความต้องการของเขาเช่นเขาออกไปทำงานบางวันเขาก็อยากไปดื่มเบียร์อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหมอยากไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลแล้วภรรยาล่ะความต้องการของเขาคืออะไรเขาก็อาจจะอยากมีความต้องการอย่างเช่นว่าอยากจะมีเวลาไปสปาไปทำเล็บถูกไหมคะทีนี้เมื่อฉันมีเธอมีเนี่ยเมื่อฉันพูดถึงความต้องการของฉันเนี่ยเธอก็จะฟังและเคารพในสิ่งที่ฉันต้องการในขณะเดียวกันเธอเองก็มีความต้องการของเธอนะคะเวลาที่เธอบอกความต้องการของเธอให้ฉันฟังฉันก็จะฟังแล้วก็เคารพในความต้องการของเธอเช่นเดียวกัน
1: ฟังดูว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าทำจริงนี่ยากนะครับ
0: สังคมไทย
1: เราก็นึกถึงแต่ความต้องการ
0: ของเรา
1: เราอยากความต้องการเราไปทำให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการอีกต่างหากใช่ไหมครับนี่คือต้นตอของปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้น
0: ทีนี้ถ้ามองในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะคือการหันหน้าคุยกันทุกๆเรื่องเพื่อที่จะหาจุดตรงกลางของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นครอบครัวไทยไม่ค่อยหันหน้าคุยกันตรง
4: ๆหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาขอการปรึกษาจากพี
1: ่
4: นะคะแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมสามีถึงไม่เข้าใจนะคะทำไมสามีถึงได้เรียกร้องบางอย่างที่เขาไม่รู้หรือว่าเขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดใจที่จะต้องทำหรือรู้สึกเหนื่อยเกินที่จะต้องทำคำถามที่พี่ถามกลับไปเนี่ยก็คือว่าแล้วเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการหรือบอกความรู้สึกของเราให้กับเขาได้ทราบหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่สื่อสารความผิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขามันแบ่งกันคนละครึ่งคือเราไม่พูดเขาไม่รู้พอเขาไม่รู้เนี่ยด้วยความเคยชินเขาก็จะทำตามในสิ่งที่เขาคิดว่ามันโอเคเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไม่โอเคฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เริ่มที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องการแล้วบอกกับคู่ชีวิตหรือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์คือหมายถึงทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือใครเองก็ตามถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มที่จะพูดกับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไว้อะเราจะอยู่เราจะเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็น

0: แบบนี้นะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมพันธภาพที่จะแย่ลงสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่งมันอยู่ทั้งสองคน
1: อ
0: ะแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ใช
1: ่
0: ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องปรับถ้าเรารู้ว่าสัมพันธภาพเนี่ยไม่อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องปรับคือทั้งสองคนที่จะต้องยินดีที่จะต้องมามองแต่ถ้าต่างคนคือคนนึงอาจจะยินดีแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ยินดีเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จหรือลุล่วงอย่างที่เราต้องการฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรใช่ไหมคะคือสัมพันธภาพในอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
1: เอาละครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกนะครับของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ
2: ค่ะเพิ่งมีลูกนะคะคนแรก
3: กับพ่อเจ๋งครับพ่อฟันดาวครับ
2: ก็คิดว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมค่ะคือแบบอย่างตอนที่ไม่ยังไม่มีน้องใช่ไหมคะก็แบบก็ยังมีความรู้สึกแบบยังทะเลาะแบบง้องแง้งกันอะไรเงี้ยมีปากเสียงกันบ่อยแล้วมาหลังๆเข้าก็เริ่มซาลงเหมือนถึงว่าฝ่ายนะก็เริ่มซาลงไม่ค่อยจะไม่ค่อยสนใจตรงนั้นยิ่งพอมีน้องปุ๊บมันเปลี่ยนแบบนี้เลยอะไม่สนใจเลยส่วนกับเขาก็แทบจะไม่ดูแลก็คือเสื้อผ้าไม่เคยแทบจะไม่เคยรีดให้ไม่เคยด้วยแหละ
3: เอออีกอย่างนี้อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะ
2: อ๋อเหร
3: ออันนี้คือปัญหาเหมือนกันคือบางทีเราก็นึกน้อยใจตัวเองทำไมเฮ้ยเราไม่ดูแลเราบ้างกลับบ้านไปแบบข้าวของแบบรกมากกองเสื้อผ้าแบบเราเฮ้ยเราจริงๆเราก็พับได้เราเลยจะลองดูว่ากองเสื้อผ้าเนี้ย3อาทิตย์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม
2: แต่บอกเขานะว่ามันต้องยอมรับนะว่างานบ้านเราขอบกพร่องเลยแหละต้องบกพร่องเลยแหละเราคงไม่เป๊ะๆแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องให้เขาดูแลตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าเขาอ่ะเขาก็แค่ปั่นใส่เครื่องกดปุ๊บปั่นแค่นั้นจบงานบ้านเขาต้องช่วยทำเองดูแลตัวเองผ้าต้องรีดเองอะไรเงี้ยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าก็ต้องจัดเองเงี้ยแล้วก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ย
0: พี่จะมองไปในเรื่องของการสื่อสารสามีรู้สึกว่าตั้งแต่มีลูกแล้วเนี่ยภรรยาไปให้เวลากับลูกมากนะคะถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคืออะไรเรารู้สึกน้อยใจจังเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนถูกละเลยอะนะคะเรารู้สึกจากที่เราเคยเป็นคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกความสำคัญเราน้อยลงเสร็จแล้วเนี่ยสื่อสารความรู้สึกอย่างนั้นออกไปค่ะดีกว่าที่จะไปชี้นิ้วแล้วบอกว่าทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้เธอไม่ดูแลฉันเรากำลังไปตำหนิละสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกถึงความรู้สึกของเราให้กับอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณฝ้ายได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฝ้ายเองก็ต้องฟังในสิ่งที่สามีต้องการเช่นเดียวกันหรือสามีเองคุณฝ้ายอาจจะฟังก็ได้แต่สามีเองอาจจะไม่ชินที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่จะบอกถึงความต้องการหรือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอ่ะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้กับทั้งสองคนออกมาให้ได้ก่อนเหมือนวางแผนที่ว่าเรารู้ถ้าเรารู้แต่ความต้องการอีกคนนึงเราไม่รู้ความต้องการอีกคนนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอ่ะนะคะแต่ถ้าเรารู้ความต้องการของอีกคนนึงแล้วเราก็รู้ความต้องการอีกคนนึงเราจะได้เอาความต้องการนั้นแล้วลองมาดูว่ามันมีช่องตรงไหนที่สามารถที่จะทำได้แต่ก่อนอื่นเลยข้อสำคัญมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขเพราะวิธีมันมีเยอะแยะแต่ว่าเราได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการของเราและบอกหรือยังหรือบอกอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้องให้อีกคนหนึ่งเขาได้เข้าใจแล้วหรือยังนะคะพี่จะมองพื้นฐานเป็นประเด็นเหล่านี้มากกว่า
1: ผมสมมุติว่าผมเป็นพ่อเจ๋งแม่ป้ายมาบอกว่าขอเวลาไปเลี้ยงลูกเธอดูแลตัวเองไปก่อนนะเราเข้าใจได้แต่เราทำใจยังไม่ได้เงี้ยครับผมจะต้องทำยังไงครับผมต้องยอมรับสภาพนี้แล้วก็เข้าใจเขาแบบนี้ไป
0: ค่ะมันก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็โอเคมันก็เรื่องก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเรารับได้บางอย่างเรารับไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไร

0: เรารับไม่ได้ที่ภรรยาเราต้องดูแลลูกเหรอ
1: ตรงนั้นรับได้แต่ไม่อยากมานั่งซักผ้าตากผ้าคนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยครับทำใจไม่ได้ครับ
0: โอเคคือแปลว่าความต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภรรยาและลูกด้วย
1: ค
0: ่ะอันเนี้ยต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าสื่อสารตรงนี้เขาเห็นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอหรือฉันต้องซักผ้าเองมันไม่ใช่ฉันยินดีที่จะซักแต่ฉันขอฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของเธอและลูกอันนี้ต่างหากนี่คือ needs นี่คือความต้องการที่มันเป็นมากกว่าเรื่องของซักผ้าเรื่องของเธอไม่ดูแลฉันไม่ใช่แต่ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง
2: ค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนคือความต้องการเนี่ยซับซ้อนนะที่บางครั้งสามีภรรยาคุยกันเนี่ยล้างขวดนมอย่างเงี้ยซักเสื้อผ้าทิ้งฉันไปเลยไม่ดูแลฉันมันเป็นแค่เขาเรียกว่าวิธีการที่เราเห็นชัดที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างหากว่าฉันต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วลองคิดดูสิถ้าภรรยาได้ยินคำนี้จากสามีเขาจะรู้สึกยังไง
1: เขาอาจจะมานั่งดูเราซักผ้าอยู่ข้างๆก็ได้เราก็ซักไปแล้วก็คุยกันไป
0: ก็มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถูกไหม
1: เธอเลี้ยงลูกฉันซักผ้าได้แต่ขอคุยกันหน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมีทางออกขึ้นมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว
0: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เราเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาจะรู้สึกดีไหมล่ะสามีเดินมาบอกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยออปชันมาเลย
1: ครับเห็นไหมที่หาทางออกได้แล้ว
0: หาทางออกมาแล้วคือไม่ต้องไปคิดเลยแต่เพียงแต่ว่าบอกจับจุดให้ถูกจับจุดตัวเองให้ถูกแล้วสื่อสารให้ถูก
1: อันนี้ผมมาลองถามเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกครับอย่างแม่ฝ้ายก็จะอยากเลี้ยงลูกแบบโอ้โหดูแลทุกขั้นทุกตอนไม่อยากให้พลาดเลยเป็นห่วงเป็นใยส่วนพ่อเจ๋งนี่ก็อยากจะสบายๆ

0: ้านเป็นคนจุกจิกเรื่องลูกมากกว่าฝ้ายจะแบบเป๊ะมากกว่าแต่เจ๋งเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทำตามที่ฝ้ายบอกฝ้ายต้องบรรดาอึกอีกครั้งต้องจดอะไรเงี้ยลูกอึกอีกครั้งลูกอึกต้องถ่ายรูปทุกครั้งอะไรเงี้ยเพื่อมาดูกันเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติเรากำลังรักษาเรื่องอะไรของลูกเนี้ยคือทุกอย่างฝ้ายขวดนมต้องต้มอย่างนี้นะต้องอย่างงุ่นนี่คือฝ้ายจะจุกจิกมากแล้วไม่ค่อยมีความสุขไว้ใจให้เขาเลี้ยงจะผ่านอย่างพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้เขาอยู่กับลูกสองคนก็จะแบบโทรถูกว่าวันนี้พันดาเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังไงเขาป้อนข้าวลูกไม่ค่อยกินต้องทำยังไงแล้วลูกไม่กินนมต้องเอากระต่ายไหมเขากอดนะครูฟ้าจะจุกจิกเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบเขาจะหาฟ้าเป็นโรคจิตตกเน
1: ี้
0: ย
1: จริงๆบางทีเราเนี้ยบเกินไปเราระแวงมากเกินไปเนี้ยมันทำให้เราเครียดขึ้นเครียดไปเองบางทีเราแบบเฮ้ยเราเลี้ยงแบบสบายๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยทำไมพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาได้ไม่ต้องแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวธรรมชาติมันก็รักษาไปเองให้ลูกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป๊ะ
0: เนี่ยคือการที่ข้อต่างคือเขาก็จะคิดว่าธรรมชาติแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเขามาได้แล้วเขาก็โตได้เลี้ยงตามธรรมชาติแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยก่อนคือไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสโน่นนี่สารพัดมันต่างกับสมัยนี้ในสมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีเชื้อนั่นเชื้อโน่นสารพัดเลยอ่ะมันจะมาเลี้ยงแบบสมัยก่อนไม่ได้ในความสุขคือแบบถ้วยจานของพันดาวกินต้องต้มต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเนี่ยเขาจะต่างกันตรงเนี้ยก็จะมีถ้าจะทะเลาะกันเรื่องลูกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝ้ายฟิกแต่เขารู้สึกว่าปล่อย
2: วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่มีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันคือแบ่งเบาหน้าที่เลยคือถ้าเราให้คนคนเดียวคือให้แม่เนี่ยแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไม่ได้มีโอกาสเข้ามาในการดูแลตรงนี้เนี่ยพ่อก็จะรู้สึกว่าถูกเหมือนแยกออกไปใช่
3: จะผู้สังเกตการ
2: ค่ะแล้วความรู้สึกของพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำว่าให้บางอย่างเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นประเด็นความสำคัญคือไม่ได้อยู่เยอะเท่าไหร่ให้แยกกันไปสมมุติว่าสามีสามารถที่กำหนดได้ว่าเป็นคนกำหนดละกันว่าลูกจะเข้านอน 3 ทุ่มภรรยาเลือกที่จะเป็นคนกำหนดว่าลูกจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่น

0: นเกมคอมพิวเตอร์ได้วันละ1ชั่วโมงคือเขาเรียกแยกความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะทำให้พ่อเองก็ได้มีบทบาทและแม่เองก็มีบทบาทของเขาแต่อันเนี้ยทั้งสองคนจะต้องเหมือนกับหลังฉากเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนดูตรงไหนในขณะเดียวกันพอเข้าหน้าฉากพ่อเนื่องจากเป็นคนให้นอน3ทุ่มก็โอเคนะคะทีนี้พอมาเรื่องเกมละแม่เป็นคนกำหนดว่าให้แค่ให้เล่นวันละชั่วโมงเดียวแต่จริงๆเนี่ยในใจพ่อคิดว่าแม้ชั่วโมงเดียวจะไปพอได้ยังไงเพราะพ่อก็ชอบเล่นก็อาจจะแบบ2ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคุยกันแล้วถ้าลูกบอกว่าพ่อพ่อลูกไงลูกว่าร
1: ู้ว่าม
0: ีพ่อ
1: เดี๋ยวพ่อจะใจดีกับเรา
0: จริงๆพ่อให้นะก็จะบอกพ่อแม่ทีพ่อก็ยังให้พ่อเคยบอกว่าจะให้2ชั่วโมงฉันพ่อเมื่อคุยกันหลังฉากออกมาหน้าฉากต้องสนับสนุนแม
1: ่และในวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่กรณีปัญหาของพ่อเจ๋งแม่ฝ้ายเท่านั้นนะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการนี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ
2: แม่กรหรือพักจีราน้ำเพชรอายุ40ปีเป็นคุณแม่ลูก2คนแรกคือน้องเฟรมสาวน้อยวัยสดใสเรียบร้อยน่ารักคอยช่วยแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะดูแลน้องชายคนเล็กหลังกลับจากโรงเรียนฟีฟ่าลูกชายคนเล็กของบ้านฉลาดแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่พ่ออยู่บ้าน
3: ฟีฟ่าเลิกเล่นได้แล้วลูกพอได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไปกินนมเล่นนานแล้วนะลูกเวลาที่อยู่กับแม่นะคะเขาจะไม่ค่อยมีอาการคือแม่พูดอะไรเขาจะเชื่อฟังแต่ถ้ามีแขกมาหรือว่าพ่ออยู่ด้วยเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ทุกคนสนใจเขาตลอด
2: ด้วยความที่พ่อมักจะตามใจลูกชายคนเล็กทำให้หลายต่อหลายครั้งทั้งคู่มีปากเสียงกัน
3: บางทีเขาก็มีวีนแม่ก่อนเหมือนกันอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีนพอวีนตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะไม่พูดกับแม่ก่อนไป3วัน4วันแล้วบางทีแม่ก่อนก็จะถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็จะพูดฟังว่าเนี่ยวันนั้นลูกเป็นแบบนี้แบบนี้เธอไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าไปพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะแม่ก่อนเพิ่งจะมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าแม่ก่อนคิดว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งกับลูกคนโตน้องเฟรมแล้วก็น้องฟีฟ่าคนเล็กแม่กลัวว่าเขาจะโตขึ้นหรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้อยากให้ช่วยเรื่องนี
4: ้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแม่ก่อนก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะปัญหาและความทุกข์ใจที่แม่กรกำลังเผชิญอยู่นี่คืออะไรคะ
3: ตอนนี้ที่คุณแม่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาของลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเอง อย่างล่าสุดคุณพ่อเขาบอกว่าหั่นแตงกวาให้ลูกชายหน่อย คุณแม่ก็หั่นให้คุณพ่อก็บ่นทำไมเธอหั่นแบบเธอไม่หั่นอีกอย่างนึงลูกต้องการอีกอย่างนึง ซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกต้องการอย่างไหนแต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคลูกไม่มีฟันข้างหน้าถ้าเราหั่นเล็กๆลูกจะได้กินได้สะดวกซึ่งคุณพ่อก็ดุแม่แล้วก็โกรธด้วยว่าทำไมเธอทำอะไรเธอทำไมไม่ตามใจลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ร้องไห้คุณพ่อก็โกรธคุณแม่ไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่พูดด้วยเลยแล้วก็จะเป็นบ่อยๆค่ะก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วเจอบ่อยก็เลยอยากจะรบกวนครูนกช่วยแนะหรือว่าชี้ทางแก้ปัญหาให้อะค่ะ
0: จากปัญหาของคุณกรณ์นะคะคือพี่มองเป็น2 อย่างก่อนคือความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่มีปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกรณ์มองณตอนนี้นะคะที่มีความสำคัญในกรณีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคือเรากับสามี
3: กรณีที่1 น่าจะเป็นสามีก็
0: ค
3: ือเขาก็เข้าใจลูกอย่างนึง
0: ค่ะ
3: คุณแม่ก็เข้าใจลูกไปอีกอย่างนึงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน
0: อันดับแรกในสถานการณ์เนี่ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าสามีคุณกรอาจจะไม่ได้โฟกัสความสำคัญหรือไอ้ผลที่จะตามมากับสิ่งที่เขาว่าแม่ต่อหน้าลูกสิ่งที่ลูกจะเรียนรู้ก็คือว่าแทนที่ลูกจะยินดีหรือขอบคุณที่

0: ทำให้ ถูกไหมคะ
1: ค
0: ือแม่หั่นแตงกวาให้สิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องสร้างและเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้ว่าลูกจะขอบคุณใครก็ตามที่ทำอะไรให้กับเขาเขาควรจะต้องขอบคุณนะคะแต่ทีนี้การที่พ่อไปพอยหรือว่าไปชี้ประเด็นที่ว่าทำไมเธอถึงหั่นแบบนี้ลูกถึงไม่กินนอกจากลูกจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณหรือว่านึกถึงการให้ของแม่แล้วเนี่ยลูกสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจเรามีสิทธิ์ที่จะชี้ไปที่คนนั้นแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อาจจะละเลยนะเขาต้องการอย่างนั้นหรอนะคะอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่ากฎเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าลูกไม่ได้บอกว่าเราแตกต่างกันไม่ได้เราแตกต่างกันได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อหน้าลูกนะคะเพราะอะไรหลายๆครั้งเนี่ย เวลาที่พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อให้ดูทีวีการ์ตูนตอนเช้าก่อนทานข้าววันเสาร์อาทิตย์แต่แม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเวลาพ่อไม่อยู่ลูกเดินลงมาเปิดทีวีปุ๊บแม่บอกย่าหนูต้องไปกินข้าวก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูกจะพูดว่าที่พ่อยังให้เลยค่ะเราอยากที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้ความขัดแย้งของเราแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ฉะนั้นเด็กก็จะใช้ทุกวิธีด้วยความเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่ยังเป็นเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะใช้ทุกวิธีในการที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปิดช่องให้เขาเห็นเขาก็จะฉวยโอกาสจากตรงนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้วันนึงลูกมาแล้วบอกว่าแม่ให้นะอันเนี้ยทำไมพ่อไม่ให้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ทำแบบนี้พ่อทำนะคะนั่นเป็นเพราะเขาเห็นนะคะฉะนั้นพ่อกับแม่ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกอะค่ะคุยกันหลังฉากตกลงกันให้เรียบร้อยแต่พอหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอะไรอีกคนคนหนึ่งควรจะต้องสนับสนุนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเรียนรู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่าความต้องการของเราถูกผิดชนะแพ้อย่าลืมว่านั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้ลูกนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ขอย้ำว่าความสำคัญในการในครอบครัวในการดูแลลูกคือประโยชน์ของลูกเป็นหลักนะไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อและแม่นะคะให้นึกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำความเข้าใจแล้วตระหนักถึงอันนี้ฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงประโยชน์ที่เราต้องการให้ลูกได้รับ
1: ค่ะ
0: นะคะ
2: ต้องถามแม่ตอนว่าตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันได้มีการหันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างไหมคะหรือว่าลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าต้นทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งสะสมจนกลายมาเป็นปัจจุบันเนี้ยมันคืออะไร
3: จริงๆแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานนะคะว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยกันบ้างแต่ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ต่างทำงานต่างเวลากันก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย คุณแม่ก็คิดอยู่ว่าต้องหาเวลาต้องคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหานี้มันเป็นระยะยาวแล้วเราทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขรวมถึงลูกๆด้วย
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นหลังจากได้รับคำแนะนำจากครูนกไปนี่ก็น่าจะได้เริ่มมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูมีความสุขมากยิ่งขึ้น
3: ค
2: ่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้ทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหานะคะจากครูนกซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการให้คำแนะนำนะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สลายความขัดแย้งนะคะทำให้ครอบครัวกลับมามีชีวิตที่เรียกได้ว่ามีชีวามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้รายการของเราน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
4: ครับใช่แล้วครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะครับก็น่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่มาก

0: ขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนกนะครับแล้วก็แม่กอนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับและสำหรับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัดคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันศุกร์19มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมนารีค่ะวันนี้ทุกปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมาหาคำตอบได้ในรายการรัดคิวหมอ1ชั่วโมงเต็มกับพวกเรานะคะ
0: ใช่ค่ะและแน่นอนเรา2คนตอบเองไม่ได้นะคะวันนี้มีอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันอยู่กับเรานะคะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอพีทค่ะอาจารย์แพทย์หญิงออนพิชยาศรีวโนภาสนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอพิษนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแล้วนี้หล่อสุดในรายการของเราเลย
2: ใช่
0: จะตอบบอลนะคะอาจารย์ในแพทย์ชลศักดิ์ธิรพัทรพันธ์นะคะจากสาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์บอลนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์พิษนี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ทั้งหลายโรคแบบความดันเบาหวานนะคะ
3: โรคยอดฮิตนะ
0: โรคยอดฮิตโรคยอดฮิตนะคะแล้วส่วนอาจารย์บอลก็เป็นเรื่องของ
3: การผ่าตัดนะครับการผ่าตัดในเด็กนะฮะแล้วก็การผ่าตัดทั่วไปก็
0: อาจารย์เด็กในเด็กๆเขาผ่าอะไรกันบ้างคะปกติเวลาที่ผ่าที่อาจารย์เจอเคสมาเนี่ยนะคะ
3: ถ้าเป็นที่พบบ่อยๆก็เป็นพวกไส้เลื่อนถุงน้ำลูกอัณฑะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่อย่างผมจะมีอาจจะมีพิเศษขึ้นก็คือการเปลี่ยนตับในเด็กอะไรเงี้ยนะครับก็จะรวมด้วย
1: ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: นะแต่พูดอันเนี้ยคือในเด็กในผู้ใหญ่ก็ทำได้นะคะคุณผู้ชมคะบังเอิญมีโรคอะไรที่เกี่ยวกับต้องผ่าตรงผ่าตับนะคะถามได้

0: วันนี้นะคะช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถถามคำถามกับอาจารย์หมอพิษอาจารย์หมอบอลได้2ช่องทางค่ะช่องทางแรกนะคะหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะ023547105นะคะ023547105น้องๆจะดีใจมากเวลาที่ได้ยินเสียงกริ๊งจากคุณผู้ชมโทรมาเพราะว่าน้องๆเตรียมปากกาไว้หลายด้ามเลยเอาไว้จดนะคะแล้วก็ในส่วนของแฟนเพจอันนี้หลายท่านสะดวกมากเข้าไปในแฟนเพจของเราได้นะคะในแฟนเพจของเรามาชแนลเรามีการไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมสามารถเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ที่สำคัญถามคำถามได้อย่างน้อยคำถามที่คุณผู้ชมจะถามต้องประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เพราะว่าข้อมูลสำคัญนะคะนั่นก็คืออายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะมีอาการอะไรอย่างไรบ้างแพ้ยาอะไรนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้ทั้งอาจารย์หมอพิษและอาจารย์หมอบอล นะคะมีข้อมูลในการที่จะให้คำวินิจฉัยในเบื้องต้นให้คำแนะนำในเบื้องต้นกับคุณผู้ชมได้
1: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าวันนี้เป็นการเข้าคู่กันเนี่ยของอาจารย์หมอที่ต้องบอกว่าเหมาะสมมากเลยนะค
0: ือ
1: ท่านหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุ
2: คนละวัย
1: ใช่ไหมคะอีกท่านหนึ่งสำหรับเด็กถามมาได้เลยนะคะทุกเรื่องจริงๆแล้วครอบคลุมทุกโรคที่สงสัยบางทีเนี่ยบางท่านเหมือนแบบมีอาการที่ไม่แน่ใจว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันเข้าข่ายเรื่องโรคอะไรแล้วเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรก็มาถามคอนเฟิร์มกับคุณหมอได
0: ้ไม่แต่ว่าเป็น2วัยที่ถือว่าสำคัญในครอบครัวนะเพราะว่าผู้สูงวัยเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเด็กก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะมีหลายท่านมาทักทายอาจารย์แล้วนะคะคุณอรุณีฝากสวัสดีอาจารย์คุณวรวรรณนะคะคุณพิมเพนคุณนุนนานะคะยังไงก็ถามคำถามได้นะคะระหว่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปถามคำถามเก็บตกกันก่อนมีคำถามเก็บตกมานะคะคุณผู้ชมไปเริ่มต้นจากคำถามจากคุณพรเทพนะคุณพรเทพบอกว่ามีลูกชายอายุ4ปีหลังจากที่ลูกเนี่ยนะคะได้ไปฉีดวัคซีนไม่ได้บอกนะคะว่าวัคซีนอันนั้นเป็นวัคซีนอะไรลูกมีอาการตัวร้อนเป็นไข้เบื่ออาหารงอแงตลอดเลยนะคะบริเวณที่โดนฉีดยาก็มีอาการบวมแข็งพอจับโดนทีเนี่ยลูกก็ร้องตลอดทั้งวันเลยไม่สามารถลุกเดินได้จะเป็นอันตรายไหมต้องพาไปหาหมอไหมกังวลใจมากเลยพอได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นเรื่องวัคซีนในเด็กเนี้ยค่ะโดนฉีดวัคซีน
3: อย่างโดยทั่วไปเนี่ยการฉีดวัคซีนบางตัวเนี่ยอาจจะมีไข้ขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไอ้ตรงบริเวณรอยฉีดเนี่ยเกิดมีอาการปวดบวมแดงร้อนผิดปกตินะครับเด็กไม่ยอมขยับแขนอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปตรวจนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ามีแค่ไข้ภาวะไม่สบายเนื้อทำไมตัวหลังฉีดวัคซีนอันนี้พอไหว
0: เป็นเรื่องปกติ
3: ใช่เป็นเรื่องปกติอาจจะพบได้นะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มมีเอ๊ะทำไมปวดบวมแดงร้อนแล้วน้องดูยกแขนไม่ขึ้นดูบวมมากขึ้นมากขึ้นอันนี้อาจจะต้องไปตรวจดู
0: อันนี้มีคำถามเลยวัคซีนพอดีว่ามีหลานและหลานฉีดวัคซีนมีวัคซีนบางตัวฉีดที่แขนบางตัวฉีดแถวนี้แต่ว่าบางตัวฉีดที่ประมาณน้องหรืออะไรเงี้ยอาจารย์เขาเลือกยังไงคะว่าวัคซีนตัวไหนจะฉีดตรงไหนยังไงมันมีผลอะไรต่อการเข้าของวัคซีนหรือเปล่าคะ
3: ส่วนใหญ่ที่พบได้บ่อยๆก็อาจจะเป็นเข้ากล้ามเนื้อนะครับฉีดใต้ผิวหนังเขาก็จะดูว่าน้องแต่ละคนอาจจะมีกล้ามเนื้อที่ไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดเด็กเล็กอาจจะฉีดบริเวณน่องอาจจะง่ายกว่า อะไรเงี้ย
0: เพราะว่าเคยมีหลานอาจารย์แล้วโดนฉีดที่น่องรู้สึกว่าจะตอนประมาณสัก2ขวบกว่าแล้วแบบโอ้โหปรากฏว่าไม่ยอมเดินไม่ได้เลยหนูแบบแย่แล้วหนูเดินไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณนึงเดี๋ยวอาจารย์พิษอาจจะเจอ
1: สงสารจังเลย
0: นะคะ
1: ก็มีความแตกต่างคือต้องเลือกตรงที่มีกล้ามเนื้อใช่ไหมคะ
3: ใช่ก็ถ้าเกิดสมมติอย่างในเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยฮะเราก็เห็นบางทีเราจะฉีดตรงน่องเพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดที่สามารถฉีดได้ง่ายนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อสามารถลงได้อย่างง่ายกว่าตรงตำแหน่งอื่น
0: อ๋อเขาไม่ได้บอกว่าวัคซีนตัวนี้ต้องฉีดตรงนี้ไม่ใช่
1: ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
0: เข้าใจแล้วค่ะไปที่คำถามเก็บตกอยู่นะคะระหว่างรอคำถามสดๆจากคุณผู้ชมทางบ้านที่จะส่งเข้ามานะคะ
1: ใช่แล้วค่ะคราวนี้มาที่คำถามจากคุณน้ำกันบ้างนะคะคุณน้ำอายุ47ปีน้ำหนัก57ส่วนสูง165เซนติเมตรค่ะบอกว่าอยากจะสอบถามค่ะว่าเชื้อวัณโรคสามารถทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตในช่องอกได้ไหมและอยากถามว่าถ้าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในช่องอกระยะ2ปีก้อนจะมีขนาดใหญ่ขึ้นไหมคะ
2: จริงๆคำตอบคือได้ทั้ง2โรคค่ะการที่ต่อมน้ำเหลืองในช่องอกโตคงต้องมาดูว่าสาเหตุจากอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องมะเร็งของต่อมน้ำเหลืองหรืออาจจะเป็นปฏิกิริยาที่มีกับการติดเชื้อวัณโรคปอดก็ได้ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคงต้องมาดูว่าขนาดเท่าไหร่ค่ะมีรอยโรคที่อื่นไหมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเข้ามาเพื่อที่

0: จะประเมินดูค่ะความรุนแรงหรือลักษณะของก้อนค่ะ
1: ก็อย่างนี้เนี่ยถามว่ามันมีวิธีในการที่จะแบบป้องกันอะไรไหมคะคุณหมออย่างเช่นว่าเราควรจะรักษาตัวเองอย่างไรไม่ให้มีอาการแบบนี้ค่ะ
0: โดยปกติถ้าเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนี่อาจจะป้องกันยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของวัณโรคเนี่ยจริงๆก็อาจจะดูประวัติเสี่ยงหลายท่านก็อาจจะมีคนในครอบครัวที่เป็นหรือรับการรักษาอยู่นะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการรักษาสุขภาพปอด
1: ค
0: ่ะการออกกำลังสม่ำเสมอการไม่สูบบุหรี่การไม่อยู่ในที่ที่มีคนแออัดหรือไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นวัณโรคแล้วยังไม่ได้รักษา
1: เพราะจริงๆบางทีเนาะบางคนเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่เองนะแต่เหมือนไปรับมือสองใช่อันนี้อันตรายมากเลยคุณหมอ
2: ค่ะวันนี้มีคนแชร์รายการเยอะมากนะคะแป๊บเดียวนะคะตอนนี้แชร์ไปเยอะแล้วแล้วก็มาทักทายอาจารย์กันเพิ่มเติมขึ้นเยอะเลยมีคำถามจากคุณนันรัตน์นะคะคุณนันรัตน์อายุ49ปีหนัก58สูง156คุณนันรัตน์บอกว่าตัวเองเป็นรูมาตอยนะคะรักษาโดยใช้ยาสเตียรอยด์และฉีดยากดภูมิอยู่อยากทราบว่าสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ไหมเพราะว่าฉีดยากดภูมิอยู่ด้วยนะคะอาจารย
0: ์ต้องเลือกวัคซีนที่ไม่ใช่เชื้อสลบหรือเชื้อที่ทำให้อ่อนกำลังลงค่ะในเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อตายแล้วหรือเป็นวัคซีนที่สังเคราะห์จากบางส่วนที่ไม่ทำให้เกิดอันตราย
2: อย่างวัคซีนที่อยู่ในประเทศเราตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเชื้อตายแล้วทั้งคู่ไหมคะอาจารย
0: ์ซิโนแวคเป็นอันที่ตายที่แอสตราจะแอสของ AstraZeneca จะเป็นเชื้อเป็น
2: นะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเลือก
0: ชนิดของวัคซีน
2: ค่ะเวลาจะฉีดก็ต้องบอกสมมุติว่า
0: ต้องบอกโรคประจำตัวอันนี้สำคัญมาก
2: ค่ะคือเป็นโรคไข้เจ็บอะไรยังไงอย่างเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะฉีดเป็นกลุ่มแรกแต่ว่าสำหรับหลายท่านอย่างบางพื้นที่อย่างบางคนอยู่ในบางแคอย่างเงี้ยได้รับการฉีดอันนี้ก็ต้องรายงานให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบ
1: คือเหมือนมันจะมีการตรวจสอบโรคหรือว่ามีการสืบสวนโรคก่อนอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆก็จะเริ่มที่ดูจากอายุก่อนนะคะว่ามีข้อบ่งชี้ของวัคซีนชนิดไหนตามอายุแล้วก็ดูเรื่องของโรคประจำตัวด้วย
1: ค่ะคุณหมอคะทีนี้เนี่ยถามนิดนึงว่าเรื่องของคนที่เป็นผู้สูงอายุสักประมาณแบบว่า50ถึง59 60ปีขึ้นไปแล้วมีเรื่องความดันโลหิตสูงหรือว่ามีโรคเบาหวานอื่นๆเนี่ยมันควรมีวิธีการดูแลตัวเองก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนมั้ยคะ
0: โดยปกติก็คือดูแลสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรงควบคุมโรคให้อยู่ในระดับใกล้เคียงนะคะกับคนที่ไม่มีโรคเช่นน้ำตาลก็ไม่ควรจะสูงเกินไปความดันก็ไม่ควรจะสูงเกินไป
2: นะคะ
0: แต่ว่าไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรจากโรคเหล่านี้ที่ทำให้เขาจะไม่ควรจะได้วัคซีน
2: ค่ะอาจารย์พิษขาอันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณนันรัตน์มาเผอิญว่าคุณนันรัตน์เนี่ยรับชมอยู่ที่เพิร์ธออสเตรเลียนะคะดังนั้นก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจว่าเพิร์ทเขาเลือกวัคซีนได้เหมือนบ้านเราหรือเปล่าหรือว่าถ้ากรณีอย่างเงี้ยทางการแพทย์เราบอกเขาได้ใช่ไหมคะว่าเราเป็นแบบนี
0: ้ใช่ค่ะก็คือแจ้งกับทีมสาธารณสุขที่ออสเตรเลียได้เลยว่าเรามีโรคประจำตัวอยู่และออนแล้วก็รับประทานหรือฉีดยากดภูมิอยู่เขาจะเลือกชนิดวัคซีนให้เหมาะสมได้ค่ะ
2: ค่ะนะคะดังนั้นคุณนันรัตน์ก็แจ้งนะคะเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วค่ะคำถามจากคุณสุขใจนะคะอายุ85ปีน้ำหนัก57ส่วนสูง158ซนติเมตรค่ะบอกว่านอนไม่หลับนะกินยาเมลิโทนินใช่ไหมคะก็ยังไม่ค่อยหลับอีกจะมีวิธีไหนที่จะช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นไหมคะ
0: ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่เริ่มมีอาการนอนไม่หลับนะคะว่าเป็นมานานแค่ไหนแล้วลักษณะของการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะหลายท่านก็จะมีปัญหาหลับยากแล้วก็ตื่นง่ายอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในผู้สูงวัยแต่การหลับยากและตื่นง่ายนั้นเนี่ยกลางวันสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติอันนี้ก็ไม่ต้องไปเป็นทุกข์กับเขา
1: ค
0: ่ะแต่ถ้าการนอนเหล่านั้นเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกนอนไม่พอทำให้เราทำกิจวัตรประจำวันในช่วงเวลากลางวันได้ไม่เหมือนเดิมนะคะรู้สึกอารมณ์ไม่สดชื่นหงุดหงิดง่ายของพวกนี้ก็อาจจะต้องมาดูว่าเราจะแก้ไขอย่างไรค่ะโดยมากเวลาที่เราดูผู้สูงวัยที่นอนไม่หลับเราก็คงต้องเริ่มต้นจากว่าที่อายุเท่านี้มีโรคประจำตัวอะไรไหมโรคบางโรคเนี่ยจะเป็นสาเหตุทำให้เขานอนไม่ดีในตอนกลางคืนได้เช่นน้ำท่วมปอด ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนนะคะหรือว่า

0: อาการไอในช่วงเวลากลางคืนอาการปวดจากข้อต่อต่างๆเสื่อมหรืออักเสบนะคะยาบางตัวทำให้ผู้ป่วยนอนไม่หลับเช่นยาลดความดันบางชนิดนะคะยาหอบหืดนะคะหอบพวกนี้ทำให้คนไข้เกิดการตื่นตัวและนอนไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดสาเหตุจากทางกายก่อน
1: ค
0: ่ะถ้าเราตัดออกไปทั้งหมดแล้วเนี่ยปัญหานอนไม่หลับยังมีอยู่ก็จะมีการให้ยาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ดีขึ้นโดยหลักการของการให้ยาก็ขึ้นกับแพทเทิร์นการนอนของคนไข้นะคะการให้ยานี้เนี่ยนะคะก็จะใช้ร่วมกันกับวิธีที่เรียกว่าปรับสุขอนามัยการนอนนะคะเช่นการปรับเสียงแวดล้อมการไม่เล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนนะคะการไม่ให้มีแสงไฟสว่างนะคะห้องนอนต้องเงียบสงบของพวกนี้เนี่ยก็เป็นอันที่เราสามารถทำได้เบื้องต้นค่ะพอมาถึงการใช้ยาเนี่ยยาก็จะมีหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นยานอนหลับนะคะยาบางตัวใช้รักษาโรคอื่นเช่นโรคซึมเศร้าแต่มีฤทธิ์ทำให้หลับนะคะแล้วก็ยากลุ่มที่เป็นกึ่งฮอร์โมนที่ช่วยในการนอนที่เรียกว่าเมลาโทนินการรับประทานเมลาโทนินแล้วไม่หลับเนี่ยก็ต้องกลับมาดูว่า1ใช้ที่ขนาดกี่มิลลิกรัมนะคะ2ในลักษณะการรับประทานเป็นยังไงนะคะเนื่องจากเมลาโทนินไม่ใช่ยานอนหลับที่กินปุ๊บหลับปั๊บ
2: ดีดเลย
0: ไม่ใช่
2: ก
0: ิน
2: แล้วหลับแต่ว่าไม่ใช่
0: มันจะต้องหลับฤทธิ์เพราะฉะนั้นการทานเนี่ยจะต้องทาน1ชั่วโมงอย่างน้อยก่อนที่จะถึงเวลาการนอนจริงๆแล้วก็จะไม่ได้ออกผลในวันแรกเลย
3: ค่ะ
0: จะต้องทานไปสักพักนึงวันจรการนอนจะค่อยๆขยับ
2: คือแปลว่าจะได้ซึมมาเรื่อยๆ
0: ใช่เพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่ยาที่ออกฤทธิ์กดให้หลับมันคือฮอร์โมนที่ไปปรับสมดุลวงจรการนอนในสมองของผู้สูงอายุ
3: ค
0: ่ะก็ลองปรับวิธีการใช้นะคะรวมไปถึงวิธีการรับประทานยาดูก่อนนะคะการที่เรานอนไม่หลับก็หลายครั้งนะคะก็อาจจะมีปัญหาจากนอกจากร่างกายก็จะมีเรื่องของจิตใจนะคะเรื่องของสังคมความวิตกกังวลนะคะการสูญเสียนะคะหลายๆอย่างเพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งใช้ยาแต่เพียงอย่างเดียวลองดูให้รอบๆก่อนนะคะแต่ที่สำคัญในวัย85เนี่ยเราไม่อยากให้ใช้ยานอนหลับเยอะเพราะเรากลัวว่าจะมึนหัวแล้วล้มตอนกลางคืนที่คุณป้าลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำนะคะ
4: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นคุณป้าสุขใจค่ะก็อย่าลืมนะคะพยายามจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอก็พยายามแนะนำเนาะเรื่องของสุขภาพในการนอนนะคะสุขอนามัยในการนอนเนี่ยสำคัญกว่าการทานยาอีก
0: ใช่ค่ะ
1: บางคนนี่กลางวันนอนซะเยอะนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วลองสังเกตสิคะถ้าเป็นผู้สูงอายุเวลาหลับตอนกลางวันเนี่ยนะคะหลับดีมาก
2: ดีสบายเลย
0: หลับปุ๊บเข้าวงจรหลับลึกเลย
2: ใช่จะกำลังสงสัยว่าในภาวะกลางวันเนี่ยเราจะเห็นโอ้แสงก็
0: ม
2: ีทีวีก็มีบางคนก็แบบว่ามือถือก็อยู่ข้างทำไมหลับได
0: ้ทำไมหลับได้มันเหมือนเราปิดสวิตช์ค่ะมันเราเหมือนกับลานขาดนะลานหมดแล้วเราก็หลับปึ๊กไปเลยแล้วหลับเวลาเราดูคลื่นสมองเนี่ยคลื่นสมองในการงีบเนี่ยจะดีมากจะเหมือนกับเราหลับลึกมากค่ะค่ะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยหลับช่วงกลางวันจริงๆอาจจะไม่ต้องหลับยาวหลายชั่วโมงนะคะคือหลับแค่ครึ่งชั่วโมงก็ตื่นมาก็สดชื่น
4: ก็จะสดชื่น
0: ใช่ไหมการงีบหลับในผู้สูงวัยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติ
1: ค่
0: ะ
4: แต่ว่า
0: อย่างเราหลับไม่ได้อย่างเราหลับกลางวันไม่ได้เพราะเราต้องทำงาน
4: ใช่ไหมคะบางทีบ่ายเนี่ยเพลียมากเลยแต่ว่านอนไม่ได้ต้องทำงาน
0: ใช่ค่ะ
4: เน
2: า
4: ะ
2: อย่างเราไม่เท่าไหร่นะอย่างอาจารย์พีที่คนไข้รออาจารย์บอลเงี้ยคนไข้รอ
0: ไม่ได้เลย
2: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมดูรายการเยอะแล้วทักทายอาจารย์มาเยอะนะคะคุณอาจารย์นะคะฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านคุณวิพลคุณสุธีรพจน์ด้วยขอบคุณนะคะแล้วก็กดแชร์รายการกันเยอะเลยแต่แฟนรายการตอนนี้เนี่ยหลายคนชมเพลินนะคะแล้วอย่าลืมถามวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เทปแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถามมามีคำตอบจะถามทางแฟนเพจ Drama Channel ก็ได้หรือว่าทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ก็ได้มีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์มาเดี๋ยวให้น้องคุกกี้ถามให้นะคะ
4: ได้เลยค่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะจากคุณป้าอุไลค่ะคุณป้าอายุ82ปีแล้วนะน้ำหนัก47กิโลกรัมส่วนสูง152เซนติเมตรบอกว่าเป็นไส้เลื่อนที่ขาหนีบซ้ายกังวลว่าเกิดขึ้นกับผู้หญิงเนี่ยอันตรายหรือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินว่าโรคนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงแล้วก็คุณหมอนัดผ่าตัดนะคะไม่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องได้ควรดูแลหลังการผ่าตัดอย่างไรผ่าตัดตอนอายุมากอันตรายหรือไม่คะโอ้โหหลายคำถามเลยนะคะ
2: เอาผู้หญิงก่อน
4: ได้
2: เกิดขึ้นกับผู้หญิงเนี่ยมันไม่เคยได้ยินเหมือนกันอาจารย์ผู้หญิงกับไส้เลื่อน
4: ตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าแบบไส้เลื่อนเป็น
2: ผู้ชายเหมือนกัน

0: จารย์คือแบบเนี่ยคือเกิดกับผู้หญิงได้ใช่ไหมคะ
1: หลายๆคนจะคิดว่าไส้เลื่อนเนี่ยเป็นเฉพาะผู้ชายจริงๆทั้งในวัยเด็กนะฮะเด็กก็สามารถเป็นทั้งได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายที่จะเป็นไส้เลื่อนนะผู้ใหญ่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ชายซะมากกว่าแต่ผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสเป็นได้ไหมเป็นได้เพราะว่าการที่เป็นไส้เลื่อนในผู้ใหญ่ในกลไกการเกิดเนื่องจากตัวกล้ามเนื้อกระบังลงส่วนล่างเขาเริ่มมีการหย่อนนะ
2: ฮะ
1: หรือมีภาวะแรงดันในช่องท้องที่เพิ่มมากขึ้นจากสาเหตุอะไรก็ตามเช่นไอเลื้อรังนะครับมีการเบ่งถ่ายท้องผูกเนี่ยจะพบในคนที่สูงอายุได้
0: แบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมออ
1: ันนี้เป็นถ้าเกิดอันนี้เป็นผนังหน้าท้องนะครับถ้าเกิดไส้เลื่อนจะเป็นตรงขานี่
2: อันนี้คือหมายถึงว่าเป็นไส้เลื่อน
1: ไส้เลื่อนของผนังหน้าท้อง
2: นะแต่ว่าเป็นที่ผนังหน้าท้องก็คือเหมือนไส้เลื่อนมันเขาเรียกว่าเหมือนเราอาจจะมีแรงดันมันก็ปุ๊บขึ้นมา
1: คำว่าไส้เลื่อนก็คือในภาษาของเราก็คือเป็นภาวะที่มีไส้ยื่นออกมาที่ใดก็ตาม
3: ตำแหน่งไหนก็ได
2: ้คือโผล่ขึ้นมาให้เห็นอ่ะนั่นคือไส้เลื่อนออกมา
1: ใช่ก็คือเป็นไส้เลื่อนขานีไส้เลื่อนผนังหน้าท้องไส้เลื่อนแผลผ่าตัดอันนี้เป็นไส้เลื่อนขานีนะครับ
2: ผู้ชายเป็นได้ผู้หญิงขึ้นมา
1: ผู้หญิงก็เป็นได้นะครับก็ปูดขึ้นมาก็คือประวัติก็อาจจะแบบมีก้อนผุโผล
0: ่
1: นะฮะบริเวณขานีนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยที่เรากลัวกันก็คือตัวไส้เลื่อนเนี่ยอันตรายไหมตัวโดยตัวไส้เลื่อนไม่ได้อันตรายแต
0: ่
1: สิ่งที่อันตรายก็คือช่องที่ลำไส้เคลื่อนผ่านเนี่ยสมมติวันดีคืนดีเกิดไส้ไปคาติดแล้วไม่ยอมกลับ
2: ไม่คือมันบีบอยู่อย่างเงี้ยเหรอคะ
1: พอไส้เข้าไปในช่องใช่ไหมครับพอไส้เข้าไปในช่องเสร็จปุ๊บวันดีคืนดีไส้ตรงนั้นน่ะไม่เลื่อนกลับเข้ามา มันก็เกิดเหมือนกับ
3: ค้างอยู่
1: พอค้างอยู่นานๆลำไส้ตรงส่วนนั้นจะขาดเลือดได้นะครับ
2: อย่างกรณีเนื้ออย่างเงี้ยฉันหมออันนี้คือที่ผนังหน้าท้องไหม
1: ใช่ผนังหน้าท้อง
2: เลื่อนมาแล้วเราสามารถจับ
1: อันนี้ดันเข้าไปได้นะครับไม่เจ็บคนไข้
2: อันนี้คือหมายความว่าเราไม่ต้องผ่าก็ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเห็นแบบนี้ก็ต้องผ่าแล้ว
1: คือปกติไส้เลื่อนเราก็แนะนำให้ผ่าเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอย่างที่บอกคือถ้าเกิดสมมติมันติดแล้วติดนานๆอาจจะมีปัญหาคือลำไส้ตรงส่วนที่มาคาติดเนี่ยมันเกิด
0: ขาดเลือด
1: แล้วต้องอาจจะทำให้มีการติดเชื้อกันลำไส้ขาดเลือดก็ต้องมีการตัดต่อลำไส้ได้นะครับ
2: ทีนี้นะคะถามบอกว่าไม่สามารถผ่าตัดผ่านกรองได้จริงๆแล้วการผ่าตัดไส้เลื่อนทำได้ด้วยวิธีไหน
1: คือปกติถ้าเป็นไส้เลื่อนขานีปกติเนี่ยเราจะมีการเปิดผ่าก็คือเปิดเข้าไปหาถุงไส้เลื่อนนะฮะแล้วก็เย็บปิดถุงไส้เลื่อนและยิ่งในถ้าเกิดในผู้ใหญ่เราก็ต้องมีการเสริมความแข็งแรงก็คือใช้เหมือนตะข่ายนะฮะเข้าไปเย็บเพื่อทำให้เกิดความแข็งแรงด้วยนะครับซึ่งก็จะมีอีกอันนึงก็คือเป็นการส่องกล้องกับการเปิดแผลผ่าตัดนะฮะสามารถเลือกได้2อย่างส่วนว่าจะเลือกวิธีไหนก็คือขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะอย่างเช่นช่วงอายุนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคนไข้สูงอายุเยอะและมีโรคประจำตัวเยอะมีความเสี่ยงสูงนะฮะก็อาจจะเลือกเป็นวิธีการเปิดนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีข้ออย่างโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงตามปกติก็สามารถเลือกได้ว่าจะเปิดผ่าหรือ
2: ส่องกล้อง
0: เพราะว่าอย่างในกรณีของคุณป้าอุไรเนี่ยคืออายุ80กว่าแล้วแล้วก็แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องของโรคประจำตัว
1: ใช่ครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยบอกว่าไม่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องได
1: ้ครับก็คือคุณหมอจะเลือกวิธีผ่าตัดที่เหมาะสมและก็ปลอดภัยกับคนไข้มากที่สุด
2: ดังนั้นวิธีการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดกรณีที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่ใช่ผ่าตัดส่องกล้องนะคะแต่ว่าเป็นผ่าตัดเปิดแผลอย่างเงี้ยต้องดูแลตัวเองยังไงเป็นพิเศษและโดยเฉพาะอายุ80แล้วเดี๋ยวอาจจะให้อาจารย์พิษช่วยบอกด้วยนะคะ
1: คือโดยทั่วไปก็การผ่าตัดไส้เลื่อนถามว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ไหมอันนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็คือหลังผ่าตัดก็ใช้ชีวิตตามปกติแค่ว่าบาดแผลอย่าเพิ่งโดนน้ำ7วันหลังผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นเอง
2: ทีนี้อาจารย์พิคขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเน
3: า
2: ะ
3: โดยปกติสิ่งที่เรามักจะกลัวก็คือว่าอายุเยอะแล้วผ่าตัดได้หรือเปล่าจริงๆแล้วอายุเนี่ยเป็นส่วนเดียวเท่านั้นเองนะคะที่เราจะใช้พิจารณาในการผ่าตัดเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยความเสื่อมของร่างกายที่เกิดจากกระบวนการชราภาพหรือการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเนี่ยการฟื้นตัวจะช้านะคะกว่าวัยผู้ใหญ่นิดหน่อยนะคะการหายของแผลอาจจะช้ากว่านิดหน่อยแต่ในภาพรวมจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายหรือเป็นข้อห้ามของการผ่าตัดเนี่ยแล้วประโยชน์ที่จะได้จากการผ่าตัดนั้นมีเยอะกว่าเนี่ยส่วนมากเราก็ให้ผ่านะคะจะมีผู้ป่วยจำนวนมากที่อายุ80

0: 80กว่าเนี่ยนอกจากผ่าตัดไส้เลือดเนี่ยก็ยังมีผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกผ่าตัดเข่ามีผ่าตัดหลายอันมากเพราะฉะนั้นขึ้นกับสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยขึ้นกับโรคประจำตัวขึ้นกับความต้องการของผู้ป่วยด้วยการเตรียมผู้สูงอายุก่อนและหลังการผ่าตัดโดยอายุรแพทย์เนี่ยในปัจจุบันจะช่วยลดผลเสียที่อาจจะเกิดหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากการผ่าตัดได้มากค่ะ
1: ค่ะ
2: นะคะ
1: ก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีเนาะถัดไปค่ะไปที่อีกหนึ่งคำถามแม้วันนี้กุ๊กกิ๊กฮอตฮิตมากเลยค่ะ
3: หมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ดังตลอดเลยได้ยินเสียงตลอดค่ะ
1: อ่ะมากันที่คำถามจากคุณสุจิตรากันบ้างนะคะคุณสุจิตราบอกว่าอายุ70ปีน้ำหนัก55กิโลกรัมส่วนสูง150เซนติเมตรนะคะบอกว่าเป็นเบาหวานมา12ปีแล้วค่ะแล้วก็ที่ปลายเท้าเนี่ยมีอาการชาเหมือนว่ามีเศษแก้วตำคุณหมอให้ยารักษาปลายประสาทมาให้คุณหมอบอกว่าคุมน้ำตาลให้ดีด้วยถ้ากินข้าวไรซ์เบอร์รี่จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเหมือนข้าวขาวไหมคะแล้วก็กินเมทิโคบอลด้วยนะคะวันละ3ครั้งควรจะทานวิตามิน B เพิ่มไหมเพราะว่ากินยาแล้วยังชาอยู่เลยค่ะคุณหมอ
0: ค่ะก็โดยปกติข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็เป็นข้าวที่จะมีน้ำตาลได้เหมือนข้าวขาวนะคะแต่เพียงแต่ว่าการดูดซึมของมันเนี่ยแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นมันจะไม่เหมือนข้าวขาวที่ย่อยแล้วดูดซึมง่ายถ้าเราทานข้าวที่ขัดสีแล้วเข้าไปเนี่ยก็คือตัวแป้งดูดซึมเลยน้ำตาลก็จะพุ่งปึ๊ดแบบน
1: ี้
0: แล้วก็จะลงอย่างนี
1: ้
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่มันจะค่อยๆขึ้นช้าๆช้าๆเพราะฉะนั้นข้าวไรซ์เบอร์รี่เองเนี่ยถามว่ามีน้ำตาลเยอะเท่ากันกับข้าวขาวเลยไหมถ้าเทียบเป็นต่อน้ำหนักเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีน้อยกว่าเวลาที่เราจะเลือกข้าวเนี่ยค่ะเราต้องดูปริมาณพันธุ์ข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลายข้าวที่เขาจะโฆษณาว่ามีดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะอันนี้ก็สามารถทานได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นข้าวอะไรเนี่ยถ้ารับประทานในปริมาณมาก
1: ค
0: ่ะน้ำตาลก็ขึ้นทั้งนั้นนะคะจริงๆก็คงต้องคุมในเรื่องของปริมาณซึ่งคุณหมอที่ดูแลเนี่ยอาจจะพิจารณาจากน้ำหนักตัวจากโรคร่วมที่เป็นแล้วก็จะเปลี่ยนของพวกนี้มาคำนวณเป็นพลังงานแล้วก็ปริมาณแป้งและน้ำตาลที่ผู้ป่วยสามารถจะรับประทานได้ในแต่ละวันค่ะส่วนในเรื่องของขาชาเท้าชาเหมือนมีเข็มมาตามเนี่ยนะคะถามว่าทานเมทิลโคบอลซึ่งเป็นยานะคะเป็นวิตามินอย่างนึงเนี่ยวันละ3ครั้งแล้วควรกินวิตามิน B เพิ่มไหมอาจารย์คิดว่าต้องกลับไปดูว่าจริงๆแล้วอาการชาหรืออาการเจ็บตามปลายประสาทเนี่ยเป็นจากเบาหวานหรือเป็นจากการขาดวิตามินถ้าเป็นจากการขาดวิตามินการแก้โดยการให้วิตามินช่วยแต่ถ้าเป็นจากการโรคเบาหวานการแก้โดยการให้ยาลดอาการปวดรักษาปลายประสาทจะช่วยอยู่แล้ว
2: อาจารย์เราจะแยกได้ยังไงคะว่าเป็นจากอะไรกันแน่
0: คือโดยอายุที่มากขึ้นโดยโรคประจำตัวที่มียาบางตัวที่ใช้เป็นเวลานานเนี่ยผู้ป่วยบางรายอาจจะสงสัยว่าอาจจะมีโอกาสที่จะขาดวิตามิน B ได
1: ้
0: ซึ่งอันนี้ไม่ยากอันนี้ตรวจได้อันนี้ตรวจได้ซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์ดูมาตรวจไปเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่าเราทานอาหารปกติเราจะได้วิตามินที่เพียงพออย่าเรียกเป็นผู้ป่วยบางรายที่มีข้อจำกัดนะคะเช่นแบบกินเจเลยไม่ทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลย
2: เหมือนเป็นพวกวีแกน
0: อะไรใช่ไหมใช่ค่ะคือของพวกนี้ก็อาจจะเสี่ยงผู้ป่วยที่ทานยาบางตัวในขนาดยาสูงๆทานเป็นเวลานานอันนี้อาจจะเจอได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเจอเพราะฉะนั้นอาการส่วนใหญ่เนี่ยถ้าให้ประวัติว่าเป็นเบาหวานมานานคุมได้ไม่ค่อยดีอาการส่วนใหญ่น่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะเกิดจากอาการปลายประสาทนะคะที่ไวผิดปกตินอกจากการกินยาแล้วการไม่กินยานะคะยังช่วยได้เสมอในวัยผู้สูงอายุเช่นการใส่ถุงเท้าที่นุ่มๆนะคะเพื่อไม่ให้เกิดแรงกดนะคะการหลีกเลี่ยงไม่ให้มีแรงมากระทำกับบริเวณที่ไวกับความรู้สึกโดยตรงเช่นเลี่ยงพัดลมเป่าเลี่ยงแอร์เป่าใส่ถุงเท้าตอนนอนนะคะรวมไปถึงการสำรวจฝ่าเท้าตัวเองทุกวันเพื่อดูว่าเรามีแผลอะไรเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่า
2: ค่ะอันนี้ก็ช่วยได้นะคะโอ้มีหลายคนล่าสุดเนี่ยหลังๆมาจะชอบมีผู้สูงวัยมาถามว่าขาดวิตามิน B หรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกชาบางท่านไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ว่ารู้สึกชาตลอด
0: ไม่เสมอไปไม่เสมอไปโอกาสที่เราเจอคนไข้ขาดวิตามิน B จริงๆน้อยมากน้อยมากถ้าเขารับประทานอาหารปกตินะคะ
2: นะคะไปที่คำถามของคุณวิชัยนะคะ
1: ใช่ค่ะคำถามของคุณวิชัยอายุ6

16ปีน้ำหนัก56กรัมนะคะบอกว่าไม่มีอาการเกี่ยวกับต่อมลูกหมากคุณหมอสั่งให้อ๋อมีอาการเกี่ยวกับต่อมลูกหมากใช่ไหมคะคุณหมอสั่งให้กินยาต่อมลูกหมากมาตลอด 5-6 ปีนะคะคุณหมอแจ้งว่ายาต่อมลูกหมาก

0: อยากทราบว่าควรกลับไปกินยาต่อมลูกหมากต่อไหมนะคะอันนี้คือมีการบอกมาว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอาการเลยนะคะแต่ว่าคุณหมอให้ยา
1: ให้ยาต่อมลูกหมากเพื่อลดความดัน
2: ใช่เพื่อจะเป็นการใช้ผลข้างเคียงของยา
0: อ๋อใช้ผลข้างเคียงของยามากดอาการความดัน
2: ประกอบกับโดยอายุเนี่ยที่66เนี่ยมีโอกาสที่จะมีต่อมลูกหมากโตได
1: ้
2: เข้าใจว่าคุณหมอที่ดูแลก็เลยให้คร่อมที่จะได้ประโยชน์จากยา1เม็ดใน2อวัยวะทีนี้ถามอาจารย์ว่าต้องกลับไปกินยาต่อมลูกหมากไหมเนาะอาจารย์ว่าต้องไปดูก่อนว่าแล้วจริงๆต่อมลูกหมากโตไหมใช่มีปัญหาไหมหรือว่ามีปัญหาด้านปัสสาวะอะไรไหมหรือปัสสาวะออกได้สุดไม่มีอาการแบบปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะกระปิบกระปล่อยอะไรพวกถ้าไม่มีอาการเลยเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องกินยากลุ่มนี้เราอาจจะเลือกเป็นยากลุ่มอื่นที่มีผลในการลดความดันและมีผลกับการทำงานของอวัยวะอื่นด้วยอย่างเช่นถ้าเราเป็นความดันโลหิตสูงมาหลายปีมากเนี่ยสิ่งที่เรากังวลคือไตไตอาจจะเริ่มเสื่อมลงแทนที่เราจะเลือกกินยาที่รักษาต่อมลูกหมากและลดความดันจะเลือกยาที่ลดความดันแล้วก็มีผลป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นกับโรคประจำตัวตอนนี้ปัญหาสุขภาพตอนนี
0: ้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปเช็คร่างกายอีกทีว่ามีอาการเรื่องของต่อมลูกหมากไหม
1: ให้เดาน่าจะเคยมีอาการของต่อมลูกหมากโตแล้วคุณหมอก็เลยจ่ายยาต่อมลูกหมาก
2: มันได้2ประโยชน์ในตัวการกินยาตัวเดียว
1: แล้วก็อาจจะได้รับการผ่าตัดไปแล้ว
2: แล้วก
1: ็หายแล้ว
0: ก็เลยไม่ต้องผ่าแล้ว
2: ใช่ก็เปลี่ยนไปใช้ยาความดันตัวอื่นค่ะ
3: ก็เป็นผลข้างเคียงเขาเรียกว่าเป็นฤทธิ์ของยาที่มันมีผล
2: คู่กัน
3: คู่กันนั่นเอง
2: เรามีคนไข้อย่างนี้เยอะนะคะเพื่อลดเพื่อลดอาการจากการกินยาเยอะเม็ดนะคะคือไม่งั้นเราต้องกินยาหลายเม็ดมากใช่ไหมแบบว่าทาน1เม็ดก็ได้2โรคเงี้ยในผู้สูงอายุเรามักจะพยายามไม่ให้ทานไม่ให้มีจำนวนเม็ดยาเยอะ
3: แต่นี่บอกว่าไม่เคยมีอาการต่อมลูกหมากโตมาเลยนะแต่ว่าตลอดเวลาเนี่ย
2: เช็คอีกทีค่ะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีเนาะแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าจะเริ่มเป็นยาตัวไหนค่
3: ะไปที่คำถามนะคะจากคุณน้องนะคะคุณน้องอายุ61ปีน้ำหนักคือ62สูง165บอกว่ามีอาการปวดท้องข้างซ้ายแบบจุกๆแน่นๆนะคะแล้วก็จุกตรงกลางท้องคลื่นไส้แสบคอแล้วก็ปวดหลังมากแถบเดียวกับท้องที่ปวดเลยอาการแบบนี้เป็นอาการของกรดไหลย้อนไหมคะเพราะว่าไปอ่านเจอคล้ายๆของนิ่วในถุงน้ำดีเลยกังวลนะคะแต่ว่าตอนนี้กลางคืนเนี่ยจะมีอาการปวดท้องแน่นคลื่นไส้นอนแทบไม่ได้เลยมีอาการแบบนี้ต้องทำอย่างไรน่าจะเป็นอาการตอนกลางคืนนะคะอาจารย์ปวดแน่น
2: จริงๆแล้วเป็นได้หลายโรคเลยนะคะอย่างที่ถามมากรดไหลย้อนก็ได้แต่ถ้าเป็นนิ้วส่วนใหญ่จะเป็นบนขวาใช่ไหมคะแต่รู้สึกว่าคุณผู้ชมถามมาจะเป็นด้านซ้าย
3: ใช่เป็นข้างซ้ายนะคะปวดท้องข้างซ้ายแบบจุกๆแน่นๆแล้วก็จุกตรงกลางท้องเหมือนน่าจะ
2: เป็นอันนี้น่าจะเป็นกระเพาะ
3: ใช่ไหมคะ
1: ทราบว่าอายุเท่าไหร่นะคร
3: ับ อายุ61ปีค่ะ
1: จริงๆก็อาจจะเกิดได้หลายโรคเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะอวัยวะแถวนี้มีได้หลายอวัยวะเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจอาจจะต้องมาพบกับคุณหมอดูนะคะ
1: พวกนิ้วในถุงน้ำดีก็อาจจะมาทำมันน่าซาดูหน่อยนะครับดูว่ามีนิ้วไหมเพราะว่าอย่างช่วงอายุก็อาจจะ
3: ใช่จริงๆแล้วลักษณะของการเป็นนิ้วในถุงน้ำดีกับกรดไหลย้อนมันมีความเหมือนหรือต่างกันตรงไหน
1: อาการมันอาจจะคล้ายๆกันตรงที่มีจุกท้องหลังกินอาหารอะไรเงี้ยอาจจะเกิดได้นะครับแล้วก็ก็เหมือนท้องอืดๆแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนก็เลยสับสนกันระหว่างถุงน้ำดีนิ่วในถุงน้ำดีไหมหรือว่าเป็นกรดไหลย้อน
3: ค่ะดังนั้นถ้าไม่แน่ใจ
2: ตรวจร่างกาย
1: ตรวจร่างกาย
3: มาทำค่ะคำถามจากคุณวิภามาหรือยังคะเดี๋ยวระหว่างรอคุณวิภานะไปที่คุณละไมนะคะ
2: ค
3: ุณละไมอายุ53ปีนะคะน้ำหนัก82สูง170บอกว่ารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็ไม่อยากจะกินข้าวมีอาการเจ็บคอปวดหัวอยากนอนเฉยๆแต่บางครั้งก็มีอาการคลื่นไส้ร่วมด้วยถ้าจะไปซื้อยามากินต้องซื้อยาแบบไหนดี
2: โอ้โหอาจารย์ว่ามาเจอคุณหมอดีกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆคงต้องดูเรื่องของโรคประจำตัวด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงประวัติเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีการระบาดของโควิด-19 นะคะอาการหลายอันก็อาจจะเป็นอาการร่วมของการรับเชื้อไวรัสก็ได้นะคะการตรวจร่างกายเป็นเรื่องสำคัญการดูโรคประจำตัวหรือยาที่รับประทานอยู่เป็นเรื่องสำคัญมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ
3: อันนี้คือไม่ควรซื้อยาทานเองหลายคนบอกว่าเจ็บป่วยแค่ไหนถึงซื้อยาทานเองได้อะไรเงี้ยที่แบบ ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลมันเป็นเจ็บปว

0: ประเภทไหนยังไงได้บ้างคะจันพิษ
1: ส่วนใหญ่ถ้าคือถ้าอาการไม่เยอะมากเนาะผู้ป่วยยังสามารถทานทางปากได้ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะซื้อยาได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นหวัดธรรมดาไม่ได้มีตัวร้อนจัดไม่ได้มีคลื่นไส้อาเจียนนะคะหรือว่าท้องเสียนิดหน่อยนะคะท้องเสียนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีลักษณะของการขาดน้ำนะคะก็อาจจะทานเป็นผงเกลือแร
2: ่
1: ทายเองที่บ้านแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจว่าอาการเหล่านี้เนี่ยควรจะมาโรงพยาบาลหรือเปล่าเวลาที่ไม่แน่ใจให้แปลว่าควรจะมาค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
3: ไม่แน่ใจ
2: ไม่แน่ใจ
3: นะรอดูอาการไปก่อนเลยใช่แต่ว่าควรจะมา
1: ใช่เพราะอย่างบางคนเนี่ยก็แบบกลายเป็นเรื่องร้ายแรงไปไส้ติ่งแตกอะไรไปอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะ
2: ทีนี้คำถามจากคุณวิภานะคะอายุ60ปีค่ะบอกว่าเมื่อ2เดือนก่อนนิ้วชี้มีอาการเส้นเอ็นอักเสบคุณหมอให้ยาเคาน์เตอร์เพนชนิดร้อนมาทานนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยมันบวมแดงเหมือนช้ำๆตรงที่บวมจะมีความแข็งด้วยคุณหมอบอกว่าถ้ายังไม่ดีขึ้นจะฉีดยาสเตียรอยด์ให้แต่ว่าปัจจุบันคือมันบวมแล้วก็ยังไม่ยุบด้วยนะคะพอยกมืออาการดีขึ้นแต่พอทิ้งมือลงก็ปวดบวมเหมือนเดิมนะคะอยากทราบว่าอาการแบบนี้คือมันเป็นอาการอะไรแล้วควรจะทำอย่างไรจะแช่น้ำอุ่นเอาไว้แล้วทายาเหมือนเดิมดีไหมคะ
1: อาจารย์คิดว่าอาการทั่วไปเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเอ็นหรือข้อต่ออักเสบแต่ว่าลักษณะตรงที่บวมๆที่ก่อนหน้านี้ทายาไปแล้วเป็นเหมือนบวมแดงๆช้ำๆแล้วแข็งขึ้นเนี่ยอันนี้อาจจะบอกกับเราว่ามันมีการอักเสบเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะถามว่าแช่น้ำอุ่นไว้แล้วทายาอีกรอบดีไหมอาจารย์ว่าลองดูไม่มีอะไรผิดแต่ถ้าทำแล้วรู้สึกยังไม่ดีขึ้นหรือปวดมากขึ้นอาจารย์ว่าต้องมาพบคุณหมอค่ะ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องปวดนะคะมีคำถามจากคุณลูซี่นะคะบอกว่ามีสมุนไพรรักษาตอนมีอาการปวดไหมคะบางทีปวดแบบไม่รู้ตัวไม่อยากกินยาปฏิชีวนะค่ะ
1: โดยปกติเราไม่ได้แก้อาการปวดด้วยยาปฏิชีวนะถ้าปวดนิดหน่อยพอทนได้อาจารย์ว่าทานยาพาราเซตามอลง่ายๆนะคะ
0: ค่ะ
1: น่าจะปลอดภัยที่สุด
0: แต่คุณบอกว่ากลัวจะไปมีผลต่อตับไตไส้พุงอะไรใช่ไหม
2: บางคนน่ะคือแบบไม่กล้าทานยาเยอะๆเพราะกลัวมันจะเอฟเฟกต์กับข้างใน
1: คือถ้าเราไม่มีโรคประจำตัวเราแข็งแรงดีไม่ได้มียาอื่นเลยนะคะการทานยาที่ขนาดยาพาราเซตามอลปกติตามคำแนะนำข้างกล่องเนี่ยไม่ควรจะเกิดอันตรายแต่ถ้าในกรณีที่เรามีโรคประจำตัวมียารับประทานอยู่แล้วเยอะนะคะหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงกับสุขภาพเช่นดื่มเหล้านะคะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอย่างเงี้ยนะคะของพวกนี้เนี่ยไม่ควรใช้ยาเองอยู่แล้วค่ะโดยปกติคุณหมอที่ดูแลก็จะให้คำแนะนำเอาไว้ว่าการอย่างไรที่จะต้องมาพบคุณหมอถ้าจะซื้อยาพาราเซตามอลทานเองคุณทานได้ขนาดยาไม่เกินเท่านี้นะเช่นบางคนอาจจะทานแค่เม็ดเล็ก1เม็ดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะคำถามมาเยอะมากนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105ได้ยินเสียงโทรศัพท์
2: ด
0: ัง
2: ตลอด
0: ใช่ในแฟนเพจทำได้นะคะคุณผู้ชมที่แฟนเพจของรามาชาแนลนะคะแต่ว่าในแฟนเพจที่คนแชร์เยอะมากแล้วก็ชมกันอยู่เยอะด้วยนะคะไปที่คำถามจากคุณประสิทธิ์กันนะคะ
2: คำถามจากคุณประสิทธิ์บอกว่าอายุ70ปีแล้วนะคะถามมาว่าเป็นคนทำงานหนักจนปลายประสาทอักเสบเราจะมีวิธีการดูแลรักษาเรื่องนี้ยังไงคะ
1: ก็คงต้องทราบก่อนเนาะว่าปลายประสาทอักเสบของคุณประสิทธิ์มีอาการเป็นอย่างไรนะคะบางคนชาบางคนเจ็บซึ่งวิธีในการรักษาก็อาจจะไม่เหมือนกันขึ้นกับอาการที่ผู้ป่วยเป็นแต่สำคัญไปกว่านั้นค่ะคงต้องดูว่าสาเหตุที่ปลายประสาทอักเสบคืออะไร
0: ค่ะ
1: โดยปกติเราไม่ได้ทำงานหนักจนปลายประสาทอักเสบ
2: ค่ะ
1: ปลายประสาทเสบอาจจะมีจากอันอื่นเช่นการทำงานหนักยกของหนักผิดท่ากระดูกไปกดทับเส้นประสาทเกิดอาการปลายประสาทอักเสบอันนี้เป็นไปได
2: ้
1: นั้นก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุมันเบื้องต้นเนี่ยคงต้องมาตรวจก่อนว่าหนึ่งอาการนี้เนี่ยใช่อาการปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าสองถ้ามันใช่เนี่ยลักษณะของมันเนี่ยเป็นจากสาเหตุอะไรได้บ้างแล้วรักษาตามสาเหตุ
2: ค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เขารักษาคนที่เป็นอาการปลายประสาทอักเสบเขามีวิธีรักษาอย่างไรบ้างคะคุณหมอ
1: ยกตัวอย่างถ้าเป็นในผู้สูงวัยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดบริเวณขานะคะขาเท้าอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ต้องมาดูว่าสาเหตุคืออะไรถ้าสาเหตุเป็นจากพวกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทการออกกำลัง

0: ายบริหารกล้ามเนื้อการทำกายภาพอาจจะช่วยได้และเป็นเยอะจนกล้ามเนื้อรีบนะคะเริ่มไม่รู้สึกและเดินเริ่มไม่ตรงและของพวกนี้เนี่ยการผ่าตัดก็อาจจะช่วยนะคะรวมไปถึงการใช้ยาบางตัวก็อาจจะช่วยลดอาการปวดอาการชาจากปลายประสาทอักเสบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าต้องตรวจก่อนว่านี่ใช่ปลายประสาทอักเสบและต้องทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรจึงจะให้การรักษาได้ถูกต้อง
1: ใช่ค่ะอย่างคุณประสิทธิ์นี่อาจจะต้องเข้ามาพบคุณหมอก่อนนะให้วินิจฉัยให้ว่าจริงๆแล้วอาการที่เป็นอยู่เนี่ยปลายประสาทอักเสบจริงหรือเปล่าและถ้าเป็นปลายประสาทอักเสบจริงๆเกิดจากอะไรเนาะต้องเข้ามาพบแพทย์ก่อน
2: ค่ะมาถึงคำถามที่ง่ายๆแต่บางทีสับสนเหมือนกันนะคะคุณพานะคะคุณพาอายุ51ปีหนัก76สูง165นะคะคุณพาบอกว่าอยากทราบว่าอาการปวดท้องที่เป็นปวดท้องแบบไส้ติ่งกับปวดท้องธรรมดาเนี่ยนะคะมันแตกต่างกันยังไงคะ
1: คำถามที่เชื่อว่าหลายคนอยากรู้ค่ะ
3: คืออย่างนี้ฮะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าปวดท้องจากมีการอักเสบในทางเดินอาหารนะไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ตามนะครับโดยทั่วไปเนี่ยการอักเสบของทางเดินอาหารเนี่ยถ้าไม่ใช่ไส้ติ่งอักเสบไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะเป็นการอักเสบที่ไม่สามารถหายได้เองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการอักเสบเช่นท้องเสียมีการติดเชื้อในช่องท้องบางอย่างนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปอาการมันจะดีขึ้นนะครับถ้าลำไส้ได้มีการผับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายังเป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเนื่องจากสาเหตุของการเกิดไส้ติ่งเนี่ยก็คือเหมือนมีอะไรไปอุดตันบริเวณไส้ติ่งแล้วทำให้มีการติดเชื้อนะฮะที่บริเวณไส้ติ่งดังในลูกอ
2: ันนี้ก็คือไส้ติ่งคือหมายถึงว่าไอ้แหลมๆที่เป็นจงอยจงอย
3: ปกติ
1: ไม่คือไส้ติ่งจริงๆค่ะที่เป็นไส้จริงๆค่ะ
3: ใช่ฮะก็คือปกติเนี่ยไส้ติ่งเนี่ยมันจะเป็นตรงรอยต่อระหว่างไส้เล็กกับไส้ใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อมีอะไรไปอุดตันตรงบริเวณ
2: ตรงนี้
3: หัวไส้ติ่งมันนึกภาพเหมือนสิวอักเสบ
2: สิว
3: เหมือนมีอะไรไปอุดพออุดปุ๊บมันก็มีการเหมือนกับเป็นการมีการติดเชื้อเป็นการหมักอย่างหนึ่งแล้วก็มีการอักเสบมากขึ้นจนกลายเป็นหนองแล้วก็แตกได้ถ้าเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปอาการไส้ติ่งอย่างไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะไม่ดีขึ้นเอง
2: ะ
3: นะฮะต้องรักษาด้วยการผ่าตัด
2: มันเหมือนมันจะยิ่งปวดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย
3: ์แล้วก็อย่างอาการปวดก็จะรุนแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นแค่เหมือนลักษณะของท้องเสียแล้วมีการอักเสบในช่องท้องส่วนอื่นเช่นลำไส้เล็กธรรมดาอะไรเงี้ยเมื่อเรากดน้ำกดอาหารไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเหมือนกับลำไส้ได้ผับอาการอักเสบพวกนี้มันจะค่อยๆดีขึ้น
1: อาจารย์ค่ะโรคคนที่เป็นโรคกระเพาะนี่เป็นเหมือนกันไหมคะ
3: ก็อาจจะมีคือปกติโรคกระเพาะเนี่ยคนทั่วไปมันจะคิดว่าปวดเฉพาะบริเวณกลางๆท้องใช่ไหมฮะแต่ถามว่าไส้ติ่งปวดกลางท้องได้ไหมได้นะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าตัวโคนของไส้ติ่งคือไส้ติ่งยาวมากเราเคยเจอบางคนมาปวดถึงด้านซ้ายนะครับคือไส้ติ่งยาว
0: มันว่าชี้ไปทาง
2: ปกติไส้ติ่งจะด้าน
1: เขาจะบอกด้านขวา
3: ด้านขวาล่าง
2: แต่ว่ามันสามารถที่จะไปด้านซ้ายได้ด้วยถ้าตัวติ่งยาว
3: เคยติ่งคือติ่งยาวมากนะฮะคือไส้ติ่งเราตำแหน่งปลายเนี่ยไปอยู่นู่นแบบด้านเกือบด้านซ้ายแล้วทำให้เราตรวจแล้วการไปว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนนะครับ
2: ค่ะแล้วก็มีคนชอบบอกว่าอย่าไปทานพวกเม็ดมะเขือเม็ดฝรั่งเดี๋ยวมันจะเป็นไส้ติ่งจริงไหมคะอาจารย
3: ์คือถามว่ามันอาจจะทำให้เกิดไปอุดตันได้ไหมก็อาจจะมีโอกาสนะครับก็คือพวกเมล็ดพืชเมล็ดผักอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดสมมติเราเคี้ยวไม่ดีนะครับมันยังเป็นยังไม่มีการย่อยมันก็อาจจะไปอุดตรงไอ้โคนไส้ติ่งเนี่ยได้นะคร
2: ับ ถามอีกอาจารย์มันมีตัวเปิดตัวปิดไหม
3: ไม่มีครับไม่มีวาล์ว
2: มันคือเป็นรูเลย
3: ใช่มันก็คือเป็นคือตามธรรมชาติเนี่ยตรงบริเวณส่วนนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นมันไม่ได้เป็นวาล์วชัดเจนมันก็เป็นรูที่ลงไปเข้าแต่มันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะเข้าออกได้ของสารน้ำนะครับก็คืออาจจะมีคอนเทนต์ที่ออกเข้าออกตัวไส้ติ่งเนี่ยได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรก็ตามไปอุดนะครับหรือบางคนเป็นลักษณะของก้อนที่รวมตัวกันเป็นลักษณะก้อนอุจจาระนั่นแหละไปอุดที่บริเวณปากมันก็ทำให้เกิดการอักเสบได
2: ้มีวิธีการที่ป้องกันไม่ให้เป็นไส้ติ่งไหมคะ
3: ก็ไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะครับ
1: คือบางคนบอกว่าถ้าหากว่ามันจะมีโอกาสที่ทำให้เกิดไส้ติ่งอักเสบได้เนี่ยตัดออกไปเลยตัดปัญหาได้ไหมคะ
3: นี่เป็นคำถามที่ดีก็คือ
1: ได้ไหมคะ
3: คือบางคนเนี่ยสมมติเราไปเอ็กซเรย์ใช่ไหมฮะแล้วเราปรากฏว่าเราไปเจอก้อน

0: ที่เป็นที่ทางการแพทย์เรียกว่าฟิคาลิตก็คือเป็นก้อนอุจจาระที่ไปอุดที่บริเวณหัวไส้ติ่งพอดีนะครับโดยที่ยังไม่มีอาการไส้ติ่งอักเสบยังไม่อักเสบอันนี้ถือว่าโชคดีที่เจอเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทิ้งไว้ปกติแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ย 90% คือต่อไปในอนาคตเกิดแน่นอนนะครับในกลุ่มนี้อาจจะมาเอาไส้ติ่งออกก่อนที่มันจะอักเสบอย่างเงี้ยได้เล็กเหมือนกับเราก็แนะนำว่า
1: แต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่มีเจออะไรก็อย่าไปยุ่งกับมัน
0: ใช่
1: ไหม
2: คะอย่าไปยุ่งกับมัน
1: ใช่มันไม่ใช่มีแพ็กเกจหนึ่งแถมหนึ่งแบบนี้ผ่าไส้ติ่งคนนี้แล้วแถมอีกคนไม่ใช่
0: เพราะอย่างไรสมัยก่อนก็อาจจะมีแบบบางคนก็อาจจะถามว่าบางคนแบบผ่าท้องคลอด
1: แถมไปด้วย
0: ไส้ติ่งไหม
1: ป
0: ัจจุบันเราก็
1: ไม่แนะนำ
0: เพราะว่ากลายเป็นว่าบางทีการคลอดปกติแต่ไส้ติ่งทำแล้วกัดมีปัญหา
1: ติดเชื้อได้อีกก็ไม่แถม
2: ดีกว่าเน
3: า
2: ะ
3: เขาไม่เป็นไรก็อย่าไปยุ่ง
2: ค่ะใช่แล้วค่ะถัดไปค่ะไปกันที่คำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างนะคะคุณสำริดอายุ79ปีน้ำหนัก52ส่วนสูง155ซมบอกว่าค่าไตเพิ่มขึ้นเร็วอยากทราบว่าทานยามะขามแขกมีผลต่อไตอย่างไรคะ
1: โดยปกติยามะขามแขกไม่ได้ออกฤทธิ์ที่ไตค่ะยามะขามแขกจะกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่บีบตัวแล้วก็ขับอุจจาระออกมาเพราะฉะนั้นก็เป็นสมุนไพรที่มีการใช้กันเยอะในผู้สูงวัยเนื่องจากว่ามักจะมีปัญหาท้องผูกค่ะปัญหาคือถ้าเราทานยามะขามแขกจนท้องเสียถ่ายอุจจาระออกมาเยอะแล้วก็จะเสียน้ำและเกลือแร่ออกไป อันนี้เนี่ยเมื่อน้ำเสียสมดุลน้ำและเกลือแร่อันนี้จะกระทบกับค่าการทำงานของไตแน่นอนถ้าเป็นสมุนไพรในปัจจุบันก็อย่างเช่นคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะเห็นการรณรงค์ล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของถังเช่านี่จะมีผลในขนาดยาสูงๆที่ทำให้ไตเสื่อมลงเร็วนะคะแต่มะขามแขกเท่าที่อาจารย์ทราบไม่มีนะคะยกเว้นว่าถ่ายเยอะจนกระทั่งเกิดภาวะขาดน้ำหรือเสียสมดุลเกลือแร
3: ่อาจารย์เคยมีเคสที่บอกว่าต้องทานตลอดเลยพอไม่ทานแล้วถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ออกอย่างเงี้ยอันตรายไหมคะ
1: จริงยามะขามแขกเนี่ยเป็นยาที่เมื่อใช้ต่อเนื่องระยะยาวลำไส้จะชิน
3: ชินหมายถึงว่าถ้าทานปริมาณเท่านี้ตอนแรกอาจจะถ่ายเยอะแต่พอต่อไป
1: ก็ต้องเพิ่มโดสด้วยหรือมักจะเอาออกยากค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องใช้เป็นประจำเนี่ยต้องมาดูแล้วว่าอะไรที่ทำให้เราใช้เป็นประจำ
3: คือ
1: เราแก้ไขสาเหตุเหล่านั้นแล้วเราก็อาจจะสามารถถอยยาออกได
0: ้ค่ะคือตัวยามะขามแขกเนี่ยไปกระตุ้นใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่มันไปกระตุ้นให้ลำไส้พอไม่มีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มขี้เกียจลำไส้ก็จะแบบอ้าววันนี้ไม่มีอะไรมาเคี้ยนเรา
3: ไม่ออกดีกว่า
1: ใช่
2: ทีนี้อยู่กับเราไป
1: ใช่เวลาที่เราแบบเราจะถอยออกแล้วก็ต้องค่อยๆถอยแล้วก็ต้องหาสาเหตุด้วยว่าเริ่มต้นเนี่ยก่อนกินมะขามแขกเนี่ยมันท้องผูกเพราะอะไร
3: ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจของเรามาชาแนลบ้างนะคะคุณบุษบาคำถามคุณบุษบาน่าสนใจมากเลยคุณบุษบาบอกว่าอยู่บ้านเดียวกับคุณแม่นะคะคุณแม่มีอายุ70ปีแล้วคุณแม่เป็นภูมิแพ้และมีอาการหอบด้วยถ้าสมมติว่าตัวคุณบุษบาเองเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19เชื้อที่เข้าไปในตัวของคุณบุษบาจะมีโอกาสทำให้คุณแม่ติดเชื้อโควิดได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
3: เลยค่ะเพราะว่าฉีดไปแล้วคือหลายคนจะบอกวิการฉีดเชื้อคือเหมือนเชื้อเหมือนเราได้รับเชื้อโรคแต่ว่ากระบวนการของการรับวัคซีนที่รับเชื้อโรคไปมันจะไปส่งผลอะไรกับร่างกายเราบ้างคะอาจารย์
1: ก็คือร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต้านเชื้อโรคเหล่านั้นใช่ค่ะโดยมากปริมาณที่ฉีดเนี่ยมักจะไม่เป็นอันตรายกับทั้งตัวผู้รับแล้วก็คนที่อยู่ใกล้เคียงค่ะไม่น่ามีปัญหาอะไร
3: ไม่ได้หมายความว่าคุณบุษบาจะกลายเป็นพาหะแล้วไปแพร่โรค
1: ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นต้องเป็นโควิด
2: ใช่ค่ะโอเคสบายใจได้เลยนะคะถัดไปค่ะไปกันที่คำถามจากคุณยุกันบ้าง
1: ยุ
2: บอกว่าอายุ59ปีแล้วนะคะคือมดลูกแห้งถามคุณหมอว่าจะมีครีมหรือว่าอะไรที่แบบแก้มดลูกแห้งได้ไหมแล้วก็เวลาปัสสาวะเนี่ยจะแสบด้วยค่ะ
1: อาจารย์เข้าใจว่าไม่น่าจะใช่มดลูกแห้ง
3: แต่มันเป็นภาวะ
1: อาจารย์เข้าใจว่าเป็นเรื่องของช่องคลอดและเยื่อบุอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงที่แห้งค่ะโดยปกติหลัง59ปีก็มักจะไม่มีประจำเดือนแล้วเนาะหมดประจำเดือนการที่ฮอร์โมนเพศหญิงของเราลดลงก็จะทำให้ความแห้งขึ้นคือทุกอย่างมันไม่ค่อยชุ่มชื้นไม่ค่อยฟูเหมือนตอนเรามีฮอร์โมนเพศหญิง ค่ะทีนี้ปัญหาของคุณยุก็คือว่าปกติถ้ามันแห้งเฉยๆก็ไม่เป็นอะไรเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะไม่ได้คันหรืออะไรก็สุดคนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นปัญหาของคุณยุคือตอนนี้ปัสสาวะแล้วแสบแล้วก็มีวิธีที่จะทำให้เยื่อบุอวัยวะเพศและช่องคลอดนี่มันฟูขึ้นมาค่ะโดยมากเราก็จะใช้เป็นครีม
0: ค่ะ
1: ที่มีฮอร์โมนเพศหญิงเป็นส่วนผสมก็สามารถใช้ได้แต่อย่าไปซื้อมาใช้เองนะคะปรึกษาสูตินรีแพทย์ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีระยะเวลาในการใช้นะคะขนาดที่ใช้ค่ะ
3: มีคำถามค่อนข้างยาวนะคะต้องถามอาจารย์ก่อนโรคโครนมีไหมคะ
1: โรคโครนมีค่ะ
3: มีคุณธนาบอกว่าคุณพ่อรับยาแก้โรคโครนแล้วมีอาการเกล็ดเลือดต่ำเหลือแค่ 20,000 ต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อ26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณหมอพบสาเหตุคือยาอัลซ่าเลยงดยาแล้วให้ยาสเตียรอยด์แทนต่อมาวันที่1มีนาหลังรับเกล็ดเลือดและ CT สแกนช่องท้องหาความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารคุณพ่อมีอาการแขนขาอ่อนแรงพบว่าเป็นสโตรกนะคะจึงรักษาอาการสโตรกต่อในโรงพยาบาลในระหว่างที่งดยาอัลซ่าเกล็ดเลือดคุณพ่อเพิ่มขึ้นไปถึง 100,000 กว่าระหว่างรอให้หมอประเมินว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่คุณพ่อมีอาการท้องเสียตั้งแต่12มีนาคมและถ่ายไม่หยุดจนวันที่16มีนาคมมีอาการหนาวสั่นพบว่าติดเชื้อในกระแสเลือดคุณหมอให้งดยาสเตียรอยด์และให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำคุณพ่อหายหนาวสั่นแต่ยังไม่หายท้องเสียเมื่อวานนี้ถ่ายถึง9ครั้งจนหมดแรงพบว่าพ่อเกล็ดเลือดต่ำเหลือแค่ 40,000 ตอนนี้มีไข้ต่ำๆอยากทราบว่าคุณพ่อเป็นอะไรครับและควรย้ายการรักษาไปโรงพยาบาลอื่นไหมนะคะตอนนี้คุณพ่อรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลที่พิษณุโลกนะคะย้ายพ่อมารักษาจะเคลื่อนย้ายได้ไหมครับคุณพ่อป่วยมา20วันแล้วอยากให้คุณพ่อได้รับการรักษาที่ดีที่สุดโดยเร็วที่สุดนะคะ
1: ต้องบอกว่าเป็นลูกกตัญญูมากเอาเรื่องแรกก่อนนะคะจริงๆแล้วเป็นได้จากหลายสาเหตุ
3: ค่ะ
1: การติดเชื้อเองจริงๆโดยตัวของการติดเชื้อในทางระบบทั้งหมดเนี่ยจะทำให้เกล็ดเลือดต่ำได้อยู่แล้วมันต้องมาแยกว่าเกล็ดเลือดต่ำครั้งนี้ถ้าเราไม่ได้ออนยาแล้วไม่ได้กินยาตัวเดิมแล้วเนี่ยการที่เกล็ดเลือดต่ำครั้งนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาละอาจจะเป็นจากภาวะใหม่ที่แทรกซ้อนขึ้นมานะคะอันที่สองก็คือว่าเรื่องของการเป็นไข้นะว่ายังมีไข้อยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทราบว่าไข้ตอนแรกเกิดจากการติดเชื้อแล้วตอนนี้ไข้ยังไม่หายแปลว่าเรายังรักษาได้ไม่เฉพาะเจาะจงทันทีเดียวค่ะอาจจะยังมีเชื้อโรคต่างๆเนาะที่กระจายตัวอยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์อยากให้หาสาเหตุของไข้รักษาอาจารย์ติดเชื้อให้ดีคำถามถัดมาคือการจะย้ายคนไข้ควรจะย้ายไหมเนาะอาจารย์คิดว่าผู้ป่วยที่อยู่กับคุณหมอของเขาที่รู้จักตัวเขาดีที่สุดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังนะคะโดยเฉพาะโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังโรคโครนอย่างเงี้ยมันถ้าเผื่อว่าเขาอยู่ใกล้กับคุณหมอนะคะที่รู้จักตัวเขาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีรวมไปถึงถ้าท่านอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่โดยมากโรคเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลขนาดเล็กถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เช่นโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโดยศักยภาพของเขาจะสามารถดูแลโรคพวกนี้ได
3: ้
1: ซึ่งอาจจะทำให้เราไม่จำเป็นเราไม่ต้องเคลื่อนย้ายคนไข้โดยไม่จำเป็นสุดท้ายคือถ้าเราคิดว่าต้องย้ายจริงๆคนไข้จะย้ายได้ไหมอันนี้ขึ้นกับสถานะของผู้ป่วยตอนนั้นละป่วยหนักมากไหมอยู่หอผู้ป่วยวิกฤตไหมใส่ท่อช่วยหายใจหรือเปล่าความดันตกไหมหัวใจเต้นเป็นยังไงการจะย้ายผู้ป่วยแต่ละครั้งเนี่ยหลายครั้งเรารู้ว่าต้องย้ายแต่เราย้ายไม่ได้เพราะผู้ป่วยเปราะเกินกว่าที่เราจะสามารถย้ายไปผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายได้สูงเพราะฉะนั้นคำตอบเหล่านี้เนี่ยจึงอยู่ที่ลักษณะหรือสถานะของผู้ป่วยในตอนนี้ว่าเขาเป็นผู้ป่วยหนักมากน้อยแค่ไหนค่ะ
2: ต้องย้อนพิจารณาจากอาการ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: พอดูแล้วจากที่คุณธนาบอกอยากย้ายมาอยู่กรุงเทพซึ่งนั่นหมายความว่าการเดินทางจากพิษณุโลกมากรุงเทพเนี่ยรถยนต์นะคะแล้วโอ้โหมันระยะทางไม่ธรรมดา
1: ค่ะ
2: นะคะทีนี้มีอาจจะไม่ได้เป็นคำถามนะคะแต่ว่าส่งมาบอกว่า
1: ค่ะ
2: FC คุณหมอค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณหมอออนพิชชาเข้าตรวจวันไหนบ้างอยากจะเข้ามารักษากับคุณหมอค่ะ
1: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตเรียนแนะนำระบบก การตรวจผู้ป่วยใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะโดยปกติเริ่มต้นสุดเลยเนี่ยต้องมาตรวจที่แผนกเรียกเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนเนาะเพื่อเป็นการคัดกรองว่า1ท่านต้องการคุณหมอที่เราเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจริง
2: ๆค่ะ
1: ค่ะถ้าเผื่อว่าท่านไม่ได้ต้องการหรือเคสไม่ได้มีความซับซ้อนมากนักเนี่ยคุณหมอที่จบเฉพาะทางทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเขาสามารถให้การดูแลเป็นผู้ป่วยนอกได้เบื้องต้นแต่ว่าถ้าเผื่อมาถึงแล้วนะคะการคัดกรองการตรวจผู้ป่วยใหม่โดยแผนกเวชศาสตร์ครอบครัวแล้วเห็นสมควรว่าจะต้องมีแพทย์เฉพาะทางดูแลเขาจะส่งปรึกษามาที่อาจารย์อีกทีนึงค่ะเป็นการเป็นการช่วยคัดกรองระบบไปนิดนึงแล้วก็เราพยายามที่จะใช้ศักยภาพของบุคลากรของโรงพยาบาลให้อย่างเต็มที่ค่ะมันเริ่มต้นมาตรวจที่เวชศาสตร์ครอบครัวก่อนค่ะแล้วเราค่อยๆ คุยกันค่อยๆดูกันว่าจริงแล้วมีข้อบ่งชี้ไหมหรือมีอะไรที่เรื่องอะไรที่อยากให้อาจารย์ต้องดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าที่อาจารย์ทางเวชศาสตร์ครอบครัวอาจจะไม่ถนัดหรืออาจจะเป็นโรคที่เกิดเฉพาะวัยนะคะ
3: นะคือเข้าที่โรงพยาบาลเนี่ยอาจารย์มาตรวจแน่ๆแต่ต้องเฉพาะทางจริงแต่ถ้ารับคิวหมอเนี่ยอาจารย์จะมาบ่อยๆเลย
1: มาถามได้
2: มาถามได้ไม่ต้องเดินทางมาถึงโรงพยาบาลด้วยนะคะ
3: ขอข้อมูลละเอียดละเอียดเท่านั้นล่ะค่ะอาจารย์พิษตอบให้รวมถึงอาจารย์บอลด้วยนะคะอาจารย์บอลก็แวะเวียนมาตอบคำถามให้อยู่บ่อยๆเหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านอาจารย์หมอพิษอาจารย์หมอบอลนะคะขอบคุณมาก
1: ค่ะ
3: ขอบคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรับชมรายการวันนี้มีทั้งในและต่างประเทศนะคะที่รับชมรายการกันอยู่สองทิศไม่เจอกันพบกับรัฐคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางเรามาชแนลค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4 คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: Safety Kit ตอนความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
1: โอ้ยเตียงห้องหนูเลยนะ
2: สวยจังเลยมีตุ๊กตาด้วย
1: นุ่มด้วย
2: นุ่มจังเลยอย่าถูกใจ
1: โกรธได้เลย
2: เฮ้ยวิวสวยจังเลย
1: น้องพี่ภูจะไปไหน
2: โ
1: อ้โ
2: ห
3: คนเลยจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
4: เข้าใจค่ะ
3: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นแบมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
1: ได้พูดแล้วนะคะแม่
3: จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
4: ่
3: วนถ
4: ู
3: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
4: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
1: แม่
4: เ
1: ป็น
4: รัก
1: พี่เบย์พูหนูก็ขอโทษนะที่ทับพี่เบย์พู
3: ดีแล้วจ้า
4: ไม่เป็นไร
3: มาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
4: ป
3: วดหัวแล้วหนูล่ะ
1: ปวด
3: ตรงโอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยาอืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
4: อันนี้เหรอคะยาแก้ปวดห
3: ั
4: ว
3: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวนะแต่ห้ามทานเองนะ
5: ค่ะให้ดูเฉยๆค่ะให้ไม่เถอะโอ้สำหรับเด็กเนี่ยนิดเดียวก็พอลูก

0: มารวมสวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่เราจะมาสนุกกันในรายการ
1: อนุบาลสามสมอง
0: รายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดและจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นตั้งต้นที่เรามีให้แล้วมาดูกันซิว่าวันนี้เด็กๆทางบ้านกับเด็กๆที่นี่จะวาดรูปให้กลายเป็นอะไรได้บ้างและเป็นประจำครับเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ซึ่งลายเส้นวันนี้จะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้ตอนนี้นะครับก็ขอให้ผู้ปกครองนะครับลากเส้นตามโจทย์นี้ไปเลยนะครับง่ายๆครับวันนี้มีเส้นอยู่3เส้นแบบนี้เลยให้เวลา1 2 3คงจะลากเส้นกันเสร็จแล้วนะครับเราอนุบาลชั้นสมองทั้งหลายดูภาพแล้วคิดออกกันหรือยังเด็กๆทั้งบ้านแล้วครับคิดออกหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลย

น้องๆทั้งบ้านครับตอนนี้กำลังวาดกันใหญ่เลยใช่ไหมครับถ้าใครมีสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือว่าจะเป็นสีช็อกแบบนี้นะครับก็เอามาระบายให้สวยงามได้เลยนะครับรีบๆกันหน่อยนะครับเวลามีจำกัดนะครับ

0: น่าเสียดายมากเลยนะครับตอนนี้เวลาจะหมดแล้วพี่เซฟจะนับนะครับนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาเอาทุกคนวางอุปกรณ์ครับหมดเวลาแล้วครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงช่วงที่เราจะมาดูว่าน้องๆวาดอะไรกันบ้างแล้วก็มีตั้งชื่อภาพว่าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคนแรกเลยนะครับน้องเข้าปั้นนะครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: มดแดงกินอาหาร
0: มดแดงกินอาหารนะครับเอามดแดงกินอาหารยังไงไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: มดแดงตัวนี้จะเดินมากินอาหารเองครับ
0: ครับ
1: มดแดง2-3ตัวนี้จะเดินมากินอาหารกับตัวนี้ครับ
0: โอ้ครับแล้วที่วาดนี้มดพวกนี้นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยครับ
1: อยู่ที่รังของมันครับ
0: อยู่ที่รังของมดแดงนะครับ
1: ถูกแล้วแล้วนี่ก็คือปืนใหญ่ของมดแดงครับ
0: โอ้โหทำไมมดแดงต้องมีปืนใหญ่ด้วยล่ะครับ
1: เอาไว้ป้องกันตัวครับ
0: มดแดงต้องป้องกันตัวด้วยใช่ไหม
1: ถูกแล้วคร
0: ับ เหรอครับ
1: นี่มันคือมดแดงที่มีความสามารถพิเศษอะ
0: เอาความสามารถพิเศษอะไรเอา
1: ก็แค่ป้องกันตัวแค่เนี่ย
0: โดยใช้อะไรป้องกันตัวนะปืนใหญ่ป้องกันตัวนะเอาเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยเอาปรบมือเด็กๆปรบมือเอามาที่น้องนานะผลงานการวาดภาพต่อเติมของหนูตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: นางฟ้าสี่เหลี่ยม
0: นางฟ้าสี่เหลี่ยมอุ๊ยจะเป็นยังไงไหนต้องเล่าให้ฟังแล้วล่ะ
2: นางฟ้าสี่เหลี่ยมมันไปสนมังกรตัวนี้อยู่มังกรตัวนี้เลยไม่อยากฟังก็เลยเดินหนีออกไปจากกลุ่มของเขา
0: เ
2: หรอมันเป็นหมาที่เขาเคยเลี้ยงแต่มันชอบกัดคนอื่น
0: อ๋อตัวนี้คือหมาเหรอครับแล้วนางฟ้าอยู่ไหนครับ
2: นางฟ้าอยู่นี่
0: นางฟ้าอยู่นี
2: ่3ตัว
0: โอ้นี่นะครับที่รูปตั้งต้นนะครับลายเส้นตั้งต้นของเรานะครับเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับ3อันนี้น้องนานะก็เขียนต่อเติมให้เป็นนางฟ้าใช่ไหมครับ
2: บ้านลอยอยู่อันนี้คือทุ่มเมฆ
0: โอ้มีบ้านลอยอยู่บนก้อนเมฆนะครับ
2: ไม่มีใครอยู่ก็เลยสร้างเอง
0: ต้องสร้างเองเสกเอาเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้ว
0: โอ้นี่นะครับเป็นรูปอะไรบอกอีกทีนึงสิชื่อภาพว่าน
2: างฟ้าสี่เหลี่ยม
0: นางฟ้าสี่เหลี่ยมนะครับเอาปรบมือให้น้องนานะหน่อยมาทางนี้บ้างมาดูที่น้องคนที่3นะครับผลงานของน้องเซนมีชื่อภาพว่า
3: สวนสนุกแสนวิเศษค่ะ
0: สวนสนุกแสนวิเศษนะครับน้องเซนลองชี้ให้ดูหน่อยว่าตอนแรกมีเส้นที่รายการให้มานะครับตรงไหนบ้างเอ่ย
3: อ
0: ันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เอาไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
3: ก็แล้วพ่อแม่หนูพาไปที่สวนสนุกอันนี้พ่อแม่หนู
0: ค่ะ
3: อันนี้หนูก็สไลด์ลงมาค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเนี่ยทั้งหมดนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไร
3: คือสไลเดอร์แล้วก็เป็นตรงนี้ก็จะมีแบบสไลเดอร์แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอ่างน้ำให้เด็กๆลงมาเล่นสไลเดอร์ก็สูงค่ะ
0: สูงมากไหม
3: ก็ไม่ค่อยสูงมากหรอกค่ะส
0: ู
3: งประมาณคอยีราฟได้ค่ะ
0: สูงประมาณคอยีราฟได้ก็ไม่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมนี่คือสวนสนุกของน้องเซนนะครับเอาปรบมือให้น้องเซนหน่อยผลงานของน้องลูกแก้วนะครับน้องลูกแก้วตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: ใบหน้าของฉันค
0: ่
4: ะ
0: ใบหน้าของฉันเหรอครับ
4: ค่ะ
0: เอาไหนชี้ให้ดูหน่อยครับว่าเส้นเริ่มต้นที่มีอยู่ตรงไหนบ้างนะ
4: อยู่ตรงนี้
0: ตรงนี้
4: ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้
0: ตรงนี้คือเป็นรูป
4: ตา
0: ตาอีกข้างนึงก็มี
4: ตา
0: สอง
4: ข้างแล้วน
0: ี่
4: แล้วนี่ก็คือใบหน้าค่ะแล้วนี่ก็คือหูค่ะ
0: ครับแล้วตรงนี้เป็น
4: แล้วนี่ก็คือปากนี่ก็คือแก้ม
0: นะครับ
4: แล้วนี่ก็คือจมูกค
0: ่
4: ะแล้วนี่ก็คือหัวใจค่ะ
0: ครับทำไมถึงคิดว่าจะวาดเป็นรูปใบหน้าของฉันล่ะครับ
4: เพราะว่ามันก็ต่อเติมวงกลมแล้วเราก็วาดแล้วเราก็เพิ่มวงกลมตรงนี้เข้าไปนิดนึงค่ะแล้วเราก็ค่อยทำจมูกแล้วก็ทำปากค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อเท่านี้ก็จะเป็นใบหน้าใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: ทำไมต้องมีหัวใจด้วยล่ะครับ
4: เพราะว่าเขากำลังจะมีความรัก
0: อุ้ยมีความรักด้วยคนรักกันต้องทำอะไรให้กันล่ะครับ
3: คนรักกันก็จะดูแลห่วงใยกันค
2: ่
3: ะ
2: ไม่อยากให้คนอื่นมาแตะต้องผู้หญิงที่เรารัก
0: โอ้ครับ
5: ให้อภัยต่อกั
2: ัน
0: ให้อภัยต่อกันคนรักกันต้องให้อภัยต่อกันด้วยนะครับ
5: ให้ดอกไม้ให้กัน
0: ให้ดอกไม้ให้กัน
5: ห่วงใยกัน
0: ห่วงใยกันโอ้โหเด็กๆตัวแค่นี้รู้จักด้วยนะครับว่าความรักเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเก่งมากๆเลยเอาปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยนะครับเก่งมากมาถึงผลงานของน้องคนสุดท้ายนะครับเป็นผลงานของน้อง
6: ซาอินค่ะ
0: น้องซาอินนะครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
6: แมวสีรุ้งค่ะ
0: แมวสีรุ้งนะครับจากลายเส้นตั้งต้นอยู่ตรงไหนบ้างเอ่ย
6: ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะ
0: จากข้างบนนี้หนูคิดว่าทำให้กลายเป็นส่วนไหนของแมวครับ
6: อันนี้หูของแมวค่ะ
0: แล้วข้างล่างล่ะครับ
6: ข้างล่างคือปากของแมวค่ะ
0: เป็นปากของแมวทำไมถึงคิดว่าจะวาดเป็นรูปหน้าของแมวล่ะครับ
6: เคยเห็นแมวตัวจริงตรงนี้มันจะเป็นหูเป็นแหลมแหลมค่ะ
0: โอ้ช่างสังเกตมากเลยนะไหนอธิบายหน่อยว่ารอบๆแมวนี้มีอะไรบ้างครับ
6: อันนี้ต้นหญ้าค่ะ
0: ค่ะ
6: อันนี้ดอกไม
0: ้
6: อ
0: ัน
6: นี้ก้อนเมฆ
0: อ
6: ันนี้นกค่ะอันนี้พระอาทิตย์ตอนดึกมันทำงานแทนพระจันทร์ค่ะ
0: นี่คือผลงานอันสวยงามนะครับแมวสีรุ้งนะครับของน้องซาอินนะครับเอาปรบมือให้หน่อยท่านผู้ปกครองครับจินตนาการมีส่วนสำคัญมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่มีอะไรมากนอกจากกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพเท่านั้นเองนะครับเด็กๆนะครับก็จะใช้ความคิดอย่างมีเสรีภาพในการแต่งเติมลงไปถ้าท่านอยู่ว่างๆนะครับลองขีดเขียนลองสร้างโจทย์เองก็ได้แล้วให้เด็กๆนะครับลองวาดดูว่าเขาจะต่อเติมเป็นรูปอะไรได้บ้างนะครับอย่าลืมพบกับรายการ
7: อนุบาล
0: ชาญสมอง

0: เซฟตี้คิดส์ตอนคนแปลกหน้า
1: ถูกใจจ๋า
2: ค่ะแม่
1: ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูก
2: อยู่ได้ค่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูก
2: ว่าแต่คนแปลกหน้าคืออะไรหรอคะคนที่แปลกหน้าหรอ
1: เอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่
3: คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอา
1: ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจ
1: แล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะเดี๋ยวจะอันตรายแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอะต้องจำลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะแหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
2: ค่ะแม่
1: แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะ
2: อ๋อ09
1: กระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยคราวนี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ
2: ค่ะแม
1: ่ไปละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าแต่งตัวกันค่ะเด็กคนนี้สงสัยจะไม่ได้ผลเฮ้ยเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
4: หนูหนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกมาเร็วๆๆเปิดให้น้าเอาต้นไม้เขาไปวางในบ้านหน่อย
2: เดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้แม่คะ
4: โอ้ไม่ต้องโทรหรอกนี่มาตามที่อยู่เนี่ย
2: แต่มันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยคะ
4: มีสิมองไกลขนาดนั้นมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
2: แม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะ
4: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี้
2: ไม่เอาค่ะไม่เอาถ้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่า
4: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
2: ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูกำลังโทรหาแม่อยู
4: ่ไหนอะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โห
1: ถูกใจนี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อย
2: อ๋อแม่เหรอคะ
1: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
2: ตกใจมากเลยค่ะแต่หนูต้องมีสติ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
2: ค่ะแม่
1: มันอันตรายมากๆเลยค่ะ
2: แม่ค่ะว่าแต่กับข้าวล่ะคะ
1: กับข้าวล่ะดีอะช่วงนี้แม่เห็นว่าต้นไม้อะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
2: ถ่ายเถอะค่ะ

0: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นนั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แรบบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: แรบบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางเลยจ้าร
0: ถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ้น
1: ฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นฮ่าปุ้นปุ้นฮ่าปุ้นปุ้น
1: ฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: 7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง
1: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
2: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
1: ไหนอะไรอะไรเหรอ
3: สงสัยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
4: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: ดูพวกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งอ่ะพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิ
1: นึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฟนตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดสจันพลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
3: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

ราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

ทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อประกันโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลัง

0: ว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: หรอที่อยู่ของนายช่างสงสัย
1: เออจะว่าไปมันก็ดูคล้ายๆกับหุบเหวเมื่อตะกี้นี่เลย
2: แหมคลาวแลนด์มันก็มีแต่เมฆเมฆที่ไหนมันก็คล้ายๆกันเท่านั้นแหละนะ
3: แต่มันจะถึงขั้นมีก้อนหินหน้าตาประหลาดเหมือนกันแบบนี้เลยเหร
2: อไม่หรอกฉันว่ามันน่าจะเป็นหินคนละก้อนมากกว่านะ
4: อ้าวพวกเจ้าน่ะเองกลับมาแล้วเหรอแม่มาซะดึกๆดื่นๆมืดตื้อเฉียว
5: นี่มันที่เดิมนี่นะ
0: หมายความว่ายังไงกันเนี่ยไหนบอกว่าทางออกคือจุดหมายที่เราต้องการจะไปไงล่ะ
4: ก็ที่นี่ยังไงล่ะที่พวกเจ้าอยากจะไปพวกเจ้าอยากไปไหนล่ะ
1: พวกเราอยากไปหานายช่างสงสัยนะสิครับ
4: นายช่างสงสัยก็อยู่ที่นี่แล้วไงเรา
2: เอ้าลุงนี่ลุงคือนายช่างสงสัยเองเหรอเนี่ยไม่เห็นเคยรู้เลยอ่ะ
4: ก็เจ้าไม่เคยสงสัยเองนี่นะ
0: ที่แท้หินยักษ์นี่ก็คือประตูมิติที่ท่านใช้เดินทางมาพบพวกเราเลยเนี่ย
4: มันไม่ใช่ประตูหรอกมันคือหุ่นกลที่ข้าสร้างขึ้นเพื่อใช้ซ่อนตัวอยู่ข้างในไงล่ะ
1: อ้าวหมายความว่าคนที่คุยกับเราทั้งหมดตั้งแ

0: ก็คือท่านเหรอเนี่ย
1: ถูกต้อง
2: เอาแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกเล่าหลอกให้พวกเราตอบคำถามเลือกประตูเข้าประตูออกประตูมาหาท่านให้ซับซ้อนวุ่นวายไปทำไมกันเนี่ย
1: ก็ข้าสงสัยนี่ว่าพวกเจ้าจะมีความสงสัยอยู่ในตัวหรือเปล่าผู้ที่ข้าจะยอมพบด้วยคือผู้ที่มีความสงสัยในตัวเท่านั้นหากพวกเจ้าไม่คิดสงสัยว่าทำไมประตูถึงเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นรูปคอนโทรพวกเจ้าก็จะไขปริศนาของเส้นทางวงกตนั้นไม่ได้แล้วก็จะไม่สามารถออกมาพบข้าได้ยังไงล่ะ
3: โชคดีนะเนี่ยที่ต้นกล้าสงสัยนะไม่อย่างนั้นพวกเราคงติดอยู่ในนั้นออกมาไม่ได้ซะแล้ว
4: นายช่างสงสัยไม่ได้เจอกันสักนานเลยนะ
1: นานตรงไหนล่ะข้าเพิ่งเจอเจ้าก่อนเจ้าจะเข้าประตูไปเอง
4: จริงด้วยท่านอยู่ในก้อนหินยักษ์ตลอดเวลาและพูดคุยกับเรามาตั้งแต่ต้นแปลว่ารู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงมายังไง
1: ถูกต้อง
4: พระแห่งเงามาพบท่านไปแล้วหรือยัง
1: พระแห่งเงามาพบข้าก่อนพวกเจ้าตั้งนานแล้วล่ะ
4: จุดมุ่งหมายของพระแห่งเงาคือน้ำพุใหม่เมยยันที่ข้าขาดเอาไว้ใช่หรือไม
1: ่ถูกต้องแล้วแต่กุญแจสู่น้ำพุใหม่เมยนั้นไม่ได้อยู่กับข้า
0: อ้าวงั้นก็แปลว่าพระแห่งเงายังไม่ได้กุญแจสู่น้ำพุใหม่เมยไปนะสิ
2: งั้นกุญแจนั่นอยู่ที่ไหนกันเหรอครับพวกเราจะรีบตามไปสกัดปราดแห่งเงาเอาไว้ก่อน
1: ผิดแล้วล่ะปราดแห่งเงาได้กุญแจสู่นภุไม้เมอไปเรียบร้อยแล้ว
2: อ้าวหมายความว่ายังไงกันแน่เนี่ย
1: เท่าแห่งปัญญาเอ๋ยเจ้าไม่เคยสงสัยเลยหรือไงว่าทำไมข้าจึงให้ไม้เท้ารูปเครื่องหมายคำถามแก่เจ้าทั้งสอง
0: หรือว่า
2: ใช่แน
0: ่ๆอย่างนี้เองเหรอเนี่ย
5: เอาอีกแล้วรู้กันหมดอีกแล้วอธิบายให้ฟังด้วยเซ
4: ่ไม่ท้ารูปเครื่องหมายคำถามที่เป็นเครื่องหมายของจุดเริ่มต้นแห่งปัญญาคือกุญแจที่ใช้ไขสู่น้ำหูเมอร์น้ำแห่งความรอบรู้นั่นเอง
5: ฮะซึ่งตอนนี้ปราดแห่งเงาก็ได้ไปแล้วทั้งสองอันเลยนี่แบบนี้มันก็แย่แล้วสิ
6: ก็ใช่นะสิ
4: ดินแดนรูทแลนด์คือดินแดนที่อยู่ใต้ดินเป็นที่ที่รากของอิกดราซิลจากโนแลนด์และลอสแลนด์มาบรรจบกันและจุดศูนย์กลางของดินแดนรูทแลนด์นั้นก็คือที่ตั้งของสถานที่เก็บน้ำพุไมเมอร์น้ำวิเศษแห่งความรอบรู้
0: โอ้ยนี่เราก็เดินลงมาจากอุโมงค์ลับในต้นอิกดราซิลมาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยอีกไกลไหมกว่าจะถึงรูทแลนด์นะครับ
4: ตอนนี้เราก็อยู่ที่รูทแลนด์แล้วยังไงล่ะ
0: อ้าว
4: ตั้งแต่เราก้าวลงสู่ใต้ดินก็ถือว่าก้าวเข้าสู่รูทแลนด์แล้วเพราะรูทแลนด์ก็คือดินแดนทั้งหมดที่อยู่ใต้ดินยังไงล่ะ
6: โอ้โหแบบนี้ก็แปลว่ามันต้องกว้างใหญ่มากเลยนะสิครับแล้วอย่างนี้เราจะหาสถานที่ตั้งน้ำพุไมเมอร์เจอเหรอครับเนี่ย
4: ไม่ยากหรอกโพรงทุกโพรงจะเชื่อมกับเส้นทางหลักและถ้าเราเดินตามเส้นทางหลักไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะไปถึงศูนย์กลางของรูทแลนด์ที่เป็นสถานที่เก็บน้ำพุไมเมอร์นั่นเองแหละ
7: โอ้แบบนี้เราก็ไม่ต้องห่วงว่าจะหลงแล้วสินะครับเพราะถ้าหลงเราก็แค่กลับมาสู่เส้นทางหลักแล้วก็จะไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้เอง
4: ถูกต้อง
6: โอ้โหนี่เนี่ยเหรอเส้นทางหลักใหญ่เบ้อเริ่มเลยฮะ
2: ทางเดินเป็นอุโมงค์แบบนี้นี่มันเหมือนในหนังผจญภัยเลยนะเนี่ย
7: เหมือนยังไงเหรอ
2: ก็ในหนังเวลามีทางเดินแบบนี้ทีไรนะมันจะต้องมีอะไรโผล่มาจากทางเดินข้างหน้าทุกทีอย่างเช่นมีหินยักษ์กลมๆกลิ้งมาเป็นต้น
4: เสียงอะไรอ่ะ
2: พูดไม่ทันขาดคำมาแล้วเหรอเนี่ย
6: แย่แล้วสิทำยังไงดีอ่ะ

0: ทุกคนไม่ต้องตกใจเสียงท้องฉันร้องเองอะ
1: มาโถเอ้ยทำเอาตกใจหมดเลยมาท้องร้องอะไรตอนนี
0: ้แม่ก็มันหิวนี่นะจะให้ทำไงอะ
2: หิวมากไหมต้นกล้างั้นเราพักกันก่อนมาเดี๋ยวฉันจะอ่านตำราทำอาหารทำอาหารให้นายกินเอง
0: ขอบใจมากนะเอื้อแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันยังพอทนได้เราต้องรีบเดินทางไม่มีเวลาพักหรอกขืนชักช้าปราดแห่งเราจะไปถึงน้ำพุไม่เมื่อก่อนเราได
3: ้จริงด้วยงั้นเรารีบเดินกันต่อไปเถอะ
0: ยุ้ย
2: ท้องร้องอีกแล้วอ่ะนายทนไหวจริงๆเหรอต้นกล้า
0: เอ้ยเปล่านะไม่ใช่เสียงท้องฉันร้องแล้วนะคราวนี
2: ้หรือเป็นคนอื่นที่กำลังหิวอ่ะถ้ามันจำเป็นจริงๆเราก็พักกันก่อนเถอะนะอย่าปล่อยให้ท้องหิวกันเลยนั่นไงหิวจนตัวสั่นกันทุกคนเลยนี
0: ่เออฉันว่าไม่ใช่แล้วมั้งเอื้อท่าทางจะเป็นเหมือนในหนังผจญภัยที่พอพูดถึงเมื่อกี้แล้วล่ะโอ้ยโอ้ยแย่แล้วทำไงดีพวกเราหาที่หลบกันก่อนไหม
4: แล้วจะหลบไปทางไหนดีล่ะเสียงมันดังมาจากทุกทิศเลย
3: เราอยู่ในอุโมงค์เสียงมันก็เลยก้องนะสิ
1: แล้วจะยังไงดีล่ะรอจังหวะจะมีอะไรโผล่มาหรอ
4: ไม่ต้องห่วงรอไม่นานหรอกนั่นไงทั้งนั้นน่ะ
1: โอ้โหเสียงมังเชที่แท้ก้อนเล็กนิดเดียว
4: อยู่ในอุโมงค์เสียงมันคงก้องสะท้อนไปมาจนดังละมั้ง
0: เสียงดังซะนึกว่าไอ้ก้อนขนาดนั้นกลิ้งมาซะอีก
2: ทุกคนดูสิหินมันยังกลิ้งไม่หยุดเลยอะ
4: หนังผจญภัยจริงๆฮะ
0: เอาเฮ้ยรอด้วยสิวิ่งแล้วทุกคนเสียงมันดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเร็ว
1: แปลว่ามันใกล้เรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะสิ
2: เอ้าเดี๋ยวทุกคนหินก้อนนั้นมันไม่ตามเรามาดิ
0: เอ้าเดี๋ยวเสียงที่มันดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเสียงอะไรกันอ่ะ
4: หินก้อนนั้นไง
2: เป็นอะไรหรือเปล่าเอื้อไม่เป็นไรขอบใจมากนะนึกว่าจะตายซะแล้วนะเนี่ยโอ
0: ้
2: ย
0: แย่แล้วคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย
5: มันไม่ใช่ร่างของคนอื่นแล้วต้นกล้าหน้ามันทางตันสวยแล้ว
3: ตรงนั้นโรงเล็กๆอยู่รีบเข้าไปในนั้นเร็ว
0: รอดแล้วพวกเรา
1: แต่ก็โดนหินปิดทางออกเอาไว้ออกไปทางเดิมไม่ได้แล้ว
0: นั่นเถอะสิแล้วคนอื่นๆจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยกระจัดกระจายกันไปหมดเลย
3: ตอนนี้เหลือใครยังอยู่บ้างเนี่ย
6: เหลือฉันหนังสือการฝีมือ
7: ฉันหนังสือพละศึกษา
8: แล้วก็ฉันหนังสือคู่มือรับมือภัยพิบัติ
3: แม่ปีมาได้อยู่ที่นี่พร้อมกับเอื้อน่าจะขี่แม่ปีบินข้ามก้อนหินไปยังปลอดภัยแล้วล่ะ
0: ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยเถอะนะ
4: เอื้อหนังสือตำราทำอาหารหนังสือลูกเสือหนังสือสมบัติผู้ดีแม่ปีแล้วก็ฉันสรุปแล้วตอนนี้พวกเราอยู่ด้วยกัน2คนกับอีก4เล่ม
2: แล้วคราวเนี้ยเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะเฮ้ยต้นกล้ากับคนอื่นๆจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ
4: คงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกมั้งในเนี้ยมีโพรงเยอะแยะมากมายพวกต้นกล้าน่ะน่าจะหลบไปในโพรงได้ทันแถมทุกโพรงยังเชื่อมต่อกันหมดอีกด้วยถ้าทุกคนยังมุ่งหน้าไปยังใจกลางลุดแลนแล้วก็คงได้เจอกันแน่
0: เอาละจุดไฟแล้วก็เอาน้ำมาต้มตรงนี้เอาหม้อเล็กๆมาวางตรงกลางแล้วก็เอากระทะใส่น้ำเย็นวางซ้อนแบบนี้แค่นี้เราก็จะได้น้ำกลั่นสะอาดกินแล้วหนังสือรับมือภัยพิบัติเนี่ยเจ๋งจริงๆในเวลาคับขัน

0: หรือยังสามารถกลั่นน้ำสะอาดๆมากินได้อีก
1: แต่นี่มันไม่ใช่เวลามากลั่นน้ำกินหรือเปล่าตอนนี้เราควรจะรีบออกตามหาพอกับเอื้อไม่ใช่หรือไง
0: ใจเย็นๆสิโนแลนเดินทางในที่ที่เราไม่รู้จักแบบนี้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมข้างหน้าจะมีน้ำให้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้เราเตรียมได้ก็ควรจะเตรียมไว้ก่อนนะ
2: จริงเขาต้นกล้านะไม่ต้องห่วงโนแลนนี่ต้นกล้ากลั่นน้ำเสร็จเราก็ออกเดินทางไปยังใจกลางรูทแลนจุดหมายของเรายังไงก็ต้องได้เจอกับทุกคนแน
1: ่ก็จริงนะครับแต่ยังไงก็ยังอดห่วงคนอื่นๆไม่ได้อยู่ดี
0: นั่นสินะป่าลำบากอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู
3: ้แม่โชคดีมีหนังสือทำอาหารอยู่กับพวกเรานะเนี่ยเราก็เลยไม่ต้องทนหิว
4: งบอย่ากินมูมามสิครับมันเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะครับ
3: เรามานั่งกินข้าวกันอยู่แบบนี้จะดีเหรอเป็นห่วงพวกต้นกล้าเหมือนกันนะ
5: ไม่ต้องห่วงแล้วครับต้นกล้าเป็นลูกเสือที่มีจิตใจร่าเริงและไม่ยอมท้อต่อความยากลำบากแค่หลงกันแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกครับ
3: จริงสินะงั้นกินต่อดีกว่าอ่ำ
0: มีลมพัดไปทางด้านนี้ตามหลักการแล้วลมจะพัดจากโพรงเล็กๆไปสู่เส้นทางหลักซึ่งเป็นโพรงที่ใหญ่กว่าแปลว่าถ้าเราเดินไปทางนี้เรื่อยๆเราก็จะได้ออกไปถึงเส้นทางหลักแน่นอน
1: โอ้โหหนังสือคู่มือรับมือภัยพิบัติเนี่ยสุดยอดจริงๆฮะมีประโยชน์ในยามขับขันสุด
6: ๆแน่นอน
3: เอาละเราใช้วิชาเดินทางไกลออกเดินทางไปที่ใจกลางของรูทแลนด์กันเลยดีกว่า
1: เสียงอะไร
3: หรือว่าจะมีหินกลิ้งมาอีก
1: ไม่ใช่นะฉันว่าเสียงมันเหมือนตัวอะไรร้องมากกว่า
7: ช่วยด้วย
8: ช่วยด้วยช่วยด้วย
0: เอ๊ะเสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงคนขอความช่วยเหลือนี่

อนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกวเพลงวิ่งเปี้ยว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กมแม่เกยและแม่เกิลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กมเพราะแม่กมมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกิลมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นพี่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เพื่อนๆจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนเพื่อนจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ

ียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแจกันแสนสวยของพี่โบ๊ทและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยของสุดชิคตะดาพบกับพี่โบนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาประดิษฐ์ของ2ชิ้นด้วยกันเหมือนเดิมเลยแต่เพิ่มเติมคือความน่ารักอันนั้นแน่อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าของที่เราจะประดิษฐ์กันในวันนี้คืออะไรถ้าอย่างนั้นทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำแจกันแสนสวยกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำแจกันแสนสวยไม้ไอศกรีมไม้เสียบลูกชิ้นดอกไม้ปลอมกาวอันดับแรกน้องๆก็เตรียมไม้สกรีมขึ้นมาก่อนนะพี่โบจะให้น้องๆนะคะวัดไปทั้งหมด8เซนติเมตรด้วยกันส่วนตัวด้านล่างนะคะเราจะเอาทั้งหมด 5.5 เซนติเมตรค่ะก็ค่อยๆตัดกันเลยค่ะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยแล้วก็อีกอันนึงด้านล่างและทีนี้เราก็เอาตัว8เซนติเมตรนะคะที่เราทำเอาไว้ด้านบนเนี่ยมาแปะลงไปได้เลยอย่างตรงนี้นะคะเราจะเว้นไว้นิดนึงข้างล่างก็เหมือนกันเลยนะคะน้องๆพยายามจับมันหน่อยนะคะอย่าให้มันเบี้ยวนะแต่ระหว่างที่เรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาตัดไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้เลยเพื่อที่เรานะคะจะมาตกแต่งแจกันแบบนี้นี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการตกแต่งน้องๆสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะบางคนอาจจะตัดมาเป็นตรงๆทำเป็นตารางแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะทำเป็นทแยงแบบนี้เหมือนพี่โบก็ได้เช่นกันค่ะพี่โบก็จะลองวัดดูตัดออกมาก่อนเลยแล้วนะคะเราไปเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนั่นก็คือการประกอบค่ะน้องๆเห็นตรงนี้ไหมคะที่เราเว้นเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราเอามาติดกันเนี่ยมันจะได้มีตัววางเอาไว้แบบนี้นะคะมีล็อกเอาไว้น้องๆสังเกตนะคะว่าเนี่ยเมื่อเราวางแล้วเนี่ยตัวไม้ด้านนอกมันจะชนกันสนิทแบบนี้เลยเห็นไหมคะแจกันของเราก็จะออกมาสวยมากๆเลยล่ะค่ะเริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างแจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำฐานให้แจกันกันค่ะก็เหมือนเดิมเลยพี่โบจะใช้เป็นไม้ไอศกรีมนะคะแบบนี้นี่นะคะก็ลองเรียงดูก่อนแบบนี้นะของพี่โบก็จะใช้ทั้งหมด6ไม้ด้วยกันเราก็จะมามาร์คจุดกันค่ะเอาให้มันพอดีกับตัวแจกันของเราทีนี้นะคะน้องๆเมื่อน้องๆวัดกันครบเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องใช้ไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยนี่เลยเขาจะตัดไม้ไอศกรีมนะคะตามความยาวทั้งหมดแล้วเราก็จะมาแปะลงไปแบบนี้เลยค่ะทั้งหมด2อันเพื่อยึดมันเอาไว้ให้มันอยู่ด้วยกันแต่น้องๆเนี่ยอย่าลืมนะว่าตัวมาร์คที่เราจุดเอาไว้เนี่ยเราจะไม่ติดตรงนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยที่พี่โบตัดเอาไว้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆนั่นก็คือการประกอบฐานเข้าไปในแจกันนั่นเองก็ทากาวปิดลงไปเลยค่ะกดเอาไว้หน่อยนะคะน้องๆแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยละค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เลยสวยไหมคะน้องๆแต่น้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะเอาอย่างอื่นมาปิดตรงนี้หรือว่าจะเอากระดาษมาห่อก่อนก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยให้น้องๆเลือกตกแต่งกันได้เต็มที่เลยละค่ะและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะและสิ่งนั้นนะคะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยและนั่นก็คือถุงใส่ของสุดชิคถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำถุงใส่ของสุดชิคผ้าสักหลาดดินตุ๊กแกคัตเตอร์กาวนี่เลยอันดับแรกน้องๆทุกคนจะต้องมีผ้าสักหลาดแบบนี้และนี่พี่โบก็ได้ตัดมาเป็นไซส์กระดาษ A4 แล้วค่ะแบบนี้เลยเราก็จะมาพับครึ่งกันค่ะพี่โบจะให้น้องๆเนี่ยตัดผ้าสักหลาดออกมาแค่ครึ่ง A4 เท่านั้นก็ตัดออกมาได้เลยทีนี้ให้น้องๆเนี่ยเอาสีเดียวกันก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะให้อีกแผ่นนึงอะค่ะน้องๆให้มันมีความสูงขึ้นมากว่าแผ่นแรกที่เราทำเอาไว้นะแต่ทีนี้กระเป๋าเนี่ยมันต้องมีความกว้างที่พอดีกันถูกต้องไหมคะน้องๆก็จะต้องตัดตรงนี้ออกไปค่ะเพื่อให้มันเท่ากันน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าเนี่ยกรรไกรมันคมมากๆเลยนะถ้าน้องๆมีคุณพี่อยู่หรือ
ือว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยให้เขาเข้ามาช่วยกันนะคะทากาวเป็นรูปตัว U ค่ะน้องๆต้องอย่าเผลอไปทาด้านบนนะด้านบนไม่ต้องทาเด็ดขาดเลยนะคะเมื่อเราทากาวแบบนี้แล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะเอาให้มันพอดีมุมกันนะคะแบบนี้ระหว่างเรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบก็จะให้น้องๆเอาตีนตุ๊กแกตัดนะคะแล้วก็แปะติดให้มันพอดีกันระวังนะคะว่าเวลาฝามันปิดทับลงมาเนี่ยไอตัวนี้มันจะเกินขอบออกมาก็ลองวางไปดูนะคะแล้วก็เอาฝาเนี่ยข้างบนเราก็จะตัดตัวที่มันมาประกบกันแปะเข้าไปเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ขนาดของมันนะคะจะได้ออกมาพอดีกันขั้นตอนการทำกระเป๋าง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะก็สามารถทากาวแล้วก็แปะลงไปได้เลยตามตำแหน่งที่เราวางเอาไว้เลยนะนี่ข้างบนก็เหมือนกันน้องๆ อาจจะเอาตัวนี้นะคะประกบลงไปแบบนี้ก่อนแล้วก็ปิดฝาลงมาได้เลยให้มันทับกันพอดีทีนี้เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยแต่ว่าถุงของเราเนี่ยมันจะต้องเพิ่มความชิคเข้าไปอีกค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะทำยังไงให้มันเพิ่มความชิคลงไปน้องๆคะในการเพิ่มความชิคของถุงเรานะคะพี่โบ๊ทก็จะใช้เหมือนเดิมเลยก็คือผ้าสักหลาดค่ะพี่โบ๊ทก็จะวาดเป็นรูปสัตว์ลงไปค่ะน้องๆโดยพี่โบ๊ทเนี่ยจะวาดเป็นรูปหมาป่าในการวาดรูปลงไปนะคะน้องๆน้องๆเนี่ยสามารถเลือกตามจินตนาการตัวเองได้เลยนะว่าอย่างพี่โบ๊ทเนี่ยวาดเป็นหมาป่าใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดกันก่อนว่าหมาป่าเนี่ยมีอะไรบ้างหมาป่าก็ต้องมีหูใช่ไหมคะแล้วก็มีจมูกแหลมๆหน่อยและทีนี้ก็ต้องมีขนออกมาถูกต้องไหมคะเนี่ยน้องๆก็ต้องค่อยๆวาดไปนะคะคิดทีละเล็กทีละน้อยก็ค่อยตัดตามรอยที่เราวาดไว้เลยนะคะทีนี้นะคะเราก็ได้ช่วงหน้าด้านบนออกมาแล้วนี้เราจะมาวาดหน้าช่วงล่างกันแล้วตัวแรกที่เราวาดมานะคะเราก็เอามาลองทาบดูเราก็จะวาดขนมันออกมาเพิ่มทีนี้ก็ตัดออกมาเหมือนเดิมเลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆไม่ต้องรีบร้อนนะเราจะเพิ่มขนให้กับหมาป่าค่ะให้มันมีมิติมากขึ้นเห็นไหมคะทีนี้ก็จะเอามาซ้อนแบบนี้เห็นไหมคะตอนนี้หมาป่าของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะเริ่มมีมิติมากขึ้นถูกต้องไหมคะแต่จมูกเนี่ยพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นสีนี้ถ้ามันมีหลากหลายเนี่ยมันก็จะเพิ่มความน่ารักให้กับตัวหมาป่าของเราก็วาดแล้วให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมล่ะคะมีทั้งหูมีทั้งจมูกมีทั้งปากแล้วก็ขนเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราก็จะไปติดกันแบบนี้เลยน่ารักมากทีนี้เนี่ยพี่โบ๊ทก็จะพาน้องมาตัดหูด้านในกันนี่แบบนี้เลยแบบนี้ทุกคนตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามเดี๋ยวเราไปติดกาวกันต่อเลยค่ะพี่โบ๊ทก็จะติดลงไปแค่แบบครึ่งเดียวเพื่อให้หัวของหมาป่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ได้ออกมาแล้วถุงใส่ของสุดชิคน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะตามจินตนาการของน้องๆเลย

0: น้องกับของประดิษฐ์ทั้งสองอย่างสุดน่ารักของพี่โบ๊ทในวันนี้นี่เลยกับแจกันแสนสวยนะคะน้องๆซึ่งอุปกรณ์ก็หาง่ายมากๆที่สำคัญยังทำง่ายอีกด้วยและชิ้นที่สองของเราก็คือถุงใส่ของสุดชิคแบบนี้นะคะน้องๆสามารถทำถุงนี้เนี่ยเพื่อไปให้กับคนพิเศษได้นะคะหรือว่าจะทำของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆก็ได้เช่นกันค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอยากโชว์ให้พี่โบ๊ทดูเนี่ยส่งมาได้เลยนะคะทางแฟนเพจMahidon Channelพี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วในวันนี้พี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยตันตันเรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวน้องๆคนไหนในวันนี้เป็นสายชอบส่องกันบ้างคะที่พี่โบ๊ทพูดแบบนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าให้น้องๆไปส่องตามบ้านใครนะแต่ในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์กล้องกันค่ะฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่บอกเลยว่ามันง่ายมากๆเลยล่ะค่ะไม่ยากสักนิดเดียวและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกล้องส่องมุมสูงถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องมุมสูงกระดาษลังกระจกไม้บรรทัดกาวดินสอกรรไกรอันดับแรกเลยนี่กระจกค่ะเราจะต้องมีกระจกที่มีขนาดเท่ากันนะคะทั้งหมด2แผ่นหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะตัดนะคะกระดาษลังให้มีขนาดความกว้างเท่ากับแผ่นกระจกของเราวัดขนาดนะคะความสูงให้มันเท่ากับ30เซนติเมตรแล้วเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ลากเส้นได้เลยค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4แผ่นด้วยกันเพื่อมาประกอบเป็นกล้องค่ะน้องๆถ้าทุกคนวัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันค่ะน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้ง4แผ่นที่เราวัดเอาไว้เลยค่ะทีนี้นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาวัดตัวฐานกันค่ะเพื่อติดกระจกลงไปให้น้องเอามาแผ่นหนึ่งนะคะเอากระจกนะคะที่เราใช้เนี่ยมาวางทาบลงไปกับตัวฐานเลยค่ะจากนั้นนะคะน้องๆก็มาจุดเอาไว้เลยค่ะขีดตามความยาวแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ความกว้างของตัวกระจกเราค่ะทำแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราจะมาทำมุมกันค่ะเล่าจากมุมจุดนี้นะคะมาจนถึงจุดนี้ค่ะทั้ง2อันเลยทีนี้นะคะเราก็ลบเส้นตรงนี้ออกได้แล้วล่ะค่ะเราจะเอากระจกของเราเนี่ยทาดาวค่ะแล้วก็แปะตามความยาวด้านที่เราวาดเลยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยเมื่อน้องๆทุกคนนะคะติดกาวจนแห้งแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกล้องกันค่ะโดยใช้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะทากาวเราก็จะติดมันลงไปด้านบนทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาประกบด้านข้างกันต่อให้น้องๆนะคะเอากระดาษลังที่เราตัดออกมาเนี่ยวางไปให้พอดีกับขอบพอดีแล้วให้น้องมาร์กจุดเอาไว้เลยติดกาวให้พอดีกับตัวกระจกด้านในแบบนี้เลยตรงส่วนเกินตรงด้านนี้นะคะเราจะมาตัดกันออกค่ะมาถึงการปิดด้านสุดท้ายกันแล้วนะคะน้องๆให้น้องๆเอากระดาษลังอีกแผ่นหนึ่งที่เหลืออยู่ค่ะมาวางลงไปน้องๆส่องลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่ทีนี้เราก็มามาร์กจุดค่ะแล้วก็ปิดกาวกันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะเอาเศษกระดาษที่เหลือที่เมื่อกี้เราตัดออกมานะคะน้องๆแปะตรงนี้นะคะแล้วก็มาตกแต่งกล้องของเรากันติดแบบนี้นะคะน้องๆทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยค่ะแต่ว่ากล้องของเราเนี่ยมันยังไม่สวยพอใช่ไหมคะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์นะคะในการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบพี่โบตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยแค่นี้ ี้นะคะยังไม่พอค่ะน้องๆอีกอย่างนึงที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำในวันนี้เนี่ยก็เป็นกล้องเหมือนเดิมค่ะแต่ชิ้นที่สองของเราเนี่ยเรียกว่ากล้องส่องทางไกลถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องทางไกลขวดน้ำพลาสติกคัตเตอร์สีอะคริลิกแว่นขยายขนาดเล็กและใหญ่ขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเมื่อทุกคนได้ขวดมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฐานออกกันก่อนนะคะโดยพี่โบนเนี่ยจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทีนี้เรามาตัดตรงนี้กันเพื่อเก็บตัวกลางกันค่ะค่อยๆตัดไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆทีนี้พี่โบก็ได้ตัวกลางของขวดมาแล้วนะคะแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เราตัดไว้ตอนแรกนะคะทีนี้นะคะเมื่อทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปลงสีกันค่ะสีที่พี่โบจะใช้นะคะเป็นสีอะคริลิกสีดำค่ะน้องๆเพราะว่าเป็นสีที่ทึบค่ะทีนี้เวลาเราส่องกล้องเนี่ยแสงจากข้างนอกจะไม่ส่องเข้ามาข้างในนะคะทำให้เรามองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะทาไปให้รอบๆเลยนะคะพี่โบจะทาแบบนี้ทั้ง2ขวดด้วยกันเลยแล้วถ้าน้องๆทากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักจนกว่าสีจะแห้งนะแล้วหลังจากนั้นจะมาติดเลนส์กันค่ะถึงขั้นตอนการติดเลนส์กันแล้วพี่โบนะคะก็จะมีแว่นขยายขนาดใหญ่แบบนี้นะคะกับตัวส่วนเล็กแบบนี้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะให้น้องๆติดเลนส์ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็พลิกขึ้นมาแบบนี้เลยเอาแว่นขยายขนาดใหญ่นะคะวางลงไปได้เลยค่ะพี่โบจะใช้เป็นเทปสีดำนะคะเพื่อที่มันจะได้กลืนไปกับตัวกล้องของเราด้วยใช้มือด้านนึงนะคะจับเอาไว้ให้แน่นๆค่ะส่วนอีกข้างนึงเราจะมาติดเทปที่เราตัดกันไว้ตอนแรกนะคะเราจะติดรอบๆเลยนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกันค่ะทีนี้ค่ะน้องๆให้เรานะคะตัดเทปมาขนาดยาวแล้วก็พันไปรอบๆอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้มันมีความแข็งแรงเต็มที่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ติดเลนส์ขนาดใหญ่นะคะเข้ากับตัวขวดเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยทีนี้นะคะมาถึงการติดเลนส์เล็กแล้วนี่น้องๆก็วางเลนส์เล็กลงไปได้เลยนะคะตรงปากขวดน้ำของเราเลยแบบนี้จากนั้นก็ใช้เทปดำนะคะที่เราใช้ตอนแรกเลยมาติดลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงค่ะทีนี้พี่โบก็จะใช้ตัวยาวนะคะอันนี้มาติดอีกรอบนึงค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเทปเราตอนแรกแค่นี้ก็แข็งแรงเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวกระบอกเลนเราถ้าน้องๆติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาประกอบตัวกล้องกันค่ะอันแรกที่เราถักหาก็คือตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะคะแต่เรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิถ้าการส่องของน้องๆนะคะยังไม่ชัดน้องๆสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะคะเพื่อปรับขนาดของมันค่ะทุกคนชัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สนุกกันเต็มที่แล้วเราไปตกแต่งกันต่อค่ะน้องๆพี่โบจะใช้กระดาษสติกเกอร์นะคะในการตกแต่งเหมือนเดิมเลยและนี่พี่โบก็ได้ตัดเป็นรูปทรงเอาไว้แล้วเราจะมาติดกันลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องทางไกลรูปอวกาศของพี่โบนี่เท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆนี่เลยไหนขอส่องน้องๆทางบ้านหน่อยสิว่าทำอะไรกันอยู่นะเป็นไงบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องทางไกลของพี่โบ๊ทไลน์กาแล็กซี่ของเราด้วยเท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆ

ร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2กล้องของเราในวันนี้ทีนี้น้องๆทุกคนก็สามารถเอากลับไปทำแล้วก็ส่องเล่นกันที่บ้านได้แล้วนะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะสำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทได้ดูสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทได้ดูครบหมดแล้ว

และตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิวซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะน้องอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียว

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

ร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขา

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง193

รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น.

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมง

ตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ตาในการมองทุกอย่างคนทุกคนที่เกิดมาเนี่ยครับจะต้องมีปัญหาสายตาลองหลับตาแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันดูนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างที่มันเคยง่ายมันก็ยากไปหมดเพราะฉะนั้นดวงตาเป็นอะไรที่สำคัญมากๆ

0: มองภาพนี้แล้วเป็นยังไงครับดูไม่รู้เรื่องเบลอเอียงยังไม่ต้องตกใจไปตอนนี้คุณสายตาปกติครับแต่เป็นเพราะภาพเหล่านี้เป็นภาพของการมองเห็นที่ผิดปกติของคนที่มีปัญหาทางสายตาแต่หากวันหนึ่งสายตาเรามีปัญหาแบบนี้แล้วก็เราคงต้องไปพบกับเขาคนนี้ผู้ที่จะช่วยดูแลแก้ไขปัญหาของสายตาของทุกคนนักทัศนมาตร
1: สวัสดีครับผมวุฒิพงษ์พึ่งพิพัฒน์นะครับเป็นนักทัศนมาตร
0: ดร.วุฒิพงษ์พึ่งพิพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านควบคุมสายตาสั้นและเลนส์จัดตาคนเดียวในประเทศไทยเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์รวมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทอีกหลายแห่งนอกจากนี้ยังเป็นคณะกรรมการสมาคมทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
1: อาชีพนักทัศนมาตรนะครับก็เป็นอาชีพที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถมองเห็นได้อย่างคมชัดแล้วก็สบายตาหลักๆนี่ก็คือเราจะทำทุกอย่างเกี่ยวกับทางด้านตาและการมองเห็นจริงๆแล้วเราเป็นหมอสาขาหนึ่งเนาะเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนไม่มีนักทัศนมาตรแล้วเราก็อยู่กันได้เนาะจริงๆแล้วก็อยู่ได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ดีที่สุดเนาะแต่ก่อนเราไม่มีสมาร์ทโฟนเราคิดว่าเฮ้ยสมาร์ทโฟนไม่จำเป็นแต่เมื่อเรามีปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นทันทีนะครับปัญหาสายตาเนี่ยมันมีมากกว่าปัญหาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมีปัญหาสายตาอย่างอื่นอีกมากมายเมื่อเราได้เรียนทัศนมาตรแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วเราก็สามารถจะไปแก้ไขปัญหาสายตาที่ยากและมีความซับซ้อนได้นักทัศนมาตรเนี่ยเรามีความแตกต่างจากจักษุแพทย์ตรงที่ว่าจักษุแพทย์เนี่ยครับจะเป็นคนที่แก้ไขแล้วก็รักษาโรคนะครับโดยการใช้ยาและผ่าตัดแต่นักทัศนมาตรเนี่ยจะเป็นการแก้ไขโดยไม่ใช้ยาไม่ผ่าตัดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคต้อกระจกไปหาจักษุแพทย์เพื่อผ่าตัดเอาต้อกระจกออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายตาปัญหาสายตาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยไม่ต้องใช้ยาและไม่ต้องผ่าตัดก็สามารถจะรักษาได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยนักทัศนมาตรสามารถทำได้ตอนเด็กๆเนี่ยฝันอยากจะเป็นหมอแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ความฝันของเราเองเป็นความฝันของคุณแม่ก็เลยอ่ะแม่บอกอยากจะให้เป็นหมอก็เป็นหมอก็ได้ผมเรียนจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่จุฬาแล้วปริญญาโทวิทยาศาสตร์แล้วด้วยนะครับผมมาเรียนทัศนมาตรเนี่ยตอนอายุ30ก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยผมทำมีกิจการเป็นของตัวเองเป็นเนอร์เซอรี่เล็กๆเนอร์เซอรี่ต้นไม้นะครับก็คือไม่ได้ทำ

0: ในสิ่งที่เรียนมาเลยผมจะแต่งงานเนี่ยก็จะต้องมาคิดแล้วว่าเอ๊ะระหว่างกิจการของแฟนก็คือร้านแว่นตากับกิจการเนอร์เซอรี่ต้นไม้เนี่ยจะเลือกที่ไหนเมื่อคิดไปคิดมาเราคิดว่าเออทางด้านร้านแว่นตาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าแล้วก็มั่นคงกว่าก็เลยหันมาทางนี้แล้วการที่ทำร้านแว่นตาเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือน่าจะเป็นการต้องจบทัศนมาตรผมก็เลยไปเรียนทัศนมาตรอีก4ปีแต่ผมว่าแรงบันดาลใจมันเกิดหลังจากนั้นมากกว่าซึ่งเป็นพลังที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะทำตรงนี้ต่อแล้วก็อยากจะถ่ายทอดแล้วก็อยากจะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วทัศนมาตรเนี่ยมีประโยชน์ต่อคนทั่วไปและประเทศชาติขนาดไหนผมเรียกได้ว่าทุกคนมีปัญหาสายตาเนาะแต่จะมีมากมีน้อยคนที่มีมากก็ต้องการแก้ไขถ้าเกิดไม่แก้ไขเขาอาจจะมองอะไรไม่เห็นหรือมองอะไรไม่ชัดเลยไม่สามารถจะดำเนินชีวิตได้ปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยร้านแว่นธรรมดาร้านแว่นทั่วไปที่ไม่มีความรู้เนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเขาได้เช่นมีคนไข้อยู่คนนึงเป็นโรคกระจกตาโป่งพองเวลาที่เขามองเห็นเนี่ยเขามองเห็นเหมือนกับคนตาบอดเวลาเขาดู iPad เขาต้องดูขนาดนี้คือเห็นแสงบ้างนะครับแต่ว่าเห็นมัวมากๆวันที่เขารับเลนส์เนี่ยเขาบอกผมว่าเขารอตรงนี้มา40ปีแล้วแรงดันใจเนี่ยผมว่ามันมีทุกที่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะเห็นมันไหมแล้วเราจะเห็นมาแล้วเนี่ยเราจะเอามันมาเป็นแรงให้เราหรือเปล่าทัศนามาเนี่ยเราเรียนทั้งหมด6ปีเนาะในปี5เริ่มได้ทำงานแล้วนะครับเป็นงานพาร์ทไทม์กับบริษัทคอนแทคเลนส์จอห์นสันพอได้ทำงานเสร็จปุ๊บก็เซ็นคอนแทคยาวมาตลอดทั้งที่เรียนอยู่นะครับจนกระทั่งผมก่อนจะจบอีกนิดนึงผมก็มีบริษัทเลนส์แว่นตานะครับเอสซีลอหลังจากจบแล้วเนี่ยก็ไปทำงานที่เขาครับเพราะนั้นก็คือผมจะได้งานตั้งแต่ก่อนเรียนจบเลยเพราะว่าทัศนามามีน้อยมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของทุกบริษัทเนื่องจากทัศนามาเนี่ยเป็นสาขาที่ใหม่ในประเทศไทยนะครับตอนนี้เพิ่งมีมาแค่ประมาณ15ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2545ณปัจจุบันเรามีนักทัศนามาที่มีใบประกอบแล้วเนี่ยประมาณ130กว่าคนแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็น้อยมากเมื่อผมมาเป็นอาจารย์คอนแทคเลนส์แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทัศนามาเนี่ยเป็นอาชีพทางการแพทย์เนาะซึ่งการที่เราจะเก่งได้เราจะต้องมีเคสเราจะต้องเจอคนไข้จริงๆนะครับการที่เราไปเรียนมาแล้วก็มาสอนต่อเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กเลยทำให้ผมจะต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อจะให้ได้เคสอะไรที่ยากๆเคสที่ปกติแล้วเราจะไม่ได้เจอในร้านแว่นนะครับผมก็เลยได้เข้าไปแล้วก็เข้าไปทำที่โรงพยาบาลพระมงกุฎคลินิกนวตาจักษุศูนย์ท็อปจักษุไปดีออฟโตนะครับและล่าสุดก็คือไปที่รัตนินอย่างนึงเลยที่ผมยึดถือมาตลอดก็คือสิ่งที่คนไข้ได้ไปเนี่ยมันจะต้องใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นแว่นตาคอนแทคเลนส์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ส่งมอบให้เขาผมแก้ไขปัญหาสายตาให้กับคนไข้เนี่ยผมไม่ได้มองเขาเป็นคนไข้เหมือนเขาเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเราการที่เราได้เห็นว่าคนนึงที่แบบตาเขามองแทบไม่เห็นเลยอ่ะแล้วหลังจากที่เราทำอะไรเขาบางอย่างแล้วเขากลับมามองเห็นได้เหมือนคนปกติผมว่าตรงนี้มันเติมเต็มชีวิตผมมาน้องๆทุกๆคนมีความคิดดีๆอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ความคิดตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดว่าเราคิดแล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นแค่ความคิดเราไม่ได้เอามันมาทำนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีความคิดอะไรแล้วเนี่ยถ้าคิดว่ามันดีทำเลยครับ
1: ปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและเลนส์สายตาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ดีและนี่คือชนิดเลนส์ที่นำมาใช้เลนส์เว้าเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตาสั้นนอกจากนี้ยังเป็นเลนส์ที่นำมาใช้ทำกล้องโทรทัศน์และกล้องจุลทรรศน์เลนส์นูนเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตายาวและยังใช้ทำแว่นขยายอีกด้วยเลนส์กาบกล้วยหรือเลนส์ทรงกระบอกเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตาเอียง
0: ตอนการทำงานของนักทัศนมาตรเนี่ยครับก็จะเริ่มที่ห้องตรวจนะครับสักประวัติคนไข้นะครับสอบถามถึงความต้องการของคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยมาวันนี้มีปัญหาอะไรต้องการอยากจะให้เราช่วยอะไรบ้างนะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่อง

0: เราเรียกว่าไบโอไมโครสโคปหรือ CT lamp นะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับตรวจสุขภาพตาต่อมาก็จะมาถึงขั้นตอนการตรวจว่าสายตาอย่างละเอียดนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ชื่อว่าโคล็อกเตอร์นะครับวิธีการที่เราจะใช้เครื่องนี้ตรวจสายตาคนไข้นะครับก็คือเราก็จะต้องทำการปรับ PD นะครับให้ตรงกับ PD คนไข้ก่อนนะครับแล้วก็เอาเครื่องไปทาบที่ตาคนไข้อย่างนี้เนาะจะทำการเรติโนมองไปไกลๆสีแดงๆนะคะบรรทัดล่าสุดเราอ่านได้ไหมอ่านได้ฟังนิดนึงครับ
1: 8 6 9 5 3
0: หลังจากที่เราได้ค่าสายตาที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับทำการลองแว่นให้คนไข้โดยให้คนไข้ใส่แว่นนะครับตรงนี้เป็นค่าที่เราวัดได้นะลองใส่ดูนะครับงั้นเดี๋ยวลองเดินดูนิดนึงนะครับคนไข้มีปัญหานะครับหรือว่าดูแล้วมีความต้องการอื่นๆเช่นสมมติว่าต้องการฟิตคอนแทคเลนส์พิเศษผมก็อาจจะต้องส่งไปตรวจเครื่องมืออื่นๆที่ห้องอื่นอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความต้องการอะไรพิเศษก็ตรงนี้เราก็จบละนะครับสำหรับแว่นตาอย่างแรกเลยผมคิดว่าจะต้องเป็นคนช่างสังเกตไม่ใช่ว่าเราจะดูเฉพาะแค่ตากับการมองเห็นเท่านั้นเราต้องดูทั้งหมดเราอาจจะต้องพูดคุยสอบถามเขามีความต้องการอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาก็อาจจะไม่ทราบปัญหาตัวเองก็ได้นะครับเราเป็นคนดูแลสุขภาพสายตาแล้วก็การมองเห็นของเขาแล้วเราควรมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจกับเขานะครับก็มีอะไรก็แนะนำอย่างถูกต้องตรงๆตามหลักวิชาการหลังจากที่เราเรียนจบนะครับนักทัศนมาตรก็จะเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลในตูเลสิกหรือในร้านแว่นตาที่ใหญ่ๆนะครับจุดเริ่มต้นก็อาจจะเริ่มต้นไปเป็นพนักงานที่คอยตรวจตาวัดสายตาแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญตรงนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จได้เยอะๆเนี่ยก็คือเราจะต้องได้พบเจอเคสที่หลากหลายได้เจอคนไข้เยอะๆเจอบ่อยๆเจอเคสยากๆก็จะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทำงานในบริษัทเนี่ยครับเขาก็ต้องการนักทัศนมาตรเข้าไปเป็นฝ่ายวิชาการให้ความรู้ต่อร้านแว่นทั่วไปหรือให้ความรู้กับลูกค้าคนไข้ของเขาหรือเราจะเป็นอาจารย์ก็ได้นะครับการเป็นอาจารย์นี่ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบการสอนก็อาจจะเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทุกสาขาอาชีพเนี่ยผมว่าเราจะต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมแบบไม่สิ้นสุดไม่ใช่ว่าเรียนจบปุ๊บแล้วก็ความรู้ก็อยู่แค่นั้นทุกๆปีเนี่ยมีสิ่งนวัตกรรมใหม่ๆช่วยคนไข้ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอัปเดตข้อมูลนะครับมีการเพิ่มเติมความรู้ตลอดเวลานะครับไม่หยุดอยู่ตรงนั้นไม่หยุดอยู่แค่นั้นณปัจจุบันเด็กที่จบใหม่เนี่ยรายได้ก็ค่อนข้างดีนะครับสตาร์ทประมาณสัก 30,000-40,000 บาทต่อเดือนเราอาจจะมีงานทำเยอะแล้วก็ยุ่งหน่อยแต่ว่าการงานที่เราทำนี่เราก็สามารถจะเลือกได้เนาะการไปตรวจตามโรงพยาบาลเนี่ยครับนักทัศนมาตรไม่จำเป็นต้องเข้ากะดึกไม่เหมือนกับหมอที่ต้องมีเวรดึกส่วนใหญ่ปัญหาของเราเนี่ยปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่รอได้ไม่ไปตัดแว่นวันนี้พรุ่งนี้ไปตัดมะรืนไปตัดก็ได้เพราะนั้นมันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมาเข้ากะดึกหรืออะไรในโรงพยาบาลเพราะนั้นงานก็ค่อนข้างสบาย

สวัสดีครับผมนายสุพนัทรัศมีอภัยสกุลชื่อเล่นชื่อก๊อตนะครับอยู่คณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่6นะครับก็แรงบันดาลใจของผมก็คือจะมาจากคุณพ่อครับผมคือคุณพ่อผมมาเปิดร้านแว่นและในส่วนตัวเนี่ยก็คือไปคุกคีอยู่ที่ร้านแว่นเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มีพี่คนนึงเนี่ยที่รู้จักคุณพ่อตอนที่กำลังจะย้ายเข้ามหาลัยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจะไปเรียนคณะไหนดีพี่คนนี้เขาก็เลยแนะนำขึ้นมาว่ามีคณะนึงเนี่ยที่เกี่ยวกับสายตาเนี่ยก็คือคณะทัศนมาศาสตร์ถ้าเราชอบในการเรียนกับแว่นตาหรือว่าเราชอบในเรื่องสายตาเนี่ยก็ลองไปศึกษาในคณะอันนี้ดูครับก็ถ้าเรียนจบแล้วเหรอครับก็อยากจะไปเป็นนักวิเคราะห์เลนส์นะครับอยู่ในบริษัทแบรนด์ชั้นนำครับของประเทศไทยเพื่อเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาเนี่ยเอาไปพัฒนาเครื่องเรียนให้มันดีขึ้นนะครับ

0: ม่ว่าจะเป็นเด็กตั้งแต่เด็กๆอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยหรือจนคนแก่เลยตอนนี้ก็จะใช้เรื่อง IT เยอะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตอะไรเงี้ยพอใช้เยอะสายตาเริ่มมีการแบบฟ้าฟางก็ทำให้สายตาเด็กเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วพอในอนาคตเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่พาไปรักษาหรือว่าพามาตรวจคัดกรองโรคครับเกี่ยวกับสายตาอะไรเงี้ยสายตาอาจจะผิดเพี้ยนมากกว่าเดิมเยอะก็เลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยเราสามารถช่วยให้เขาแบบมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นไม่มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับ
1: นัชอาภาพวงมาลัยค่ะชื่อเล่นชื่อสายศึกษาอยู่คณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่6แรงบันดาลใจในการเลือกมาเรียนนะคะคือการมองเห็นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้รับการบริการในด้านนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างถูกต้องค่ะถ้าเรียนจบแล้วก็มีหลายด้านนะคะที่คิดไว้อยากจะมีคลินิกหรือร้านแว่นที่ทำมากกว่าขายแว่นนะคะเป็นของตัวเองถ้าสั่งสมประสบการณ์ความรู้ไว้มากพอแล้วเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาค่ะให้กับน้องๆรุ่นต่อไปก็คือเป็นอาจารย์มหาลัยค่ะ
2: อาจารย์ดนัยตันเกิดมงคลคณบดีคณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับเริ่มแรกเนี่ยอยู่กับสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพครับเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545นะฮะรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรกนะครับภายใต้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการนะจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็คณะทัศนมาศาสตร์เนี่ยเรามีหลักสูตร6ปีเป็นหลักสูตรของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาใหม่ของประเทศก็คือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาแล้วก็สุขภาพตาสาขาของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนในการใช้สายตานะฮะนักทัศนมาศหรือว่าผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาศเนี่ยก็จะเป็นคนดูแลผู้ป่วยเมื่อแรกเข้านะฮะแล้วก็ส่งต่อไปเวลาที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติมคนที่จบส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไปทำงานสถานพยาบาลนะเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนะเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะนะมีบางส่วนที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์สัมผัสนะหรือว่าอุตสาหกรรมการทางด้านผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านตาอย่างเงี้ยนะหรือว่าการให้การศึกษานะทางด้านสายตาและสุขภาพตาต่อไปด้วยนะครับ
1: คณะของเรานะคะเรียนทั้งหมด6ปีฟังดูอาจจะนานสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าเราทำงานกับมนุษย์สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมีผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์เราทำให้เกิดทั้งผลดีได้และผลเสียได้ถึงแม้เราจะเรียนแค่แบบเน้นเกี่ยวกับตาก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ทั้งหมดทางร่างกายอะค่ะว่าเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกันหมดเลย
0: ก็ในปี1หรือปี2เนี่ยจะเหมือนว่าปรับพื้นฐานเป็นพวกวิชาพื้นฐานเลยครับวิทย์คณิตเคมีแล้วก็ชีวะอะไรต่างๆครับ
1: ส่วนปี3กับปี4เนี่ยเป็นช่วงที่เรียนทั้งกายวิภาคศาสตร์ก็คือร่างกายส่วนนี้เรียกว่าอะไรส่วนนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้แค่เรียนทางทฤษฎีอย่างเดียวที่เกี่ยวกับร่างกายเราก็มีเรียนเกี่ยวกับตาอีกด้วยในช่วง2ปีนี
2: ้ปี5นี่จะเป็นพวกคลินิกเฉพาะทางทางด้านทัศนมาศอย่างเช่นพวกสายตาเด็กการดัดกล้ามเนื้อตาหรือว่าการทำทัศนบำบัดส่วนปี6เนี่ยจะเป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติทางด้านคลินิกนะฮะในปีสุดท้ายเนี่ยก็คือจะต้องสามารถปฏิบัติคลินิกได้ดูแลรักษานะฮะแล้วก็แก้ไขนะปัญหาทางด้านสายตานะฮะปัญหาทางด้านสุขภาพตาของคนไข้นะของผู้ป่วยเนี่ยนะฮะให้ได้อย่างมีระบบ
0: นักเรียนที่จะมาศึกษาต่อคณะทัศนมาศนะครับต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องเรียนจบม.6แล้วก็จบสายวิทย์คณิตก็วิธีการสอบนะครับก็จะเป็นการแบบสอบตรงก็ในเรื่องข้อสอบนะครับก็จะมีทั้งอ่านในและปอใน
1: ข้อเขียนนะคะมี5วิชาก็คือมีฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะ แล้วก็ส่วนสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็จะสัมภาษณ์กับคณาจารย์ในคณะเราก็จะมีการทดสอบทางจิตวิทยาด้วยการเตรียมตัวตอนนั้นก็อาศัยว่าซื้อข้อสอบเก่าๆของพวกโอเน็ตอะไรเงี้ยค่ะมาทำย้อนหลังหลายๆปีจนมันคล่องค่ะ
0: ตอนที่ก่อนเข้ามหาลัยใช่ไหมครับก็มีอ่านหนังสือนี่เยอะแทบบอกเลยว่าเยอะมากครับก็จะมีการเตรียมตัวไปติวครับไปอยู่สถาบันติวเลยก็คือจะมีรุ่นพี่ที่รู้จักกันครับเขามาติวให้เกี่ยวกับวิชาพื้นฐานที่ได้บอกไปครับ5วิชา
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านทัศนมาตรศาสตร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
1: สำหรับน้องๆ นะคะที่สนใจหรือว่าชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สายสุขภาพเน้นการบริการให้กับประชาชนนะคะก็คณะทัศนมาตรนะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น้องๆเนี่ยสามารถทำตามความฝันของน้องได้เราเน้นแค่ตาก็จริงแต่ตาเนี่ยเป็นอวัยวะเล็กๆที่สำคัญมาก
0: ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมุ่งเน้นเลยว่าถ้าเราตั้งใจอยากที่จะเรียนคณะนี้แล้วเนี่ยขอให้ทำให้สุดความสามารถนะครับไม่ว่าจะเรื่องเรียนการเรียนพิเศษหรือว่าการเตรียมกับเพื่อนเนี่ยก็ถ้าน้องๆตั้งใจอะไรเนี่ยอยากให้มุ่งเน้นไปที่จุดมุ่งหมายตรงนั้นมากกว่าครับว่าน้องๆเนี่ยถ้าตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยอยากให้ทำให้เต็มที่ครับ
2: ในอนาคตเองแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆจะเพิ่มขึ้นนะฮะแต่การที่เราจะไปใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องมีสุขภาพตาที่ดีมีสายตาที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำหน้าที่นี้ให้แก่ประชาชนสาขาวิชาชีพนี้ผมมองว่ามันยังเป็นสาขาวิชาที่มีอนาคตสดใสความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาชีพนี้ค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็ยังมีต่อเนื่องนะฮะไม่มีตกงานแน่นอน
4: ถ้าเกิดว่าน้องๆที่อยากจะมาเป็นนักทัศนมาตรนะครับก็อยากจะให้มาสัมผัสชีวิตจริงๆมาสัมผัสการตรวจตาจริงๆนะครับเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจจริงๆว่าเราชอบตรงนี้จริงไหมถ้าเราชอบจริงก็ลุยให้เต็มที่เลยนะครับ
2: ก็หลายครั้งกันที่ได้รับการบอกกล่าวว่าเราจะสอนวิชาชีพอย่างนี้ทำไมการสร้างอะไรใหม่เนี่ยมักจะยากแล้วก็ทำให้คนเข้าใจในกลุ่มใหญ่เนี่ยลำบากแต่ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เนี่ยมันก็คงไม่มีอนาคตสำหรับวิชาชีพอย่างนี้ในประเทศซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนปัญหาสายตาที่มีอยู่แล้วแล้วก็ปัญหาสายตาที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตวิชาชีพอย่างนี้แหละครับที่จะช่วยเหลือแบบประเทศชาติได้ในระยะ
0: ก็เวลาพอรักษาคนไข้ใช่ไหมครับความรู้สึกของผมเนี่ยรู้สึกว่าผมอยากเอาใจใส่เหมือนเป็นญาติคนนึงครับได้แบบดูแลเขาได้แบบเอาใจใส่เขาโดยเต็มที่ครับทำให้เขาแบบว่าคนไข้เข้ามาด้วยเหตุผลนี้เราสามารถแก้เขาได้อะไรอย่างนี้ทำให้เขาแบบมีความสุขออกไปโดยที่แบบได้รับทุกอย่างให้มีความสุขครับ
1: รู้สึกดีนะคะที่จะให้คนคนหนึ่งที่มองเห็นไม่ชัดมากเท่าไหร่จนกลายมาว่าเห็นมองชัดได้เหมือนกับคนปกติคนอื่นยิ่งถ้าเป็นคนแบบต่างจังหวัดหรือจะเป็นเด็กๆอะค่ะเขาจะยิ่งแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขารู้สึกมีความสุขมากความสุขของเขาทำให้เรามีความสุขตามไปด้วย
4: การมองเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากกับชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะสามารถไปทำสิ่งดีๆต่างๆได้มากมายเช่นถ้าเกิดว่าเขาเป็นพนักงานขับรถเขาก็จะขับรถแล้วก็ส่งผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าเขาเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นถ้าผมช่วยหมอไปถ้าหมอเป็นหมอผ่าตัดก็หมอก็สามารถจะผ่าตัดคนไข้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขามีการมองเห็นที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเขาก็สามารถจะไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ภูมิใจทุกครั้งและมีความสุขทุกครั้งที่เราได้แก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้เนาะแล้วก็เราสัมผัสได้ครับว่าคนไข้เขามีความสุขเมื่อเขาได้สิ่งดีๆเขาได้ตาที่มองเห็นชัดมองได้สบายตากลับไปเพราะนั้นการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำงานนะครับเราทำไปด้วยแล้วก็รู้สึกอิ่มรู้สึกเต็มแล้วก็รู้สึกมีความสุขก็ทำมันได้อย่างไม่เหนื่อยแล้วก็จะทำมันต่อไป

0: จนภัยในป่าวิเศษ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่อยู่ในป่าวิเศษมีต้นไม้และสัตว์วิเศษเต็มไปหมดเลย
2: วันนี้พวกเรามีเมล็ดผลไม้วิเศษมาให้นับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันปลูกด้วยนะ
3: แต่ก่อนอื่นนับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องจึงจะได้อุปกรณ์ไปปลูกผลไม้วิเศษกัน
4: ข้อแรกให้ทุกคนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้อง
0: นับหนึ่งขอตอบต้องเติมเครื่องหมายมากกว่า
4: ถูกต้อง495มากกว่า400บวก80บวก7เนื่องจาก400บวก80บวก7เท่ากับ487ดังนั้น495มากกว่า487นั่นเองทุกคนเก่งมากรับช้อนปลูกไปเลย
0: เย้
2: เรามาทำให้ต้นไม้งอกกันเถอะมาช่วยกันตอบคำถามข้อต่อไปนะจากจำนวนที่กำหนดจงเรียงลำดับจำนวนขี้จากมากไปน้อย
0: นับหนึ่งขอตอบ583 507 329 315
2: ถูกต้องข้อนี้เราเริ่มจากการหาจำนวนขี้ก่อนนั่นคือจำนวนที่หารด้วย2ไม่ลงตัวหรือจำนวนที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9จากนั้นเราก็มาเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้คำตอบคือ583 507 329 315นั่นเองทุกคนเก่งมากรับบัวรดน้ำไปเลย
0: เย้ว้าวต้นไม้พิเศษงอกขึ้นมาแล้ว
3: มาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วทุกคนลองช่วยกันเติมจำนวนที่หายไปในแบบรูปให้ถูกต้องพร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์
0: ขอตอบจำนวนในช่องว่างที่1คือ41และจำนวนในช่องว่างที่2คือ47และเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3
3: เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนลองสังเกตได้จากจำนวนที่โจทย์ให้มาจำนวนแรกคือ32จำนวนถัดไปคือ35มีการเพิ่มขึ้น3จำนวนถัดจาก35คือ38มีการเพิ่มขึ้น3เช่นกันดังนั้นจำนวนในช่องว่างก็ควรจะมีการเพิ่มขึ้น3เหมือนกันจึงนำ38บวก3จะได้เท่ากับ41และ44บวก3จะได้เท่ากับ47นั่นเองทุกคนเก่งมากรับปุ๋ยไปเลย
0: ผลไม้วิเศษออกผลแล้วใช้เยอะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นณัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะเป็นคู่มือของคุณพ่อคุณแม่นะคะในการที่จะพาไปรู้จักกับการทำงานของสมองรวมถึงการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของสมองของเด็กๆด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นคือการประเมินสภาพตามจริงฟังหัวข้อแล้วหลายๆคนแบบจะเข้าใจยากหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ของเด็กๆด้วยค่ะวันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐค่ะท่านเป็นที่ปรึกษานะคะของโครงการ Brain Based Learning จาก OKMD รวมถึงคุณแม่จากทางบ้านด้วยนะคะคุณปราณีมอริสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอให้คุณหมออธิบายความหมายของการประเมินสภาพตามจริงให้คุณผู้ชมได้เข้าใจตรงกันก่อนค่ะ
2: ครับการประเมินก็คือการประเมินว่าสิ่งที่เราให้กับเด็กเนี่ยเขารู้เข้าใจแล้วไปใช้ได้ไหม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะแล้ววิธีประเมินเนี่ยควรจะเป็นง่ายๆไม่ใช่ต้องมาเขียนเป็นคำถามคำตอบเยอะคงไม่ใช่อย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
2: เราประเมินเสร็จสอนเสร็จประเมินทันที
0: สอนเสร็จประเมินทันทีอันนี้สำคัญมากแค่ไหนคะเพราะว่าจริงๆตอนเราเลี้ยงลูกตอนเล็กก็ไม่รู้ว่าโอ้สอนแล้วต้องประเมินทุกครั้งอย่างนี้ด้วยอะค่ะ
1: ใช่
2: ไม่งั้นเขาไม่รู้นะว่าที่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูสอนให้เขาเนี่ยเขาเข้าใจถูกหรือไม่ถูกแต่แล้วมันก็ค้างเป็นอยู่ในสมองเนี่ยทุกเรื่องที่ประเมินนะเราประเมินทันที
1: แสดงว่าหนูไม่เคยประเมินลูกเลยเนี่ยแสดงว่าหนูก็ยังใช้ไม่ได้หรือยังไงหนูก็ไม่เข้าใจอันนี้ช่วยคุณหนูอธิบายให้หนูหน่อยสิคะเพราะว่าหนูไม่เคยประเมินลูกเลยแล้วไม่เคยเล่าอะไรให้ลูกฟังเลย คือจะให้ลูกทำเองเนี่ยมันจะดีกับลูกไหมหรือว่า
0: ปล่อยให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเอง
1: ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะก็คือจะถูกต้องไหมล่ะคะ
0: ลูกของคุณแม่ตอนนี้กี่ขวบแล้ว
1: สิบขวบอะค่ะ
0: สิบขวบ
1: ค่ะ
2: ก็ให้ลูกทำเองก็นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ก็ทำแล้วเนี่ยนะว่าถูกต้องจริงหรือเปล่าเนี่ยบางคนเด็กบางคนจะสรุปได้ว่าถูกต้องจากการเรียนรู้จากที่อื่นหรือว่าจริงแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณครูเนี่ยต้องประเมินบอกเขาทั้งว่าถูกเพราะอะไรด้วยต้องให้เหตุผลด้วยไม่ใช่บอกว่าถูกหรือผิดเฉยๆติดแค่สองคำนี้ไม่ถูก
1: แต่ลูกชายอ่ะเขาจะเป็นเด็กเงียบถึงนี้ก็หนักใจว่าเอ๊ะทำไมลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเด็กสิบขวบแล้วเดี๋ยวก็จะติดไปแล้วก็จะไม่กล้าพูดใช่ไหมคะ
2: ก็ต้องไปเรียนฝึกพูดมันพูดจากใจพูดจากเรื่องที่เขาเข้าใจที่สนใจใส่ใจอย่างเงี้ยมันจะง่ายเริ่มจากเริ่มตรงนี้ก่อนนะที่เขาที่ต้องไปดูที่โรงเรียนด้วยคือจะเงียบกับแม่ก็ได้แม่จะเคยดุเขาไว้เนี่ยเขาปิดนะ
0: ความเป็นกันเองความสนิทกับคุณแม่คุณครูก็สำคัญ
2: คุณครู
0: เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็การประเมินทุกๆครั้งที่เด็กๆมีการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยต้องทำเหมือนถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนการสอบที่โรงเรียนนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าทำกับที่บ้านตั้งแต่วัยเล็กๆอันนี้ก็ต้องมีการประเมินมาตลอดต่อเนื่องเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่เพราะการเรียนรู้ตามหลัก BBL เนี่ยจะไม่มีคำถามค้างอยู่ในเด็กในสมองเด็กนะเรียนจากง่ายไปหาย

0: เป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆจากง่ายไปหายากเพราะก่อนที่จะเอาองค์ความรู้ขั้นถัดไปมาสอนเขาเนี่ยต้องรู้เขาต้องมีพื้นฐานตรงนี้ต้องแม่นยำก่อนเขาเข้าใจจริงรู้จริงด้วย
1: แล้วค่อยต่อยอดความรู้
0: ต่อยอดอย่างนี้นะ
1: ใหม่ๆจากความรู้เดิมที่มีอยู่ทีนี้เมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงหรือว่าเหมือนเป็นการประเมินลูกทดสอบลูกทุกครั้งหลังจากที่ได้เรียนรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าหากไม่ได้ทำการประเมินลูกอาจจะรับรู้หรือว่าเข้าใจไปแบบผิดๆแล้วก็จำแบบผิดๆไปแบบนั้นก็ได้
0: ใช่ไหมคะใช้ผิดด้วย
1: เป็นอย่างนั้นนั่นเองเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะวันนี้ค่ะเรามี VTR ในการที่ว่าคุณแม่ได้สอนนะคะรวมไปถึงมีการประเมินด้วยกับลูกสาววัย5ขวบค่ะจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าการเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นจริงหรือไม่คำตอบก็คือเราต้องมีการประเมินตามสภาพจริงนั่นหมายถึงเมื่อเรียนแล้วเราต้องมีการทดสอบว่าสิ่งที่เด็กรู้นั้นถูกต้องหรือไม่

0: and filled up with duties. The bear and the monkey said after the
1: pig. รู้สึกว่าเด็กไม่ค่อยสนใจเลยเป็นคุณแม่เขาพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า
0: The three animals agreeing to take turn their jobs. The pig would cut firewood. This job must be fun. The pig thought happily.
2: ชี้ไปด้วยอะไร
3: เงี้
2: ยก็
3: จะ
2: ติดตาม
3: ก็คือไปเรียกให้ถูกต้องแล้วแทนจะพูดต่างๆดูด้วยตาให้เขาชี้ด้วย
0: นำโรค
3: ชี้ตัวหนังสือชี้ภาพ
2: กลับมาให้คุณแม่ฟังด้วย
0: ทำให้มันเป็นโรคต่างๆเฮ้ยทำใจดีๆไว้วิดตายแล้วนะนายอ่ะมีเรื่องอะไรคะ
4: สาม
0: เกลอ
4: จอมยุ่ง
1: ฝึกฝนด้วย
0: นายหมูนายหมีและนายลิง
1: ลักษณะเด็กเหมือนเบื่อเลยอ่ะ
0: เพื่อนสนิทกันทั้งสามอาศัยอยู่บ้านหลังหนึ่งนายหมูจะทำหน้าที่ทำอาหารทำความสะอาดบ้านส่วนนายลิงจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้หาผลไม้มาไว้ในบ้านส่วนนายหมีมีหน้าที่ไปหาฟืนในป่าเพื่อนำมาใช้หุงต้มอาหาร
5: แหมหนูเฟื่องขาหน้าตาดูจริงจังมากเลยนะคะ
0: อยู่มาวันหนึ่งนายหมูบ่นกับเพื่อนๆว่าฉันเบื่อหน้าที่ต้องคอยหุงหาอาหารเต็มที่แล้วล่ะพวกเราก็เริ่มเบื่อหน้าที่ของเราเหมือนกันลิงกับหมีตอบดังนั้นพวกเขาทั้งสามจึงตกลงแลกงานกันทำโดยนายหมูจะไปตัดฟืนนายหมูก็พูดว่างานนี้ต้องสนุกแน่ๆเลยนายหมูนึกดีใจ
6: ยังไม่ทันไรนายหมูก็พลาดพลั้งถูกขวานฟันที่มือเป็นแผลใหญ
5: ่คุณแม่อ่านไม่สนุกใช่ไหมอ่าน
3: ซ
5: ะเลย
3: จริงครั้งแรกเราอ่านให้ฟังครั้งที่สองให้เขาอ่านหรืออ่านด้วยกันก็ได้ครั้งที่สามก็นี่คือให้เขาอ่านโดยไม่ต้องช่วยเขาอ่ะอันนี้คือการประเมินเหมือนกัน
2: วัยที่ยังอ่านไม่ออกก็อาจจะเล่าจากความเข้าใจของลูกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ
1: แล้วแบบรูปภาพ
3: ดูจากภาพก็ได้ไม่ต้องอ่านตัวหนังสือก็ได้
1: แต่อย่างนี้ก็ดีนะคะมันเหมือนกับฝึกแล้วก็อบอุ่นในครอบครัวแล้วก็ฝึกเด็กไปตั้งแต่เล็กๆให้รู้จักการอ่านนะเน
0: า
1: ะ
0: เลยนายหมีร้องโวยวายว่า
3: แม่หรือพ่อเล่าเนี่ยต้องมีชีวิตชีวาเนี่ยต้องใส่อารมณ์ไปในตัวละครของตรงนี้ด้วย
2: จะได้ติดตาม
3: จะได้เด็กจะได้สนใจจะได้ติดตามไม่งั้นเขาหน้าเบื
0: ่
3: อ
1: พวกอย่างนี้หนูว่านะเด็กก็จะจำแล้วก็เด็กบางทีไปเล่าให้คนอื่นฟังก็เขาจะทำเสียงไปด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
3: ทำเสียงด้วย
0: พยักหน้าเห็นด้วยจบแล้วตกลงใครทำหน้าที่อะไรบ้างคะลูกนายหมูทำอะไรลูก
4: นายหมูทำหน้าที่กวาดบ้านแล้วก็ทำอา

0: ง
1: โอ้แล้วนายลิงอะคะ
2: นายลิงขึ้นไปปีนต้นไม้หาผลไม้แม่ใส่ในบ้านค่ะ
1: ค่ะแล้วนายหมีอะลูกนายหมีทำหน้าที่
2: นายหมีไปตัดฟืนเอามาหุงต้มอาหารค่ะ
1: แล้วพอ3คนเขาแลกกันทำเขาทำได้ไหมลูกทำไม่ได้ฉะนั้นทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองตกลงนิทานเรื่องนี้สอนว่าอะไรคะ
2: ไม่มีใครที่เก่งและชำนาญไปทุกเรื่อง
3: เดี๋ยวก่อนตกลงเข้าใจหรือว่าอ่านจากหนังสือคะหนูเฟื่อง
1: โอเคถูกต้องค่ะ
3: การเรียนรู้จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อสิ่งที่เด็กรู้นั้นถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกับสิ่งที่เด็กเรียนคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะคะเรียนทดสอบและประเมินเพื่อให้ทุกๆการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด

0: น้องเก่งจังเลยนะคะคุณหมอคะเมื่อกี้ที่เราได้ชมใน VTR ค่ะหลังจากเล่ากันจนจบเรื่องแล้วคุณแม่มีการเหมือนถามน้องตัวนี้ทำหน้าที่อะไรสอบถามแบบนี้ถือว่าเป็นการประเมินไหมคะ
1: ครับแน่นอนเป็นเรื่องเป็นการประเมิน
0: ค่ะ
1: ประเมินทันทีใช่ไหมต้องถามว่าเขาเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดหรือเปล่าเข้าใจตัวละครแต่ละตัวละตัวหรือเปล่านะฮะ
0: ก็
1: ต้องถามว่าเออเขาชอบตัวไหนไม่ชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ก็ถามต่อยอดไปจากเรื่องที่ได้เล่าไปแล้วก็บางทีอาจจะบอกจะสอนอะไรกันเพิ่มเติมก็ได้อีกด้วยนะทีนี้อย่างคุณแม่เอง
2: ค่ะ
0: เวลาที่เล่านิทานใช้นิทานกับลูกแบบนี้ค่ะมีการสอนหรือว่าประเมินกับลูกยังไงบ้างไหมคะ
2: ก็ถ้าเล่านิทานอย่างนี้ก็จะถามลูกว่าลูกอยากเป็นตัวอะไรแล้วก็จะถามว่าเพราะอะไรถึงอยากเป็นกระต่ายสมมติว่านิทานกระต่ายก็จะถามว่าทำไมลูกถึงอยากเป็นกระต่ายลูกก็จะบอกว่าวัยวิ่งเร็วแล้วทำไมถึงลูกอยากเป็นเต่าลูกก็บอกไม่เอาช้าเดี๋ยวทำอะไรแล้วเหมือนเต่าก็จะได้รู้ว่าลูกก็มีพัฒนาการว่าสมองคิดได้ว่าอยากเป็นอะไรที่มันเร็วกว่าแต่เราก็จะต้องให้เหตุผลนะว่าทำไมเขาก็ต้องมีคำถามกับว่าเพราะทำไมแล้วกระต่ายไวแล้วทำไมเต่าไปถึง
0: ทำไมเต่าถึงชนะ
2: ใช่เราก็จะต้องให้เหตุผลเพราะว่าความพยายามของคนเป็นอย่างไรคนที่เร็วบางทีทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะให้เหตุผลเรื่องนี้กับลูกอะค่ะ
0: เหมือนได้สอนเรื่องอื่นๆไปด้วยนอกจากสิ่งที่เรียนรู้ข้างในจริยธรรมคุณธรรมก็เพิ่มเติมไปได้ด้วยในการพูดคุยนะคะ
1: ก็ที่คุณแม่ทำก็ถูกแล้วว่าต้องให้เหตุผลทุกเรื่องอ่
2: ะ
1: จริงต้องถามเขาก่อนเนี่ยทำไมกระต่ายเร็วทำไมถึงช้าใช่ไหมถึงแพ้อะไรต้องถามเขาก่อนว่าเขามีความคิดยังไงตรงเนี้ยก็นี่คือการประเมินแล้ว
0: โอ้โหเรียกได้ว่าจริงๆแล้วการประเมินนั้นก็สำคัญอย่างยิ่งรวมถึงการสังเกตสิ่งต่างๆที่ลูกได้เรียนรู้นะคะความเข้าใจต่างๆก็ถือว่าสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของสมองอย่างเต็มที่แล้วก็เกิดประสิทธิภาพค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมารู้จักกับเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงนี้กันมากขึ้นแล้วก็ใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์กับลูกมากที่สุดด้วยค่ะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้พักกันสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะหลังจากที่ช่วงแรกที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงหลังจากเด็กๆได้เรียนรู้นั้นสำคัญอย่างยิ่งนะคะครั้งนี้จะมาทำความเข้าใจถึงขั้นตอนค่ะแล้วก็วิธีการทำที่เกิดประโยชน์กับเด็กกับลูกของเราอย่างเต็มที่ด้วยนะคะคุณหมอคะเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงขั้นตอนต่างๆที่เราจะทำนั้นก็สำคัญอย่างยิ่งด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับสำคัญมาก
0: ๆค่ะถ้าทำได้ถูกขั้นตอน
1: ทำถูกได้ย่อยเขาก็ได้อาหารใจได้พลังปัญญาพลังจิตเพิ่มขึ้นทุกวัน
0: ดีจังเลย
1: จากงานที่เขาทำสำเร็จไม่ว่าเรื่องอ่านเรื่องเล่านิทานเรื่องฟังนิทาน
0: ทีนี้ก่อนที่คุณหมอจะบอกขั้นตอนหลักการต่างๆนะคะเดี๋ยวขอให้คุณแม่ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมคะที่ได้มีการประเมินหลังจากที่ลูกได้เรียนรู้ไปแล้วแล้วก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาด้วย
2: มีค่ะคือวันหนึ่งไปตลาดแต่ลูกก็สงสัยว่าถั่วงอกใช่ไหมคะที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือใช้อะไรปลูกเพราะปกติเขาจะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆมีเมล็ดแต่เขาจะบอกว่าถั่วงอกนี่ใช้อะไรปลูกเขาเลยบอกก็เลยอธิบายให้เขาฟังนะคะว่าถ้าลูกอยากรู้ลูกก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็พาเขาไปซื้อถั่วเขียวเขาจะบอกว่าถั่วเขียวนี่ปลูกได้จริงเหรอ
0: ค่ะออกมาเป็นหน้าตาเหมือนถั่วงอก
2: ใช่แล้วกี่วันเหรอวิธีปลูกยังไงก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นลูกจะต้องทำด้วยตัวเองแล้วลูกจะต้องจดบันทึกแล้วเขาก็จะดีใจมากพอถั่วเริ่มขึ้นมาพอถั่วเริ่มขึ้นมาเขาก็บอกไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันจะเป็นถั่วงอกสามารถกินได้ไหมเขาก็จะถามเราเราก็จะบอกว่ากินได้ลองดูสิแล้วก็จะเอาไปบอกเพื่อนด้วยแล้วจะไปเล่าให้คุณครูฟังแล้วเขาก็จดบันทึกไว้อันนี้ใช้ได้ไหมคะคุณหมอ
1: ก็ที่เล่ามานี่ถูกต้องทุกอย่างเพราะว่าสมองเนี่ยต้องการอาหารใจอาหารใจหรือพลังจิตกับพลังปัญญาที่แท้จริงเนี่ยได้มาจากการทำงานอะไรก็ได้ที่สำเร็จด้วยตัวเองให้ปลูกถั่วปลูกเม็ดข้าวมันงอกขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาจะเริ่มจากง่ายๆอย่างนี้ก่อนต่อไปเขาจะทำงานที่ยากและสลับซับซ้อนมากขึ้นนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สำคัญมากๆด้วย
0: เหมือนเป็นการต่อยอดความรู้ใหม่ๆจากความรู้เดิมที่เขามีอยู่ต่อยอดด้วยอาจจะเป็นเรื่องที่เขาสงสัยเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าได้ลองทำเวลาที่เด็กๆเกิดความภูมิใจหรือเวลาที่ลูกทำอะไรสำเร็จหรือตอบคำถามการประเมินได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมมีผลดียังไงกับเด็กๆบ้างคะ
1: คือก็ต้องบอกว่าที่สิ่งที่หนูทำเนี่ยถูกต้องแล้วคือต้องมีไอ้คีย์เวิร์ดพวกนี้ด้วยอันที่สองจะชื่นชมเขาว่าหนูเก่งแต่ พอดีๆชมมากเกินไปก็ไม่ดีเจริญ
0: ชมอย่างถูกต้องด้วย
1: ถูกต้องด้วยถ้าไม่ได้ทำไม่สำเร็จแล้วไปชมอย่างนี้ก็ไม่ถูก
2: ต้องใช่ไหมคะคุณหมอว่าชมเรื่องอะไร
1: ชมเรื่องอะไรทำไมถึงคุณพ่อคุณแม่ชมเรา
0: ค่ะ
1: แต่ที่สำคัญคือเขาทำสำเร็จได้น
0: ะ
1: ทุกจ็อบทุกงานที่เขาทำสำเร็จได้ไม่ว่าเป็นการอ่านการเขียนการทำกิจกรรมเนี่ย
0: ค
1: ือการสร้างกำลังใจสร้างพลังจิตให้ตัวเองทำให้เขาค้นพบตัวเองเนี่ยเขามีความถนัดความชอบตรงไหนแล้วอย่างสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเองปลูกถั่วงอกอะไรพวกนี
0: ้
1: ปลูกข้าวอะไรพวกนี้ตรงนั้นมีทั้งภาษาด้วยคณิตด้วยวิทย์ด้วย คือเรียนรู้โดยแต่ละอย่างในเวลาเดียวกัน เรียนโดยไม่ต้องตั้งใจเรียนนะสักวันเนี่ยเขาจะเอาความรู้ที่ได้จากตรงนี้ไปต่อยอดเวลาระดับประถมมัธยมได้สบายมาก
0: ๆแหมฟังดูแล้วเหมือนอาหารกายสำคัญอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตและพัฒนาการรอบด้านแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคืออาหารใจหรือว่าคำชมที่คุณหมอได้บอกไปด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ
2: ใช่ไหมคะ
0: ใช่มีความภูมิใจแล้วก็รวมไปถึงพร้อมที่จะเหมือนอยากรู้มากขึ้นเรียนรู้ต่อยอดได้มากขึ้น
2: บางทีลูกอ่ะเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลย
0: ค
2: ือไปแล้วก็ไปอยากทำนู่นทำนี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะค่ะไม่สมองเขาไม่ไปไหนเลยแล้วเรามีวิธีแก้ไงคะ
1: คิดว่าเขายังไม่ค้นพบตัวเองยังค้นไม่พบตัวเองว่าเขาชอบตรงไหนจริงจังเขาทำก็ทำได้แต่ว่าที่จริงจังแล้วเนี่ยเขาจะต่อยอดไปเองน
0: ะ
1: เขาจะไปได้ด้วยแรงพลังจิตพลังใจของเขาเองในภาษาวัยรุ่นประถมมัธยมเราใช้คำว่า deep interest แล้วก็ deep learning หมายความตรงนี้
0: สนใจมากๆ
1: ใช่สนใจมากๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บางทีทำเองกลางวันกลางคืนไม่ลืมลืมง่วงนอนลืมเหนื่อยอะไรแบบน
0: ั้
1: นคือในเด็กแต่ละคนเนี่ยเราต้องหาสิ่งที่เขาเรียนรู้ตรงนี
0: ้
2: แต่บางทีเคยเห็นกับลูกตัวเองนะคะคุณหมอนะคะสนใจอยู่เราคิดว่าลูกคงจะโอเคแน่นอนเรียนกองเรียนตีกองไปได้อยู่ประมาณสัก6เดือน7เดือนไม่เอาแล้ว
0: เปลี่ยนใจเลย
2: เปลี่ยนใจแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเสียตังค์ไปก็เยอะเฮ้ยทำไมลูกไม่เอา6 7เดือนเราคิดว่าไปแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กอยากไปเรียนหรือไม่ไปเรียนก็คืออยู่ที่ครูหรือเปล่า
1: ส่วนอยู่ที่ครู
2: อ๋อค่ะ
1: ส่วนหลักใหญ่ๆนี่อยู่ที่ตัวเด็กเอง
0: ค่ะ
1: นะก็คิดว่าเขายังค้นไม่พบตัวเองว่าเขาชอบในวิชาอะไรเรื่องอะไร
0: ค่ะ
1: มันก็อยู่ในพละศิลปะดนตรีอะไรพวกนี้วนอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นรากฐานรากของสมองที
0: ่
1: ของทุกวิชานะที่จะสร้างเด็กให้มีประสิทธิภาพสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
0: ก็คือเริ่มมาจากการค้นพบสิ่งที่เด็กชอบเองก่อนซึ่งคุณหมอก็บอกว่าก็เปิดโอกาสให้ลูกได้ศึกษาหลากหลายอย่างเต็มที่จนเขาพบว่าจริงๆแล้วเขาสนใจอะไรอย่างเต็มที่ลึกซึ้งกันแน่อย่างเงี้ยนะคะทีนี้จะมีขั้นตอนหรือว่าหลักการสำหรับคุณครูในการถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คือครูที่เป็นครูทางด้านศิลปะดนตรีมืออาชีพเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนที่สำคัญและมีกิฟต์มีความถนัดในการที่จะสอนเด็กนะก็จะเริ่มจากง่ายๆไปหายากขั้นตอนสำคัญก่อนตรงนี้สำคัญมากๆทีเดียวถ้าสมมติว่าเราไปสอนลูกเองให้ตีปิงปองให้ตีเทนนิสมันก็ได้แค่อย่างเงี้ยไม่ไปไม่ไกลเท่าไหร่เพราะนั้นครูเป็นมืออาชีพแล้วที่มีที่รักเด็กสนใจเด็กเนี่ยเป็นเรื่องขั้นต้นสำคัญมากๆทีเดียวที่จะทำให้เด็กเนี่ยสนใจเรื่องนั้นจริงจังแล้วต่อยอดไปได้ถึงระดับแชมป์หรือรองแชมป
0: ์นะฮะคือนอกจากการที่สังเกตรู้แล้วว่าเด็กสนใจอะไรการที่มีหัวใจความเป็นครูในการที่จะถ่ายทอดอันนี้ก็สำคัญมากๆด้วยนะคะให้จากง่ายไปหายากอย่างที่คุณหมอบอกและในการเรียนรู้ขั้นต่อไปการต่อยอดต่อไปของเด็กๆคุณครูจะต้องดูเรื่องของพื้นฐานหรือการเรียนรู้ของเด็กได้ยังไงบ้างไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครูที่ดีเขาจะรู้ว่าเด็กๆตรงนี้อยู่ขั้นอะไรตรงนี้แล้วจะต่อยอดอีกขั้นจะทำไงเขาจะรู
0: ้
1: แต่ถ้าครูที่ไม่เก่งก็บอกให้เรียนไปก็ไม่มีความเข้าใจตรงนี
0: ้
1: แต่ครูที่เก่งจะบอกจะต่อยอดพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้
0: นะหมายความว่าสมมุติถ้าขั้นพื้นฐานถ้าเด็กเรียนรู้แล้วคุณครูประเมินแล้วว่าโอเคความรู้เขาเก็บเกี่ยวได้เต็มที่ก็พร้อมที่จะต่อยอดขั้นต่อไปแต่ถ้าหากว่าไปขั้นต่อไปแล้วเอ๊ะเหมือนเด็กยังสับสนในเรื่องที่ได้เคยเรียนรู้มาก็กลับลงมาเรียนรู
1: ้
0: ขั้นพื้นฐานแน่นต่อยอดก็ไปได้กว้างไกลด้วยอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอ
1: ก็มันก็สร้างเจดีย์ถ้าสมมติว่าเจดีย์ฐานมั่นคงถึงก็ต่อยอดไปได้สูงมากๆครับถ้าลากฐานฐานลากไม่มั่นคงก็สักพักมันก็ล้มก็พับลงมา
0: เรียนรู้ขั้นต้นยังไม่เข้าใจเลยไปก้าวกระโดดไปขั้นที่สูงกว่าก็อาจจะทำให้เรียกได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จเด็กก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็ล้มเลิกการคันได้ง่ายๆแทนที่จะได้ต่อยอดจากสิ่งที่เขาสนใจได้เต็มที่อย่างเงี้ยนะคะคุณหมออย่างนี้ฟังดูแล้วเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงนั้นสำคัญมากๆเลยในทุกการเรียนรู้อยากให้คุณหมอได้ฝากถึงเรื่องของการประเมินสิ่งต่างๆที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในทุกๆครั้งให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยค่ะ
1: คือการประเมินนี่เป็นหัวใจของการเรียนรู้ที่แบบ BBL
0: นะ
1: เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ทิ้งไม่ได้นะไม่ว่าจะเรียนเรื่องภาษาเรื่องคณิตเรื่องวิทย์หรือกิจกรรมอะไรก็ตามแล้วประเมินเนี่ยเราประเมินทันทีนะฮะให้เด็กลองได้ระบายออกมาหรือพูดออกมาว่าเข้าใจยังไง
0: ค่ะ
1: นะถ้าถูกต้องแสดงว่าเข้าใจตรงนี้แล้ว
0: ค่ะ
1: นะถ้าจะต่อยอดก็ถ้าเข้าใจอย่างนี้หนูจะไปคิดต่อไปสานต่อไปทำต่อเนี่ยหนูจะทำไงแทนที่จะอธิบายเขาเนี่ยให้เขาลองกระตุ้นให้เขาคิดตรงนี้มาก่อนกระตุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเป็นนักที่มีความคิดสร้างสรรค์เยอะนะฮะที่สังเกตที่คือพ่อแม่ครูผู้ปกครองไม่เข้าใจเรื่องการประเมินในหลักของการเรียนรู้
2: อย่างนี้ก็นะผู้ปกครองก็มีส่วนที่ทำให้เด็กต่อยอดได้หรือไม่ต่อยอดได้มากที่สุดเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: แน่นอนแล้วเพราะว่าเด็กนี่ใกล้ชิดพ่อแม่ผู้ปกครองมากกว่าใกล้ชิดครูนะฮะก็ต้องสนใจเด็กด้วยสนนะประเมินเขาเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่ผิดพลาดอ่
0: ะ
1: นะฮะ
2: เราก็ต้องฝึกสังเกตรูปด้วยสิครั้งนั้น
1: ก็หัดสังเกตไปเรื่อยๆอย่างที่บอกแววตาสีหน้าท่าทางน้ำเสียงว่าช่วงเวลาที่เขาติดอยู่ในการอ่านหรือกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ย
2: แล้วอย่างพ่อแม่เนี่ยนี่ยกตัวอย่างพ่อแม่ทั่วไปที่เป็นที่ว่าลูกสนใจอย่างเงี้ยแม่ก็จะบอกเดี๋ยวก่อนประเภทอย่างเงี้ยแหละ
0: ไม่ตอบสนองทันทีในเรื่องที่เด็กสนใจในขนาดนั้นนะคะ
2: แล้วอย่างนี้จะมีวิธีแก้ยังไงล่ะคะ
1: ต้องแก้ที่พ่อแม่ผู้ปกครองมั้งต้องมาฟังรายการนี้บ้าง
2: โอเค
0: ค่ะก็ควรจะรีบตอบสนองทันทีที่เด็กสนใจทุกๆครั้งเลยไหมคะคุณหมอค่ะ
1: เพราะการที่เขาไปขึ้นไปถึงแชมป์เนี่ยนะว่าเขาต้องหนึ่งก็ต้องค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรถนัดอะไรมีความสนใจอะไรนะนี่สำคัญมากๆทีเดียวเพราะการขึ้นไประดับนั้นเนี่ยคือเขาบทเรียนที่จะได้จากคุณครูไม่พอหรอกเขาต้องไปซ้อมนะฮะต้องไปฝึกกินกิจกรรมตรงนี้ได้ตัวเองแล้วเวลาตรงนี้มันมหาศาลนะฮะ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าจริงๆแล้วการประเมินสภาพตามจริงหรือว่าการประเมินทุกครั้งที่เด็กได้เรียนรู้นั้นสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็อยู่กับเด็กตลอดชีวิตการเรียนรู้ของลูกของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าละเลยในเรื่องนี้พยายามทำอย่างสม่ำเสมอเด็กๆก็จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ถ้าหากเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเขาก็สามารถต่อยอดไปได้กว้างไกลด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆจากคุณแม่ของเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดนะคะที่ปรึกษาโครงการ Brain Based Learning จาก OKMD รวมถึงคุณแม่ปานีมอริสคุณแม่จากทางบ้านด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าลูกหลานของเรานั้นได้รับรู้เรียนรู้ไปอย่างถูกต้องหรือเปล่าถ้าหากไม่มีการประเมินจากการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะ

0: ราะว่าถ้ารู้ผิดไปแล้วก็อาจจะเป็นผลลบในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตของลูกรักของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆสามารถต่อยอดไปได้ก้าวไกลด้วยละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้นต้องลาไปพร้อมกับแขกรับเชิญเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีเพื่อนวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
1: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
0: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
0: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
0: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยเฮ้ยน่าสงสารจัง
1: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
1: ถูกต้อง

เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได้รับนี่ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเลว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุก

0: ริงหรือไม่นะคะที่การดูดไขมันผิดวิธีมีผลและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้อ
1: ันนี้ก็ต้องตอบเลยว่าจริงครับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่มันเกิดได้ค่อนข้างเยอะเลยผิวหนังเป็นคลื่นหรือความไม่เท่ากันของทั้งสองข้างคือถ้าทำผิดวิธีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดไขมันไปอุดตันเส้นเลือดแต่ดูสองท่านไม่น่ามี
0: มีครับคุณหมออยากดูชัดๆไหม
1: คะเอาหมอนบ้างก่อนได้ครับ
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญสวยหล่อของเราที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยและค้นหาเรื่องจริงไปด้วยกันในสวยหล่อขอสืบค่ะประเด็นในวันนี้ของเรานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไขมันค่ะไขมันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็รู้สึกอ้วนขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็อยากที่จะเอาออกไปจากร่างกายทุกวิถีทางเลยวันนี้ก็เลยมีหัวข้อดูดไขมันค่ะหนทางที่จะช่วยลดไขมันจากร่างกายได้อย่างรวดเร็วและมีเรื่องราวอะไรบ้างที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมีหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจริงไหมที่การดูดไขมันผิดวิธีเป็นอันตรายถึงชีวิตประเด็นแรกมาก็โหดเลยนะคะดูดไขมันแบบใช้ยาสลบกับยาชาต่างกันอย่างไรดูดไขมันไม่ใช่การลดความอ้วนแล้วเราจะดูดไขมันไปทำไมคะแปลกเหมือนกันนะคะเนี่ยไขมันที่ดูดแล้วเอาไปศัลยกรรมเสริมความงามได้หรือเปล่าและแน่นอนหัวข้อสุดท้ายประเด็นนี้หลายๆคนรอคอยเลยค่ะว่าอยากมีซิกแพคดูดไขมันช่วยได้หรือไม่ใครมีความสนใจในเรื่องการดูดไขมันนะคะแต่ยังไม่มั่นใจว่ากระบวนการเป็นอย่างไรปลอดภัยจริงหรือเปล่าช่วงหน้าคุณหมอมีคำตอบให้กับทุกคนค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะแล้วก็จะมาสืบในเรื่องของการดูดไขมันแล้ววันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติค่ะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจารย์นายแพทย์ทิติตันติธรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเรานะคะสาวสวยน่ารักสดใสของเราในวันนี้น้องดรีมอภิชยาพานิตรกูลค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: แล้วค่ะคุณหมอเรื่องประเด็นการดูดไขมันเนี่ยหลายๆคนสนใจมากนะคะเพราะว่าแน่นอนสาวๆก็อยากจะมีหุ่นดีหุ่นสวยเรื่องของไขมันเนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้เป็นส่วนเกินของเขาหรือเปล่าไม่มั่นใจในบางส่วนหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจกันรวมถึงน้องรีมอยากถามอะไรถามได้เต็มที่เลยนะคะ
3: โอเคค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะประเด็นนี้หลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าจริงหรือไม่นะคะที่การดูดไขมันผิดวิธีมีผลและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้อ
1: ันนี้ก็ต้องตอบเลยว่าจริงครับแต่อัตราการเกิดเนี่ยมันน้อยถึงน้อยมากๆนะครับซึ่งสาเหตุการเกิดเนี่ยบางส่วนเนี่ยอาจจะเกิดจากมีการเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันในปอดหรือมีการเลือดออกจากการบาดเจ็บของอวัยวะภายในแต่อัตราการเกิดที่น้อยมากเนี่ยคือมันน้อยแบบน้อยกว่า 1% มากๆอยู่แต่ก็ต้องบอกก่อนคือการผ่าตัดทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงของมันอยู่ละแต่ว่าการผ่าตัดดูดไขมันเนี่ยมันมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่มันเกิดได้ค่อนข้างเยอะเลยเกือบ 20% อย่างเช่นการเกิดผิวหนังเป็นคลื่นหรือความไม่เท่ากันของทั้งสองข้างอะไรเงี้ยครับภาวะอย่างอื่นก็อาจจะเกิดจากการบวมช้ำเจ็บหรือว่าอาจจะเกิดความชาหรือความปวดหรือว่าอาจจะสีผิวบริเวณที่ดูดไขมันเปลี่ยนแปลงก็มีได้นะครับแต่ว่าคืออย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าได้รับการผ่าตัดที่ได้วิธีมาตรฐานแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักเนี่ยผมว่า

0: เราสามารถควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้ได้ไม่ให้เกิดอันตรายน่ากลัวได้นะครับ
1: นี่เองก็คือมีความเสี่ยงเป็นไปได้นั่นเองแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมาก
0: ใช
1: ่ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คุณไปติดต่อนั่นเองเพราะตอนนี้มีโรงพยาบาลมีคลินิกหลายที่มากเลยที่เขาก็รับดูดไขมันแต่เราก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
0: ใช
1: ่ก็ต้องดูให้ดี
2: สามารถดูดตรงไหนได้บ้าง
0: จริงๆก็เรียกว่าดูดได้เกือบทุกส่วนตั้งแต่head to toe หัวจนเท้าแต่ว่าเราส่วนใหญ่ที่คอนเซิร์นกันมากกว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงท้องต้นขาหรือว่าตรงแถวซีข้างอะไรงี้แล้วแต่ส่วนครับ
1: เลิศมากดูดได้ทุกส่วนถ้าหนูมีปัญหาตรงติ่งหู
0: อันนี้ต้องลดขนาดต้องหู
1: อ๋อลดขนาด
0: ใช่
1: เพราะเป็นคนชอบใส่ต้องหูเยอะไงก็จะแบบหนึ่งตัวหูเบาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กความเชื่ออ
0: ายุยืน
1: อายุยืนนะคะยังเก็บไว้ก็ได้ก็คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าได้ทุกส่วนส่วนไหนที่คนนิยมมาดูดมากที่สุดอะคะ
0: ผมว่าน่าจะเป็นช่วงท้อง
1: ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลย
0: ใช่นี่ผมก็มีแต่ดูสองท่านไม่น่ามี
1: มีครับคุณหมออยากดูชัดๆไหมคะ
0: เอาหมอนบ้างก่อนได้ครับโอเค
2: ถ้าที่อยากรู้ว่าสมมติว่าเราดูแบบหน้าท้องหรือมันก็เป็นต้นขาเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบมันจะเกิดรอยแบบกี่เปอร์เซ็นต์ถึงว่าหรือมันจะสามารถแบบเรียบเหมือนเดิมไหม
0: คือต้องบอกก่อนอย่างรอยฟกช้ำเนี่ยมันเกิดได้อยู่แล้วว่ามันเป็นเหมือนกับกระบวนการบาดเจ็บแล้วก็การหายหลังการผ่าตัดทั่วไปอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโอกาสเกิดรอยที่เป็นคลื่นในระยะยาวเนี่ยถามว่ามันมีโอกาสเกิดได้ไหมมีโอกาสเกิดได้ก็อาจจะ 10-20% แต่ว่าทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของแพทย์แล้วก็เทคนิคที่ใช้ครับถ้าเกิดมีวิธีมาตรฐานเนี่ยผมว่าเราสามารถลดการเกิดตรงนี้ได
2: ้แต่อย่างรอยฟกช้ำคือเวลาผ่านไปมันก็จะดีขึ้นเอง
0: ใช่
2: เหมือนเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยใช
0: ่ไหมใช่ส่วนใหญ่ก็2-3 อาทิตย์หลังผ่าตัดก็จะรอยฟกช้ำก็จะหายไปนะมันจะมีอาการบวมอะไรเงี้ยบางส่วนครับ
1: แสดงว่าแผลฟกช้ำจากการอาเคดูดไขมันหรือเคสต่างๆที่เกิดจากการแพทย์สามารถหายได้อยู่ที่วิธีการดูแลรักษาของเราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแผลฟกช้ำจากการถูกเลิกหรือการบอกเลิกมีวิธี
0: อันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลา
1: เหมือนกัน
0: เวลาเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน ใช่ขอบคุณมากคุณหมอช่วยได้เยอะมากจริงๆนะครับอ่ะนั่นร้องไห้ทำไมคะเป็นร้องไห้ไม่ได้เขาตัวเองนะถามน้องเรียนบ้างดีกว่าค่ะเคยมีประสบการณ์ร่วมไหมหรือว่าเคยไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูดไขมันมาก่อน
2: คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าดีมากลัวพวกเข็มกลัวพวกเกี่ยวกับมีดหรือว่าความเจ็บปวดเราก็เคยได้ยินเรื่องการดูดไขมันมาอะไรเงี้ยเหมือนคุณแม่น่าจะแบบเคยพูดถึงแบบเคยอยากดูดไขมันนู่นนั่นอะไรเงี้ยแต่เราแบบไม่เคยสังเกตเลยแต่ว่าดิไม่ได้หาข้อมูลเลยนะแต่ว่าแค่แบบว่าคิดว่ามันน่ากลัวแต่รู้สึกว่ามันจะเกิดความเจ็บเกิดความแบบเสี่ยงอะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยไว้ใจกับการดูดไขมันค่ะก็จะเป็นภาพแบบว่าเป็นภาพที่เรากลัวแล้วรู้สึกว่าไม่มีทางทำแล้วก็ไม่สนับสนุนให้คนรอบข้างทำอันนี้คือแบบ mindset แรกของดี
1: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงเราไม่รู้ด้วยวิธีการทำมันดูน่ากลัวตามชื่อหรือเปล่าการดูดไขมัน
2: อ่ะ
1: ก็คิดว่าต้องมีการแบบใช้เข็มเจาะเข้าไปแล้วยังไงดูดขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือเปล่า
0: แรงกว่านั้นอีกนิดนึง
1: ต้องแรงกว่านั้นแบบยังไงคะการดูดไขมันนี่คือมีกระบวนการยังไงบ้างคะ
0: โอเคแน่นอนมีเรื่องเข็มนี่แหละนะครับแต่ว่าแต่คงไม่ใช่เข็มเล็กๆก็
1: เข็มใหญ
0: ่ใหญ่นิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับส่วนที่เราจะดูอย่างเช่นถ้าเป็นท้องเนี่ยอาจจะเป็นเข็มใหญ่หน่อยสัก5มิลถึง4ถึง5มิล
2: 5มิล
0: นิ้ว
1: ใหญ่นิ้วก้อยไม่ใหญ่เลย
2: นิ้วก้อยจริงเหรอคะ
1: นิ้วก้อยไม่ใหญ่เนาะเล็กมากหมออะไรไม่ใหญ่แต่ถ้าเกิดพูดในแง่ของการแบบที่ต้องแทงเข้าไปในผิวหนังในอาใหญ่น่ากลัวยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่มันจะเป็นเข็มลักษณะเข็มที่มันใหญ่นิดนึงอาจจะส่วนใหญ่ก็จะเป็น 3-5 มิลนะครับแล้วก็ตัวเข็มเนี่ยมันก็จะมีเป็นรูอาจจะหลายๆรูแล้วเราก็จะต่อกับตัวเครื่องดูด
2: เจ็บไหมคะเ
0: รามีวิธีการฉีดยาชาหรือว่าระงับความรู้สึกระหว่างผ่าตัดอยู่
2: ก็จะแบบไม่ได้ขนาดนั้น
1: มีคนแบบฉีดยาชาหรือว่ายาสลบอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามีประเด็นนึงที่เขาถามมาว่าการดูดไขมันแบบใช้ยาสลบกับใช้ยาชาเนี่ยต่างกัน
0: อันนี้ต้องบอกก่อนคือด้วยเทคนิคปัจจุบันที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ใช้เนี่ยเราจะใช้การฉีดยาชาเป็นหลักอยู่ละแต่ทีนี้ลักษณะการฉีดของเราเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นเหมือนเทคนิคเป็นทูเมสเซนเทคนิค คือเราจะฉีดสารละลายที่ผสมระหว่างยาชาน้ำเกลือแล้วก็ยาอื่นๆเนี่ยครับเพื่อ1คือลดความเจ็บปวด2คือเพื่อลดการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดซึ่งพอฉีดสารละลายพวกนี้เข้าไปเนี่ยอย่างเช่นเราต้องการดูดไขมันสักลิตรหนึ่งเราจะฉีดสารละลายนี้เข้าไปสัก 1-3 ลิตรนะครับแล้วก็รอให้มันทำงานหลังจากนั้นก็ค่อยดูดไขมันออกมา
1: ก็คือไม่รู้สึกแต่นั่นหมายความว่าคนไข้ก็จะมีสติรู้เห็นทุกอย่างนะคะ
0: ใช่ครับทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าปริมาณกับระยะเวลาในการดูดของเราเยอะน้อยขนาดไหน อย่างเช่นถ้าเราต้องการดูดไขมันปริมาณมากหลายจุดมันก็ต้องทำนานใช่ไหมมันจะมีความเจ็บปวดระหว่างผ่าตัดเพิ่มขึ้นบวกกับระยะเวลาที่มันนานขึ้นซึ่งบางทีเราอาจจะต้องนอนให้คุณหมอดูด 3-4 ชั่วโมงมันอาจจะ
1: ไม่
0: comfortable มันไม่สบายตัวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราอาจจะเพิ่มการวางยาสลบเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งอาจจะทำโดยวิสัญญีแพทย
1: ์
0: ก็มีตั้งแต่แบบทำให้สลบเลยหรือว่าให้เหมือนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นเพื่อให้เหมือนคนไข้ผ่อนคลายแล้วก็หมอก็ผ่อนคลายด้วยคนไข้ไม่ตื่นเต้นหรือว่า
1: ไม่ได้แบบเอ้ยคุณหมอก็จะได้แบบโล่งๆในการดูดเขาอะไรอย่างน
2: ี้อยากทราบว่าคุณหมอเคยดูดไขมันใช้เวลานานที่สุดประมาณกี่ชั่วโมงคะ
0: อาจจะเป็นเพราะผมเหนื่อยง่ายก็สัก 3-4 ชั่วโมงผมก็เหนื่อย
1: ก็เหนื่อยแล้ว 3-4 ชั่วโมงอึดนะหมออึดมากเลยนะ 3-4 ชั่วโมงอ
0: ันนี้เราพูดเรื่องเดียวกันอยู่ป่ะ
1: ไปเรื่องไหน
2: เราเวลาที่สั้นที่สุดเหรอคะ
1: 10นาทีเขาดูว่ามันสามารถเป็นไปได้ไหม
0: ส่วนใหญ่ไม่ครับอย่างน้อยก็สักครึ่งถึง1ชั่วโมง
1: เพราะว่ากว่ายาชาจะออกในครึ่งชั่วโมงมีคนแบบไหนฉีดทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะ
0: คือต้องบอกก่อนเวลาดูดไขมันเนี่ยโดยปกติเราก็จะฉีดไอ้ตัวยาชาที่บอกที่ทูเมเซนเทคนิคเนี่ยเราจะฉีดในทุกคนอยู่แล้วทุกตำแหน่งที่เราจะดูดเพราะว่ามันจะช่วยลดอาการปวดระหว่างผ่ารวมถึงหลังผ่าแล้วก็ลดอาการเสียเลือดด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดดูดเยอะมากแล้วก็โอเควางยาสลบเพิ่มเติ
1: ม
0: แต่ว่ามันก็มีคำแนะนำอยู่อย่างเช่นดูดน้อยกว่าลิตรเนี่ยเราอาจจะดูดเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้แต่ว่าถ้าเกิดมากกว่า5ลิตรเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแนะนำให้ต้องนอนโรงพยาบาลละแต่ว่าถ้าเกิดจะดูดแบบโอ้มากกว่านั้น7จริงๆผมว่ามากกว่า 7-8 ลิตรเนี่ยก็ไม่ควรจะทำครั้งเดียวล่ะจะเบรกเป็นเซสชั่นไป
1: เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าไหนๆจะเจ็บทั้งทีแล้วก็ให้มันหมดไป
2: เดียวเลย
1: ทีเดียวไปเลยทุกอย่าง
2: แต่ว่า
0: ใช่มันอาจจะแบบเสี่ยงเกินไปเพราะว่ามันก็ถือเป็นการผ่าตัดใช่มันมีการเสียเลือดแล้วก็มีเรื่องของการดมยาสลบที่มันนานด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: ก็สำคัญที่จะมาปรึกษาคุณหมอในบางส่วนไม่จำเป็นต้องทั้งหมดทั้งทีเนาะคือดูให้เหมาะสมละกันเพราะว่าอย่างน้อยร่างกายคนเราก็ควรจะมีไขมันมาเลี้ยงพลังงานเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้น้อง
2: เราที่คุณหมอบอกว่าอย่างแบบดูดออกไปแบบ5ลิตรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเข้าไปผ่าตัดกับหลังค่ะคือตัวมันจะแบบเห็นได้ชัดเลยไหมคะว่าแบบว่าเฮ้ยมันก็ต้องแบบน้ำหนักลงทันทีเลยไหม
0: น้ำหนักจริงๆอาจจะไม่ลงใช่ต้องเข้าใจก่อนคือหนึ่งคือการดูดไขมันเนี่ยมันไม่ใช่การลดความอ้วนเป็นการดูดไขมันบางส่วนที่มันเกินที่เราไม่ต้องการออกไป
2: เราอาจจะเข้าใจว่าจริงๆเข้าใจว่าแบบโอเคแบบลดความอ้วนด้วยอะไรเงี้ยกับจากการลดไขมันแต่ไม่เกี่ยว
1: ประเด็นนี้ก็มีคนถามเยอะมากนะเพราะว่ามีประเด็นว่าดูดไขมันเนี่ยไม่ใช่การลดความอ้วนแล้วเราดูดไขมันไปทำไม
0: โดยทั่วไปเนี่ยต่อให้คนปกติหรือคนผอมเนี่ยมันก็จะมีไขมันส่วนเกินบางส่วนที่แบบตรงนี้มันไม่ลดสักทีอย่างของคุณซาร่าจะเป็นแถวนี้หรือเปล่าต้นขาโอเคหรือว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆกัน
2: หน้
0: าท้องกับต้นขาบางทีแบบต่อให้เราแบบน้ำหนักไม่ได้เกินนะแต่ว่าแบบมันยังมีอยู่ไม่ออกไปสักทีก็จะเป็นเหมือนไขมันส่วนเกินที่มันออกยากนิดนึงการดูดไขมันก็จะมาช่วยทำให้สัดส่วนเราดูเฮลตี้ขึ้นดูสมส่วนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
1: ก็หลังจากการดูดไขมันนะคุณหมอผิวของเราจะเป็นยังไงคะเหมือนแบบเหมือนมันจะแห้งหรือมันจะ
2: เหี่ยว
1: ไหมมีผลไหมคะหรือว่ากล้ามเนื้อส่วนนั้นจะหายไปต้องออกกำลังกายให้กระชับหรือเปล่า
0: อ๋อเวลาเราดูดไขมันออกมาแล
1: ้
0: วมันเหมือนแบบลูกโป่งที่มันเหี่ยวถูกไหมคือผิวเนี่ยเรายังเต่งตึงอยู
1: ่
0: นะครับต่อให้ดูดมาเยอะขนาดไหนเนี่ยมันก็ยังไม่เหี่ยวแต่ว่าในกรณีที่บางจุด อย่างเช่นคนที่เคยน้ำหนักเยอะแล้วลดน้ำหนักมาเยอะอย่างเงี้ยผิวมันก็จะแตกลายหรือยังในคนท้องก็จะมีผิวแตกลายหรือว่าพอคนอายุเยอะก็จะมีผิวแตกลายพวกเนี้ยความยืดหยุ่นของผิวหนังมันก็จะไม่ดีละดูดไขมันมาบางทีมันก็เป็นถุงย้อยหรือว่าเป็นคลื่นอะไรเงี้ยง่าย
1: ก็ต้องมีการแบบไปเย็บอีก

0: ทีนึง
1: ก็มีตับเย็บอะไร
0: เ
1: งี้ย
0: ใช่กับคุณหมอยกกระชับ
1: คุณหมอดูดไขมันส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งซึ่งเราก็โอเค
2: ประกอบกันเลย
1: ได้เหมือนกันครับ
0: แสดงว่าสมมติว่าหนูไปดูดไขมันแล้วรู้สึกว่าเออมันสามารถกระชับได้คุณหมอก็เย็บให้ได้ไหม
1: ได้ครับแต่อย่างของคุณซาร่าไม่น่า
0: ไม่น่าจะต้อง
1: ไม่น่าต้องขนาดไม่หมายถึงไม่น่าต้องดูดไขมันด้วยนะคร
0: ับไม่น่าต้องดูดไขมันเสียใจอันนี้ไงคะอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่าไขมันที่ดูดแล้วเอาไปศัลยกรรมเสริมความงามได้ด้วย
1: ได้ครับการดูดไขมันมาเนี่ยเราสามารถนำไขมันเนี่ยมาผ่านกระบวนการแล้วก็มาฉีดเสริมบริเวณที่เราต้องการเติมเต็มหรือมันขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นแบบใบหน้าหน้าอกสะโพกก้นอะไรเงี้ยได้หมดเลยหรือว่าในกรณีที่เป็นการผ่าตัดเสริมสร้างเช่นมีอวัยวะสองข้างที่มันไม่เท่ากันตั้งแต่กำเนิดหรือว่าจากอุบัติเหตุหรือจากอะไรเนี่ยเราก็สามารถเติมเต็มได้แต่ก็อาจจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างเช่นแบบเติมไขมันแล้วอัพไซส์หน้าอกเปลี่ยนคับไซส์จาก A เป็น B หรือเป็น C อันนี้มันอาจจะไม่ขนาดนั้น
0: เพราะน่าจะยากมาก
2: แล้วมันสามารถทำได้ในครั้งเดียวเลยไหมคะสมมติเราดูไขมันเสร็จแล้วก็เอามาเติมเลยอะไรเงี้ย
1: ทำได้ครับเป็นลายๆไปละกันครับ
0: แต่ต้องเป็นไขมันของเราเอง
1: ใช่ต้องเป็นไขมัน
0: ไม่ใช่ว่าเรามีเพื่อนอ้วนอย่างเงี้ยแบบเพื่อนจะไปดูไขมันเมื่อไหร่บอกนะช่วยเอาไขมันเธอมาเติมฉันหน่อย
2: เออแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ยังไม่ได้ไม่งั้นจะมีธนาคารบริจาคไขมันละเติมไม่ขนาด
2: ตัวเอง
0: ผ่านไปแล้วในเรื่องของไขมันที่ดูดไปแล้วสามารถเสริมความงามได้ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่กระบวนการที่ง่ายใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าไขมันต้องไปผ่านกระบวนการอะไรบ้าง
1: อย่างที่บอกครับมันสามารถไปเติมส่วนที่มันขาดได้แต่ว่ามันก็เป็นการผ่าตัดซึ่งมันก็มีภาวะแทรกซ้อนตามมาคือถ้าทำผิดวิธีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดไขมันไปอุดตันเส้นเลือดของผิวหนังเส้นเลือดใหญ่หรือว่าอวัยวะอื่นๆได้ซึ่งอันนี้มันก็อันตรายแต่ว่าถ้าเกิดทำได้มาตรฐานเนี่ยโอกาสเกิดแล้วเนี่ยเราก็สามารถควบคุมได
0: ้มีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหม
2: อยากรู้ว่าจากสถิติที่มาถามคุณหมอค่ะผู้ชายหรือผู้หญิงเยอะกว่ากัน
1: ผู้หญิงเยอะกว่า
2: ผู้หญิงเยอะกว่า
0: เพราะว่าเขาก็อยากจะมีผิวเรียบร่นร่างและอย่างที่คุณหมอบอกว่าแบบเรื่องความเป็นคลื่นเนี่ยมันหมายถึงคล้ายๆเปลือกส้มแบบที่เราเป็น
1: ไม่เชิงเปลือกส้มครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นอย่างต้นขาแทนที่มันจะเรียบบางทีมันจะเป็นเหมือนแบบลูกคลื่นอย่างนี้มากกว่าคือผิวหนังอาจจะไม่ได้เป็นคลื่นแต่ว่ามันหมายถึงตัวชั้นไขมันมันจะมีความตะปุ่มตะปั่ม
0: เพราะเหมือนเฉพาะจุดที่เราดูดเข้าไปนะแล้วอย่างนี้มันจะเข้ามาคงที่เรียบเนียนได้ไหมคะคุณหมอ
1: คือถ้าทำด้วยวิธีที่มันถูกต้องเนี่ยมันไอ้พวกนี้มันก็น่าจะเกิดน้อยหรือว่าเป็นแค่ช่วงแรกเฉยๆแต่ว่าโอเคมันก็มีบางทีที่มันเกิดเป็นระยะยาวก็ยังมีอยู่อันนี้เราก็อาจจะต้องมาแก้ทีหลัง
2: มีเคสไหนบ้างไหมคะที่แบบว่าคุณหมอรู้สึกว่าอุ้ยไม่แนะนำให้ทำอะไรอย่างเงี้ยแบบมาปรึกษาแล้วก็อุ้ยไม่แนะนำอย่าทำเลยนี่ไหมคะ
1: ก็จะมีอยู่ครับอย่างเช่นเจอเรื่อยๆก็อาจจะเป็นคนที่น้ำหนักเกินมากๆแล้วคิดว่าอุ้ยดูดไขมันมันจะลดความอ้วนได้เนี่ยอันนี้ก็จะไม่แนะนำเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่สามารถลดความอ้วนได้อยู่ละสองก็คือดูดไปเนี่ยต่อให้มันลดได้บางส่วนก็ยังอ้วนยังใหญ่อยู่มันก็ยังไม่ดูไม่ค่อยมีประโยชน์เมื่อเทียบกับความเสี่ยงจากการผ่าตัด
0: แบบนี้นี่เองก็ลักษณะคล้ายๆกับว่าคนที่จะมาดูดไขมันก็ต้องเป็นคนที่มีปัญหาเฉพาะจุดจริงๆที่ลดหาวิธีลดเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้สักทีการดูดไขมันก็เป็นวิธีที่สามารถช่วยได้แต่แน่นอนที่สุดก็ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลด้วยนะคะแต่แน่นอนมีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจมากนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกเพราะส่วนใหญ่คนที่มาดูดไขมันคือช่วงบริเวณหน้าท้องแต่ว่าการดูดไขมันเนี่ยสามารถสร้างซิกแพคได้จริงหรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะสวยหล่อขอเสริมกลับเข้าสู่ช่วงเบรก3กันแล้วนะคะเข้าสู่ประเด็นคำถามที่เราถามทิ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะที่พูดว่าการดูดไขมันเนี่ยสามารถที่จะสร้างซิกแพคได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ให้คุณหมอตอบหน่อยค่ะว่าสร้างได้จริงหรือไม่คะ
1: สร้างได้ครับแต่ต้องเลือกคนไข้ที่เหมาะสมด้วยนะครับอันนี้มันจะเป็นการดูดไขมันที่มันจะเหมือนแกะสลักด้วยการดูดไขมันดีกว่าเพราะว่าลักษณะการทำเนี่ยมันจะเหมือนแบบเราดูดไขมันปูพรมไปทั่วๆเลยอย่างเช่นบริเวณท้องเนี่ยก็จะดูด ปูพรมดูดทั่วๆให้มันลดขนาดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเน้น
0: ตาม
1: ร
0: ่อง
1: เป็นสัดเป็นส่วนตามร่องตามลายรอยหรือกล้ามเนื้อให้มันชัดเจนขึ้นนะครับผู้ชายก็อาจจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องเป็นซิกแพคเป็นสือว่าตรงแถวเอวนะครับอะไรของผู้หญิงอาจจะเป็นทำให้เอวข้อแล้วก็เป็นซิกแพคอะไรอย่างนี
0: ้ก็คือเหมือนงานศิลปะเลยเหมือนกันนะคะคุณหมอก็ต้องแบบว่าวางเชฟวาดเชฟก่อนแล้วก็ดูดไปตามร่องรอยที่วาดไว้น้องดีมมีความรู้สึกว่าหือหา
2: ใช่ค่ะรู้สึกว่าอุ๊ยทำได้ด้วยหรอเหมือนแบบว่าพอเราดูดไขมันเสร็จก็คือจะหุ่นแบบหุ่นดีเลยเหรอคะใช้เวลาหรือว่ารีคอเวอร์นานไหมคะ
1: การดูดไขมันเนี่ยจริงๆมันคล้ายๆกับการผ่าตัดอื่นๆซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยกว่าจะเข้าที่แบบดีๆเนี่ยก็6เดือนถึงปีนึงครับขึ้นไปนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยหลังดูดไปมันก็จะบวมๆแล้วก็เจ็บแน่นอนอยู่แล้วล่ะมันเหมือนแบบ
0: โดนใครมาซ้อค
1: ือ
0: หมายถึงว่าใช้เวลา6เดือนเป็นสตาร์ที่แบบว่าจะให้มันแบบกลับมาเหมือนเดิมเหรอหรือว่ากลับมาแบบสวยงาม
1: สวยงามเต็มที่ของมันเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะบวมอยู่ใช่แต่ว่าความบวมเนี่ยมันจะลดลงเรื่อย
0: ๆนั่นหมายความว่าระหว่าง6เดือนถึง1ปีเนี่ยการดูแลตัวเองสำคัญมากหลังจากดูดไขมันแล้วไม่ใช่ว่า6เดือนนี้ฉันจะกินอะไรก็ได้หลังจากดูดไขมัน
2: ได้ต้อง ไหมเออได้ไหม
1: กลับมาอ้วนเลย
0: มันก็ไม่คุ้มใช่ไหม
1: ใช่
2: ไปแล้ว
1: มันดูดไขมันมันก็ควรจะเมนเทนน้ำหนักให้เท่าเดิม
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณหมอมีวิธีการแนะนำให้คนไข้ดูแลตัวเองหลังจากการผ่าตัดยังไงบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่การดูแลช่วงหลังผ่าตัดเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับแพทย์แต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือช่วง2-3 อาทิตย์แรกเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ปวดหรือว่ามีพวกช้ำอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็ช่วงเดือนถึง2เดือนแรกเนี่ยแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะให้ใส่เหมือนชุดกระชับสัดส่วนนิดนึงเพื่อหลังผ่าตัดเนี่ยมันจะมีอาการบวมการอักเสบจากการผ่าตัดอยู่แล้วมันก็จะมีพวกน้ำเหลืองข้างอะไรเงี้ยการที่เราใส่ชุดช่วยกระชับเนี่ยก็จะช่วยลดอาการบวมตรงนี้ได้บางส่วนนะครับ
0: แบบนี้นี่เองนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูแลเรื่องการกินให้กลับมาอ้วนอีกจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวอีกนะคะโอ้โหนี่ก็คือถามจริงๆนะสำหรับคนที่แบบในมุมมองของน้องรีมอะสมมติเราเป็นคนชอบกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดเราอ้วนขึ้นมาแล้ววันนึงเรารู้สึกว่าเราก็ชอบออกกำลังกายแต่บางส่วนเราลดไม่ได้จริงๆเนี่ยค่ะน้องรีมมีความรู้สึกยังไงที่แบบจะไปดูดไขมันไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: คือจากที่ฟังมารู้สึกว่ารีมแบบมันยากมากเพราะว่ารีมเป็นคนกลัวความเจ็บคือพอดิมรู้สึกว่ามันจะต้องเจ็บทั้งแบบตอนทำแล้วก็หลังทำมันต้องมีการแบบรีคอเวอร์ที่แบบต้องแบบเป็นแผลดิมก็เลยส่วนตัวดิมวันนี้ก็จะรู้สึกว่าดิมออกกำลังกายดีกว่า
0: ถ้าเกิดว่าคนที่แบบดูแลตัวเองดูแลสุขภาพก็ไม่ต้องแบบคอนเซิร์นเรื่องของการดูดไขมันแต่อย่างคุณหมอในเคสคุณหมอบางส่วนที่เข้ามาดูดไขมันเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างนะคะถึงต้องมาดูดไขมันหรือเรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเลย
1: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความสวยความงาม
0: ค
1: ือถึงแม้คนสุขภาพดีเนี่ยคนที่แบบเฮลตี้นี่แหละออกกำลังกายนี่แหละแต่แบบต้องการเดฟินิชันมากขึ้นเพราะว่าพอเหมือนแบบไขมันลดลงเวลาเราออกกำลังกายนิดหน่อยเนี่ยกล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นมันก็แบบมาละ
0: ขึ้น
1: ชัดขึ้น
0: ก็เสริมความมั่นใจได้มากขึ้นก็พูดได้เลยว่าหุ่นดีขึ้นเพราะว่าคุณไม่มีไขมันส่วนเกินนั่นเอง
1: ยอดวิวยอดไลค์ก็เยอะขึ้น
2: อย่างนั้น
0: นี่แหละค่ะก็คือวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเราได้มาถามกันหลายทุกประเด็นเลยนะกับข้อสงสัยที่ทุกคนถามมาแล้วก็เชื่อได้เลยว่าสำหรับใครที่มีความสนใจที่จะดูดไขมันเนี่ยก็เชื่อได้เลยว่าคุณมีความต้องการที่อยากจะมีรูปร่างที่กระชับสัดส่วนดีขึ้นถ่ายรูปสวยขึ้นก็คือไม่มีไขมันส่วนเกินนั่นเองนะคะสำหรับคนที่ไม่กลัวเจ็บหรือว่ามีความมีวินัยในตัวเองคุณหมอก็พร้อมที่จะทำให้แค่มาปรึกษาคุณหมอและแนะนำที่สุดต้องอยู่กับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าแน่นอนทุกการผ่าตัดก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่สำหรับใครนะคะที่ไม่อยากเจ็บตัวนะคะก็แนะนำให้ใช้ฟิลเตอร์จ้ะแล้วก็ตบขาตัวเองนะคะแล้วก็นอนไม่ต้องเจ็บนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันวันนี้อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองดูดไขมันหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของไขมันส่วนเกินส่วนไหนของร่างกายคุณหมอมีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะ
1: หนึ่งครับก็สามารถมาปรึกษาได้นะครับก็แนะนำให้ปรึกษาตามคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการดูดไขมันหรือว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดเสริมสวยนะคร
0: ับค่ะแน่นอนที่สุด การที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยประกบเราอย่างใกล้ชิดทำให้เราได้สบายใจด้วยนะคะทั้งคนไข้เองแล้วก็คุณหมอผู้เชี่ยวชาญของเรา

ด้วยวันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากๆนะคะแน่นอนวันนี้ขอบคุณน้องรีมมากๆด้วยนะคะที่มาเป็นผู้ไขข้อสงสัยกับเราในวันนี้และแน่นอนที่สุดค่ะขาดไม่ได้เลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ค่ะอาจารย์นายแพทย์ทิติตันติธรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะและขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมของเราในวันนี้นะคะห้ามพลาดนะคะ EP หน้าเราจะพาไปติดตามความสวยความหล่อแบบไหนไขข้อสงสัยประเด็นเรื่องอะไรห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสามคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ยังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่โรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะ

0: คซึมเศร้าถือว่าเป็นโรคที่ติดอันดับ1ใน10ที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพสูงสุดกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นภาระทางสังคมอย่างแท้จริงนะคะหากคุณพิมพ์ข้อความนะคะในมือถือเนี่ยหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ใน Twitter พิมพ์ข้อความว่าโรคซึมเศร้าจะเจอเลยค่ะว่าเราจะมีทวิตมากมายเลยนะคะข้อความทุกๆนาทีเลยที่มีคนมาแชร์เล่าเรื่องของตัวเองเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของการทำงานเรื่องของความรักความสัมพันธ์สุขภาพฐานะการเงินคือทุกๆคนเนี่ยอยากจะระบายเรื่องราวที่ตัวเองรู้สึกอัดอั้นอยู่ยิ่งเป็นทางพื้นที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคปลอดภัยอาจจะไม่มีใครรู้จักตัวตนเขาที่แท้จริงทำให้เขากล้าที่จะเล่าเรื่องของตัวเองนะคะพอเห็นข้อความเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราลองไล่อ่านดูจะเห็นว่ามันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมืดมนและหดหู่แต่ในความมืดมนและหดหู่นี้นะคะกับคนพบว่ามีแสงสว่างค่ะแสงสว่างอย่างแรกนะคะก็คือเราจะพบว่าการที่ผู้คนกล้าที่จะออกมาเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยหลายๆครั้งก็ถือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวแต่เขาออกมาแชร์มาเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วก็ดีมากๆซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือเรื่องของการรักษาแสงสว่างอย่างที่สองนะคะก็คือการที่โอเคการใช้แฮชแท็กโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีความหมายที่ดีมากเพราะว่าคนเริ่มรู้จักกับโรคนี้นะคะถึงแม้อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากแต่มีการตระหนักรับรู้ถึงคำว่าโรคซึมเศร้าแล้วก็พยายามที่จะค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาดูว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นยังไงมันมีอาการยังไงคนอื่นที่กำลังประสบปัญหาเดียวกันอยู่เนี่ยเป็นยังไงแล้วพวกเขามีความรู้สึกยังไงก็เหมือนกับว่าได้แชร์ความรู้สึกแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันด้วยนะคะอบันก็คิดว่ายังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่อาจจะมาจากสาเหตุที่ว่าปฏิเสธอะไม่อะเราเข้มแข็งกว่านั้นนะคะเราแข็งแกร่งกว่านั้นฉันไม่อ่อนแอหรอกโรคซึมเศร้าอะไรเนี่ยฉันไม่เป็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราจะต้องทำได้ขอให้เราแค่เข้มแข็งมันเป็นเรื่องของอารมณ์เสียใจเศร้าแค่นั้นแหละทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือรวมไปถึงความเข้าใจผิดอย่างเช่นที่ว่าโรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะปลดชนวนป่วนใจวันนี้อาบันรวบรวมข้อสงสัยและคำถามทุกข้อเลยนะคะรวมไปถึงอคติหรือว่าเอ๊ะมันตกลงเป็นอุปทานหมู่จริงหรือเปล่ามันเป็นความผิดของเราใช่ไหมที่เราเป็นโรคนี้เราจะรักษาอย่างไรได้บ้างทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะอาบันรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดและจะพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะนั่นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอแอบบอกนิดนึงนะคะว่าวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าคุณหมอเองก็มีเรื่องราวที่คุณหมออยากจะมาแชร์เป็นความในใจที่อยากจะแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังค่ะเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะ Search Google นะฮะแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: เวลามีคนไข้เข้ามาหาคุณหมออ่ะค่ะที่เขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นโรคซึมเศร้าในจํานวนที่เขามาหาเนี่ยมีคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ตีเป็นว่า10คนเนี่ยมีสัก7คนที่เป็นที่เหลือก็เป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้โซเชียล

0: มีเดียมันเยอะทำให้คนเราเนี่ยมีความสงสัยแล้วมาหาแพทย์เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ป่วยมาเป็นปีกว่าจะมาไม่สบายใจรู้สึกเครียดอ่านเอ๊ะเราเป็นโรคของเศร้าเปล่าก็เลยมาที่พอคุยไปเนี่ยเอ้าไม่ใช่คือเป็นโรคอื่นเป็นความเครียดซึมเศร้าจากปัญหาการปรับตัวก็ไม่ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกันว่าโรคซึมเศร้านี่คือโรคปอดบวมคนไข้เค้ามีอาการไอขั้นเนื้อขั้นตัวเค้าเอ๊ะเค้าจะเป็นปอดบวมหรือเปล่าเค้าก็มาหาในผมตรวจดูเอ้าไม่ใช่เป็นหวัดอาการก็เป็นได้ทั้งโรคซึมเศร้าระยะเริ่มต้นก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้มากกว่านั้นบางคนอาจจะเป็นโรคไบโพล่าก็ได้เค้าจะมีอารมณ์2ด้านสลับกันบางช่วงเค้าจะมีอาการซึมเศร้าแต่พอหายไปสักพักนึงอาการกลับมาเป็นอีกด้านนึงคือเป็นด้านคึกคักอารมณ์ดีมากกว่าปกติอย่างนี้เขาจะมาหาเราที่ช่วงซึมเศร้าก็วินิจฉัยเป็นไบโพล่าบางคนก็อาจจะเป็นจากโรคทางกายก็ได้นะครับโรค SLE
1: คืออะไรคะโรค SLE
0: โรคภูมิแพ้ตัวเองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้โรคเนื้องอกบางอย่างเนื้องอกในสมองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้ไปมีผลกับสมองบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์หรือทานยาบางตัวก็ทำให้ซึมเศร้าได้นะมีผลกับเรื่องของสารสื่อประสาทหรือแม้แต่ยาบ้านี่นะฮะช่วงที่เขาหยุดยาบ้าเนี่ยก็มีอาการซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นต้องซักประวัติอีกเยอะถึงจะบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าก
1: ลายเป็นว่าโซเชียลมีเดียช่วงนี้ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ดีที่ช่วยให้คนได้ตระหนักรู้คุณหมอตรวจจริงๆก็คือจะเจอว่าส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งไม่เป็น
0: ครับ
1: เพราะว่าหลายๆอาการที่คุณหมอเล่าคือมันมีอาการร่วมคล้ายๆกัน
0: อยู่
1: ด
0: ้
1: ว
0: ย
1: ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราอยากจะทำการตัวเองหรือว่าอยากจะรู้ว่าเออเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
0: ก็คือตอนนี้เรามีแบบประเมินโรคซึมเศร้าสั้นๆประมาณ9ข้อง่ายๆเลยครับก็ตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะคุณดาบันลองดูมือถือ
1: มือถือใช่ไหมคะแล้วเข้าที่ไหนยังไงคะคุณหมอ
0: search Google นะฮะคำว่าแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
1: ค่ะ
0: มันก็จะขึ้นเลย
1: อ๋อเนี่ยค่ะเจอแล้วค่ะแบบทดสอบภาวะซึมเศร้างั้นอบันขออนุญาตลองทำเลยนะคะเพราะว่ามันสั้นๆแป๊บเดียว
0: ครับ
1: ในช่วงสัปดาห์
0: ก็ดีเหมือนกันผู้ชมจะได้ทราบด้วยว่าแต่ละข้อมันเป็นยังไง
1: เดี๋ยวรบกวนคุณหมออาจจะช่วยอธิบายเสริมในแต่ละข้อหรือว่าข้อที่คุณหมอช่วยอธิบายนะคะคำถามก็คือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านมีอาการดังต่อไปนี้บ่อยแค่ไหนข้อที่1เบื่อทำอะไรอะไรก็ไม่เพลิดเพลินอันนี้
0: เบื่อไปหมด
1: เบื่อไปหมดเลยใช่มั้ยคะ
0: เบื่อไปหมด
1: อันนี้อบัน0ไม่เลยข้อที่2ไม่สบายใจซึมเศร้าหรือท้อแท
0: ้มีอารมณ์เศร้านะครับ
1: ค่ะ
0: บางคนก็ร้องไห้บ่อย
1: ค่ะ
0: สะเทือนใจอ่อนไหวง่ายอันนี้ก็ดูว่าถ้าเป็นแทบทุกวันอย่างนี้เราก็ให้คะแนนเต็มมาเลื่อนมันจะมีเป็นสเกลเลื่อนนะฮะ
1: ถ้าเกิดว่าอบันชอบดูหนังดูละครหรืออ่านหนังสือแล้วมันเศร้าแล้วเราร้องไห้นี่คือนับไหมคะ
0: อันนี้คนไข้ก็ถามผมบ่อยอย่างนี้ถือว่าธรรมดาเขาเรียกว่าเศร้าซึ้งเศร้าซึ้ง
1: ข้อที่3หลับยากหรือหลับตื่นหรือหลับมากไปถ้านอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็น่าจะปกติ
0: อันข้อนี้เจอบ่อยมากคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเรียกว่าจะมีปัญหาด้านการนอนแทบทุกรายโดยเฉพาะนอนหลับแล้วมาตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ข้อนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะให้คะแนนเต็ม
1: เป็นเพราะว่าเขาเครียดเหรอ
0: เพราะว่าพอซึมเศร้ามากมันจะมีผลกับเรื่องของไอ้สารสื่อประสาทที่ควบคุมเรื่องการนอนการตื่นก็มีผลมาก
1: โอ้นี่เป็นอาการที่เด่นชัดอย่างหนึ่งเลยของโรคซึมเศร้าเหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรง
0: อ
1: ันนี้คือจะไม่เกี่ยวกับไปออกกำลังกายมา
0: เพลียล้าไม่มีแรง
1: ถ้าเป็นช่วงก่อนมีประจำเดือนจะเหนื่อยง่ายนี่คือนับไหมคะ
0: อันนี้ไม่นับ
1: ข้อที่5เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไปไม่นับความตะกะใช่ไหมคะ
0: ไม่นับ
1: ข้อที่6รู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือเป็นคนทำให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง
0: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า low self esteem
1: อ๋อค่ะ
0: คือรู้สึกตัวเองแย่คนไข้ก็จะบอกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นมองอดีตจะเห็นแต่ความผิดพลาด
1: ข้อที่7สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไรเช่นดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
0: อ่านหนังสือก็อ่านไม่จบพอเป็นรายละเอียดก็อ่านไม่ได้แล้ว
1: ค่ะ
0: นิตยสารก็อ่านนิดๆหน่อย
1: ๆอย่างนี้คือฟังดูคล้ายๆกับโรคสมาธิสั้นเลยป่ะคะ
0: เป็นอาการสมาธิสั้นความใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะหายไป
1: ค่ะข้อที่8พูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็นหรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคย
0: เขาจะเหม่อลอยไม่ค่อยพูดเงียบลงขรึมลงบางคนก็หงุดหงิดกระวนกระวาย
1: ข้อสุดท้ายค่ะคิดทำร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายไปเสียคงจะดี
0: คิดไม่อยากอยู่มากั้มกึ่งกับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่น
1: ค่ะ
0: เขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่อยู่ก็คงจะดีอะไรเงี้ย
1: ค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณหมอคำถามมีแค่9ข้อเองจริงๆใครๆก็ทำได้เลยนะคะสะดวกมาก
0: ที่อยากจะเน้นนิดนึงก็คือว่าภายใน2สัปดาห์ถ้ามีอาการดังกล่าวหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ามีเยอะเป็นแทบทุกวันคราวนี้คะแนนจะขึ้นเยอะเลยที่ผมพบคนไข้มาหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแค่บางวันเป็นนิดหน่อยเช่นวันนี้อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าแฟนไม่มาอะไรเงี้ยก็รู้สึกซึมเศร้ารู้สึกน้อยใจรู้สึกเครียดถ้าเขาประเมินช่วงนั้นอ่
1: ะ
0: ขาก็รู้สึกโอ้คะแนนเขาเยอะเลยแต่พอให้เขาประเมินแบบแฟร์ๆนะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆคะแนนมันจะอยู่แค่0หรือ1 0หรือ1เพราะมันมีน้อยวันมาก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำแบบสอบถามเนี่ยต้องคิดว่าใน2สัปดาห์ไม่ได้แปลว่าวันใดวันหนึ่งก็นับแต่คือดูคุณภาพของทั้ง14วันที่ผ่านมาว่ามันมีความเข้มข้นของอาการเหล่านี้มากน้อยขนาดไหน
0: ผมก็ไม่สบายใจนิดนึงเวลาเห็นในคอมเมนต์โอ้ยของเรา20ของเรา30แต่เราก็ยังแฮปปี้นะก็คือเขามีแนวโน้มที่จะให้เยอะ
1: ๆๆ
0: ๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราใช้ในการประเมินโรคคือเป็นแทบทุกวันในตลอดสัปดาห
1: ์ถ้าอย่างนั้นนะคะอบันได้1คะแนนค่ะ
0: คุณอบันก็สุขภาพจิตดี
1: ใช่ค่ะโอ้ยอย่างนี้แนะนำนะคะท่านผู้ชมควรจะลองไปทำแบบสอบถามดูนะคะ
0: ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะ
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดทำเสร็จแล้วได้ผลยังไงเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าท่านมีความเสี่ยงหรือว่าท่านมีอาการที่น่าจะเป็นเข้าข่ายโรคซึมเศร้าก
0: ็
1: มาปรึกษา
0: เราจะให้คำแนะนำ
1: คือเราเห็นทั้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเซเลบคนที่ดังๆเลือกจบชีวิตตัวเองถึงฆ่าตัวตายเพราะเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะพอเราเห็นข้อความเราเห็นข่าวเยอะๆแล้วมันก็เกิดความหวาดกลัวไปหมดเลยค่ะว่าหรือเราเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกัน
0: มันก็เป็นดาบสองคมน
1: ะ
0: ก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีความตระหนักรู้ถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้กลัวมากเกินไปอาการซึมเศร้าไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมเหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮ
1: ะ
0: คนเรามีผิดหวังมีดีใจมีเสียใจบางช่วงเราก็รู้สึกเบื่ออยากอยู่คนเดียวแต่เราก็ไม่ได้เศร้าแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าจริงๆนะมันขนาดนั้นหรือเปล่า
1: เราทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีอารมณ์ซึมเศร้ามีอาการซึมเศร้าแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันยังจะไม่ใช่เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไป
0: ใช่เหมือนกับอาการไออ่ะเราก็มีไอกันได้ใช่มั้ยไม่ได้เป็นปอดบวมใช่มั้ยครับ
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: ก็ต่อเมื่อคุณไอทุกวัน
1: ค
0: ุณมีไข้คุณมีอะไรอย่างเงี้ยอาการแค่ซึมเศร้าอย่างเดียวไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับที่คนเค้าฆ่าตัวตายอย่างเง
1: ี้
0: ยไปถามทุกรายก็จะซึมเศร้าแต่เค้าไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฮ
1: ะ
0: แต่เค้าซึมเศร้าเค้าเสียใจจากเรื่องอะไรต่างๆก็ได้
1: คือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นจะฆ่าตัวตาย
0: ก็เป็นส่วนน้อยนะคร
1: ับเป็นส่วนน้อยใช่มั้ย
0: เป็นส่วนน้อยด้วยนะคร
1: ับนี่เป็นสิ่งที่สังคมตอนนี้จะชอบผูกโยงว่าเฮ้ยเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าเดี๋ยวเค้าฆ่าตัวตายแน่เลย
0: จะเรียกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดอันนึงที่เริ่มจะแพร่หลายนะซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจนักคนไข้ผมที่เป็นโรคซึมเศร้านะฮะเค้าพูดเลยนะว่าเค้ารู้สึกเบื่อชีวิตนะแต่เค้าไม่ฆ่าตัวตายเพราะเค้าห่วงลูกเค้ายังมีความหมายกับครอบครัวอยากจะเรียนว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องง่าย
1: มาถึงเรื่องของสาเหตุของโรคซึมเศร้าบ้างในคนไข้ที่เขาได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วว่าอันเนี้ยไม่ใช่แค่อาการซึมเศร้าธรรมดาเข้าขั้นเป็นโรคเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะ
0: หลักๆเลยนะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่เป็นหนักๆแล้วก็เป็นแล้วเป็นอีกหลายๆครั้งเนี่ยเป็นจากเรื่องของสารสื่อประสาทที่ทํางานบกพร่องไปแต่ประเด็นสําคัญก็คือตอนที่เขาเริ่มเกิดอาการครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องกระตุ้นเรียกว่า 90% มีเรื่องกระตุ้นทั้งนั้นนะฮะเรื่องกระตุ้นก็เช่นความผิดหวังเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องพวกนี้อ่ะมากระตุ้นให้เกิดอาการโรคซึมเศร้าในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: อ๋อ2ปัจจัยร่วมกัน
0: 2ปัจจัยร่วมกัน
1: ที่บอกค่ะ 90% เนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นแล้วก็ 10% เนี่ยมันมาเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทใช่มั้ยคะ
0: บางคนจะอยู่ก็เป็นขึ้นมาเลย
1: แล้วไอ้สาเหตุที่สารสื่อประสาททํางานบกพร่องนี้มาจากอะไรอะคะ
0: ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของทางด้านพันธุกรรมพันธุกรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะ
1: ฮะ
0: บางส่วนพ่อแม่เป็นแต่บางส่วนเป็นจากเรื่องของโครโมโซมเรื่องของยีนที่ผิดปกติอาจจะเกิดจากแม่ในช่วงที่ตั้งครรภ์เขาทานยาบางอย่างเขาไม่สบายเขาป่วยแล้วก็มีผลกับเรื่องของยีนตัวที่ทางสร้างสารสื่อประสาทก็เปรียบเทียบกับโรคทางด้านร่างกายทําให้ท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจเช่นเบาหวานอย่างเงี้ยบางคนพ่อแม่เป็นเบาหวานก็เป็นกรรมพันธุ์แต่บางคนก็เป็นขึ้นมาเองก็ได้เป็นเพราะว่ามีเรื่องของพันธุกรรมที่ผิดปกติเพียงแต่ว่ามันมีอาการแสดงตอนที่เขาอายุมากขึ้น
1: ค่ะ
0: นะโรคซึมเศร้าก็เหมือนกัน
1: ในทางทฤษฎีเนี่ยกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟคไม่มีอะไรเลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาจะเจอปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเจอสงครามหรือว่าเจออะไรต่างๆนานาทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะ
0: เป็นได้อันนี้ก็เรียกว่าโรคซึมเศร้าจากความกดดันจากภาวะแวดล้อมเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าการพยากรณ์โรคจะดีคือเป็นแล้วหายโอกาสที่กลับมาเป็นซ้ำเนี่ยจะว่าศูนย์ก็ว่าได้นะเพราะว่าของเดิมเขาดีไงแต่เขามาเจอเรื่องหนัก
1: ๆ
0: พอเขาฟื้นตัวเขาก็ปกติที่เป็นแล้วเป็นแล้วเป็นอีกเนี่ยคือคนที่เขามีตัวความผิดปกติที่มันจะปล่อยมาเป็นช่วงๆช่วงๆอันนี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันนะก็คือทำให้บางคนเข้าใจผิดนะฮะบอกว่าทำไมเธอไม่หายสักทีล่ะต้องดีขึ้นแล้วทำไมเธอเฟลอีกล่ะ
1: ใช่ทำไมอ่อนแอจัง
0: มันเป็นขึ้นมาเองก็ผมก็จะปลอบใจนะครับว่า คุณไม่ได้อยากเป็นใช่ไหมครับ

0: มันเป็นขึ้นมาเอง
1: ค่ะ
0: แล้วไม่ใช่ตัวเขาอยากจะเป็นซะเมื่อไหร
1: ่อามันสงสัยอย่างนึงค่ะว่าเรารู้ว่าคนนึงเนี่ยดูแบบผมมีอาการซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งรู้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาสู้ดิเรื่องแค่นี้เองใครเขาก็แบบสู้ถ้าสู้แล้วหายทำไมถึงไม่ทำตัวให้เข้มแข็งมองสิ่งดีๆในชีวิตบ้างสิอนาคตก็มีอย่าอ่อนแอสิอย่างเงี้ยคำพูดอย่างนี้คุณหมอคิดว่ายังไงคะ
0: ถ้าใช้ในช่วงเริ่มต้นได้ผลนะฮะอาจจะได้ผลแต่ถ้าเขาป่วยแล้วนะฮะถ้าผมเปรียบเทียบอาจจะให้เห็นภาพเลยนะอย่างคนไข้ที่ขาหักอ่ะเราบอกว่าลุกขึ้นมาวิ่งสิ ทำไมคุณไม่วิ่งอ่ะต้องเข้มแข็งนะครับวิ่งนะครับ นะเราไม่ทำเพราะว่าเราเห็นว่าเขาทำไม่ได้อ่
1: ะ
0: ไอ้ตรงนี้มันยากตรงที่มันเป็นเรื่องของสื่อประสาทใช่ไหม
1: คะ
0: มันอยู่ข้างในอ่ะยังมีที่แย่กว่านั้นอีกนะฮะคือเขามีแนวโน้มที่จะโทษตัวเองอยู่แล้วว่าความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นนี่ไงฉันทำไม่ได้นะพ่อต้องผิดหวังฉันอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยนะมันก็ซ้ำวนลูปเดิมอีกแล้วนะน้ำมันเดือดอ่ะระอัดไว้ข้างในแน่ๆเต็มไปหมดอ่ะแค่เปิดให้ระบายนั่นคือการช่วยที่สำคัญมากๆนะเพราะฉะนั้นการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่ง
1: ของการรักษาโรคซึมเศร้าล่ะคะมีกระบวนการอย่างไรคะคุณหมออ
0: ย่างคุณอบันถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็มาเลยผมก็จะถามเป็นยังไงครับมีเรื่องไม่สบายใจตั้งแต่เมื่อไหร่สมมติว่าคุณบันเล่าเป็นมาตั้งแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วตอนนั้นเป็นยังไงนะครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคุณบันก็จะร้องไห
1: ้ค่ะ
0: ผมก็ยื่นกระดาษทิชชู่ให้เสร็จแล้วก็เล่าตอนนั้นเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็จะฟังเล่าต่อสิครับตอนนั้นเป็นยังไงมีอาการยังไงอย่างเงี้ยนะก็จะถามจนได้อาการของโรคซึมเศร้า
1: ค
0: ่ะเสร็จแล้วทีนเป็นโรคอื่นได้ไหมถามดูว่าเป็นโรคทางกายไหมมีการใช้ยาไหมเป็นโรคไบโพล่าไหม
1: ดูหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆใช่ไหมคะ
0: ถ้าผมสงสัยผมก็จะส่งเจาะเลือดส่งเอ็กซเรย์ท่านก็ต้องให้แน่ใจว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าจริงนะไม่ใช่อย่างอื่นที่แฝงมาแต่แล้วก็จะคุยเขาว่าเนี่ยแค่ที่ผมดูแล้วเนี่ยคุณเป็นโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยการรักษาในช่วงแรกที่เป็นมากๆเนี่ยเรื่องการรักษาด้วยยาสำคัญมากยาเดี๋ยวนี้เนี่ยปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนเยอะ
1: คนกลัวยามากเลยค่ะกลัวผลข้างเคียงต่างๆนานาว่ายิ่งกินยิ่งเพี้ยนแน่เลย
0: ยานี่ไม่ติดนะฮะหนึ่งไม่ติดสองก็คือไม่ใช่ยานอนหลับ
1: ไม่
0: ต้องกล
1: ั
0: วกินแล้ว
1: จะหลับไม่ได้ซึ่ง
0: ยาซึมเศร้าทุกวันเนี่ยกินได้ระยะยาวไม่มีผลต่อตับต่อไต
1: ไม่มีผลเสียด้วยกับร่างกาย
0: อันตรายมากกว่าพาราเซตามอลนะ
1: ถ้าอย่างนั้นคือน่าจะสบายใจได้แล้วนะคะ
0: พาราเซตามอลแล้วห้ามกิน2เม็ด
1: ใช่ค่ะ
0: ห้ามกินติดต่อกันเกินกี่วันอะไรน
1: ะ
0: แต่ตัวนี้กินได้แต่ว่าการตอบสนองของยาในคนไข้แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วใช้เวลา2อาทิตย์จะเริ่มดีขึ้นผมก็จะบอกคนไข้ในช่วงแรกบางคนทานแล้วง่วงบางคนทานแล้วมีการพะอืดพะอมถ้าเป็นน้อยๆก็ทานต่อเดี๋ยวอาการร่างกายปรับตัวยาได้ก็จะดีขึ้นถ้าเป็นมากเป็นไม่ไหวเลยอาเจียนถึงขนาดอาเจียนง่วงทั้งวันอย่างนี้หยุดยาไปก่
1: อ
0: นแล้วก็มาบอกผมครั้งหน้าคนไข้หลายคนพอไม่กินยาเฮ้ยไม่กล้าไปหาหมอแล้วกลัวคุณหมอว่า
1: คุณหมอดุว่าทำไมเราไม่กิน
0: ว่าอะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรนะฮะมีอาการอะไรก็มาคุยกันได้ยาเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยมีประมาณ20ตัวก็เรียกว่ามีผลแตกต่างกันคนไข้คนนี้กินตัวนี้ไม่ได้เอามีอีกตัวนึงอยากจะเรียนว่าให้เวลาหมอนิดนึง 2-3 อาทิตย
1: ์อ๋อก็ไม่นานมากนะคะคุณหมอ
0: ไม่นานมากพอมาหาหมอคิดว่าพอทานยาสัก 4-5 วันก็จะดีขึ้น
1: อ๋อใจร้อน
0: ก็ต้องใช้เวลานะฮะ
1: นอกเหนือจากที่คุณหมอถามข้อมูลดูปัจจัยตรวจร่างกายกับว่าให้ทานยาที่เหมาะสมที่คุณหมอดูแล้วมันมีวิธีอื่นอีกมั้ยคะอย่างเช่นเรื่องของอาบันชอบได้ยินคําว่าจิตบําบัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้สําคัญนะครับเราเรียกว่าจิตบําบัดให้การแนะนําปรึกษาซึ่งคนไข้เรียกว่าเกินครึ่งนึง 70-80% ก็จะมีปัญหาทางด้านการปรับตัวปัญหากับครอบครัวเราก็จะคุยกันเนี่ยว่าตรงไหนที่ทำให้เขารู้สึกแย่ตรงไหนที่เขารู้สึกรับไม่ได้บางรายก็อาจจะต้องเชิญผู้ปกครองคุยด้วยสามีภรรยาเราก็จะเชิญมาคุยในฐานะที่เป็นคนสำคัญทำให้คนไข้ดีขึ้นเขาไม่ใช่สาเหตุนะฮ
1: ะ
0: แต่เขาเป็นคนสำคัญที่จะช่วยได้ก็มาให้คำแนะนำว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะไวกับเรื่องนี้นะครับถ้าเวลาคุยตรงนี้อาจจะต้องเลี่ยงหน่อยตรงนี้ต้องนั่งงั้นอย่างนี
1: ้อาจจะระวังเรื่องไหนที่ต้องเซนซิทีฟที่แบบว่าคุณหมอทราบแล้วว่าถ้าพูดไปเขาอาจจะยิ่งกระทบกระเทือนหรือให้คอยช่วยเป็นกำลังใจให้ต่างๆนี้ใช่ไหมคะการรักษาสามารถที่จะใช้แค่การทานยาอย่างเดียวหรือว่าจิตบำบัดอย่างเดียวได้ไหมคะหรือว่าต้องใช้ประกอบ
0: เราจะประเมินคนไข้โรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะประเมินเป็น3ระดับนะเล็กน้อยปานกลางรุนแรงประเมินโดยดูจากความสามารถในการทำหน้าที่ต่างๆเราเรียกง่ายๆว่า work love play การงานความรักการเล่นใช่ไหมก็คือทำงานได้ไหมถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็คือ

0: ไปทํางานได้แต่ฝืนถ้าปานกลางก็เริ่มไปก็ซึมหลับบางวันก็ไม่ไปถ้ามากๆก็คือไม่ไปเลยหายไปเลย
1: ไม่ไหวเลย
0: ถ้าด้านสมรรถภาพไม่น้อยก็เริ่มหงุดหงิดแต่พอคุมอารมณ์ได้ถ้ามากๆเลยก็คือไม่เอาใครเลยถ
1: ้
0: าเป็นแม่บ้านก็จะหงุดหงิดกับลูกอารมณ์เสียฉุนเฉียวง่ายบางคนก็เก็บตัวมากถ้าในแง่ของเพลงก็คือบางคนก็เรียกว่ากิจกรรมที่ทําเพื่อผ่อนคลายอะไรเง
1: ี้
0: ยไม่เอาหมดเลยก็เขาไม่สามารถที่จะหย่อนใจได้ก็จะดูจากประมาณ3ด้านเนี่ยนะ
1: ต้องดูทั้ง3ด้านเลยใช่มั้ยคะอย่างเช่นว่าถ้า2ด้านนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าด้านเพลงหรือด้านเล่นสนุกนี่เต็มที่อย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่จะไปด้วยกันก็พบทุกด้านแล้วก็จะเป็นค่อนข้างนานเสร็จแล้วก็จะดูว่าคนไข้คนนี้เขาเป็นเล็กน้อยปานกลางมากถ้าเป็นเล็กน้อยนี่ส่วนใหญ่หายได้เองโดยการให้คําแนะนําปรึกษาถ้าปานกลางเนี่ยเริ่มยากละอันนี้อาจจะบางรายอาจจะต้องกินยาละแล้วร่วมกับการให้คําแนะนําปรึกษาการให้ทําจิตบําบัดโดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ถ้าเป็นหนักขั้นรุนแรงอันนี้ต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นเวลามาหาแพทย์นี่เราก็จะประเมินการรักษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน10คนก็รักษา10อย่างจะเป็นการรักษาที่เฉพาะคน
1: คุณหมอคะแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยในการรักษาเนี่ยใช้เวลานานมั้ยคะกว่าเขาจะถือว่าอาการหลุดพ้นจากขีดที่น่าเป็นห่วงเนี่ยค่ะ
0: แล้วแต่คนเลยนะฮะความรุนแรงของอาการก็ไม่เกี่ยวนะบางคนเป็นหนักเป็นมะแรงแต่ดีขึ้นเร็วก็มีอย่างผมมีเคสนึงอ่ะโอ้โหเป็นหนักมากร้องไห้ข้ามครวญแต่เขาเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก50รู้สึกแย่รู้สึกเฟลให้ยาไปทานเป็นมากนะฮะพออีกสัก2อาทิตย์นัดเข้ามาแล้วดีค่ะสบายเลยไม่รู้ตอนคิดไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: กับ
0: อีกเคสนึงเป็นไม่มากให้ยาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น
1: อ้าวเพราะอะไรคะคุณหมอ
0: คือการตอบสนองแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ซับซ้อนมาก
0: ซับซ้อนมากถึงบอกว่านี่ไงฮะให้เวลาหมอหน่อยเพราะในรายที่ยังดีขึ้นไม่เท่าที่ควรเนี่ยเราก็ต้องมาดูเอ๊ะตรงไหนที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าหรือมีประเด็นไหนต้องให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกมั้ยบางรายต้องรักษาเป็นเดือน2เดือนก็มีซ
1: ึ่
0: งเนี่ยเราจะเน้นเค้ามากๆเลยว่าอย่าเพิ่งทิ้งหมอนะมาหาหมอก่อนนะมาคุยกันก่อนนะอะไรเงี้ยการรักษาที่ล้มเหลวหรือการรักษาที่ไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยส
1: ่
0: วนใหญ่เป็นเพราะว่าคนไข้ท้อเลิกไปก่อน
1: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ท้อแล้วก็มาหาคุณหมอแล้วทำงานร่วมกันจนหาสูตรที่ลงตัวได้เนี่ยค่ะคุณหมอสามารถพูดได้เลยไหมคะว่าโอกาสในการหายของเขาเนี่ยสูงเลย
0: สูงมาก
1: นี่แสดงว่าจริงๆแล้วมันมีความหวังแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำด้วยซ้ำนะคะคือคนที่มีอาการต่างๆเนี่ยควรจะมาหาคุณหมอแล้วพูดคุยกันไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องบอกคุณหมอว่าคุณหมอจะมาดุนะแต่ว่ามาคอยช่วยกันทั้งรับฟังแล้วก็ให้ข้อแนะนำรวมถึงการเรื่องของการให้ยาด้วย
0: ทำงานด้วยกัน
1: คุณหมอคะพอฟังอย่างนี้แล้วอบันก็คิดว่าคุณหมอคงน่าจะคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเวลาเขามาเล่าอาการให้คุณหมอฟังเขาก็คงร้องให้แล้วก็เล่าเรื่องที่แบบโอ้โหมันกระทบกระเทือนจิตใจเขามันเป็นเรื่องที่ดาร์กโหดหูมากคุณหมอเองนี่เคยเศร้าตามไหมคะ
0: ตั้งแต่รักษามานะเคยรู้สึกเศร้าคนไข้เนี่ยครั้งที่สองครั้งเองบ้างคือแต่เข้าใจหมดนะเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเข้าใจความทุกข์เขาเห็นใจเขาอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องจัดการด้วยตัวเขาเองพอเราให้คำแนะนำในนั้นเราช่วยเหลือก็เต็มที
1: ่
0: แต่พอจบแล้วเราไม่เอามาคิดต่ออันนี้เป็นอันที่การเทรนเป็นจิตแพทย์3ปีหรือ4ปีเนี่ยเราฝึกตรงนี้ฮะฝึกเรื่องการรับฟังการเข้าใจคนไข้การมีใจอยากจะช่วยเหลือคนไข้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแยกตัวเราเองออกจากเขานอกเหนือจากเรื่องของการรับฟังคนไข้เราก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วย
1: มาถึงในเรื่องของข้อแนะนำให้กับคนใกล้ตัวค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นคนใกล้ตัวเราที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะช่วยเขาให้ดีขึ้นเราจะทำยังไงได้บ้างอะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องคำพูดมันก็สำคัญบางคนเจตนาดีแต่ว่ากลับไปให้คำแนะนำแบบสู้ๆนะมันเป็นเรื่องเล็กมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกหรือว่าเข้าใจชีวิตเธอมันแย่มากจริงๆด้วยอะเป็นฉันก็ไม่ไหวเราจะทำยังไงดีคะว่าเวลาถ้ามีคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วเขาอยู่ข้างๆเราอะเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรเพื่อที่คอยช่วยเหลือเขาได้อะคะ
0: คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเขาต้องการมากที่สุดคือคนที่เข้าใจเขาหลายๆเรื่องเนี่ยเขาเองก็รู้ว่าปัญหานี่มันแก้ยากมันไม่มีใครรับฟังไม่มีใครเข้าใจเขาอย่างเงี้ยนะการช่วยเหลืออันดับแรกคือรับฟังเขาญาติหลายๆรายมาบอกว่าเนี่ยฟังเขาก็ไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไงเลยไม่อยากคุยกับเขาเพราะว่าฟังแล้วก็อึดอัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองแต่อยากจะเรียนว่าไม่ต้องให้คำแนะนำก็ได้
1: แค่รับฟัง
0: แค่รับฟังก็ช่วยได้เยอะๆแล้ว อยากจะบอกว่าสภาพมันเหมือนกับกาน้ำที่น้ำมันเดือดอะและอัดไว้ข้างในแน่นๆเต็มไปหมดอะแค่เปิดให้ระบายอะนั่นคือการช่วยที่สำคัญมากๆนะฮะเพราะการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่งเราจะช่วยคนไข้ได้เราต้องฟังร
1: ับ
0: ฟังเข้าใจบางครั้งเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ต้องคุยก็ได้น
1: ะ
0: แค่นั่งข้างๆเขาก็รู้สึกดีแล้วนะ
1: วันนี้ได้ความรู้ได้เทคนิคได้ข้อแนะนำแล้วก็ทำให้อบันเนี่ยเข้าใจคนที่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งคนที่มีอาการซึมเศร้าคือยังไม่เข้าข่ายเป็นโรคด้วยนะคะการไปพบจิตแพทย์เนี่ยอบันเชื่อว่ามันเป็นวิธีที่จะช่วยได้เยอะมากสำหรับคนที่มีอาการในค่อนข้างแบบปานกลางหรือว่าหนักแล้วอาการเริ่มต้นเนี่ยก็มาหาปรึกษาคุณหมอก็ยังได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้ครับได
1: ้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอบันก็จะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
0: ครับยินดีครับ
1: ตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้อบันและคุณหมอก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

อนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: มันคนละชั้น
1: อะไร
2: ส่งหน่อยดีมากนะ
3: แค่นี้ก็เผยไตแล้วซะแล้ว
0: ฝีมือคุณเองเลย
4: ใครน่ากินอ่ะ
1: ทำเองค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนใครมา
5: เข้ามาเลยครับ
1: อันคร
5: ับอ้าว
1: ใครอ่ะใครอ่ะคะ
6: วัตซันวัตซันย่อย่อย
7: แล้วจำว่าเป็นฮิปฮอปอ่ะดูสิเนี่ยโอ้โหยืนหอบหน้าเขียวเลย
6: โอ้ยใครหอบหน้าเขียวถึงฉันจะหอบนะฉันก็หอบความรักมาให้คุณตุ๊กจ้า
1: อุ้ย
7: นี่ไงลุงแช่มที่แม่เคยบอกว่าตามจีบแฟน
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: จะเล่นอาหารด้วยจ้ะ
1: คุณลุงนี่เจ๋งมากเลยนะเล่นเซิร์ฟบอร์ดด้วยอ่ะ
6: เอ้ยเรียกพี่ก็พอจ้าพูดแล้วจะหาว่าคุยนะแชมป์3สมัยเลยนะ
1: แชมป์เซิร์ฟบอร์ดเหรอคะ
6: แชมป์ไก่ชนมันก็ไม่เกี่ยวกับเซิร์ฟบอร์ดไงมันจะพูดไปก็หาว่าเป็นแชมป์เซิร์ฟบอร์ดไงแต่ลงนะเรื่องเซิร์ฟบอร์ดไม่เคยล้มเลยนะจ๊ะ
1: เยี่ยมค่ะ
6: จริง
7: ถ้าอย่างนั้นก็ช่วยโชว์ให้พวกเราดูเป็นขวัญตาด้วยนะคะ
6: ลองของว่างั้นเถอะจัดเต็มเฮ้ยดูเอาแล้วเริ่มไป
7: ยี่ยี่วัดฟังวู้วู้วู้วู้ตายแล้วผู้ตายแล้วนี่ถ้าเล่นอย่างนี้นะคะ10ปีก็ไม่มีล้มค่ะ
6: ใช่มีล้มไง
7: แต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะเพราะว่ากีฬาเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยมันเหมาะสำหรับวัยรุ่นเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์อะไรช่วยเลยอะค่ะแล้วก็ถ้าล้มไปเนี่ยอันตราย
6: ก็ใช่ยาซีก็เล่นแบบนี้ไงถึงได้ปลอดภัยอะ
7: พี่ตุ๊กแอมเชื่อแล้วแหละที่พี่ตุ๊กบอกอะไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วก็ไม่มีสาระด้วย
6: โอ้ตาเสียเลย
0: โอ้ยโอ้หน้ามืดเหรอลุง
6: ใครหน้ามืด
0: เอา
6: โอ้โหน่ารักตั้งหากจ้า
0: โอ้โหมีให้นี่ด้วย
6: แอม
7: นี่พี่ว่าบอกก็ไปเถอะแอมบอกเหรอ
1: เออ
7: ดีกว่า
1: อิงไม่กล้าเหมือนกันนะคะให้ลุงแช่มบอกแล้วกันค่ะ
6: ฉันก็ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกเรื่องอะไรกันเนี่ย
0: นี่เอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็พอจะรู้นะว่าลุงเนี่ยจะแอบมาจีบแม่ผมอะแต่จริงๆแล้วแม่ผมเนี่ยคิดกับลุงเป็นเพื่อนมากกว่านะเอา
6: ทำไมตกคิดกับแช่มอย่างนี้เห็นแช่มแก่แล้วแต่แช่มเนี่ยปกป้องตุ๊กได้นะแช่มแรงนะแช่มออกกำลังกายทุกวันจริงๆนะตุ๊กถ้าไม่เชื่อคอยดูเดี๋ยวมาคอยดูจริงๆ
0: เหรอจะไหวไหมลุง
6: หวังสิเดี๋ยวไปคืนเด็กมันหอมที่มาคุณตุ๊กจ๋าดูนะจ๊ะนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้แช่มแข็งแรงจะดูแลตุ๊กได้ตลอดชีวิตอยากเห็นไหมเฮ้เฮ้ช้างกูอยู่ไหนเฮ้ดูนะครับนี่เริ่มแล้วจะต่อยมวยโชว์ทิ้งมัดซ้ายอืม

0: ทิ้งหมัดขวาตีเขาตีเขาตีเขาสับดอกสับดอกสับดอกจี๊จี๊จี๊จี๊จี๊จี๊จี๊จี๊จี๊จี๊จี๊จี๊ทันบอลถวายแหวนป๊าดเอาไปเลยให้สองวง
1: ตายแล้วนี่ที่บอกว่าระดับเทพเนี่ยเทพพงงามเหร
0: อจะกินหนูเปี้ยเหรอ
1: สองกล่อง
0: แค่หยอกหยอกจะทำให้คุณตุ๊กหัวเราะนะไม่หัวเราะเหรอแต่นี่คือของจริงชมการไหว้ครูเอ๊

0: รียมไอ้ดอกหญ้าแล้วก็ไอ้ดอกเข็มแล้วก็หญ้าแพรกมาด้วยล่ะ
1: โอ้ยดอกหญ้าทำไมก็จะเฮ้ยครูคันได้ห่า
2: จริงเลยเชียว
1: อ่ะมาดูของจริงกันเลยดีกว่า
3: พร้อมแล้วครับผม
1: พร้อม
3: เอาเอา
1: โอ้ยเอาจุกข้าวเนี่ย
3: โอ้จดลูก
1: เฮ้ย
3: มาพร้อมครับ
1: ต่อยต่อยขวาเตะขวาเตะโอ้ยโอ้ย
4: โอ้ยโอ้ยเชิงมวยนี่โอ้โหนิ่งจริงๆเลยนะดูสิน่ะตายนิ่งอย่างก็สามารถพยักอรุณ
1: ยัง
4: ยังไม่ปกมือให้ลุงเหรอ
1: ยังไม่พาไปนั่งอีกโอ้ยไม่ไหวแล้ว
3: คร
1: ับ
3: ค่อยๆ
1: ขาขวานี่ชาขาซ้ายนี่กาแฟเลย
5: เห็นไหมล่ะโชว์ความแข็งแกร่งให้ฉันดูเรียกเลยสมน้ำหน้า
1: ถึงขาจะเดี้ยงแต่หัวใจก็มีเพียงตุ๊กจา
6: ไหวไหมคะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวอิงเรียกรถพยาบาลให้ก็ได้นะคะ
1: โอ้ยไม่ต้องตามยังแข็งแรงอยู่ไม่ต้องห่วง
7: ไม่ต้องเรียกแล้วค่ะมาแล้วค่ะ
6: มา
7: ดิ
6: มาดิยังไม่ได้โทรเรียกเลยอ
1: ่
6: ะ
1: คนหรือกุมารทอง
7: คุณลุงหนูเองค่ะ
6: คะ
1: ร้านร้าน
7: นะคะคุณลุงออกกำลังกายหักโหมอีกแล้วใช่ไหมเนี่
1: ย
7: บอกแล้วไงทำไมไม่เล่นโยคะแบบที่หนูสอนนะคะ
1: จะบ้าเหรอโยคะก็ให้ผู้หญิงเล่นถ้าโยคะลุงถึงจะเล่น
7: ที่จริงโยคะมันเหมาะสำหรับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะ
1: จริงเหรอ
7: ยิ่ง
1: แล้วไม่บอกลุงละ
7: ขอโทษทีค่ะจริงๆโยคะเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเนาะแล้วก็จะช่วยในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยค่ะสำหรับที่ผู้สูงอายุที่แบบปวดเมื่อยหลังเนี่ยอันนี้ก็จะคลายปวดเมื่อยได้เหมือนกันค่ะ
1: จะย้ายบ้านไงไปเดี๋ยวอยู่คนเดียว
7: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปทำท่าตามกันเลยเน
1: า
7: ะ
1: ไปทำ
7: วันนี้นะคะจะมาสอนการออกกำลังกายนะคะในรูปแบบของโยคะที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะ
1: ทำยังไงเดี๋ยวสูงอายุหันไปทางโน้น
7: มาดิโอเคค่ะถ้าอยากรู้ว่าใครจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะ
1: ย้ำอีกปีหน้าเป็นทหารล
7: ู
1: กชายคนเล็ก
7: เดี๋ยวเราลองไปดูท่าแรกกันดีกว่าค่ะมาท่าแรกนะคะเดี๋ยวนั่งลงท
1: ่
7: านี้จะเป็นท่าก้มยืดเหยียดค่ะก้มยืดตัว
1: อะไร
8: ก้มนั่งลง
1: เฮ้ยผมเกิดมาไม่เคยฟังใครเลยนั่ง
7: เหยียดขาตรงไปทางด้านหน้าค่ะ
1: ได้ไหมผมเหยียดหยามเหยียดคนนั้นได้ไหม
7: อุ้ยไปเคลียร์กันเองนะคะ
1: เหยียดตรงให้ไงต่อจ๊ะ
7: กระดกปลายเท้าขึ้นค่ะ
1: กระดกได
7: ้
1: ด้วย
7: กระดกค่ะ
1: โอ้ยกระดก
7: กระดกปลายเท้าอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่ต้อง
1: รู้นะคิดอะไรแม่ถ้าคิดอย่างที่เราทะลึ่งตายเลย
7: ขาเหยียดตรงค่ะขาไม่งอนะ
1: ไม่งอ
7: เหยียดมือไปทางด้านหน้าแล้วค่อยๆก้มตัวลงช้าๆค่ะเอามือให้เอื้อมแตะปลายเท้า
8: ไม่ได้แล้วจ้ะหยุดได้เท่านี้จ้ะ
7: โอเคถ้าไม่ได้แตะที่หน้าแข้งค่ะเอาเท่าที่ได้นะโอเคหายใจเข้าออกตลอดนะคะกระดกกระดกปลายเท้าขึ้นฮึบโอเคเก่งมากค่ะได้ตึงมากขึ้น
1: น้องพลจะติดพุง
7: อ๋อ
1: ไม่ทางนู้นน่ะติดพุงเพราะแมวใหญ
7: ่ท่านี้จะรู้สึกยืดเหยียดทางด้านหลังแล้วก็ตึงขาไปถึงด้านล่างเลยรู้สึกเหมือนกันไหมคะ
1: โอ้ตอนนี้เริ่มรู้สึกจำอะไรไม่ได้เลยเริ่มตึงแล้วเนี่ย
7: โอเคค่ะค้างไว้5วินาทีก่อนขอ5วินาที
8: หายใจได้ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะหายใจได้นะคะ
1: ชั่วคราวหรือครั้งคืน
7: อุ้ยคืนละเท่าไหร่คะโอเคค่ะหายใจเข้าค่อยๆยกตัวขึ้น
1: นะยกตัวไหนยกตัวคนไหน
7: ขออีกสองรอบยกตัวหนูได้ไหม
1: อ๋อยกตัวเราเอง
7: เอาใหม่เอาใหม่กระดกเท้าขึ้นเหมือนเดิมนะ
8: จ้า
7: หายใจเข้ายืดตัวหายใจออกค่อยๆดันมือไปทางด้านหน้าค่ะก้มลงมาก้มลงมาหายใจเข้าออกปกตินะคะ
1: ไม่ก้มใช่ไหมพี่ไม่เคยก้มหัวให้ใคร
7: โอ้โหนะวันนี้พี่ก็น่าจะต้องก้มแล้ว
1: อย่า
7: ตึงจับเลยนะ
1: แล้วพี่จะขับรถได้ไหมเนี่ย
7: ขับได้ค่ะพี่ถ้ารถพี่มีน้ำมัน
1: ต่อเลยจ้า
7: โอเคค่ะค่อยผ่อนคลายนะคะทำท่าละ15-20วินาทีก็ได้นะคะเดี๋ยวขออีกครั้งหนึ่ง
1: อีกแล้วอ่ะขอให้บ่อยจังเยอะคนนี้อ
7: ่
1: ะ
7: โอ้โหแล้วพี่จัดให้ไหมคะ
1: จัดจ้า
7: ไปค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกไปใช่ค่ะ
1: ไม่เหรอโอ้แล้วก็ไม่บอกบอกไปแล้วนะ
8: ท่าเดียวตลกใหญ่เนี่ย
7: จะเห็นว่าครั้งที่3เนี่ยจะยืดได้ไกลกว่าเดิมเนาะ
8: ใช่ค่ะไกลกว่าอีกหนึ่งมิลเนี่ย
7: เราก็นับว่าไกลเหมือนกันค่ะ
1: เอออันนี้แอร์เย็นหรือขาที่สั่น
7: เนี่ยถ้าไปไม่ถึงแปะที
1: ่ปอดไม่ได้
7: เขาเรียกต้องค่อยๆขึ้น
8: เข่ามันชอบกระดก
7: ใช่ท่านี้จะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุได้น้อยยืดเกียงหลัง
1: ทางโน้นคนสูงอายุ
7: อ๋อเกี่ยงการให้เสร็จนะต่อไปเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่สองกันดีกว่าเย
1: ้ท่าแรกทำให้เราหายใจดีขนาดนี้เลยนะเนี่ยอันนี้เรียกท่าอะไรนะ
7: อันนี้เป็นท่ายืดตัวค่ะก้มยืดตัว
1: ก้มยืดตัว
8: ยืดตัว
1: ดีมากเลย
8: เนาะตึงมากเลยอ่ะ
1: สุดยอด
8: อะไรนะ
1: นั่นหูเต็มแล้วหู
7: โอเคค่ะท่าต่อไปอ่ะ
1: ท่าที่สอง
7: ไขว้ขาค่ะตั้งเข่าชันอ่ะข้างขวาชันมาก่อน
8: โอเค
1: ท่าแรกก็ยากแค่มีไขว้หาไขว้ขาอีก
7: โอเคค่ะ
1: ปั๊บใช่ไหม
7: ใช่ค่ะตั้งเข่าชันไว้ตัวตรงนั่งตั
8: วตรง
1: ตัวตรงด้วย
7: เอาแขนซ้าย
8: แขนซ้าย
7: มาดันที่เข่า
1: แขนซ้ายออกข้างนี้ซ้าย
7: ใช่ใช่
8: เนี่ยคุณเควินถ้าเป็นเงี้ยคุณเควินอ่ะ
7: ใช้ซอกค่ะดันเข่าอีกข้างนึงมือ
8: จับ
7: ไปทางด้านหลังแล้วตามองผ่านหัวไหล่ไปได้เลยค่ะไปค่ะท่านี้จะยืดเหยียดด้านข้างลำตัวใช่ค่ะรู้สึกเหมือนจะเอื้อมไปหยิบอะไรสักอย่างถูกต้องค่ะ
8: เป็นไหมนะคุณเควินเป็นไหมนะ
1: เป็นฮะ
7: เป็นอะไรเลย
1: เป็นตะคิว
7: กลับมาก่อนช้าช้าช้าช้า
1: เลยนี่ล็อกมาแล้วดันขาล็อกอ
8: ี
1: ก
8: เดี๋ยววันนี้หายวันนี้หายเลย
1: แขนหายอย่าบอกหายจากรายการหายจากอุ้ยเป็นไงท่า
8: ต่อไปจะเปลี่ยนข้าง
7: เปลี่ยนข้างกันตั้งเข่าชันเหมือนเดิมอีกข้างหนึ่ง
1: เดิม
7: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มันช่วยอะไรนะน้องพลอย
7: ท่านี้จะยืดเหยียดด้านข้างลำตัวค่ะ
1: ช่วยให้เหยียดข้างลำต
7: ั
1: ว
7: ใช
1: ่แขนเหมือนเดิม
7: แขนเหมือนเดิมค่ะใช้ซอกด้านเข่า
1: ซอกด้านเข่า
7: แล้วก็บิดตัวไปเลย
8: เอ๊ะเสียงอะไรก๊อกฮะ
7: อุ้ย
8: น้องพลอยยังก๊อกเลยคิดดู
7: คอลั่นคอลั่
8: นไปตดคุณเควินมันเหม็นไหมเนี่ย
1: ไม่ได้ตด
8: เหมือนจะไปหยิบของข้างหลังเอ๊ะใครเรียกนะสวัสดีค่ะ
7: คุยกับแม่ซื้อแล้วค่ะหนึ่ง
8: คือหู
1: ใช้เวลาเยี่ยวตัวนานไหมฮะ
8: ตึงดีจังเลยนะน้อง
7: ค้างไว้ประมาณ 15-20 วินาทีได้ค่ะต่อ1ครั้งน้องหนึ่งท่านะคะ
8: มันหนึ่งเช้าไหม
1: เพื่อนสาม
7: ยังไงดีปุ
8: ๊บท่านี
7: ้โอเคค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมรู้สึกสบายด้านข้างลำตัวมากขึ้นไหมเอ่ย
8: ใช่สบายมากจ้ะ
1: สบายขึ้นเยอะเลย
7: เดี๋ยวคอซ้ายขวาอีกรอบหนึ่งมาเอาข้างขวาชั้นเข่าไว้เอาศอกด้านเข่าแล้วบิดมาค่ะบิดได้สุดตัวเลย
1: อย่างนี้ก่อนที่เราจะทำท่าเนี่ยเราต้องมีการนวดน้ำมันนวดอะไรนะต้องทาไหมน้องพลอย
7: ทาได้ค่ะจะได้รู้สึกหอมๆ
8: น้ำมันหมูได้ไหมคะ
7: เอาไว้ทอดเลยค่ะอร่อยเลย
8: ได้เสียงอะไรคะน้องพลอยเสียงแมว
1: อันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สูงอายุ
7: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใครทำไม่ได้ทำได้นิดเดียวเอาเท่าที่ได้นะคะไม่รู้สึกเจ็บเอาเท่าที่ตึง
1: ยังไม่ช่วยพี่ดึง
7: ของเปลี่ยนข้างกันเถอะ
8: จะมีว่าตั้งใจฟัง
1: ท่าไหนต่อจ้ะ
8: เอาให้ครบอย่างละสอง
7: เดี๋ยวยืดเหยียดไม่ตึง
1: เดี๋ยวหาคนแก่อย่างเราทำไม่ได้
7: ทั้งรู้อันนี้ก็เป็นมุกเหมือนกันค่ะ
1: เป็นจริง
8: นี่เราทำที่จีนแล้ว
7: ตามองทางหัวไหล่กันทั้งหลับ
8: กลับบ้านเลยได้ไปทำได้
7: ใช่ยังพอใช่ใช่ใช่มองด้านหลังเลยมองด้านหลังเลย
1: มองหลังอ่ะ
7: ใช่ค่ะ
1: มองหลัง
7: เอ๊ะหลังถึงไหม
8: ใครเรียก
1: มือขวาเราต้องเหยียดไปข้างหน้าใช่ไหม
7: ใช่ค่ะพยายามใช้ศอกเหมือนดันหัวเข่าไว้นะ
1: ยิ่งมากยิ่งดี
7: ฮะใช่ค่ะแต่ถ้าทำได้เอาเท่าที่ทำได้นะคะเอาแค่เหยียดตรงเหยียดตึงโอเคค่อยๆกลับมาค่ะมาโอเคหายใจเข้าลึกๆเรายืนขึ้นกันดีกว่าย
8: ืนแล้ว
1: ฮะ
7: ยืนกันยืนกัน
1: จะหัวทิ่มไหมน้องพลอยยืนเลยเหรอ
7: ยืนเลยยืนเลยไหวไหมคะ
1: ไหว
7: ไ
1: หว
7: ไม่ใช่ผู้สูงอายุแล้วเนาะอย่างเง
1: ี้
7: ยโอเคเดี๋ยวท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าต้นไม้เนาะเดี๋ยวมาลองทำกันดู
1: ท่าต้นไม้ใช่ไหมลองพลอยค่ะ
7: ต้นไม้ค
1: ่
7: ะ
1: เฮ้ยพี่เควินจะทำได้เหรออ
7: ๋อเดี๋ยวลองดูกัน
1: เหร
7: อ
1: ยืนเป็นนกได้มาก
8: ต้นไม้เสร็จเวลานะอยากจะเป็นต้นไม้แล้วเร็วๆน้องพลอยนะคะ
7: ยืนกางขากว้างเท่าช่วงสะโพกเลยค่ะ แล้วค่อยยกมือขึ้นมาสองข้างหลังจากนั้นยกขาขวาขึ้นมาก่อนหนึ่งข้างค่ะขาขวา
9: ขาขวา
7: แตะข้อเท้าได้ไหมถ้าแตะข้อเท้าได้ทรงตัวได้แล้วแตะที่หัวเข่าได้เลยค่ะเหนือหัวเข่านะคะ
9: หัวหัว
7: ถ้าใครไหวแตะที่เหนือหัวเข่าได้แต่ว่าถ้าใครไม่ไหวเนี่ยแตะที่ข้อเท้าได้เหมือนกันท่านี้จะเน้นการทรงตัวนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเลย
8: แต่พี่ตุ๊กทำไม่ได้หรอท่านี้พี่ตุ๊กทำไม่ได้หรอกเนี่ย
9: ดูสิ
7: ใช่ใช่ใช่ค้างไว้ประมาณ 15-20 วิเหมือนเดิม
8: 2วันได้ไหม
7: อ่ะได้เลยค่ะทำได้เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูกลับมาใหม่นะ
10: แม่ไปคุยกันข้างนอกเสียสมาธิพี
7: ่แขนเหยียดตรงเลยค่ะคุณเควิน
10: เอาละ
8: เนี่ยเห็นไหมแขนแนบหูใช่ไหมคะน้องพล
7: ใช่ค่ะแขนแนบหูได้เลยตัวตรงนะ
8: ตรงค่ะ
7: โอเคค่ะ
8: ค่ะ
7: อ
8: ่
7: ะวางขาได้ขออีกหนึ่งข้างต่อไปเป็นข้างซ้ายเนาะ
10: อ๋อเมื่อกี้ข้างขวาเอามือลงปกติใช่ไหม
7: ใช่ค่ะหายใจเข้าลึกๆยกมือขึ้นแล้วยกขาซ้ายขึ้นมาแตะที่ตะตุ่มทำได้ไหมเอ่ยถ้าทำได้แตะที่เนื้อหัวเข่าได้เลยค่ะแล้วค้างไว้นะ
10: เอ๊ะทำไมเราต้องเอียงไปเอียงมานี่เพราะอะไร
7: อันนี้ที่การเอียงไปเอียงมาก็เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็ความสมดุลของร่างกายเนี่ยยังไม่สมดุลพอนะคะแต่ว่าท่านี้ก็จะช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยสมดุลขึ้น
10: ถ้าทำนานๆจะสมดุลสมดุลนานๆถ้าทำนานๆจะมีอาการตรงใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
8: เอาที่ตำรวจเขาไม่ฝึกให้เหรอตอนสิ้นฮะ
10: อะไรนะ
8: คุณเควิน
10: แหมเหมือนเสียงมาตุ๊กเลย
7: โอเคค่ะอ่ะมาลงได้เลย
10: พี่ลงได้ไหมพี่ค้าง
7: ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาดูใหม่เนาะโอ้โอเคนะคะเป็นไงบ้างท่านี
8: ้เหนื่อยก่อนเหนื่อยกับไปวิ่งจับผู้ร้ายไหม
10: มันได้อันนั้นไม่เหนื่อยเท่าไหร่เนี่ยได้พลังปอดไงโอ้สุดยอด
8: มากเลยค่ะท่าต่อไปค่ะน้องพลอย
7: โอเคค่ะท่าต่อไปนะท่าที่4เป็นท่านักรบท่านี้เหมาะกับคุณเควินเลย
10: ยังไงฮะ
7: กางขากว้างๆได้เลยค่ะ
8: กางขาก
10: ว้าง
7: กางขากว้างๆนะ
8: ท่านลมเราช่วยกันดึงนะ
7: โอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มเปิดเท้าที่เท้าซ้ายก่อนนะคะเท้าซ้ายนะ
10: เท้าซ้าย
7: เปิด
8: ซ้าย
7: เปิดเท้าซ้ายหนึ่งด้าน
8: เท้า
7: ซ้ายด้านเดียวนะคะแล้วงอขาง
10: อง
7: อเข่าค่ะเข่าไม่เลยปลายเท้านะโอเค
10: ดีไหมดีไหม
8: ไม่ต้องพลอยถ่างดีจังเลยเน
7: า
8: ะ
7: เดี๋ยวคุณเควินกางอีกนิดนึง
8: กางเนี่ยดูนะน้องพลอยเขากางเยอะนะ
7: ตัวเราตรงนะ
10: ฮะกางอีกเหรอ
7: ใช่กางอีกกางอีก
10: กางมากกว่านี้ผมว่าใช้ร่มดีกว่ากางขนาดเลยพลอยนะฮะ
7: กางขาไม่น้มตัวไม่น้มตัว
8: ตัวตรง
7: ตัวตรงตรงตรง
10: ตรง
7: ขยับเท้าข้างหน้าไปอีกหน่อยขยับเท้าข้างหน้าขึ้นไป
10: ข้างนี้เหรอ
7: ใช่ค่ะเก่งมากค่ะถูกต้องแล้วเหมือนเดิมว้า
8: ตอนนี้เหมือนเชฟสปิน
7: ต้องทำช้าๆนะคะ
10: ช้า
7: โอเคหายใจเข้ากางมือออกแล้วตามองไปทางมือด้านซ้ายค่ะ
8: ซ้าย
7: งอเข่าเหมือนเดิมงอเข่าเหมือนเดิม
10: ข้างขวาหน้ามองขวา
8: น้องแอมสิน้องแอมด้วย
10: ไม่อยากเห็นตัวนมเนี่ย
7: ตัวตรงตัวตรงสมดุลเสียแล้วใช่ไหมต้องกลับไปทำท่าที่3อีกรอบแล้วแหละโอเคค่ะเข่าไม่เลยปลายเท้านะ
10: เข่าไม่เลย
7: ใช่ค่ะเข่าไม่เลยปลายเท้าเก่งมากค่ะกลับมาอีกนิดนึง
10: ครับ
7: โอเคตัวตั้งตรงค้างไว้นิดนึงนะ
10: ท้าเอียงคอไปงี้
7: ใช่ค่ะหน้ามองตรงมือทั้งสองข้างเสมอกันนะคะค้างไว้ 15-20 วิเหมือนเดิม
10: มันเหมือนลูกในที่อะไรเนี่ย
7: เหมือนนักรบเลยท่านี้จะเ
10: ป็นท่านพลอยช่วยบอกเขาด้วยอันนี้ค่ะส
7: มมาเปลี่ยนข้างกันดีกว่าค่ะดึงกลับมาเก็บเท้า
8: ใครช่วยถีบกลับคืนด้วยจ้ะ
7: ดันกลับได้เลยค่ะดันกลับมาแล้วเปิดขาเปิดเท้าข้างขวาค่ะเปิดเหมือนเดิม
10: เปิดเหมือนเดิม
7: กางมือออกค่ะแล้วค่อยๆงอเข่าค่ะ
10: ทำไมน้องพลอยก็ทำสวยได้ค่ะ
8: น้องพลอยก็สวยใช่ไหมน้องแอมได้ไหมคะพี่เควิน
10: เหมือนนกกระยาง
7: ผ่านแข้งข้างขา
10: คนหรือเปล่าก
7: ลับ
10: อย่าร้อง
8: ไม่ต้อง
7: ท่านี้จะเกร็งได้ต้นขาด้านหน้าด้านหลังนะคะ
8: กระดูกหลังก็ดังนะน้องพลอย ได้ยินไหม
7: ใช้ได้เลยค่ะ
8: ได้ยินไหมจ๊ะ
5: รับค่ะ
9: ไม่ต้องแล้ว
7: ไปกันดีกว่าค่ะ
8: ไปมา
5: เฮ้แม่จ้า
8: ไปชอบของฉันบอก
9: เออได้พลังปอดเฮ้มาชา
7: เนาะไงคะ
9: ดีขึ้นเยอะเยอะ
7: เนี่ยเท่ากำลังกายสำหรับผู้สูงอายุทำได้ง่ายๆเนาะผู้สูงอายุอาจจะไม่ต้องกางขามากนักนะคะหรือถ้าทำก็คืออาจจะมีพนักพิงนิดนึงหรือการท่ายกขายกแข้งเงี้ยค่ะใช้เก้าอี้เกาะก็จะดีมากขึ้นค่ะ
8: นะอย่าลืมไปบอกพี่ตุ๊กกันนะ
9: ครับพี่ตุ๊กดูไว้ถ้าพี่ตุ๊กทำมันจะทำท่าจะเหมือนน้องแอมเลย
8: ไม่เราเก่งกว่า
4: คุณมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราอะค่ะเพราะว่าโยคะเนี่ยมีแต่ข้อดีๆทั้งนั้นเลยค่ะ
9: ใช่มีข้อดีเหมือนแช่มเลยถึงวันนี้คุณตุ๊กไม่เห็นข้อดีของแช่มแต่ไม่ต้องห่วงแช่มจะพยายามทำให้คุณตุ๊กเห็นข้อดีของแช่มให้ได้อืมไม่ใช่ข้อไก่ข้อดี
4: อุ้ยชุ่มให้ทีนึง
9: พอแล้ว
4: ขอโทษนะคะช่วยรบกวนพาคุณลุงในกลับบ้านได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนแบบมียุงมีมดมีอะไรแบบว่ามาตอมตัวพี่ไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาเนี่ยนะคะลุงเนี่ยนะคะเขาหยอกทำหวานให้พี่ตุ๊กตลอดเลยค่ะไม่หยุดเลยค่ะ
9: กลับมาเนี่ย
7: ต้องขอโทษแทนคุณลุงด้วยนะคะ
11: เอ้า
7: คุณลุงคะกลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวดูพายุงนะ
9: เฮ้ยมาเดี่ยงเธอเองเธอเรียตลกเหมือนนะจริงๆแล้ว
7: ไปกับบ้านก
4: ัน
9: ไปขออยู่นี่ได้ไหมขออยู่นี่ได้ไหม
4: ยัก
9: จริงๆเลยอย่ามาตีตายเธอน
4: ี่ยังไม่หยุดไปแล้วค่ะพี่ตุ๊กเหนื่อยป้องนั่งเหรอป้องนั่งก่อน
12: ลุกสิครับผม
4: อ๋อเหรอจะได้นั่ง
12: ผมจะได้นั่งก่อน
4: ดีไหม
12: เดี๋ยวพี่มาเหนื่อยเดี๋ยวพี่เอานั่งเย็นให้กินดีกว่านะ
13: หลักหลักหลักคนปวดไหล่เอาน้ำเย็นให้กินโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วย
12: ลูกจิตเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นหน่อยครับอันนี้ไม่ใช่โรคจิตนะครับนี่ดูนี่คือไอ้ป้องน้องชายผมเองครับ
13: ฮะ
12: จะใช่ครับป้องครับ
13: ป้องป้องป้อง
12: โอ้โหเกือบไปแล้วเชียวเกือบโดนแล้ว

ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะ

0: นั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหยนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอาไม่ได้ผลเลยล่ะ
7: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้เหนือว่าจะแย่แต่แล้วขอบใจนะ
7: เห็นหรือยังล่ะว่าตัณหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
6: ้ย
7: โอ้โหห้องนี้มีแต่กระจกเต็มไปหมดเลย
5: กระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
8: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตัณหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮะฮึฮะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่าง

0: ได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
1: ่โอ้ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู
0: ่แบแบแบแบแบแบตลกชะมัดเลยไอเอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
1: ติดกับกระจกกรรมมาตันหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกรรมมาคุณเล่นงานง่ายจริง
0: ๆฮึบฮะปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้ว
2: ฮะ
0: ในที่สุดเราสามคนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
1: ติดกับกระจกภวะตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
3: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ย
4: ฮึฮะฮะ
3: เจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไง
1: จริงเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวะตัณหาเขาให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
0: ซาลาเปาของข้าข้าจะกินซาลาเปา
4: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
0: เอ้
4: าดูชัดๆสิ
0: โอ้ยเจ็บนะเอ๋นี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหรออ
4: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
0: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
4: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
1: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
2: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
0: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
2: อย่ามายุ่งกับข้า
0: อยู่กับพ่อแม่แบบนี้ตลอดไปตลอดไปตลอดไปมานี่เลยสิล่ะ
2: เอ๊นี่ข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
0: เจ้าถูกตันหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว

0: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตัณหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
1: ฮ่าฮ่า
2: ฮ่าฮ่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ย
3: แล้วอยู่ๆทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตาม
4: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
4: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลาม

0: แบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆ
2: ได้ค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
4: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
4: มันน่าเกลียดจริงๆ
1: แย่จัง
5: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
6: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่า และต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมด้วยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
3: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
6: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
2: ขายของ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
2: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
6: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
7: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ุภัทรค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเรานะคะจะมาพบกันในกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรนะคะอุ๊ยแสดงว่าเด็กๆอยากจะระบายสีแน่เลยแต่ว่ากิจกรรมแรกของเรายังไม่ใช่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะกิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาค่ะและเหตุการณ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะวันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงอะไรนะคะมีใครจำได้บ้างเอ่ยเพลงอะไรคะเพลงสวัสดีถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเจอกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเราจะมาร้องเพลงสวัสดีเพื่อเป็นการทักทายกันนั่นเองตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางมาทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากเลยเมื่อเรานะคะร้องเพลงสวัสดีกันแล้วเราก็จะเข้าสู่กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาสอบถามเด็กๆนะคะหรือว่าจะชวนเด็กๆค่ะได้พูดคุยเกี่ยวกับอะไรเด็กๆอยากทราบแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูนะคะจะชวนเด็กๆค่ะได้มาพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆแต่ละคนนะคะก็จะมีการเดินทางมาโรงเรียนที่แตกต่างกันค่ะอย่างเช่นบางคนคุณพ่อคุณแม่มาส่งด้วยรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่าเด็กๆบางคนอาจจะมารถประจำหรือว่ารถรับส่งที่พาเด็กๆนะคะมาโรงเรียนนั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะยังสามารถบอกได้ด้วยนะคะว่าระหว่างทางที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างสามารถออกมาพูดคุยให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้นะคะเด็กๆพร้อมไหมคะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะคนแรกเด็กๆน่ารักมากเลยทำตามข้อตกลงของเราด้วยใช่ไหมคะว่าเวลายกมือเด็กๆจะยกมือขึ้นสูงๆใช่ไหมคะอีกรอบนึงนะคะเอามือไว้ที่ตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ครับน้องออโต้หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องออโต้ครับน้องออโต้ครับวันนี้ใครมาส่งน้องออโต้ลูก
2: นาย
0: ยายมาส่งน้องออโต้มารถอะไรครับ
2: รถยนต
0: ์รถยนต์แล้วมากับใครบ้างครับมีน้องออโต้มียายแล้วมีใครอีกลูก
2: กง
0: กงเหรออากงใช่ไหมครับมีอากงมาส่งด้วยแล้ววันนี้พี่สาวน้องออโต้มาได้ไหมคะมาพี่ของหนูชื่ออะไรคะ
2: นับตัง
0: พี่นับตังมาด้วยใช่ไหมคะโอ้โหน่ารักมากเลยน้องออโต้นะคะบอกว่าวันนี้คุณยายมาส่งแล้วก็มีตังแล้วก็มีอากงด้วยมารถอะไรนะคะอีกรอบนึงค่ะ
2: รถยนต
0: ์มารถยนต์น่ารักมากเลยเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียนได้ค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยสนทนาข่าวหรือว่าเหตุการณ์ได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนเด็กๆนะคะจะได้กล้าแสดงออกนั่นเองค่ะ คุณครู

0: ัสนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคนไหนจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องเดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ค่ะวันนี้น้องเดมี่มาโรงเรียนยังไงคะเดินทางมาโรงเรียนยังไงลูกมาเลยนะ
1: รถยนต์
0: มากับรถยนต์ใช่ไหมคะใครมาส่งคะ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อมาส่งเอ๋แล้วรถยนต์ของน้องเดมี่คันสีอะไรลูก
1: สีแดง
0: สีแดงน้องเดมี่บอกว่าวันนี้น้องเดมี่เดินทางมาโรงเรียนด้วยรถยนต์แล้วใครมาส่งนะคะ
2: ค
0: ุณพ่อมาส่งไหนวันนี้เด็กๆคนไหนที่คุณพ่อมาส่งบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่วันนี้คุณพ่อมาส่งเด็กๆที่โรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปนะคะใครดีนะคุณครูมีกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะกล่องของขวัญกล่องใหญ่เอ๋กล่องของขวัญของเด็กๆกล่องใหญ่หรือยังคะกล่องใหญ่แล้วคุณครูพัชขอมอบให้คุณครูพัชจะให้ใครดีนะให้น้องสแตมป์ครับน้องสแตมป์หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องสแตมป์ครับ
0: น้องสแตมป์ครับวันนี้ใครมาส่งน้องสแตมป์ครับเดินทางมาโรงเรียนยังไงลูก
1: พ่อแบงค
0: ์พ่อแบงค์มาส่งนั่งรถอะไรมาครับหรือว่าเดินมายังไงลูก
1: พ่อเรามาให้น้อง
0: อะไรนะคะ
1: พ่อขี่รถจะรถ
0: อ๋อพ่อขี่หรือว่าขับรถยนต์มาส่งใช่ไหมคะใช่แล้วระหว่างทางน้องสแตมเจออะไรบ้างลูก
1: รถแบคโฮ
0: เจออะไรนะคะ
1: รถแบคโฮ
0: เจอรถแมคโครเจอรถแมคโครกำลังทำอะไรอยู่คะ
1: ตักดิน
0: กำลังตักดินอยู่แสดงว่าน้องสแตมป์นะคะผ่านรถแมคโครที่กำลังทำงานอยู่เขากำลังตักอะไรนะคะกำลังตักดินอยู่ยอดเยี่ยมเลยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าให้คุณครูฟังได้ค่ะปรบมือให้น้องสแตมป์หน่อยค่ะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องมีอาค่ะน้องมีอาหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องมีอา
0: น้องมีอาค่ะ
3: น้องมีอาค่ะ
0: น้องมีอาค่ะวันนี้น้องมีอาเดินทางมาโรงเรียนยังไงคะ
3: ไปโรงเรียน
0: ไปโรงเรียนด้วยรถอะไรลูก
3: ขับรถสีแดง
0: อ๋อรถสีแดงใช่ไหมคะใครมาส่งคะ
3: พ่อ
0: พ่อมาส่งน้องมีอามารถคันสีแดงใช่ไหมแล้วระหว่างทางน้องมีอาเห็นอะไรบ้างคะ
3: เห็นแมคโครตัก
0: เห็นแมคโครกำลังตักดินเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแสดงว่าต้องมาทางเดียวกับน้องน้องอะไรนะเมื่อสักครู่นี้มาทางเดียวกับน้องอะไรนะคะ
3: มาทางเดียวกับเพื่อน
0: มาทางเดียวกับเพื่อนยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วระหว่างทางที่น้องมีอามาเมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วเจอใครบ้างคะ
3: เจอ

0: คุณครู
1: เจอคุณครูแล้วเวลาน้องมีอาเจอคุณครูทำยังไงคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะไหนสวัสดียังไงคะสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยเด็กๆนะคะอย่าลืมเลยเหมือนกับน้องมีอาเลยนะคะเมื่อเด็กๆค่ะเจอคุณครูเด็กๆนะคะก็จะต้องทักทายด้วยคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปแล้วนะให้เด็กๆเอามือไว้บนตักค่ะใครดีนะน้องมาร์ตินครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องมาตินครับ
1: น้องมาตินครับน้องมาตินครับวันนี้น้องมาตินเดินทางมาโรงเรียนยังไงลูก
2: นั่นค่ะตามมาส่งหนู
1: ตามมาส่งหนูมาส่งที่ไหนคะ
2: ที่โรงเรียน
1: ที่โรงเรียนเดินทางมายังไงลูก
2: ฝันฝันเล็กโคไป
1: อะไรนะลูก
2: ผ่านแมคโครไป
1: ขับผ่านแมคโครมาใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่แล้วคุณตามารถอะไรลูกรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต
2: ์รถมอเตอร์ไซค์
1: รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองแล้วเวลาที่น้องมาร์ตินนั่งรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์น้องมาร์ตินสวมหมวกกันน็อกไหมครับสวมหมวกกันน็อกวันนี้ไหมคะ
2: ไม่ใส่วันนี้
1: อ๋อวันนี้ไม่ได้ใส่แต่ทุกๆวันใส่ใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่ใช่น่ารักมากเลยเด็กๆคะอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนหรือว่าเด็กๆนั่งรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์เด็กๆจะต้องสวมใส่อะไรคะสวมใส่หมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยด้วยวันหลังมาตินต้องเตือนคุณตาให้ใส่หมวกนิรภัยด้วยนะครับหรือว่าหมวกกันน็อกนะคุณเก่งปรบมือตินได้ค่ะคุณครูพัฒนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะเอ๊ใครดีนะเอามือมาไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องข้าวหอม
1: น้องข้าวหอมค่ะ
3: หอมค่ะ
1: น้องข้าวหอมค่ะวันนี้น้องข้าวหอมเดินทางมาโรงเรียนยังไงคะ
3: เรียนมาเลยมา
1: อะไรนะคะ
3: ขี่รถมอเตอร์ไซค์มา
1: ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาหรือว่านั่งรถมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมลูกแล้วหนูมากับใครบ้างคะ
3: มากับแม
1: ่มากับแม่กับใครอีกลูก
3: มากับน้อง
1: มากับน้องด้วยน่ารักมากเลยแล้วเวลาที่น้องข้าวหอมมาถึงโรงเรียนน้องข้าวหอมเห็นอะไรบ้างคะเห็นอะไรบ้างคะ
3: เห็นปั๊มน้ำมัน
1: อ๋อผ่านปั๊มน้ำมันมาด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: น้องข้าวหอมบอกว่าระหว่างมาโรงเรียนผ่านปั๊มน้ำมันด้วยแล้วเห็นอะไรอีกไหมลูกเห็นอะไรคะขับผ่านอะไรอีกไหมคะหรือว่าเห็นอะไรอีกไหมคะอ๋อไม่เห็นไม่เป็นไรค่ะน้องข้าวหอมนะคะบอกว่าน้องข้าวหอมขับผ่านอะไรนะปั๊มน้ำมันยอดเยี่ยมมากเลยค่ะที่น้องข้าวหอมนะคะสามารถสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก็ออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้นะคะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ในวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้พูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆแต่ละคนนะคะก็อาจจะมีการเดินทางมาโรงเรียนที่แตกต่างกันออกไปค่ะบางคนอาจจะมารถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะหรือว่าเด็กๆบางคนค่ะอาจจะมารถประจำหรือว่ารถรับส่งนั่นเองหรือว่าเด็กๆคนไหนนะคะที่บ้านเด็กๆค่ะใกล้กับโรงเรียนเด็กๆบางคนก็จะเดินมาโรงเรียนนั่นเองเดี๋ยววันอื่นๆนะคะคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมาพูดคุยแล้วก็สนทนากันค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้มารู้จักกับเครื่องให้จังหวะที่คุณครูพัดจะใช้ในการให้จังหวะเด็กๆในวันนี้ก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ก
0: ลับมือถูกต้องเลยแสดงว่าเด็กๆนะคะจำเครื่องให้จังหวะของคุณได้แล้วค่ะนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะเด็กๆพูดทบทวนกับคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะกลับมือยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาแนะนำจังหวะนะคะด้วยการให้เด็กๆค่ะตั้งใจฟังแล้วก็บอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินคือจังหวะอะไรพร้อมไหมคะพร้อมตั้งใจฟังนะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วลูก
1: จ
0: ังหวะช้าถูกต้องเลยเมื่อเด็กๆได้ยินจังหวะช้าเด็กๆก็ต้องเคลื่อนไหวแบบ
1: ช้า
0: ช้าเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันนะคะว่าคือจังหวะอะไรเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วลูก
1: จ
0: ังหวะเร็วเดี๋ยวให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะตั้งใจฟังนะอีกรอบนึงนะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วลูก
1: จ
0: ังหวะเร็วถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะฟังจังหวะสุดท้ายของเราพร้อมไหมคะตั้งใจฟังนะจังหวะนี้คือจังหวะ
1: หย
0: ุดเมื่อเด็กๆได้ยินจังหวะหยุดเด็กๆก็ต้อง
1: หย
0: ุดนิ่งเลยเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยพร้อมไหมคะพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเอเด็กๆคะเวลาเด็กๆหาพื้นที่เด็กๆตัวชิดติดกับเพื่อนได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ชิดติดกับโต๊ะกับเก้าอี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เด็กๆต้องระวังด้วยนะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆยืนขึ้นหาพื้นที่เลยค่ะเด็กๆเดินหาได้รอบๆห้องเรียนเลยนะคะเดินมาฝั่งนี้ก็ได้นะลูกนะได้เลยค่ะได้เลยใครได้ที่แล้วคุณครูพัดนับ1ถึง3ให้เด็กๆหยุดหาพื้นที่นะคะ1 2 3หยุดเลยค่ะตอนนี้ให้เด็กๆหยุดหาพื้นที่แล้วนะคะใครตัวชิดติดกับเพื่อนยืนขึ้นเลยค่ะใครตัวชิดติดอยู่กับเพื่อนหาพื้นที่อีกนิดนึงค่ะตอนนี้เด็กๆไม่ตัวชิดติดกับเพื่อนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่กันก่อนเลยเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่กันก่อนนะ

0: อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วนะน้องแก้มใสค่ะหยุดอยู่กับที่ได้เลยค่ะน้องแก้มใสทำท่าอะไรคะ
1: หมา
0: ทำท่าเป็นหมาหรือว่าเป็นสุนัขนั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเวลาที่เรานะคะเคลื่อนไหวพื้นฐานหรือว่าเคลื่อนไหวอยู่กับที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถทำท่าทางต่างๆได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะเรามาเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะ

0: อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะ
1: หย
0: ุ
1: ด
0: ใครยังไม่หยุดบ้างนะอุ๊ยหยุดนิ่งเลยนะคะน้องยารินดาค่ะทำท่าอะไรคะ
2: ทำท
0: ่านกยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางต่างๆที่ไม่เหมือนเพื่อนได้เลยนะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะ

หุ้ยจังหวะหยุดแล้วค่ะโอ้โหตอนนี้ครูพัดสังเกตเห็นว่าน้องบาสหยุดนิ่งเลยเดี๋ยวคุณครูพัดถามน้องบาสดีกว่าว่าน้องบาสทำท่าอะไรน้องบาสขาน้องบาสทำท่าอะไรคะทำท่าเป็นโนเด็กๆค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันบ้างเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถทำอะไรได้บ้างคะเดินทำอะไรได้อีกลูกกระโดดหรือว่าคลานก็ได้พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเลยค่ะ

Wih, degdegir kelalu ya ngai. Jut แล้วไหนดูซิใครตัวแข็งเลยน้องเดมี่ขาน้องเดมี่ทำท่าอะไรคะทำท่าเป็นอะไรนะคะทำท่าเป็นเครื่องบินยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะจังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งเลยน้องน้องกันค่ะน้องกันทำท่าอะไรคะทำท่าเป็ดโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัทจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังเด็กๆตั้งใจฟังก่อนนะพร้อมไหมคะแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆค่ะลองคิดท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยถ้าพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจฟังนะเพลงบ้านของฉันบ้านของฉันอยู่ด้วยกัน

คุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้มาทำท่าทางประกอบเพลงตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆสามารถทำท่าทางตามความคิดของเด็กๆได้เลยนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันค่ะ1 2 3บ้านของฉันอยู่ด้วยกันมา

0: มากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันต่อเลยค่ะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากมายพ่อแม่ปลุงป้าปู่ย่าตายายอีกทั้งน้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปผ่อนคลายกล้ามเนื้ออุ๊ยแต่ว่ายังมีเด็กๆบางคนบอกว่าเด็กๆอยากเต้นอีกใช่ไหมคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันอีกหนึ่งรอบเด็กๆพร้อมไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจฟังนะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากมายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายอีกทั้งหน้าพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันอุ๊ยเด็กๆทำท่าอะไรกันบ้างนะ
1: หัวใจอ๋อ
0: มีเด็กๆบอกว่าเด็กๆทำท่าหัวใจโอเคค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้นั่งที่เลยเด็กๆสามารถนั่งลงตรงที่ที่เด็กๆยืนอยู่ได้เลยนะคะเด็กๆนั่งลงตรงที่เด็กๆยืนอยู่ได้เลยเด็กๆนั่งที่พื้นค่ะนั่งที่พื้นลูกเด็กๆยืดขาออกมานั่งที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนเลยลูกขยับมาตรงนี้ได้นะคะนั่งลงได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายส่วนต่างๆของร่างกายกันเลยค่ะ

เด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะมานั่งสมาธิกันค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวครึ่งครูค่ะจะให้เด็กๆได้นั่งสมาธินั่นเองเด็กๆพร้อมไหมคะลมหายใจเข้า

ดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีๆนับให้ดังๆนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังๆนับให้ดีๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงนั่นเองโดยเพลงที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆนะคะนั่นก็คือเพลงบ้านของฉันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปไหนนะจำได้ไหมเอ่ยเราทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเสร็จแล้วเราจะไปไหนคะดื่มอะไรคะดื่มนมถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะในตอนนี้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าป้ายนิเทศของคุณครูเปลี่ยนไปแล้วหรือยังคะเปลี่ยนแล้วแสดงว่าเรานะคะก็เรียนรู้กันค่ะในหน่วยการเรียนรู้ใหม่นั่นเองเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรบ้างคะเห็นภาพอะไรบ้างลูกบ้านเห็นภาพบ้านใช่ไหมคะเห็นภาพอะไรอีกคะเห็นภาพคุณพ่อคุณแม่อ๋อเด็กๆบอกว่าต้องเป็นภาพหนูแน่ๆเลยที่อยู่ในภาพใช่ไหมคะพอตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะกำลังเรียนรู้กันในหน่วยครอบครัวมีสุขนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะชี้และอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆต้องตั้งใจฟังคุณครูนะให้เด็กๆฟังคุณครูก่อนนะคะหน่วยครอบครัวมีสุขเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหน่วยครอบครัวมีสุขอีกหนึ่งรอบค่ะหน่วยครอบครัวมีสุขน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆเพราะว่าตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะกำลังจะเรียนรู้กันในหน่วยครอบครัวมีสุขนั่นเองเด็กๆนะคะก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าป้ายนิเทศของคุณครูมีภาพอะไรอยู่คะภาพบ้านแล้วก็มีภาพคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ด้วยเหมือนกับที่เด็กๆได้สังเกตแล้วก็บอกคุณครูเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะได้มาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันค่ะคุณครูพัฒน์นะคะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆพร้อมที่จะฟังเพลงของคุณครูแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะร้องเพลงบ้านของฉันให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆอาจจะเคยฟังมาแล้วเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราก็ร้องแล้วก็ทำท่าทางกันนะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะร้องให้เด็กๆฟังอีก1รอบค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆตั้งใจฟังนะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากมายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายอีกทั้งหน้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันเด็กๆคะเพลงที่เด็กๆได้ฟังเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรเด็กๆทราบไหมคะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับบ้านบ้านของใครลูก

0: บ้านของเด็กๆใช่ไหมคะเอแล้วในเพลงเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าพูดถึงใครบ้างมีใครจำได้บ้างคะเด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมาตอบคุณครูได้คะน้องมุ้ยมุ้ยค่ะมาด้านนี้เลยลูกน้องมุ้ยมุ้ยค่ะเพลงที่คุณครูร้องไปเมื่อสักครู่นี้พูดถึงใครบ้างคะ
1: บ้านค่ะ
0: บ้านของใครคะ
1: บ้านของมุ้ยมุ้ยค่ะ
0: อ๋อบ้านของน้องมุ้ยมุ้ยเอแล้วในเพลงพูดถึงใครบ้างคะ
1: พูดถึงพ่อคุณแม่ค่ะ
0: พูดถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วมีใครอีกบ้างคะ
1: แม่คุณปู่คุณย่าค่ะ
0: อ๋อมีคุณปู่คุณย่าด้วยน่ารักมากเลยแสดงว่าเด็กๆนะคะก็สามารถฟังเพลงแล้วก็บอกคุณครูได้นะคะว่าเพลงที่คุณครูร้องไปพูดถึงหรือว่ากล่าวถึงใครบ้างนั่นเองปรบมือให้น้องหมุยๆด้วยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถบอกคุณครูได้นะว่าเพลงที่เด็กๆฟังเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรค่ะเพราะว่าเพลงที่คุณครูนำมาฝากนะคะนั่นก็คือเพลงบ้านของเราค่ะพูดถึงสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณตาคุณยายใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะได้มาพูดคุยแล้วก็สนทนานะคะเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะมีรูปภาพค่ะมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวค่ะจะไปสังเกตภาพที่คุณครูนำมาฝากกันเลยค่ะภาพนี้เลยค่ะเด็กๆเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรนะคะเด็กๆบอกว่าต้องมีคุณยายอยู่ด้วยแน่ๆเลยแล้วเด็กๆคิดว่ามีใครอีกบ้างคะมีคุณปู่มีคุณพ่อคุณแม่ด้วยมีลูกด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยอ๋อมีลูกผู้หญิงกับลูกผู้ชายด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆ เพราะว่าภาพที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆนี้นะคะก็เป็นภาพตัวอย่างของสมาชิกในครอบครัวนั่นเองค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะแล้วให้เด็กๆทำยังไงนะคะตั้งใจฟังแล้วก็ดูที่คุณครูพัชชีนะคะพร้อมไหมคะพร้อมน่ารักมากเลยค่ะสมาชิกในครอบครัวเดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะสมาชิกในครอบครัวอีกหนึ่งครั้งค่ะสมาชิกในครอบครัวยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะที่ฟังแล้วก็พูดตามคุณครูได้ค่ะแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าสมาชิกหมายถึงอะไรเอ่ยสมาชิกก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวเวลาที่เด็กๆอยู่ในห้องเรียนเด็กๆก็เป็นสมาชิกในห้องเรียนแต่เมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆก็จะเป็นสมาชิกที่บ้านของเด็กๆนั่นเองหรือว่าเป็นคนที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่ครอบครัวของเด็กๆค่ะแต่ละครอบครัวนะคะก็จะมีสมาชิกที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะบางคนก็จะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอาจจะมีพี่มีน้องหรือว่ามีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ด้วยนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะลองชวนเด็กๆค่ะได้มาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆนั่นเองเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณครูนะคะให้การบ้านเด็กๆไปใช่ไหมเอ่ยให้เด็กๆนำรูปภาพครอบครัวของเด็กๆมาให้คุณครูเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะก็จะลองให้เด็กๆนะคะมาดูซิว่ารูปภาพที่เด็กๆนำมาอยู่ที่ไหนนะแล้วให้เด็กๆค่ะบอกคุณครูแล้วก็เพื่อนๆนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆมีใครบ้างได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้คุณครูปลายทางแล้วนะคะก็สามารถเชิญชวนเด็กๆค่ะได้มาพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูค่ะจะชวนเด็กๆนะคะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมค่ะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะให้เด็กๆค่ะได้นำรูปภาพครอบครัวนะคะ ได้มาพูดคุยแล้วก็สนทนากันนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะได้ออกมาดูสิคะว่าภาพครอบครัวของเด็กๆอยู่ตรงไหนและในครอบครัวของเด็กๆมีสมาชิกคือใครบ้างนะคะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาสครับน้องบาสเดินมาด้านนี้เลยลูกไหนน้องบาสลองดูที่ภาพสิครับภาพไหนเป็นภาพของครอบครัวน้องบาสครับน้องบาสหยิบขึ้นมาเลยเดี๋ยวคุณครูช่วยหยิบนะครับน้องบาสถือให้เพื่อนๆดูด้วยครับภาพนี้คือภาพของครอบครัวน้องบาสใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ในครอบครัวของน้องบาสมีใครบ้างลูก
1: พ่อ
0: มีใครบ้างคะ
1: พ่อ
0: คุณพ่อมีใครอีกลูก
1: แม่
0: ใครอีกคะ
1: เจ๊ปอน
0: เจ๊ปอนแล้วก็น้องบาสใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่เด็กๆลองสังเกตดูค่ะจากรูปภาพที่น้องบาสนำมานะคะก็จะมีภาพคุณพ่อคุณแม่ตัวน้องบาสแล้วก็พี่สาวของน้องบาสนั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถบอกสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆได้ค่ะเดี๋ยวฝากรูปภาพไว้ที่คุณครูก่อนนะคะปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะรูปภาพใบเล็กรูปภาพใบใหญ่คุณครูพัฒน์ขอมอบให้ใครดีนะให้น้ององฟองค่ะมาด้านนี้เลยค่ะน้องอองฟองค่ะภาพไหนเป็นภาพครอบครัวน้องอองฟองคะภาพไหนไหนลองดูซิอยู่ตรงไหนนะภาพของน้องอองฟองเดี๋ยวคุณครูช่วยหยิบนะคะถือไว้เลยค่ะภาพนี้เป็นภาพครอบครัวของน้องอองฟองใช่ไหมคะในภาพมีใครบ้างคะไหนหันให้เพื่อนๆดูด้วยเดี๋ยวใส่แมสไว้ก่อนนะคะหันภาพให้เพื่อนๆดูได้ค่ะหันภาพของหนูให้เพื่อนๆดูแบบนี้เลยในภาพนี้มีใครบ้างคะ
1: พ่อกับแม่อยู่ที่สวนน้ำหนูชอบ
0: อ๋อมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่สวนน้ำแล้วก็มีหนูด้วยใช่ไหมคะไปทำอะไรกันคะลูก
1: ไปชาดน้ำให้หนูน้ำหนูชอบ
0: อ๋อไปเล่นน้ำใช่ไหมคะเพราะว่าหนูชอบน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะนั่งลงก่อนนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องข้าวหอมค่ะมาด้านนี้เลยค่ะไหนน้องข้าวหอมลองดูสิคะภาพไหนเป็นภาพของน้องข้าวหอมคะภาพนี้เดี๋ยวคุณครูช่วยหยิบนะคะถือไว้เลยแล้วหันให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะภาพที่น้องนำมามีใครบ้างคะสมาชิกของน้องข้าวหอมมีใครบ้างมีน้องมีใครอีกคะ
1: ม
0: ีแม่มีใครอีกลูก
1: พ่อ
0: แล้วก็ใครด้วยคะ
1: น้องข้าวหอม
0: แล้วก็มีน้องข้าวหอมน่ารักมากเลยแล้วน้องชายของน้องข้าวหอมชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องโอ๊ต
0: น้องโอ๊ตยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็สามารถบอกได้ว่าในครอบครัวของเด็กๆนะคะมีสมาชิกเป็นใครบ้างปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะตักคุณครูไว้ก่อนนะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องอะไรดีนะน้องเกรซค่ะน้องเกรซมาด้านนี้เลย หันหน้าไป

0: เพื่อนเพื่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาพไหนเป็นภาพของน้องเกดคะภาพนี้หยิบขึ้นมาเลยค่ะยกให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยภาพนี้มีใครบ้างคะ
1: แม่
0: มีคุณแม่มีใครอีกลูก
1: พ่อ
0: แล้วมีใครอีกคะ
1: ก้าว
0: มีน้องใช่ไหมคะน้องก้าวน้องอะไรอีกลูก
1: น้องการ
0: น้องการแล้วก็ใครคะเด็กผู้หญิงคนนี้คือใครคะ
1: น
0: ้องเกรดยอดเยี่ยมเลยค่ะภาพนี้ก็เป็นภาพครอบครัวของน้องเกรดนั่นเองปรบมือให้น้องเกรดหน่อยค่ะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะเด็กๆเอามือไว้ที่ตักนะคุณครูพัชจะให้รูปภาพเหมือนเดิมเลยค่ะรูปภาพใบเล็กรูปภาพใบใหญ่รูปภาพใบใหญ่ที่สุดเลยคุณครูพัดขอมอบให้น้องมีอาค่ะเดินมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะภาพไหนเป็นภาพครอบครัวของน้องมีอาคะเดี๋ยวคุณครูช่วยนะคะน้องมีอาลองดูก่อนสิมีใครบ้างมีใครบ้างคะ
2: มีแม
0: ่มีแม่มีใครอีกลูก
2: มีพ
0: ่อใส่แมสไว้ก่อนลูกมีแม่มีพ่อแล้วใครคะ
2: มีหนู
0: มีหนูหนูชื่ออะไรคะ
2: หนูชื่อมีอา
0: หนูชื่อมีอาค่ะ
2: หนูชื่อมีอาค่ะ
0: น่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะเดี๋ยวน้องมีอาเชิญนั่งที่เลยนะคนต่อไปใครดีนะเด็กๆเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมค่ะเชิญชวนเด็กๆนะคะได้ออกมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้รู้จักสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆนั่นเองค่ะคนต่อไปใครดีคะ
3: หนูคะ
0: ชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องบาสิตครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับภาพไหนเป็นภาพของน้องบาสิตครับหยิบขึ้นมาเลยค่ะน้องบาสิตดูที่ภาพของน้องบาสิตก่อนนะแล้วหันให้เพื่อนๆดูเลยภาพนี้มีใครบ้างคะ
4: คุณพ่อ
0: คุณพ่อใครอีกลูก
4: คุณแม
0: ่คุณแม่ใครอีกคะ
4: น้อง
0: น้องน้องชื่ออะไรคะ
4: ออดิม
0: ชื่ออะไรนะคะ
4: น้องซีด
0: น้องบาซีดแล้วน้องของน้องบาซีดชื่ออะไรน้องคนนี้ชื่ออะไรคะ
4: น้องดิน
0: น้องดินเหรอนะหันรูปไปให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งรอบค่ะปรบมือให้น้องบาซีดด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยครับน่ารักมากเลยเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะเอามือวางไว้บนตักก่อนนะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องขนมหวานค่ะมาด้านนี้เลยภาพไหนคือภาพของน้องขนมหวานคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะน้องขนมหวานสังเกตภาพของตัวเองก่อนนะแล้วก็หันไปให้เพื่อนๆดูเลยในภาพมีใครบ้างคะ
5: มีพ่อขวาน
0: มีพ่อขวานมีใครอีกคะ
5: มีวิ
0: มีแม่วิแล้วใครคะที่ใส่เสื้อสีฟ้าอีกคนนึงใครคะ
5: น
0: ้
5: องขนมหวาน
0: น้องขนมหวานยอดเยี่ยมเลยค่ะอะไรนะคะ
6: เป็น
0: เสื้อลาบูบูอ๋อใส่ชุดลาบูบู
6: แบบน
0: ี้
6: เขาใส่ชุดลาบูบูเข้าเหมือนก
0: ัน
6: เลย
0: โอเคค่ะวางไว้ก่อนนะปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะเด็กๆนะคะบอกว่าสังเกตเห็นค่ะจากในรูปภาพใส่เสื้อผ้าลายเดียวกันเลยเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆคนต่อไปกันเลยค่ะว่าใครหน้าที่จะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์มาด้านนี้เลยค่ะ

0: ไหนน้องกีตาร์ลองหาภาพของน้องกีตาร์สิคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆด้วยแล้วน้องกีตาร์หันให้เพื่อนๆดูเลยนะน้องกีตาร์ค่ะภาพนี้มีใครบ้างคะสมาชิกในครอบครัวน้องกีตาร์
1: ม
0: ี
1: น้องกีตาร์มีน้องกีตาร
0: ์มีอะไรนะคะ
1: มีน้องกีตาร
0: ์อ๋อมีน้อง
1: มีแม
0: ่มีแม่
1: มีพ่อ
0: มีคุณพ่อแล้วก็ใครคะมีน้องแล้วก็มีใครคะหนูชื่ออะไรคะ
1: หนูชื่อกีตาร์
0: แล้วก็มีน้องกีตาร์ด้วยนอกจากจะมีน้องกีตาร์แล้วก็มีน้องของน้องกีตาร์ด้วยปรบมือให้น้องกีตาร์หน่อยค่ะวางไว้ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะขอบคุณค่ะนั่งได้เลยอีกหนึ่งคนนะรูปภาพใบเล็กรูปภาพใบใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้ให้น้องสแตมป์ค่ะสแตมป์เดินมาด้านนู้นเลยครับอ๋อน้องสแตมป์เจอภาพของน้องสแตมป์แล้วใช่ไหมครับน้องสแตมสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับภาพนี้มีใครบ้างคะเดี๋ยวหันให้เพื่อนๆดูด้วยนะหันภาพของน้องสแตมให้เพื่อนๆดูด้วยลูกในภาพนี้มีใครบ้างคะ
1: มีน้องดาว
0: มีใครนะคะ
1: น้อง
0: มีน้องมีใครอีกลูก
1: มีแม
0: ่มีแม่แล้วก็ใครคะ
1: พ่อแบงค์
0: มีพ่อแบงค์แล้วใครคนนี้ใครคะคนนี้ใครลูกคนนี
1: ้แม่ดาว
0: มีแม่แล้วก็น้องสแตมป์ด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องสแตมป์หน่อยค่ะวางไว้เลยค่ะขอบคุณครับเชิญนั่งที่ได้เลยเด็กๆค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆค่ะที่เด็กๆนะคะได้สังเกตจากในรูปภาพที่เด็กๆนำมานั่นเองเด็กๆก็สามารถบอกได้นะคะว่าจากในรูปภาพของเด็กๆมีสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆคือใครกันบ้างค่ะเด็กๆแต่ละครอบครัวนะคะก็จะมีสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันออกไปค่ะบางคนนะคะอาจจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือบางครอบครัวค่ะอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะคะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่ามีพี่มีน้องอยู่ด้วยนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็น่ารักมากเลยค่ะที่สามารถบอกได้นะคะว่าสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆมีใครกันบ้างค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะพอเช้าค่ะคุณครูพัดได้ยินเสียงเด็กๆนะคะบอกกันแต่เช้าเลยว่าอยากจะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นั่นเองเดี๋ยวเรานะคะจะไปพบกันค่ะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆอยากจะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาเตรียมอะไรก่อนคะเตรียมความพร้อมมือกับบทนี้ค่ะคุณครูพัชจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางแมงมุมลายเด็กๆเอาแมงมุมมาเลยค่ะเอาแมงมุมเกาะที่แขนไว้เลยนะเอาแมงมุมมาเกาะที่มือไว้เลยพร้อมไหมคะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทน

0: เอามือวางไว้บนตักช่างเด็กๆคะเด็กๆต้องเอามือวางไว้บนตักเบาๆถ้าเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแรงจะเป็นยังไงคะจะเจ็บเด็กๆต้องวางเบาๆนะเดี๋ยวเจ็บโอ๊ยๆเลยเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะมาแนะนำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆนะคะโดยกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะมีทั้งหมดกี่กิจกรรมคะ3กิจกรรมค่ะกิจกรรมที่1ก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองโดยเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆเลือกทำกิจกรรมนี้เด็กๆก็จะต้องหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นมานะคะแต่ถ้าหากคุณครูปลายทางค่ะไม่มีดินน้ำมันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้ค่ะและกิจกรรมที่2ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าถ้าเด็กๆเลือกทำกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องหยิบอะไรคะหยิบกระดาษแล้วก็ปั๊มอะไรลูกปั๊มสัญลักษณ์ที่มุมขวาด้านบนของกระดาษนะคะเด็กๆสามารถเลือกได้ว่าเด็กๆจะทำผลงานเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเด็กๆสามารถเลือกเองได้เลยนะคะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรนะเด็กๆลองสังเกตที่อุปกรณ์สีเด็กๆคิดว่าคือกิจกรรมอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยสีอะไรคะสีน้ำถูกต้องเลยกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะหรือว่ากิจกรรมที่3ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาให้เด็กๆค่ะได้สังเกตอุปกรณ์ต่างๆของเรากันเลยค่ะเริ่มจากที่อุปกรณ์แรกของเราเลยเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าถ้าเราจะทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำจะต้องมีอะไรคะจะต้องมีอะไรลูกก็จะต้องมีสีน้ำนั่นเองเด็กๆลองดูค่ะสีน้ำของคุณครูสีแรกคือสีอะไรคะสีอะไรคะสีแดงถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือสีแดงนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่สีต่อไปกันเลยนะคะว่าคุณครูค่ะเตรียมสีน้ำสีอะไรมาให้เด็กๆบ้างสีอะไรคะเด็กๆบอกว่าสีนี้ก็คือสีเหลืองนั่นเองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นสีน้ำสีเหลืองนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตที่สีต่อไปกันเลยค่ะว่าคุณครูนะคะมีสีอะไรมาให้เด็กๆอีกค่ะ
1: สีน้ำนวล
0: สีอะไรคะถูกต้องเลยสีนี้นะคะก็คือสีน้ำเงินนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกทำกิจกรรมนี้นะคะด้วยการเลือกใช้สีน้ำนะคะที่เด็กๆชื่นชอบหรือว่าที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะมีสีน้ำเราก็จะต้องใช้อะไรคะคืออะไรเอ่ยผู้การถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือผู้การนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะผู้การอีกหนึ่งครั้งค่ะผู้การน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ชิ้นต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะควรเลือกใช้เป็นกระดาษแข็งหรือว่ากระดาษ100ปอนด์ก็ได้นะคะเพราะว่าเราให้เด็กๆได้ใช้สีน้ำนั่นเองค่ะควรที่จะเลือกใช้กระดาษที่มีความแข็งขึ้นมานิดนึงนะคะนี่นะคะก็คือกระดาษที่ให้เด็กๆใช้สร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะคืออะไรคะ
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองถ้าหากเด็กๆนะคะมือเลอะหรือว่าเปื้อนสีน้ำเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือนะคะในการเช็ดทำความสะอาดก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการวาดภาพด้วยสีน้ำให้กับเด็กๆได้สังเกตกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวอย่างแรกเลยนะคะคุณครูค่ะก็จะนำผู้กันนะคะใส่ลง